0: องเผชิญกับโรคระบาดอุบัติใหม่ขณะที่ป้อมปราการสาธารณสุขพยาบาลต่างๆก็กำลังตกอยู่ในภาวะวิกฤต
1: ในช่วงแรกๆตอนต้นก็ต้องถือว่ามีความลำบากมากเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยจำนวนผู้ป่วยก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
2: คนไข้เยอะมากครับคือโรงพยาบาลต้องยอมรับว่าตัวสถานที่เองนะครับแม้แต่บุคลากรเนี่ยขัดสนมากช่วงนั้น
3: บุคลากรทางการแพทย์เราก็วิตกว่าเอ๊ะเราถ้าเราติดเราจะเสียชีวิต
4: พยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่เราก็ทยอยป่วยก็ทำให้แบบกำลังใจการทำงานเหมือนกัน
0: แต่เราก็ผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตเหล่านั้นมาได้และยังพร้อมรับมือกับวิกฤตครั้งต่อๆไปของคนไทยทั้งประเทศ
5: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงรับสั่งเอาไว้ว่าคนไทยเรายังให้กันอยู่

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดเกล้าให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 ขึ้นเมื่อวันที่2เมษายนพุทธศักราช2563เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นมอบให้แก่โรงพยาบาลในการดูแลรักษาผู้ป่วยและปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ของระบบสาธารณสุข
1: คือหลังจากโควิดอาจจะมีอะไรต่ออะไรเข้ามาอีกแล้วก็ไม่รู้ถึงความสายพระเนตรที่ยาวนะครับอ่านให้เต็มๆด้วยวงเล็บโรคติดต่อต่างๆจะได้ไม่ต้องตั้งกองทุนใหม่ขึ้นมาเราประกาศไปตอนเช้าเนี่ยตกประมาณบ่ายสามโมงเราได้ทำอะไรครับเราก็เริ่มตั้งตัวก่อนนะครับเราก็ต้องตั้งทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้นะครับเพราะเราต้องการสกรีนเพราะต้องการใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ของผู้บริจาค

0: อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อส่งความช่วยเหลือแบบลัดขั้นตอนเพื่อความรวดเร็วและทันท่วงทีเพราะชีวิต
1: ผมจำได้ว่ากิจกรรมเวลานี้เราไม่ตื่นเต้นแล้วอ่ะคือหน้ากากเราไม่มีแม้กระทั่งหน้ากากนะครับแล้วมันต้องกันเชื้อกันอะไรได
0: ้รูปภัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆจึงเริ่มตอบความต้องการเร่งด่วนในช่วงนั้นไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยหรือชุด PPE จากอุปกรณ์
1: ตอนนี้วิวัฒนาการเรื่องโรคภัยไข้เจ็บมันก็ขยายตัวไปเรื่อยมันก็แพร่ปรากฏว่ามันก็ทบกระเทือนไฮโฟลว์ออกซิเจนอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาแล้วก็ช่วยประทังไว้ล็อกไว้ก่อน
0: เครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์รวม663เครื่องได้รับการส่งต่อจนถึงโรงพยาบาล109แห่งทั่วประเทศเช่นเดียวกับครุภัณฑ์อื่นๆเครื่องวัดความดันเครื่องอัลตราซาวด์เครื่อง
1: ทึ่งแล้วก็น่าประทับใจนะครับว่าท่านที่ท่านใดที่ทางด้านมหาวิทยาลัยนะครับเริ่มค้นคว้าเริ่มค้นพบแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วนะครับจุฬามาเสนอเลยเดี๋ยวมีระบบปินโต้ไหมเพราะวิทยุอะไรต่ออะไรขึ้นมานะครับค้นคว้ามาเริ่มไปห้องปรับความดันห้องเกิดขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วนเลยนะครับ
0: ในเวลาในหลายแห่งต่างร่วมกันพัฒนานวัตกรรมความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นตู้ความดันลบสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจห้องคลีนรูมสำหรับตรวจรักษาผู้ป่วยแบบความดันลบห้องแยกป้องกันเชื้อแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื
1: ้
0: อ
1: ระดมเงินได้ถึงเป็นพันล้านนะครับเงินออกทันทีเลยแปรสภาพการแพทย์นะครับกระจัดกระจายไปทั่วไปหมดเราช่วยเหลือตั้งแต่
2: โรงพยาบาลแม่สอดเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ชายแดนต้องรับภาระในการที่จะดูแลเพื่อนบ้านเราก็คือพวกนะครับแล้วก็คนไทยด้วยกันนะครับ
0: ได้เปรียบของกองทุนใช้พัฒนาสู้ภัยโควิด -19 ก็คือแม้ในพื้นที่ห่างไกล
1: ด้วยความยากลำบากนะครับการจัดหาถึงแม้ได้ของมาจะส่งยังไงเนี่ยง่ายๆอย่างเงี้ยจะส่งไงสู่หายปาดีอย่างเงี้ยแม่สอดที่นะครับส่งพวกคาราวานยังวิ่งอยู่ไหมวิ่งของขึ้นรถไปนะครับแม่สอดไปส่งฝากของไปด้วยล่างนี้เป็นห้องเตรียมของหีบพอเต็มไปหมดเลยนะร่วมใจกันจริงๆเลยทำให้เราบรรลุผลได
0: ้ห้องระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ
1: ์เรามองไปข้างหน้าที่ว่าจะต้องไปเจออะไรเราสามารถจะสร้างระบบอะไรขึ้นมาให้เกิดความโดยไม่มาฉุกระหุกเหมือนอย่างที่แผนส่งท้ายก็ว่าได้ในความดันลบหมายความว่าปรับ
3: เราได้รับพระราชทานเนกาทีฟเพชเชอร์วอร์ด30ล้านบาทมาไว้ที่ตึกสิรินธรชัยพัฒน์เนี่ยตึกนี้นะครับวันที่26ธันวาคม63ตอนสัก4ทุ่มเนี่ยก็เริ่มมีการย้ายเคสใส่คิ้วอยู่นะครับแย่เลยแล้วก็ผมก็

0: ว่าทุนแล้วนะพระองค์ท่านบอกว่าฉันภูมิใจที่เงิน
1: ห้องระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันฝีมือคนไทยจากบริษัทไซโจเดนกิอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานห้องระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์พร้อมทั้งพัฒนาห้องเซมิ ICU แก่โรงแห่ง
2: นี่เป็นระบบการออกแบบระบบอากาศในสถานพยาบาลอากาศที่ลงมาตรงนี้ครับจะเป็นอากาศสะอาดก็คือเอาอากาศเอาท์ดอร์คืออากาศภายนอกมาบำบัดอากาศก็จะโฟลว์ผ่านนะครับคุณหมอให้คุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยอยู่จุดที่คุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์โฟลว์ผ่านผู้ป่วยแล้วก็กำจัดสิ่งที่เป็นของเสียที่หลุดออกมาที่สุดสิ่งที่ไซโจเราพัฒนาเพิ่มมิเตอร์ลิงค่าคุณภาพอากาศทั้งหมดของโรงพยาบาลนะครับของห้องที่เราเข้าไปทำเนี่ย PM 2.5 นะครับคาร์บอนไดออกไซด์แอร์เชสอะไรต่างๆเนี่ยเป็น
3: การที่เรามีห้องแรงดันลบนะคะแบบสมบูรณ์เนี่ยแพทย์และพยาบาลที่เข้าไปปฏิบัติงานเนี่ยเราก็จะรู้สึกปลอดภัยมั่นใจว่าจะไม่มีเชื้อไวรัสลงเหลืออยู่เราก็ทำให้เรามีกำลังพลเหลืออยู่ในการที่จะบริการคนไข้ได้ตลอด
1: 19ระบาดหนักคุณปิยะโรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากที่เคยผ่านประสบการณ์การแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ
4: ์ตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะรอดไหมเพราะว่าตอนนั้นมีความรู้สึกยังไม่มั่นใจว่าเอ๊ะถ้าเราเข้าไปแล้วเราจะมีชีวิตกลับมาอยู่หรือเปล่าดีใจที่จะได้กลับมาดูแลคนไข้ที่คุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการช่วยบริจาคที่ทำให้ผู้ป่วยแล้วก็บุคลากรของการแพทย์ได้ดูแลคนไข้อย่างปลอดภัย
1: ครอบครัวของคุณภูลพิราชก็ผ่านช่วงวิกฤตที่ต้องเข้ารับการรักษาพร้อมกันถึง8คนรวมถึงคุณยายซึ่งเป็นผู้สูงวัย
5: จำได้ว่าตอนที่ป่วยหนักๆเนี่ยครั้งแรกเนี่ยคุณหมอก็เป็นคนเข้ามาใส่ที่เครื่องช่วยอ่ะให้เพิ่มออกซิเจนใส่ให้เองก็รู้สึกว่ามีความสุขได้กลับมาอยู่ครบทุกคนให้ความดูแลอย่างรอดพ้นจากตรงนั้นมาได้เป็นเราอย่างทุกวันนี้ได้ขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะ
6: อาเทมาใกล้ได้คือทุกข้างซ้ายทุกข้างซ้ายแหละวันหนึ่งเพื่อที่เอาออกซิเจนจ้าเลยเตี้ยชินเนี่ยจ้างไม่ไปเยอะคลีรีเนี่ยสกาดเยอะเลยบอลเนาะคลีรีอาเยอะเลยมันมันซาอาตินาซีต้ามันมาหลายเอาแต่ยาวเท่าไหร่โอ้เจ๋งแต่ว่าพ่อตายสุดดาวเนี่ยลูกเยอะ
7: การสนับสนุนจากมูลนิธิชัยพัฒนาเนี่ยสามารถได้รับงบประมาณซึ่งสามารถใช้ได้อย่างฉุกเฉินถูกลดขั้นตอนไปทำให้เราจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็ได้มาซึ่งห้องในระยะเวลาอันสั้นเรียกว่าทำที่จะดูแลพี่น้องประชาชน
8: แม้กระทั่งระบบการขออนุมัติอะไรต่างๆไม่มีหนังสือทางการเลยครับเราก็เสร็จเลยแล้วก็พระราชทานคำอนุมัติผ่านไลน์มาอนุมัติเสร็จเราเตรียมของให้เตรียมของวันรุ่งขึ้นของถึงมือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9คนทรงสั่งไว้ว่าตั้งมูลนิธิมาเพื่อเผชิญเหตุอย่างรวดเร็วสามารถปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วนะครับ
7: คล้ายๆเหมือนกับว่าเรากำลังจะเสื้อเกราะอย่างดีให้กับนักรบได้นักรบก็มีกำลังใจที่จะไปปฏิบัติหน้าที
9: ่โอ้โหมันตอนนั้นเหมือนกับเพราะว่าหนึ่งคนไข้เนี่ยภัยจากการติดเชื้อด้วยไม่ใช่เฉพาะห้องเนกาทีฟสำหรับคนไข้ยังทำห้องระบบโพสิทีฟให้กับบุคลากรอยู่แปลว่าห้องของคนไข้มีระบบดูดเชื้อออกไปแต่ห้องของบุคลากรมีระบบเติมอากาศดีที่พร้อมมีห้องกักโรคให้คน

0: ไข้มีระบบพร้อมใช้ในการที่เราจะต่อสู้และช่วยสุดณเวลานั้น
1: ของจังหวัดยะลาเนี่ยก็สูงติดท็อป10ของประเทศเลยนะครับแล้วก็มีบางช่วงเนี่ยถึง
2: คุณหมอเล่าให้ฟังว่าปอดน่ะโดนทำลายไป 90% เศร้ากันแล้วก็คาดว่าไม่น่ารอดนะแต่ก็หวังอ่ะว่าผมเป็นรายได้หลักถ้าไม่มีผมก็แย่ป่ะผมดีใจมากกับอยากจะบอกว่าขอบคุณมากที่ได้แบบให้สิ่งดีๆกับคนเครื่องไม้เครื่องมือที่พร้อมถึงแม้หมอจะเก่งแต่ถ้าเครื่องมือแล้วก็หมอก็ใช้เครื่องมืออย่างมีประโยชน์สูงสุด
3: อุปกรณ์และกองทุนใช้พัฒนาสู้ภัยโควิด -10 จึงเปรียบเสมือนเป็นป้อมเพื่อรับมือกับโรคต่าง
4: ๆจะอยู่สอนเสมอต้องเตรียมการภูมิคุ้มกันในเศรษฐกิจพอเพียงภูมิคุ้มกันคือทำอะไรเกิดขึ้นปั๊บ
5: ต้องชื่นชมไม่ว่าจะเป็นผู้พันธุ์ในแรงดันลบสมบูรณ์เนี่ยนะครับทำให้เรามั่นใจว่าถึงแม้เราก็สามารถรองรับการดูแลผู้ป่วยได้เป็นจำนวนมาก
6: โรงพยาบาลในอนาคตก็จะทำให้โรงพยาบาลมีความพร้อมแล้วก็รับมากยิ่งขึ้น
7: เรานำมาปรับนะครับทำแผนสำหรับรองรับโรค
3: หลังสถานการณ์โควิดมาใช้เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่นๆและที่โรงพยาบาลยะลานี้เองห้องดังกล่าวยังได้รับอากาศแรงดันบวกสำหรับผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำเพื่อใช้และอนาคตตามที่กองทุนใช้พัฒนาสู้ภัยโควิด-19
7: มีคนไข้เบอร์นะครับเช่นคนไข้ที่มีภูมิต้านทานต่ำโดยเฉพาะในคนไข้กลุ่มที่ให้เคมีบำบัดนะครับกลุ่มนี้เม็ดเลือดขาวต่ำโอกาสติดเชื้อสูงมากนะครับดังนั้นวิธีการกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนนี้โรงพยาบาลยะลาก็นำมาปรับเองเป็นห้องความดันบวกนะครับหรือโพซิทีฟอากาศภายนอกเนี่ยจะไหลเข้าในห้องไม่ได
5: ้คนไข้เริ่มซาลงเราก็เริ่มมองว่าเอ๊ะตรงไหนของเราจะเป็นจุดบอดห้องฉุกเฉินหรือ ER นะครับกับห้องผ่าตัดมาเชื่อทั้งหมดดีไหมน้องที่มาทำงานจะได้ปลอดภัย
8: ปัจจุบันเราพัฒนาเทคโนโลยีไปจนทำถึงห้องผ่าตัดนะครับห้องทันตกรรมรอดนะครับเพราะเราเชื่อว่าสุดท้ายประเทศไทยคือต้องมีเทคโนโลยีเป็นของตัวเอง
4: ก็เป็นตาเลยนะครับจนกระทั่งภาวะตอนนี้ก็คิดว่าเราคงจะประมาทไม่ได้นะครับเราก็จะสร้างสถานที่ต่างๆอย่างพร้อมเพรียงและก็สบายใจนิดนึง
3: วันนี้เราหน้าปกป้องระบบสาธารณสุขของประเทศต่อไปด้วยกำลังใจที่ส่งผ่านกองทุนใช้พัฒนาสู้ภัยโควิด-19และโรคระบาดต่างๆมายังทุกโรงพยาบาล
4: กราบขอบคุณไปว่าบุคลากรทางด้านสาธารณสุขเขา

0: ำลังเต็มที่แล้วอ่ะเขาไปเจอเหตุไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วเขาก็พระราชทานกำลังใจไม่น่าเชื่อนะครับอีกสักสองวันถัดมาเนี่ยต้องวาดรูปวาดด้วยลายพระหัตถ์เลยนะเป็นรูปหมอเป็นรูปพยาบาลยืนเรียงกันอยู่นะครับและเขียนชื่อสิรินธรข้างใต้ภาพด้วยนะครับเราก็มาพิมพ์เป็นทีเชิ้ตทำเป็นสติ๊กเกอร์แจกพวกหมอไปอะไรไปทำครบทุกมิติที่มนุษย์ต้องการนะครับเพราะบางครั้งบางคราวไม่ใช่เครื่องมือเครื่องใช้จะสามารถไปเจอเหตุได้เนี่ยนะครับแล้วก็ทำครบถ้วน
1: มีคุณค่าทางใจมากนะครับแล้วก็ทำให้เป็นกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจสูงสุดที่ทำ
2: ให้ดีใจแล้วก็ปลื้มปิติทำให้คนที่คุ้มค่าที่ได้ดูแลคนไทยด้วยกันแล้วก็คนชาติพันธุ์แล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านครับ
3: ทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโรคระบาดมาเยือนความว่าให้โครงการฐานพันดีและชาวบ้านรอบคลาโครงการต่างๆของชัยชนราคาถูกความช่วยเหลืออย่างยั่งยืนจึงได้รับโดยเริ่มจากภารกิจพิเศษของโครงการฐานพันดีที่นำผลผลิตผักออกจำหน่ายในราคาถูกให้แก่ประชาชนนอกจากพระเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารียังได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริเพื่อลดค่าครองชีพและสร้างแหล่งอาหารในพื้นที่ให้ประชาชนได้ต่อไปขณะเดียวกันอุทยานการอ่อนปฐมยังเปิดสอนหลักสร้างอาชีพสู้ภัยโควิดทาง Facebook และ YouTube โดยไม่มีค่าใช้จ่ายรวม23หลักสูตรซึ่งมีผู้เข้าชมมากกว่า 60,000 ครั้งโดยมีจุดประสงค์ให้ประชาชนที่ประสบปัญหาว่างงานหรือต้องการมีรายได้เสริมมีโอกาสสร้างอาชีพเพื่อรองรับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปในอนาคตจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความช่วยมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นศูนย์กลางของคนไทยทั้งประเทศเล็กประชาชนทั่วไปทุกเพศทุกวัยทั้งในประเทศและจากต่างประเทศต่างพร้อมใจกระจายแห่งความเกื้อกูลเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ส่งผ่านกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19และโรคระบาดต่างๆไปถึงโรงพยาบาลทั้ง149แห่งใน60จังหวัดทั่วประเทศ
0: 3ปีที่ผ่านมาก็ผลงานก็มหาศาลเราดูแม้กระทั่งเรื่องความปลุกสายของการบริจาควันนี้ในวารสารใจพัฒนาจึงเงินไปไหนบ้างอะไรบ้างสามารถยิงกิวโคตรปั๊บจะมีทั้งมูลนิธิของพระองค์ท่านต้องโปร่งศรัทธาจะเกิดขึ้นจากการไว้วางใจฉันใดเนี่ยนะครับถ้าเราโปร่งใสอย่างนี้ศรัทธาก็จะมีได้โดยตลอด
4: หมอก็ขอเป็นตัวแทนทุกท่านนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะกับขอบริจาค
5: แล้วก็รวมไปถึงออกมาให้ได้ตอบโจทย์แก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที
6: ที่จะผ่านสถานการณ์ตรงนั้นได้เนี่ยเราน่าจะลำบากหรืออาจจะสาหัสได้ยังไงนะครับ
0: สิ่งที่รับสั่งไว้ว่าคนไทยเรายังให้กันอยู่นั้นท่านบัดนี้ก็ต้องขออนุโมทนานะครับขอขอบคุณและขอให้ทุกท่านได้

0: รับคุณอานิสงส์และกุศลที่ทำมาให้มีชีวิตมีความสำเร็จมีความสุขตลอดไปเลย
1: จึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ให้ประเทศไทยพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ในวันข้างหน้าและบรรลุชัยชนะของการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

0: ลืมทุกครึ่งชั่วโมงขยับจากสสส
1: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมและอยากยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
2: แต่ผมอยากจะบอกว่าให้พวกเราที่ได้รับ
3: รับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระ
4: บุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพ
5: หลายที่ในสภาที่คุณยังไม่เคยหลายกิจกรรมและหลายโครงการต่างๆ
6: เราจะหยิบมาเล่าให้คุณในรายการข่าวสิบหยิบมาเล่าทุกวันเสาร์8 โมงนิดๆหลังเคารพธงชาติ

การสารสุขนะคะรายการที่จะมาเติมเต็มความรู้ในเรื่องของสุขภาพและวันนี้นะคะสารสุขจะมาพูดคุยกันด้วยเรื่องของการรักษาโรคและอาการตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะเรียกได้ว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะปี2565จนถึงปี2มีผู้เข้าไปรับบริการนะคะจำนวนมากเลยทีเดียวละค่ะและการรักษาโรคนะคะตามรายละเอียดกันได้ในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ

0: พย์ดื่ม
1: กินไปนิดเดียวเอง
2: แล้วถ้าเป็นล่ะหนูก็ไม
0: ่ดื่มนะ
3: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงของสาระพูดคุยกันด้วยเรื่องของการรักษาแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะพูดถึงเรื่องของโรคออฟฟิศซินโดรมตามเรียกว่าใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทยประยุกต์นี่แหละค่ะสามารถรักษาได้และวันนี้นะคะก็กลับมาพูดนะคะแพทย์แผนไทยไปรมารัตนพรค่ะท่านเป็นหัวหน้าศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสาขารัฐสภานั่นเองค่ะวันนี้มานั่งอยู่ในรายการสาระสุขแล้วนะคะขอสวัสดีคุณหมอค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะขออนุญาตเรียกคุณหมอเก๋แล้วกันนะคะ
4: ได้เลยค่ะ
3: เพราะครั้งที่แล้วเราพูดลึกเลยถึงเรื่องของการแพทย์แผนไทยประยุกต์จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าการแพทย์แผนไทยประยุกต์เนี่ยมีความหมายแล้วก็มีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะ
4: ค่ะก็คือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ก็คือเป็นการใช้ศาสตร์การแพทย์ดั้งเดิมของประเทศไทยนะคะที่เรียกว่า traditional Thai medicine นะคะซึ่งเป็นการสืบทอดวิชาการแพทย์หรือการรักษาโรคเนี่ยมาตั้งแต่รุ่นสมัยบรรพบุรุษแล้วก็เป็นการสืบทอดวิชาจนมาถึงณยุคปัจจุบันเนี้ยค่ะได้มีการเรียนการสอนวิชาการแพทย์สมัยใหม่หรือที่เรียกว่า modern medicine ร่วมกันในเรื่องของการใช้เครื่องมือพื้นฐานในการตรวจหาสาเหตุของโรคนะคะหรือหาที่มาที่ไปของโรคของผู้ไข้ที่มาหาเรานะคะแต่ยังคงรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยใช่ค่ะหรือการแพทย์ดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นการนวดรักษาการเผายาการสุ่มยาไม่แน่ใจว่าคุณเปิ้ลเคยได้ยินไหมคะ
3: เคยได้ยินเหมือนกันค่ะ
4: ใช่ค่ะหรือแม้แต่การอยู่ไฟหลังคลอดหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ยังมีการใช้เพื่อการบำบัดรักษาโรคอยู่ในยุคปัจจุบันค่ะ
3: นะก็ยังเห็นอยู่ถ้าใครที่เคยติดตามละครของช่อง3นะมีเรื่องนึงใช่มั้ยคะหมอยาท่าฉลองก็จะเห็นเนี่ยเรื่องของการแพทย์แผนไทยก
4: ็ประมาณนั้นเลย
3: ประมาณนั้นเลยใช่มั้ย
4: คะ
3: ทีนี้ถ้าจะพูดถึงว่าเราเริ่มมีการผสมผสานทั้งแพทย์แผนร่วมกับแพทย์แผนไทยเนี่ยมายังไงบ้างคะ
4: ค่ะจริงๆเนี่ยในประเทศไทยหรือคนไทยเราเนี่ยเราเริ่มรู้สมัยใหม่หรือการแพทย์แผนตะวันพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่มีคณะมิชชันนารีหรือคณะแพทย์ทางอเมริกานะคะได้เข้ามามีบทบาทในการช่วยซึ่งการปลูกฝีโรคระบาดและตอนนั้นโรคระบาดของประเทศไทยก็คือเป็นโรคไข้ทรพิษก็เลยทำให้มีเขาเรียกว่าวิชาการแพทย์แผนตะวันตกนะคะแล้วก็ได้มีโปรดกล้านะค
3: ะ
4: ไปเรียนวิชาการปลูกฝีแล้วมาใช้กับประชาชนรัชสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือทรงโปรดเกล้าให้ก่อตั้งโรงพยาบาลรัฐแห่งแรกของประเทศไทยแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนตะวันจุบัน
3: แต่ทีนี้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยจริงๆถ้าจะมีเกี่ยวกับการแผนไทยอะไรแบบนี
4: ้การศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะคะมีอยู่4สาขาที่จะต้องเรียนรู
3: ้
4: นะคะหลักๆเลยก็คือเวชกรรมไทยซึ่งการของการตรวจวิเคราะห์ของการเกิดโรคหรือที่เรียกว่าสมุดฐานการเกิดโรคที่ตั้ง

0: ่แรกเกิดของโร
1: ค
0: ใช่ค่ะจะมีการตรวจชีพจรจับชีพจรเค้าเรียกว่าทางการแพทย์แผนไทยจะใช้การจับชีพจรคล้ายๆนอนตรีธาตุปิตวัตงงเอาเกริ่นง่ายๆก็คือวิเคราะห์ด้วยศาสตร์การแพทย์ดังถึงเรื่องของเภสัชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยเนี่ยก็คือการปรุงยา
1: อันนี้เคยได้ยิน
0: การจ่ายยาปรุงยารวมถึงการผลิตยาแต่เป็นยาสมุนไพรไทยใช่ค่ะเพื่อจ่ายให้กับคนไข
1: ้
0: หรือผู้ไข้เนาะต่อมาก็คือเป็นด้านหัตถเวชกรรมไทย
1: โอ้อันนี้ดังเลยพอพูดถึงหัตถเวชหลายๆคนเข้าใจดี
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: เรื่องของการนวด
0: ใช่ค่ะใช่เลยหัตถเวชกรรมไทยจะมีนอกจากนวดแล้วเนี่ยยังจะมีในเรื่องของการเผายาเผายาเพื่อลดท้องอืดท้องเฟ้ออาการท้องอืดท้องเฟ้ออะไรเงี้ยการใช้ยากับความร้อนเนี่ยสุ่มไปที่กระหม่อมเพื่อลดอาการวิงเวียนลดความเครียดผ่อนคลายต่างๆนานาด้านพดุงครรภ์
1: พดุงครรภ
0: ์การพดุงครรภ์ไทยคือการดูแลรักษายันหลังคลอดรวมไปถึงการดูแลทารกใช่ค่ะทารกแรกเกิด
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วก็ในศาสตร์ของพดุงครรภ์ไทยเนี่ยหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าแพทย์แผนไทยเรียนทำคลอดธรรมชาติด้วยนะคะเรียนการทำคลอดแบบธรรมชาติ
1: เหรอคะ
0: ใช่
1: ป
0: ั
1: จจุบันนี้ก็ยังสอนอยู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเป็นหนึ่งในวิชาการ
1: แสดงว่าที่เราเคยได้ยินมาตอนเด็กๆที่บอกว่าไม่ได้ไปคลอดตามโรงพยาบาลคลอดเองโดยหมอตำแย
0: ใช่เลยค่ะ
1: อันนี้เขาก็ต้องเรียนมาเหมือนกัน
0: นี่แหละคือพัฒนาการของศาสตร์การแพทย์แผนไทย
1: ก็แสดงว่าแบ่งเป็น4ด้านแพทย์แผนไทยประยุกต์
0: ใช่ค่ะต้องรู้ให้ครบทั้ง4ด้าน
1: ต้องรู้ครบทั้ง4ด้านแต่ที่ฮอตฮิตมากเลยน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการนวด
0: หัตถเวชกรรม
1: หัตถเวชใช่มั้ยคะทีนี้ถ้าพูดถึงการนวดแล้วมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่ควบคู่ไปด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการนําสมุนไพรมาใช้ไม่ว่าจะเป็นลูกประคบอะไรแบบนี้คุณหมอพอจะอธิบายได้มั้ยคะ
0: ค่ะหมายถึงเรื่องของการนวดรักษาใช่มั้ยคะค่ะก็การนวดรักษาก็คือที่เป็นไฮไลท์หรือที่ทุกคนนิยมเนี่ยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าได้ผลทันทีพอเรามีการปวดเมื่อยตามแขนตามขาตามคอบ่าไหล่เนี่ยค่ะพอได้รับการนวดการกดการคลึงตามกล้ามเนื้อที่มันตึงๆแข็งๆเนี่ยหลังจากนวดคนไข้หรือผู้ไข้จะรู้สึกดีขึ้นมันเลยกลายเป็นว่าคนไข้ติดคนไข้ชอบแต่จริงๆแล้วเนี่ยการรักษาที่แท้จริงอะค่ะการนวดมันมีความแตกต่างกันอยู่หลายประเภทอยู่นะคะแบ่งเป็นการนวดรักษาแบบราชสำนักกับนวดแบบเฉลยศักดิ
1: ์ค่ะ
0: การนวดแบบราชสำนักก็คือการกดจุดตามแนวเส้นประธานศิษย์ของตามร่างกายนะคะแล้วก็มันจะมีจุดปล่อยเลือดปล่อยลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเรียนอนาโตมีหรือกายวิภาคนะคะถึงจะใช้แต่ถ้าเป็นนวดเฉลยศักดิ์เนี่ยส่วนใหญ่จะไปในเรื่องของการคลายกล้ามเนื้อทั่วไปอาจจะมีใช้เขาใช้ศอกใช้เท้าในการนวดคลึงผู้ไข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แสดงว่านวดทั้งสองแบบเนี่ยมันก็สามารถรักษาโรคได้
0: ใช่ค่ะก็ใช้ทั้งสองแบบแอพพลายร่วมกันได้ขึ้นอยู่กับลักษณะหรืออาการของผู้ไข้หรือคนไข้ที่มาหาเรา
1: ค่ะ
0: ใช่
1: ทีนี้มีคำถามอีกอันนึงที่น่าสนใจเลยเขาถามว่าจริงหรือไม่ที่มันเป็นความเชื่อนะคะที่เกี่ยวกับความเจ็บป่วยของคนเราเนี่ยมันน่าจะเกิดจากการเสียความสมดุลธาตุเจ้าเรือนในร่างกาย
0: เรื่องนี้น่าจะคุยกันยาวเลยค่ะ
1: ดินน้ำลมไฟใช่ไหมคนเราประกอบด้วยดินน้ำลมไฟ
0: ใช่ใช่ค่ะก็อาจจะต้องอธิบายก่อนว่าทางศาสตร์การแพทย์แผนไทยเนี่ยค่ะเราจะบอกว่าการจะก่อร่างเป็นร่างกายขึ้นมาได้เนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแต่ทางการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยก็คือเขาจะเรียกว่าเซลล์การแบ่งเซลล์ใช่ไหมคะมีโครโมโซมมียีนส์ที่อยู่ในเซลล
1: ์ค่ะ
0: แต่แผนไทยเราเรียกว่าธาต
1: ุ
0: เราเรียกเซลล์หรือโครโมโซมเหล่านี้เรียกว่าธาตุมันคือการเปรียบเทียบนั่นเองค่ะแค่เรียกคนต่างกันแต่ทางแผนไทยเนี่ยคือจะมีธาตุดินเนี่ยจะเป็นโครงสร้างมีอะไรบ้างอะไรก็ตามที่เป็นอวัยวะมองเห็นจับต้องได้จะเรียกว่าธาตุดินอย่างเช่นอะไรบ้าง

0: ผม
1: เล็บ
0: ฟันใช่ไหมคะรวมไปถึงอวัยวะภายในร่างกายหัวใจปอดกระเพาะม้ามตับไตอันนี้คือธาตุดิน
1: ค่ะ
0: มองเห็นจับต้องได
1: ้ค่ะ
0: จะเป็นธาตุดินนะคะเรียกว่าธาตุดินเนาะอ่ะส่วนธาตุน้ำ
1: ธาต
0: ุน้ำมีลักษณะยังไงคะคุณเพื่อนของเหลวใช่ไหมคะ
1: ของเหลวร่างกาย
0: สามารถไหลได้ก็คืออะไรบ้างของเหลวในร่างกายมีอะไรบ้าง
1: เลือด
0: ถูกต้องค่ะน้ำเหลืองแม้แต่น้ำมูกน้ำตา
1: ค่ะ
0: อันนี้เรียกว่าเป็นธาตุน้ำ
1: ใ
0: ช่ค่ะธาตุลมคือการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวที่อยู่ในภายในร่างกายเปรียบเทียบก็คือลมในท้องในลำไส้แก๊สในกระเพาะอาหารนะคะลมหายใจเข้าออกนับเป็นธาตุลมส่วนธาตุไฟคือไฟเปรียบเสมือนความร้อนเปลวความร้อนกำเดา อย่างเช่นความดันความดันโลหิตหรือเมตาบอลิซึมการเผาผลาญใช่ค่ะอันนี้คือ
1: ละเอียดมากเลยเนี่ย
0: ใช่ค่ะถ้าเจ้าเรือนเนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทก็คือถ้าตามมาตั้งแต่กำเนิดก็คือตั้งแต่เกิดเป็นธาตุอะไรส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเจ้าเรือนที่แปรไปตามปัจจัยหรือบริบทของร่างกายอย่างเช่นอายุที่เปลี่ยนไปพฤติกรรมไลฟ์สไตล
1: ์
0: มีผลต่อการเปลี่ยนธาตุเจ้าเรือน
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าเราธาตุเจ้าเรือนเราเป็นลักษณะไหนคะ
0: ต้องบอกว่าธาตุเจ้าเรือนเนี่ยเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะหรือรวมไปถึงอุปนิสัยของแต่ละคนใช่อย่างเช่นนะคะธาตุเจ้าเรือนธาตุกำเนิดเป็นธาตุดินอาจจะมีรูปร่างกำยำแข็งแรงสูงใหญ่
1: อ๋อนี่เป็นลักษณะที่สังเกตได้
0: ใช่แข็งแรงใช่ค่ะไม่ค่อยเจ็บป่วยน
1: ะ
0: แต่เวลาเจ็บป่วยเนี่ยจะป่วยอาการจะรุนแรงกว่าคนอื่นๆนะคะหรือธาตุน้ําในตาฉ่ําตาหวานชื่อคือเป็นการเปรียบเทียบ
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะประมาณนี้ค่ะเป็นการบอกสามารถเปลี่ยนแปลงหรือแวรี่ตามอย่างที่บอกเลยปัจจัย
1: ทีนี้เราจะทำยังไงคะให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความสมดุลในธาตุเจ้าเรือนทั้ง4อย่างที่บอกต้องเกี่ยวกับการรับประทานอาหารไหมคะ
0: การรับประทานอาหารต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในส่วนองค์ประกอบของการดูแลธาตุเจ้าเรือนหรือรักษาสมดุลนะคะเราอาจจะดูจาก1วันเดือนปีเกิดเดือนเกิดวันเกิดอันนี้สามารถคำนวณได้
1: ค่ะ
0: 2คือมหาแพทย์แผนไทยค่ะคุณเบิ้ล
1: จะได้รู้ใช่มั้ยว่าเรานี่มีลักษณะแบบไหน
0: คำนวณยากจัง
1: ค
0: ุยกับแพทย์แผนไทยได้ค่ะ
1: ได้
0: ใช่ค่ะมีธาตุดินน้ำลมไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถใช้ในการเค้าเรียกว่าเมนเทนมากกว่าของร่างกายเพื่อให้รักษาสมดุลค่อนข้างจะขี้ร้อนหิวบ่อย
1: หรือว่าเราเป็นธาตุไฟหิวบ่อย
0: นั่นไงกดง่ายหายเร็วอะไรประมาณนี้จะรักษาสมดุลด้วยไฟคือความร้อนอย่างที่เกริ่นไปความร้อนต้อง
1: เย็น
0: ใช่อาหารที่มีความเย็นอย่างเช่นอะไรบ้างมะระกลุ่มฟักกลุ่มแฟงอย่างธาตุลมบ้างล่ะถ้าคนเป็นธาตุลมเป็นธาตุเจ้าเรือนต้องเฟ้อจุกเสียดแน่นหน้าอกวิงเวียนอะไรเงี้ยค่ะเราจะฉันเช่นขิงกระชายอะไรเงี้ยค่ะกระเพรา
1: ได้ความรู้เยอะเลยแต่เดี๋ยวต้องขอพักกันสักครู่นึงก่อนแล้วกันนะคะช่วงหน้าคราวนี้มาแยกเกี่ยวกับเรื่องของโรคบ้างแล้วโรคภัยไข้เจ็บปัจจุบันที่เราเป็นอยู่นี่ศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวพักกันครู่

0: การของโรคที่สามารถรักษาด้วยแพทย์แผนไทยประยุกต์มี
1: หลายมากเลยค่ะทุกระบบเลยค่ะคุณเปิ้ลแต่ว่าสิ่งที่แพทย์แผนไทยสามารถapproach ได้นะคะก็คือเข้าในส่วนของแผนแพทย์แผนปัจจุบันใช่ emergency แพทย์แผนไทยเนี่ยเราดูแลได้ทั้งเลยนะคะปวดหัวตัวร้อนเป็ดเมื่อยแม้แต่โรคเรื้อรังกลุ่มโรค NCD ความดันโรคไขมันเรื้อรังนะคะแล้วก็คือกลุ่มที่มีอาการประจำเดือนผิดปกติหรือแม้แต่รับท้องอืดท้องเฟ้อท้องผูก
0: มีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้
1: ใช่ค่ะนอนไม่หลับความเครียด
0: ครบเลย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าโรครับการรักษาแพทย์แผนไทยประยุกต
1: ์แน่นอนเลยค่ะโรคกลุ่มปวดเมื่อยกระดูกและกล้ามเนื้อก็คือเนื้อหลังส่วนล่างปวดสะโพกอะไรอย่างเงี้ยไม่ทำงานเนาะณปัจจุบัน
0: หนึ่งกลุ่มโรคที่คนอัมพฤกษ์อัมพาตแบบเนี้ยสามารถใช้แพทย์แผนไทยประยุกต์รักษาได้ไหมคะ
1: ใช่ค่ะต้องบอกว่ารักษากลุ่มโรคฟื้นฟูหรือการกายภาพเนี่ยค่ะเพราะว่าเป็นการทำหัตถการแผนไทยเนี่ยเราของกลุ่มอาการเหล่านี้รีแฮบหรือการฟื้นฟู
0: แต่ว่าถ้าเป็นมีอาการเป็นอัมพฤกษ์ก็อาจจะใช้วิธีการทางแพทย์แผนไทยอย่างที่บอกคือสามารถได้ไหมคะ
1: ต้องไปได้และเป็นความรุนแรง
0: ของโรคของผู้ป่วย
1: ของโรคของผู้ป่วยระยะเวลา
0: ค่ะ
1: นะคะในการเป็นแล้วรีบมารักษาแต่ต้องบอกก่อนว่าจะมาหาแพทย์แผนไทยได้เนี่ยในส่วนของกลุ่มสโตรกหรือกลุ่มอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยจะต้องพ้นระยะอันตรายมาแล้วนะคะต้องเป็นช่วงอยู่ในเฟสที่เหมาะสมแก่การฟื้นฟูแล้วใช่ค่ะไม่ใช่ว่าเป็นจะต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาที่ทันท่วงทีก็ส่งต่อมาหาแพทย์แผนไทยในส่วนนี้
0: ใช่ค่ะทีนี้ขอกลับมาทางในส่วนของโรคทางนรีเวชกันบ้างผู้หญิงเช็ดเราเอาก็อาจจะเกี่ยวกับปวดประจำเดือนบ้างใช่ไหมคะหร
1: ือ
0: มีภาวะตกขาวอะไรแบบนี้ทางนี้รักษาได้ไหมคะ
1: มีค่ะในส่วนของแพทย์แผนไทยดั้งเดิมเรามียาสมุนไพรแล้วก็มีเขาเรียกว่ากายบริหารหรืออะไรบางอย่างที่ไปช่วยปรับโครงสร้างของช่วงเชิงกรานของคนไข้อะไรเงี้ยเพราะว่าอาการทางสูตินรีเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องสะโพกเรื่องช่วงล่างลงไปช่วงสะโพกช่วงเชิงกรานหรือแต่เราต้องซักประวัติให้ดีนะคะว่าคนไข้มีโรคอื่นๆไหมหรืออะไรไหมค่ะมันต้องเข้ากระบวนการการวินิจฉัยก่อนถึงจะนำไปสู่การรักษาใช่
0: พอพูดถึงกระบวนการวินิจฉัยแสดงว่าคนที่จะไปหาคุณหมอแพทย์แผนไทยแบบนี้เวลาที่จะไปทำการรับการรักษาสมมติถ้าเรารู้ตัวว่าเราป่วยเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นสมมติเราเป็นเบาหวานแบบนี้เรารักษากับแพทย์แผนปัจจุบันมานานและอยากจะมารักษาทางแพทย์แผนไทยประยุกต์ดูบ้างอย่างเงี้ยมันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการรักษาจากเดิมมันต่างกันยังไง
1: อันนี้ต้อง
0: โดยเฉพาะเรื่องการใช้ยา
1: ใช่ค่ะต้องบอกก่อนว่าเราจะไม่รักษาเขาเรียกว่าไม่ใช่ว่าการรักษาเบาหวานที่คนไข้ใช้ยาแผนปัจจุบันอยู่เนี่ยเราจะให้หยุดยาแผนปัจจุบันอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะไข้อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอประจําก่อนว่าเราเนี่ยสามารถลดยาหรือมีสามารถส่งเสริมสุขภาพ

0: ด้านอื่นๆเนี่ยเข้าไปได้ไหมเพราะบางคนเนี่ยที่เป็นเบาหวานไม่ได้กินยาตัวเดียวอาจจะกินยาความดันอาจจะกินยาไขมันอาจจะกินยาละลายลิ่มเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าข้อมูลต่างๆของคนไข้ประวัติเจ็บป่วยต่างๆของคนไข้มีผลต่อการวินิจฉัยของแผนไทยด้วยใช่ค่ะการรักษาของแผนไทยจะเข้าไปปลั๊กอินหรือเข้าไปเสริมในส่วนที่ขาดมากกว่าค่ะไม่ใช่ไปเขาเรียกว่าหยุดศาสตร์นึงมารักษาอีกศาสตร์นึง
1: อะไรอย่างเง
0: ี้ยใช่เป็นการเหมือนบูรณารักษาแบบบูรณาการ
1: ร่วมกัน
0: ถูกต้องค่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ฉะนั้นถ้าเราจะไปพบคุณหมอสิ่งแรกเลยที่ต้องเตรียมตัวไปต้องเตรียมยังไงบ้างคะความพร้อมในการรักษา
0: อาจจะไม่ต้องเตรียมอะไรมากแต่อยากจะให้ผู้ไข้ทุกคนนะคะที่ไหนก็ตามต้องแจ้งนะคะประวัติการรักษายาที่ใช้อยู่วิตามินที่กินอยู่หรือแม้แต่อวัยวะต่างๆอวัยวะเทียมผ่าตัดตรงไหนอะไรเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะคือเป็นส่วนสำคัญในการที่แพทย์เนี่ยจะเอาวางแผนการรักษาได้เหมาะสมกับแต่ละบุค
1: คลการรักษาแบบบูรณาการร่วมกันจริงๆ
0: ใช่ค่ะ
1: เห็นบอกว่าที่ศูนย์การแพทย์เวลาที่ไปพบนะคะเห็นมีห้องเจาะเลือดด้วยแต่ก็เลยงงว่า
0: ใช่ค่ะ
1: ที่นี่มีการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาสาเหตุโรค
0: ถูกต้องค่ะอย่างตอนต้นรายการว่าการแพทย์แผนไทยประยุกต์เนี่ยเรามีการเรียนรู้วิชาหรือใช้เครื่องมือพื้นฐานในการรักษาโรคค่ะเป็นการบูรณาการร่วมกับศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่แพทย์แผนปัจจุบันนะคะก็คือเวลาเราเจอคนไข้ที่มีความเสี่ยงหรือพิจารณาจ่ายยาแผนไทยสิ่งที่เราจะต้องใช้คือค่าการทำงานของตับของไตของคนไข้ค่าเลือดค่าน้ำตาลสะสมค่าอะไรต่างๆไม่ใช่ค่ะอิเล็กโทรไลต์ต่างๆณปัจจุบันของคนไข้เนี่ยเหมาะสมกับแก่การอันนี้คือจะเป็นในส่วนของการบูรณาการที่ไร้รอยต่อค่ะใช่ค่ะ
1: อ๋อค่ะแล้วมีไหมคะที่บางคนบอกว่าแพ้ยาที่เป็นพวกสมุนไพรเพราะว่าเคยได้ยินมาว่ายาสมุนไพรไทยเนี่ยอาจจะมีพวกสเตียรอยด์อันนี้จริงหรือไม่อย่างไรต้องถามคุณหมอ
0: สเตียรอยด์เนี่ยในธรรมชาติพืชผักสมุนไพรเนี่ยเขามีสเตียรอยด์ธรรมชาติอยู่แล้วแต่คำว่าสเตียรอยด์ในที่นี้น่าจะหมายถึงสเตียรอยด์สังเคราะห์ใช่ค่ะทำไมถึงแพทย์แผนปัจจุบันถึงกลัวสเตียรอยด์ของสมุนไพร
1: ค่ะ
0: ต้องบอกว่าเป็นสมุนไพรที่ไม่ได้ผ่านการเขาเรียกว่าอะไรนะผ่านคณะกรรมการยาไม่ได้ผ่านมาตรฐานคือเอาง่ายๆคือไม่มีฉลากที่ชัดเจนไม่มีอินดิเคชันที่ชัดเจนข้อบ่งใช้ที่ชัดเจนให้กับคนไข้ค่ะอันนี้แล้วก็เหมือนไปซื้อยาหม้อยาต้มต่างๆอะไรเงี้ยตามแบบคนนั้นบอกคนนี้บอกอะไรมาอย่างคูปใช่ค่ะเลยเป็นปัญหาอันนี้ก็คือเขาเรียกว่า health literacy ของประชาชนด้วยค่ะว่าการจะใช้ยาต่างๆอ่ะทั้งแผนไทยแผนปัจจุบันเนี่ยค่ะมีทั้งข้อดีและความเสี่ยง
1: ใช่ใช่ท้ายนี้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงแล้วกันค่ะว่าจะมารักษาอะไรยังไงต้องเตรียมความพร้อมหรือไม่เพราะว่ารักษาจากแพทย์แผนปัจจุบันมาเนิ่นนานและไม่หายสักทีอยากลองเปลี่ยนแนวทางมารักษากับแพทย์แผนไทยแล้วก็สุดท้ายเลยทางแพทย์แผนไทยเองเนี่ยมีอะไรที่เขาเรียกว่ารักษาการพัฒนายาในอนาคตอีกหรือไม่อย่างไรคะ
0: ก็การแพทย์แผนไทยนะคะก็ณปัจจุบันนี้ค่ะก็มีหลักฐานงานวิจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านยาสมุนไพรนะคะด้านต่างๆเนี่ยมีเขาเรียกว่าได้ขึ้นนะคะแล้วก็เด้ามาในระบบสาธารณสุขเป็นตัวช่วยในเรื่องของลดความแออัดในโรงพยาบาลกลุ่มโรคทั่วไปโรคพื้นฐานต่าง

0: ที่คอมพลีเคทมากขึ้นสามารถมาพบแพทย์แผนไทยหรือไม่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่คุณเปิ้ลถามว่าเรื่องเป็นยาหม้อยาต้
1: ม
0: ใช่ไหมคะยาแผนไทยอย่างเช่นสเปรย
1: ์
0: พ่นคออาการแก้อาการไอเจ็บคอเสมหะมีสเปรย์ใช้พ่นคอแต่เป็นตัวยาสมุนไพรต่างๆก็เป็นยาทานง่ายขึ้นใช่ค่ะแต่ยังคงมีอัตลักษณ์ในบางเรื่องบางยานะคะอย่างเช่นยาเฉพาะรายยาที่อยู
1: ่ก็ยังมีอยู่บ
0: ้างใช่ค่ะแต่ต้องให้ทุกท่านเนี่ยนำให้ไปสถานพยาบาลที่ต้องตามกฎหมายดีกว่าค่ะ
1: ค่ะโดยเฉพาะที่รัฐสภาของเรานี่ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกเลยนะคะขอขอบคุณนะคะคุณหมอเก๋นะคะหัวหน้าศูนย์การแพทย์แผนไทยและนี่ขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วม
0: ดีมากค่ะ
1: ขอบคุณค่ะค
2: ุ
1: ณผู้ชมคะวันนี้ก็หมดเวลาของสารสนเทศรู้ดีๆแบบนี้กันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: หากคุณลุกช่วยลดเสี่ยงความดันสูงจากสสส
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
2: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา

0: ไอ้เด็ก
1: หินเม็ดนิดเดียวมันเกิดแรงกระทบ
0: แล้วตกลงผมลูกใครอ่ะ
2: เป็นการเปรียบเทียบบุคลิกของคนกับภูเขาน้ำแข็ง
3: เจ็บแล้วทำตัวเองให้เจ็บทำไม
0: โอ๊ยไม่รู้ถามมากได้ไหมน่าอัศจรรย
2: ์ส่วนที่อยู่เหนือน้ำคือพฤติกรรม
0: ผม
2: เ
0: ป็นยิงลูก
4: ไม่ใช่อาวุธเท่านั้นนะที่ฆ่าคนได้วาจาเพียงคำเดียวหรือแค่ประโยคเดียวเนี่ยก็ฆ่าคนได
0: ้ไปคุกแค่4 ปีมันไม่ยุติธรรมเลยว่านะข้างนอกเนี่ยของจริง
2: ส่วนที่อยู่ใต้น้ำคือเบื้องลึกของจิตใต้สำนึกจริงใหญ่กว่าซึ่งควรนำมาวิเคราะห์เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้น
5: พ่อเขาจัดไว้ให้อะไรอะไรเขาจัดไว้ให้ชีวิตดีๆเนาะทำไมเราต้องสุภาพด้วยอ
1: ่
5: ะ
1: เราไปให้เด็กๆที่เขาจะต้องมีชีวิตอยู่ตั้งยาวไกล
6: คนนั่นมันไม่ใช่หน้าที่เรามันเป็นหน้าที่พ่อแม่เขา
0: ครูก็พูดได้ดิครูไม่เคยมีชีวิตแบบผมนี
5: ่ไม่มีใครเพอร์เฟคใช่ไหมคะครู
7: ใต้ภูเขาน้ำแข็งมันกว้างใหญ่มากกว่าข้างบนที่มองเห็นสำรวจวันเดียวไม่เข้าใจรอคุณพี่ว่า
8: ผมจนขำทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
9: น ี่คือวิธีง่ายๆช่วยให้คนไทยลดเสียงโรค NCD ลดเนื้อนิ่งทุกครึ่งชั่วโมงใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวขยับร่างกายในท่าที่สะดวก
10: ท่านี้เรียกว่า Side Step Squat
9: ท่านี
10: ้ Alternate Heel or Toe Tap
9: แล้วท่านี
10: ้ท่านี้เรียกว่าไซลันทูนีอัพ
9: จำไม่ได้ขออีกที
10: โอ้ยจะท่าไหนก็ได้หมดแล้วเจ้าค่ะแค่ใครลุกค่ะ
9: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3 นาทีลดเนื้อนิ่งจากสสส
11: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าว10หยิบมาเล่าครับทุกโมงนิดๆหลังเคารพธงชาติครับอยู่กับผมณัฐพัทรพล

จุกติการพาณิชย์เช่นเคยนะครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเรามาพบกันในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569ครับเสาร์แรกของเดือนตุลาคมเรามาพบกันแบบนี้เนาะคุณผู้ชมฮะแน่นอนว่าในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ยังคงต้องให้กำลังใจกับผู้ที่ประสบอุทกภัยในหลายๆพื้นที่เนาะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่หลายๆคนเนี่ยผ่านไปผ่านมารู้สึกขึ้นแบบนี้เลยเนาะเพราะว่าน้ำท่วมสูงเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมยังไงก็ให้กำลังใจแล้วก็เตรียมรับมือกับน้ำทะเลหนุนแล้วก็ฝนที่มันจะตกลงมาในช่วงของสัปดาห์หน้ากันด้วยเนาะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากข่าวสิบหยิบมาเล่ากันด้วยนั่นเองเนาะคุณผู้ชมฮะแต่ว่ายังอยู่กับคุณผู้ชมเป็นเพื่อนคุณผู้ชมแบบนี้เปิดช่องสิบมา8โมงนิดๆแบบนี้มาติดตามข่าวกันได้เรื่อยๆกับข่าวสิบหยิบมาเล่าของเรานั่นเองเนาะวันนี้เราหยิบมาเรื่องแรกครับคุณผู้ชมครับที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมมาแสดงความคิดเห็นนะครับกับทางด้านของร่างกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา77ซึ่งล่าสุดมีการเปิดให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของพรบสถานบริการนั่นเองนะครับโดยเรื่องนี้เองครับคุณผู้ชมครับมีการเสนอโดยคุณขติยาสวัสดิผลครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ.เพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ. 2509ซึ่งบังคับใช้มานานเป็นเวลานานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและก็บริบทในปัจจุบันนั่นเองนะครับสำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมายนี้ก็ได้แก่การปรับปรุงบทนิยามของสถานบริการให้มีความชัดเจนและก็ครอบคลุมมากขึ้นรวมถึงสถานประกอบกิจการที่อาจจะกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนพร้อมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงพื้นที่ตั้งเวลาเปิดปิดและก็การขออนุญาตประกอบกิจการเพื่อลดขั้นตอนและก็ภาระของผู้ประกอบการด้วยนอกจากนี้ยังมีการเสนอให้ปรับปรุงข้อห้ามและก็ข้อปฏิบัติของผู้ประกอบการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตการอุทธรณ์อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตลอดจนบทกำหนดโทษและอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมกับลักษณะความผิดและสถานการณ์ปัจจุบันด้วยนะครับเป็นร่างที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่7กันยายนจนถึง20ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมนะครับได้มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันสแกน QR code ที่ด้านหน้าจอนี้เนาะคุณผู้ชมครับเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเกี่ยวกับเรื่องของร่างพระราชบัญญัติสถานบริการนะจะเปิดไปจนถึงวันที่20ตุลาคมนี้นะคุณผู้ชมครับทุกความคิดเห็นของคุณผู้ชมนะครับก็มีใจความสำคัญนะครับที่จะต้องมีการนำไปพูดคุยกันด้วยนั่นเองเนาะคุณผู้ชมครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร่างกฎหมายนะครับที่กำลังเปิดแสดงความคิดเห็นอยู่ตอนนี้มีอีกร่างกฎหมายที่เรายกมาฝากกันในวันนี้ฮะคุณผู้ชมครับมีการเปิดให้แสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกันนะครับกับทางด้านของนะครับอ่ะไปดูรายละเอียดของร่างนี้กันหน่อยฮะคุณผู้ชมที่มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นกันอยู่นั่นเองดูกันหน่อยฮะคุณผู้ชมครับกับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของร่างพรบควบคุมมหรสพนะครับแน่นอนว่ามีการเปิดแสดงความคิดเห็นอยู่ตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยคุณสุภชัยใจสมุทรครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะเสนอร่างพระราชบัญญัติควบคุมการจัดกิจกรรมมหรสพพ.ศ.เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์แล้วก็มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมมหรสพให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยมุ่งรักษาความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนนั่นเองนะครับโดยร่างกฎหมายมีการกำหนดให้ผู้จัดกิจกรรมแจ้งการจัดงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า7วันทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักพร้อมกับมีการกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสถานที่ยานพาหนะเส้นทางระยะเวลาแล้วก็การควบคุมเสียงรวมถึงการรักษาความสะอาดด้วยนอกจากนี้ผู้จัดกิจกรรมก็มีหน้าที่แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีหากพบการนำยาเสพติดหรือว่าอาวุธเข้ามาในพื้นที่หรือว่าพบผู้ที่มีอาการมึนเมาจนก่อให้เกิดความวุ่นวายหรือว่าอาจเป็นอันตรายขณะที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งระงับการจัดกิจกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายรวมถึงมีมาตรการปรับเป็นพินัยด้วยร่างกฎหมายฉบับนี้ครับคุณผู้ชมครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าเสนอโดยสมาชิกซึ่งขณะนี้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นกันอยู่จนถึงวันที่4พฤศจิกายนนี้นะครับคุณผู้ชมครับผู้ชมท่านใดที่อยากจะเข้าไปแสดงความคิดเห็นแสดงสแกน QR code ที่ด้านหน้าจอนี้นะครับเพื่อที่จะไปดูรายละเอียดกันนั่นเองนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการนิติบัญญัติมีส่วนร่วมกับร่างกฎหมายต่างๆตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในส่วนของมาตรา77ที่เปิดให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของร่างกฎหมายต่างๆเข้าไปในที่เว็บไซต์ฮะคุณผู้ชมกด

หมายอีกหลายฉบับเลยนะครับที่มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นอยู่ในตอนนี้นั่นเองไปดูเรื่องของการรับสมัครงานกันบ้างฮะมาฝากกันครับคุณผู้ชมครับกระทรวงดิจิทัลนะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้มีการเปิดรับสมัครงานอยู่5อัตรามีตำแหน่งอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปติดตามกันเลยกับทางด้านของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับมีการเปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ5อัตราครับรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านมาจนถึง26ตุลาคมนี้นั่นเองนะครับสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับครับคุณชมฮะตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการจำนวน1อัตราตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการจำนวน3อัตราแล้วก็ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน1อัตรานั่นเองนะครับสำหรับคุณชมท่านใดที่อยากจะไปสมัครสอบนะคุณชมฮะสมัครกันได้ทางอินเทอร์เน็ตเนาะไม่ต้องเดินทางไปด้วยตนเองเนาะตั้งแต่1ตุลาคมที่ผ่านมาจนถึง24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการเข้าไปเลยฮะคุณชมฮะเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับเพื่อที่จะไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการรับสมัครงานในครั้งนี้กันถ้าเกิดผู้ชมอยากจะเข้าไปดูแบบง่ายๆเพื่อที่จะไปติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการรับสมัครงานที่นี่กันนั่นเองนะครับแน่นอนฮะว่าการเปิดรับสมัครงานมีอีกหลายๆที่เลยที่มีการเปิดรับสมัครงานกันอยู่นะใครที่ผ่านมาชมรายการข่าวสิบหยิบมาเล่าก็จะได้เห็นบางส่วนเท่านั้นเองที่เรานำมาฝากให้กับผู้ชมนะผู้ชมอีกหนึ่งที่ที่เรานำมาฝากกันไปกันที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ครับมีการเปิดรับสมัครงานกันอยู่ตอนนี้2อัตราครับไปดูกันดีกว่ามีตำแหน่งอะไรครับสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ครับมีการเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว2อัตราครับผู้ชมฮะสมัครไปจนถึงวันที่12ตุลาคมนี้นะครับสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับครับผู้ชมครับนักจัดการงานทั่วไปสถิติจำนวน1อัตรานั่นเองนะครับสำหรับผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อขอรับใบสมัครแล้วก็ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการส่วนบริหารทั่วไปทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์นะครับอยู่ที่ถนนงามวงวานแขวงลาดยาวเขตจตุจักรจนถึงวันที่12ตุลาคมเวลาถึง16เป็นวันหยุดราชการด้วยเนาะคุณผู้ชมฮะแต่ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมสแกน QR โค้ดที่ด้านหน้าจอนี้เพื่อที่จะไปติดตามรายละเอียดต่างๆกันด้วยได้นั่นเองนะครับมาชวนเชิญกันหน่อยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับแน่นอนโครงการประกวดต่างๆมีเยอะโอ้โหมากมายเลยทีเดียวแต่โครงการนี้น่าสนใจเราหยิบมาฝากให้กับผู้ชมฮะเป็นการประกวดเขียนเรียงความครับผู้ชมฮะเรียงความในหัวข้อชีวิตคนพิการที่ดีด้วยบารมีจักรีวงศ์นะฮะก็มีการเปิดรับสมัครกันจนถึงวันที่19ตุลาคมนี้นั่นเองนะครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับมีการเชิญชวนคนพิการนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปนะครับร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเรียงความในหัวข้อชีวิตพระบารมีจักรีวงศ์เนื่องในงานวันคนพิการครั้งที่57ประจำปี2506ผู้ที่สนใจได้มีการถ่ายทอดเรื่องราวความรู้สึกและก็สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชจักรีวงศ์ภาพชีวิตของคนพิการในประเทศไทยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะผู้ที่จะเข้าประกวดเนี่ยสามารถส่งผลงานได้คนละ1ผลงานโดยเรียงความต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า2หน้าและไม่เกิน3หน้า A4 สามารถเขียนด้วยลายมือตัวบรรจงหรือว่าจะพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ก็ได้นะใช้แบบอักษร TH สารบัญ PSK ขนาด 16-18 pointทั้งนี้นะคณะกรรมการจากการใช้ภาษาแล้วก็การสะกดคำรวมถึงรูปแบบการเขียนเรียงความโดยผลงานเนี่ยต้องเป็นงานเขียนของผู้ส่งเข้าประกวดเองไม่ลอกเรียนผลงานของผู้อื่นนั่นเองนะครับโดยผู้ชมที่สนใจนะสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง19ตุลาคมนี้เวลา 16:30 นด้วยตนเองหรือว่าทางไปรษณีย์ไปยังสำนักกิจการพิเศษสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเลขที่

0: 257ตึกนวมินทร์มหาราชถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร10ไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลอันดับ 1-3 เนี่ยจะได้รับทุนการศึกษาแล้วก็เกียรติบัตรและเข้ารับเกียรติบัตรจากประธานในพิธีในวันเปิดงานคนพิการด้วยในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนนี้ณห้องจัดเลี้ยงอาคาร9ชั้นนะครับ1ที่อาคาร9ชั้น1บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดสำนักงานแจ้งวัฒนะถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครเนาะหรือว่าจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมสแกน QR โค้ดที่ด้านหน้าจอนี้เพื่อที่จะไปติดตามกันได้นั่นเองนะครับไปดูเรื่องของการเบี่ยงการจราจรหน่อยฮะคุณผู้ชมฮะในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าอยู่2สายหรือว่า3สายเร็วๆนี้เนาะคุณผู้ชมแต่ว่ารถไฟฟ้าสายสีส้มที่มีการก่อสร้างอยู่ตอนนี้แน่นอนว่าเขามีการปิดเบี่ยงการจราจรในพื้นที่กรุงเทพชั้นในหลายพื้นที่เลยทีเดียวเพิ่มเติมตรงไหนไปดูกันเลยดีกว่าครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับมีการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตช่องทางคู่ขนานครับบริเวณสวนป่าวิภาวดีรังสิตมุ่งหน้าราชปารภเพื่อที่จะดำเนินการก่อสร้างสถานีดินแดงโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับโดยการปิดเบี่ยงการจราจรจะเริ่มตั้งแต่วันที่3ตุลาคมนี้เวลา10นาฬิกานะก็คือในวันนี้10โมงจนถึงวันที่7พฤศจิกายนนี้10โมงตลอด24ชั่วโมงเนาะก็จะมีการปิดกันโดยบริเวณที่ปิดเบี่ยงเนี่ยก็คือบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตช่องทางคู่ขนานฝั่งมุ่งหน้าราชปารภจะยังสามารถสัญจรได้4ช่องจราจรและประชาชนยังสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติทั้งนี้การดำเนินงานก็อาจจะส่งผลให้การเดินทางไม่สะดวกแล้วก็มีเสียงดังรบกวนในพื้นที่ใกล้เคียงรฟม.จึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวหากมีไม่มีความจำเป็นนั่นเองเพิ่มเติมการปิดเบี่ยงการจราจรนะครับได้ที่เบอร์0632176532แล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มได้ทางเพจ Facebookโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยงานก่อสร้างครั้งนี้ก็ดำเนินการโดยบริษัทชนด้วยนั่นเองนะครับแน่นอนครับคุณผู้ชมฮะช่วงนี้เดินทางสัญจรไปไหนก็เช็คกันให้ดีเนาะคุณผู้ชมครับอย่างเช่นเรื่องของสภาพการจราจรหรือว่าสภาพถนนยังสามารถใช้งานได้หรือเปล่ามีน้ำท่วมขังในจุดไหนบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับก็ฟังคำเตือนจากทางด้านของหน่วยงานราชการกันด้วยเนาะถ้าเกิดเขาเตือนว่ารถเล็กควรที่จะงดเข้าไปก็อย่าเข้าไปเลยเดี๋ยวรถมันเสียแล้วก็เสียหายกันได้นั่นเองนะอ่ะทั้งหมดนี้ครับคุณผู้ชมครับคือทั้งหมดของรายการข่าว10หยิบมาเล่าของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการข่าว10หยิบมาเล่าได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้8โมงนิดๆหลังเคารพธงชาติกับผมณัฐภัทรพลจุติการพาณิชย์วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ผ่าเกล็ดน่ารู้การเมืองโลกการเจรจาจำกัดอาวุธยุทธศาสตร์ครั้งแรกของโลกหรือ SALT 1เกิดขึ้นโดยริชาร์ดนิกสันประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและเลโอนิดเบรสเนฟผู้นำโซเวียตลงนามในสนธิสัญญาต่อต้านขีปนาวุธเมื่อวันที่26พฤษภาคมพ.ศ.2515ณกรุงมอสโกส่วนสนธิสัญญาล่าสุดหรือ New Start เกิดขึ้นระหว่างประธานาธิบดีบารักโอบามากับประธานาธิบดีดิมิทรีเมดเวเดฟของรัสเซียลงนามในพ.ศ.2553ณกรุงปรากซึ่งได้หมดอายุลงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569ทำให้ปัจจุบันไม่มีกฎหมายใดควบคุมการใช้ขีปนาวุธระหว่างมหาอำนาจทั้งสอง

อานนท์พระอานนท์พยามารพยามารนายจุนทะต้นสาละคู่ต้นสาละคู่วันนี้ขอเสนอสื่อทำมือเพื่อน้องตอนปรงพระชนมายุสังขารและเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญเดือนมาฆะหรือเดือน3วิปาวาลเจดีคุณว่าหากใครก็ตามที่มีการเจริญอิทธิบาท4ประการสามารถตั้งจิตอธิษฐานเพื่อให้อายุของตนยืนสมัยนั้นคือ100ปีหรืออาจจะเกินกว่านั้นก็ได้เหตุที่พระพุทธองค์ตรัสเช่นนี้แก่พระอานนท์ก็เพื่อให้พระอานนท์ทูลนิมนต์ให้พระพุทธเจ้าดำรงพระชนต่อพระไม่เข้าใจจุดประสงค์ของพระพุทธองค์จึงรับสั่งให้ท่านออกไปจากที่นั้นเมื่อพระอานนท์เถระหลีกไปแล้วพยามารซึ่งได้รับปฏิญาณจากพระพุทธเจ้าไว้ตั้งแต่ต้นว่าเมื่อพระองค์ดำรงพระชนอยู่เพื่อสอนธรรมะแก่พุทธบริษัทให้พุทธบริษัทได้ปฏิบัติตามพระสัจธรรมเดี๋ยวนี้ทุกอย่างที่ได้ทรงตั้งปณิธานเอาไว้เสร็จบริบูรณ์แล้วขอให้พระพุทธเจ้าปรินิพพานได้แล้วเมื่อเห็นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงรับคำของมารและปลงอายุสังขารพระองค์เองว่าเราจักอยู่นั้นจากนั้นจึงเกิดแผ่นดินไหวอย่างหนักพายุพัดโหมกระหน่ำอย่างไม่เคยเป็นมาจนจะแตกสลายภิกษุทั้งหลายเห็นเหตุการณ์ประหลาดเหล่านี้จึงได้ทูลถามพระพุทธองค์ว่าเพราะเหตุใดจึงเกิดเหตุพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าดูก่อนเดือนนับจากนี้เราจักเสด็จดับขันธปรินิพพานทำให้ภิกษุทั้งหลายที่เศร้าเสียใจร่ำไห้จนแทบจะขาดใจเพราะรู้แล้วว่าต่อไปนี้จะไม่มีพระศาสดาที่จะอยู่คอยสั่งสอนเสียแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ได้เสด็จไปยังนิเวศของนายจุนทะกัมมารบุตรประทับนั่งบนอาสนะที่จัดปูลาดเตรียมไว้ว่าจุนทะเธอจงอังคาดหรือถวายอาหารเรามัทวะที่ท่านเตรียมไว้แก่เราเพราะเราไม่มองเห็นว่ามีใครในโลกนี้พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจะสามารถบริโภคแล้วจะทำให้อาหารนี้ย่อยได้นายจุนทะกัมมารบุตรได้ปฏิบัติตามรับสั่งหลังจากเสวยเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าเสด็จไปประทับที่อัมพวันต่อไปเสวยสุกรมัทวะแล้วพระพุทธเจ้าทรงประชวนทรงประสบทุกขเวทนากล้าเพราะลงพระบังคนหนักเป็นพระโลหิตใกล้การปรินิพพานแต่ทรงมีพระสติสัมปชัญญะหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์พุทธบริวารเสด็จบ่ายพระพักมุ่งหน้าสู่สารวโนทยานเมืองกุสินาราที่ซึ่งกำหนดพระทัยไว้ว่าพระองค์จะปรินิพพานณสถานที่นั้นระหว่างทางหลังจากเสวยสุกรมัทวะแล้วทรงเกิดทุกขเวทนาอย่างแรงสุภัททะปริภาชกพราหมณ์ผู้มีข้อสงสัยในธรรมะของพระพุทธเจ้าขอเข้าเฝ้าพระอานนท์ไม่อนุญาตแต่พระพุทธเจ้ารับสั่งให้เข้ามาเฝ้าได้สุภัททะกราบทูลถามว่าสมณพราหมณ์คณาจารย์เจ้าลัทธิจำนวนมากก็อ้างว่าตนได้ตรัสรู้ตามปฏิญญาของตนเหมือนกันเช่นนี้แล้วใครกันแน่ที่ได้ตรัสรู้ธรรมอันแท้จริงพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าตราบใดที่ที่ผู้ปฏิบัติและเข้าถึงอริยมรรคมีองค์8ประการตราบนั้นโลกจะไม่ว่างจากพระอริยเลยเมื่อพระผู้

มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนั้นท่านสุภัททะกราบลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคแล้วขอบรรพชาท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นปัจฉิมสาวกคือสาวกคนสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ด้วยพระองค์เองพระพุทธองค์ประทับบนพระแท่นระหว่างต้นรังทั้งคู่ประทับบรรทมแบบสีหสายญาติพระอานนท์ได้กราบทูลว่าพระสงฆ์ทั้งหลายเมื่อมีปัญหาสามารถมาเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อคลายปัญหาลงได้เดี๋ยวนี้พระองค์ปรินิพพานแล้วจะทำอย่างไรกันพระพุทธองค์ตรัสว่าอานนท์เมื่อเราล่วงไปแล้วธรรมและพระวินัยอันใดที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายพระธรรมและพระวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอเมื่อเราล่วงลับไปแล้วพระพุทธองค์ได้ประทานปัจฉิมโอวาทความว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายให้ทราบไว้สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้สมบูรณ์เถิดนี้เป็นปัจฉิมวาจาของตถาคตจากนั้นพระองค์ก็เข้าสมาธิโดยตามลมหายใจเข้าออกจนถึงลมหายใจสุดท้ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้เสด็จดับขันธปรินิพพานและสังขารไปในความเงียบสงบเมื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันให้พวกเราได้มีโอกาสได้เรียนรู้ได้ทดลองได้ปฏิบัติและได้มีโอกาสเข้าถึงความสุขอันแท้จริงได้ด้วยตนเองและพระธรรมนี้เองคือศาสดาที่คอยชี้ทางให้ผู้ที่หลงผิดได้กลับเข้ามาสู่หนทางอันประเสริฐดังที่พระพุทธองค์ได้เคยตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา

น้องๆหนูๆควรรู้ไว้คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นเพียงแค่วิชาความรู้แต่คือสิ่งที่นำมาใช้ได้จริงทุกคนสามารถปฏิบัติตามได้และได้รับผลเหมือนกันทุกคนคำศัพท์ที่ควรรู้ปณิธานอังคาดถวายอาหารพระภัตตกิจการบริโภคอาหารทุกขเวทนาความรู้สึกเจ็บปวดไม่สบายสูกรมัทวะเนื้อหมูอ่อนที่เป็นพระกริยาหารมื้อสุดท้ายของพระพุทธเจ้า

0: วิถีธรรมวิถีไทยเพื่อเป็นการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมของพี่น้องมุสลิมไทยและหลักการศาสนาอิสลามที่ถูกต้องในสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัล10ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 9:00 นรายการวิถีธรรมวิถีไทยสร้างความเข้าใจสู่สันติสุข
1: เปิดโลกการลงทุนรู้ทันข่าวสารการเงินการลงทุนทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกสร้างโอกาสใหม่ของผลตอบแทน

0: โดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดและคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์หัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจในรายการท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10และ
1: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10
2: หากคุณลุกตอนช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบๆอย่าลืม
3: ลุกค่ะ
2: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับสอสอ

สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วันหยุดสบายๆเราพบทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาชมครับแน่นอนล่ะครับหลายคนอาจจะรับประทานอาหารแล้วแต่หลายคนอาจจะดื่มกาแฟอยู่หน้าเราแน่นอนล่ะครับเมื่อเรามาต้องมีเรื่องราวดีๆมาฝากเรื่องราวของการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของสังคมทางที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมครับในช่วงนี้นะครับเราจะไปเรียนของวิถีอัลกุรอานครับ

0: صدق الله العظيم
1: การช่วยเหลือสังคมนั้นถือว่ามีความสำคัญนะครับสำหรับทุกคนที่มีความสามารถปัจจุบันมีองค์กรหรือภาครัฐก็ตามที่ลงไปช่วยผู้ที่เดือดร้อนแต่ก็ยังไม่เพียงพอครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปกับชมรมผู้นำชุมชนมุสลิมรักษาความมั่นคงภายในสถาบันอามานะและรายการของเรานะครับจะเข้าเยี่ยมเยียนพื้นที่นะครับที่คูขวาที่มัสยิดอัลเอียซานเราจะไปเยี่ยมพี่น้องผู้ป่วยติดเตียงผู้ทุพพลภาพผู้ขาดโอกาสทางสังคมพร้อมๆกันนะครับในช่วงของวิถีมุสลิมไทยครับ

0: ความเดือดร้อนโรคภัยไข้เจ็บหรือการขาดโอกาสทางสังคมนั้นไม่มีใครอยากที่จะได้พบประสบกับตนเองและครอบครัวอย่างแน่นอนแต่ปัจจุบันนี้สิ่งเหล่านี้ยังคงมีอยู่มากกับสังคมไทยในปัจจุบันทางชมรมผู้นำชุมชนมุสลิมหรือชรมน.ร่วมกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอามานะพร้อมทีมงานรายการได้ลงพื้นที่พูดณมัสยิดอัลอิซานคูขวาวันนี้คณะของเราได้เข้าเยี่ยมที่ต้องการความช่วยเหลือซึ่งทางประธานชุมชนคุณกับคณะ
1: รายการนะครับแล้วก็ทีมงานได้มาที่มัสยิดอัลอิซานนะครับคูขวาผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่ขับเกียรตินะครับจากประธานชุมชน
2: ก็ในนามของประธานชุมชนขอขอบคุณผู้นำชุมชนพวกนี้ให้กับทางชุมชนขอขอบคุณมาในโอกาสนี้ขอละ
1: แล้วหลังจากนี้นะครับท่านผู้ชมครับน้องในชุมชนละแวกนี้นะครับ
0: จากนั้นคณะของเราได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนหลังคาเรือน
3: อัสสลามุอะลัย
1: กุมวะอะลัยกุมอัสอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ตอนนี้มีอาการอะไร
4: เป็นหลงๆนี่แหละแล้วก็สั่นที่ปาก
1: อ๋อ
4: นี่เวลากินยาอยู่มันก็ยังไม่ทำยา
1: ครับตอนนี้เดินได้ไหมครับ
4: เด
1: ินไม่ได้แล้ว
4: เดินไม่ได้ครับไปนอนในห้อง
1: อ๋อครับแล้วเวลาเข้าห้องน้ำ
4: ยก
3: ไป
4: เข้า
3: ห้อง
4: นั่งรถเข็นไป
1: เออมีรถเข็นลูกสาวเป็นคนดูแล
3: ด้วยล้างบ้านเป็นบ้าน
1: ลูกสาวล้างที่ไหนครับ
4: ล้างที่มูลนิธิโรคไตโรงพยาบาลสง
1: โรงพยาบาลสงถนนศรีอยุธยา

0: วันเว้นวันเหรอครับ
1: อ๋อก็เลย
0: ล้
1: างเองที่บ้าน
0: อืมวันนี้นะครับทางรักษาความมั่นคงภายในนะครับเราคณะกรรมการเนี่ยครับมาให้กำลังใจนะครับตอนนี้คุณพ่ออายุเท่าไหร่แล้วครับอัลฮัมดุลิลลาอัลลอฮ
2: ์ใช่ๆๆ
3: 17รุ่น7
0: รอครับแล้วก็4คนใช่มั้ยครับได้แล้วแน่นอน
3: ไม่ได้ต้องประคอง
0: ต้องประคอง
3: ไม่ได้แล้ว
0: ครับจำได้ไหมครับ
3: ก็อยู่ยามให้เฝ้าออฟฟิศให้เป็นได
0: ้ตอนนี้เนี่ยท่านมีรายได้จากไหนครับ
3: อายุแล้วก็พิการ2
0: อย่างอ๋อตอนนี้พิการได้หน่วยราชการให้ใช่มั้ยครับแล้วก็ผู้สูงอายุก่อนเนี่ยคุณอาก่อนหน้าที่จะป่วยหรืออายุเยอะเนี่ยทำอะไรคุณอาประกอบอาชีพอะไรตอนนั้น
4: อ๋อตะกอนก็ขายของหน้าบ้าน
0: อ๋อหน้าบ้านนี่แหละครับ
4: ค่ะก่อนขายทุกอย่าง
0: แสดงว่าต้องมีฝีมือดีแน่เลย
4: ยกมือให
0: ้อ้าวแล้วเลย
4: ขายเป็นไม่พ้นชั้นนะ
0: เลยครับ
4: ได้เลย
0: อ๋อแล้ว
4: ขายนี่ไปข้างนึงเลยแหละ
0: ครับผม
4: ไม่
0: คร
4: ับ
0: นี่ฮะทั้งได้หรืออะไร
4: ใช่ๆยกไม่ได้เลยทั้งเท้าทั้งมือเลยอ่ะ
0: เป็นนานหรือยังครับเนี่ย
4: เป็นตั้ง5 3
0: โ
4: อ้10กว่าปีแล้ว
5: ใจรั่ว
0: อ
5: ๋
0: อ
5: ล
0: ิ้
5: นห
0: ั
5: วใจรั่ว
0: ครับสาเหต
5: ุตอนลิ้นใจรั่วต้องผ่าตัดกายภาพไม่ได้ไงช่วงนั้น
0: ตอนลิ้นหัวใจรั่วเราก็
5: ไม่มีอาการ
0: ไม่มีอาการแล้วเลย
5: ไปแล้วเข้าโรงพยาบาลก็คุยกันดีเย็นๆทำอาหารกินกันเรียบร้อยดี
0: ครับ
5: ตกกลางคืนตีหนึ่งตีสองกำลัง
0: อ๋อเหรอครับผม
5: กลับมาบ้านเสร็จแล้วกลับมากำลังน้ำลายก็เลยไปเลย
0: เหรอครับแต่ว่าต้องม
5: ี
0: ผ่าหัวใจ
4: ลิ้นหัวใจด้วยเปลี่ยนลิ้นหัวใจให้เลือกมีเยื่อวัวกับเยื่อหมูได้ตลอดชีวิตถ้าเยื่อวัวอยู่ได้10หลายปีมาแล้วไปเช็คหมอเขาก็บอกยังปกติดูใช้ได
0: ้คุณแม่นี่ป่วยมานานหรือยัง
6: ป่วยที่8-9เดือนได้ละที่เริ่มเป็นสโตรกอะนะ
0: เหรอตอนนั้นมีอาการยังไง
6: แกเริ่มปวดเข่านะเริ่มจากปวดเข่าเดินไม่ค่อยได้แกก็เลยนอนเหมือนกายกันไปเรื่อยๆใช่เพราะว่าเมื่อก่อนแกจะอยู่คนกินไม่ได้อะไรไม่ได้ไปเรื่อยๆ
0: เหรอ
6: ใช่จ้ะ

0: องนะครับส่วนหนึ่งนะขอให้อัลเลาะห์ทรงดูแลนะครับ
1: เพื่อเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป
2: ท่านผู้ชมเห็นแล้วเป็นอย่างไรครับแม่ครัวไม่อยากให้เกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดเราเพราะฉะนั้นถ้ามีเหลือบุคคลเหล่านี้ก็จะเป็นการดีถ้าหากว่าท่านเป็นผู้หนึ่งครับเมื่อพูดถึงครอบครัวเรารักครอบครัวทุกคนครับลูกหลานของเราแน่นอนแหละครับเราทุ่มเททุกอย่างเพื่อที่จะให้เขานั้นได้เป็นคนดีวิธีการเลี้ยงดูบุตรในศาสนาอิสลามเป็นอย่างไรมีแนวทางอย่างไรท่านอาจารย์ชริฟศรีเจริญนะครับจะร่วมพูดคุยกับเราและให้ข้อมูลที่สนทนาครับ
3: มาราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเรากลับมาพบสนทนานะครับเพื่อให้เกิดความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของศาสดาอาจารย์ชริฟศรีเจริญครับอัสสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์ครับ
4: วะอะลัยกุมสลามวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
3: สวัสดีอีกครั้งนึงอาจารย์ครับเราพูดคุยกันเนี่ยโดยภาพรวมของสังคมเนี่ยคือคนที่ประกอบไปด้วยบุคคลหลายเพศหลายวัยและรากฐานของสังคมที่สำคัญกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของครอบครัวเนี่ยนะครับพ่อแม่ลูกเล็กๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของครอบครัวเนี่ยผมอยากให้อาจารย์พูดเรื่องครอบครัวเนี่ย
4: แม่เรื่องครอบครัวเนี่ยท่านศาสนาอิสลามเนี่ยไม่ใช่หลังจากการปูพื้นฐานเนี่ยเรานะครับมาแม่ก็เลือกพ่อของลูกนะศาสนาอิสลามบอกไว้จะต้องเลือกคนแบบนั้นนะเคยบอกว่าเจ้าสาวว่าหากว่ามีศาสนานะครับมาขอลูกสาวหรือว่ามาต้องการที่จะดองกับเจ้าแล้วต้องรีบนะครับรีบรับนะครับเพราะถ้าหากว่าไม่สังคมมาอยู่ในครอบฟิตนะเกิดความวิบัติได้ในสังคมดังนั้นเรื่อยมาในแรกพอตกลงแต่งงานก็ไม่ใช่แต่งงานกันงุบงิบอะไรแต่ไหนไม่ได
3: ้
4: นะครับบินดิกาจะต้องบอกให้คนรู้ไปงุบงิบไปแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ไปล่อลวงเขาต่างๆนานาบอกให้อย่างน้อยก็ญาติทั้งหลายก็ได้รับ
3: ต้องได้รับรู
4: ้การที่จะมีครอบครัวหลังจากมีลูกมีสามก็ยังกำหนดกฎเกณฑ์พ่ออะไรนะครับลูกต้องทำอะไรเพราะว่าผมเราเนี่ยนะครับชอบไปล้างบ้านคนอื่นดังนั้นผมจึงบอกว่าจะแข็งแกร่งจังคงจะดีเพราะครอบครัวเนี่ยพอรวมกันหลายครอบครัวก็เป็นสังคม
3: ครับ
4: นะครับมันไม่ได้ต้องมาจากครอบครัว
3: ต้องครอบครัวนะ
4: ดังนั้นชิ้นส่วนชิ้นส่วน
3: สำคัญ
4: สมาชิก
3: ใช่ครับ
4: คือสะดุเรื่องชิ้นส่วนที่มันมีความเหมาะสังคมเราไม่ใช่อยู่ๆมันจะเป็นสังคมมันต้องเกิดขึ้นจากครอบครัว
3: ผม
4: เบื้องแรก
3: เพราะฉะนั้นตรงนี้ฮะท่านผู้ชมฮะที่อาจารย์พูดน่าจะเป็นอายะห์กุรอานหรือเปล่าครับที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าสู่เจ้าจง

0: ปกป้องตัวของสู่เจ้าและครอบครัวให้พ้นจากไฟนรก
1: กุมนารก
0: ผมกำลังจะถามอาจารย์ต่อครับในการปกป้องเนี่ยก็แสดงว่านะครับให้มีความรู้เรื่องศาสนาเพราะนั้นสังคมทุกวันนี
1: ้
0: นะครับโอกาสไปเรียนฟาดูอีอย่างที่เราเคยคุยกันก็อาจจะลูกอาจจะถามนะคุณพ่อเนอะแล้วพ่อก็อาจจะตอบไม่ได
1: ้
0: หรืออะไรแบบนี้มันเป็นยังไงอาจารย์
1: เด็กเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเป็นพ
0: ่
1: อ
0: ค
1: งจะให้ลูกเติบโตด้านกายภาพแล้ว มันต้องเติบโตด้านต้องให้เติบโตด้านจิตภาพ
0: ใช่ครับ
1: ด้านความรู้สึกพ่อแม่คือครูคนแรกครูคนแรกของลูกนะครับที่ได้หมายความว่าจะต้องมาเรียนในจะต้องมีกระดานดำคนที่เป็นครูวาฮาสนะคือตัวอย่างที่ลูกเนี่ยนี่เป็นครูที่จะสอนได้จดจำมากที่สุดก็คือพอสังเกตมาพ่อแม่คลอดมาก็อยู่กับพ่อแม่แล้วจะโตแล้วท
0: ั้
1: งน
0: ั้
1: น
0: เองใช่ครับ
1: ดังนั้นก่อนที่จะถึงตรงนั้นเนี่ยนะครับมันจะต้องสร้างสิ่งที่เป็นความรู้พื้นฐานของความเป็นคนความเป็นมุสลิมนะใช่ไหม
0: ต้องปูให้เขาก่อน
1: ต้องปูเขาก่อนจะให้มาเรียนโดยใช้ตำต้องกุฎวะจะต้องมีนะเราต้องการที่จะไม่ทายนะครับพ่อแม่ต้อง
0: มีมารยาทที่ดีด้วย
1: ต้องมีข้อสำคัญอย่าไปเถียงอย่าไปทะเลาะกันต่อหน้าลูกอย่างที่ไม่ดีนะครับดังนั้นอย่าลืมว่าเด็กเนี่ยเขาเห็นพ่อทำอะไรก็ชอบทำอย่างนั้นสังเกตไหม
0: ใช่
1: แม่ทำอะไรก็ชอบทำมันนะดังนั้นต้นสร้างต้นทำให้ครอบครัวมี
0: บอกว่าแบบอย่าง
1: ครับ
0: สั่ง
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: แล้วแน่นอนมันไม่ต่างกับ เพราะเด็กเดี๋ยวนี
0: ้ครับใช่
1: ต้องปรับนะคืออย่าลืมว่าสมัยก่อนเนี่ยเราถามลูกก่อนถามลูกตอนนั้นแต่เดี๋ยวนี้ลูกจะถามเราไอ้นั่นได้ไม่ได้นี่เป็นยังไงล่ะดังนั้นคนเป็นคนแรกคือพ่อแม่เน
0: ี่
1: ยจะต้องเรียนรู้
0: จะต้องรู้
1: สังคมก็ชอบโซเชียล
0: จีถูกแล้ว
1: โซเชียลไหมครับรักกับเขาเนี่ยเพียงแต่ว่าเป็นลูกศิษย์ของลูกในผมว่าแอปลูกแอปนี่ลูกเลยดังนั้น
0: ทำยังไง
1: การเป็นพ่อแม่เนี่ยลูกถามต้องขวนขวายถ้าเราไม่รู้จริงๆเรื่องศาสนาก็โทรถามเน
0: ี่
1: ยนะอย่าให้เด็กเสียใจ
0: นี่แหละครับอาจารย
1: ์อย่าให้เด็กเสียใจบอกนี่เนี่ยต้องไปค้นนะเนี่ยโซเชียลเนี่ยว่าเราจะหาอะไรเนี่ยจะต้องค้นใช่ไหมล่ะ
0: ครับใช่ครับ
1: ว่าเมื่อไหร่พ่อจะมาอย่า
0: ผิ
1: ดสัญญาอย่าถามอะไรเรื่องนี้เด็กๆไม่ต้องถามเรื่องน
0: ี้
1: ไม่ใช่เรื่องของเด็กไม่ได
0: ้
1: ดังนั้นคนที่เป็นผมถึงบอกพ่อแม่คือครูคนแรก
0: คร
1: ับครูคนแรกแม่ก็จะต้องคนแรกนะครับสมมติว่าถ้าผมเป็นครูเนี่ยเวลาผมนะครับในบทที่จะสอนเนี่ยผมจะต้องอ่านอย่างน้อย10ครั้งทบทวน10เพียง2ครั้งก็พอแล้ว
0: ครับ
1: เพื่ออะไรเพื่อต้องการที่จะให้มันระ

0: รา
1: ใช่ครับ
0: นะเด็กจะต้องถามเรามันไม่อยู่ในตรงนี้ไม่ดีไม่ทำของตำราหรอกแต่มันจะมีความคิดของเด็กถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะนั่นเราจะต้องหาข้อมูลเราจะต้องมีความรอบรู้พอสมควรนะครับเราอย่าทำให้ลูกผิดหวัง
1: นั่นแหละฮะคือปัญหาเชื่อใจให้กับเขา
0: ใช
1: ่คือถ้าเขาถามอันนี้จะหาข้อมูลมาให้อย่าไปตอบผิดๆนะอ
0: ย่าไปตอบผิด
1: นี่ไม่ได้เลยนะตรงนี้อาจารย
0: ์อย่าเรื่องศาสนาเดาไม่ได้เลย
1: ครับเพราะถ้าหากว่าตอบไปผิดเขารับ
0: ใช่ครับและเขาก็อาจจะผิดด้วย
1: ครับครับเพราะนั้นจริงๆนะก็มีครอบครัวไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตามผมเองอาจารย์เองเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันที่สำคัญเพราะนั้นอาจารย์ครับว่าสังคมเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็ต้องยอมรับนะฮะว่ามันเป็นสังคมที่ไม่ใช่สังคมเราอาจจะอยู่ในบ้านเราหรือในกำปองเราแต่พอออกไปข้างนอกไปเจออีกมิติหนึ่งอาจารย์ตรงเนี้ย
0: ผมว่าตรงเนี้ยอย่างผมเคยพูดว่าฐานของเด็กเนี่ยสำคัญเรื่องมารยาทวาระฐานเขาได้เขาได้มีความแข็งแกร่งเวลาเข้าไปประชุมที่ไม่เคยผิดหวังเลยนะครับเพราะคือทำไม่ถูก
1: ไปเลย
0: ดังนั้นท่านศาสดาจึงกับเด็กมาก
1: ค่
0: ะคุ้มความต้องเด็กมากเพราะเด็กเนี่ยนะครับมันคือต้นอ่อนจำง่ายนะครับแล้วก็จดท่านศาสดาจึงได้ให้พ่อที่ได้อัญเชิญไปมาสุคุณกูอัมฟุสุ
1: คุ
0: ณ
1: อ
0: าลิกุมนารอให้เด็กมีเนื้อยากให้เด็กปฏิบัติตามศาสนานะครับซึ่งนี่เป็นเรื่องที่ผมถึงบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าก่อนเจ็ดขุนนะครับมาแต่ไม่ได้เริ่มโดยตำราแต่เป็นพ่อแม
1: ่นั่นแหละครับเอาละครับท่านผู้ที่อาจารย์พูดนะครับมันเป็นชีวิตของเราจริงๆถ้าหากว่าท่านเป็นพ่อเป็นแม่คือหัวใจสำคัญที่จะเองวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณท่านกับ
0: สองขอบคุณมากครับสลามอัลลอฮ์มะตุลลอ
1: ฮ์วันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับ
2: เรื่องของครอบครัวเพราะว่าเราต้องดูแลตนเองและครอบครัวนะครับให้พ้นจากไฟนรกนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าแล้วแน่นอนลูกหลานท่านเช่นเดียวกันนี่คือทั้งหมดของธรรมวิถีไทยซึ่งพบกันเป็นประจำนะครับทุกเช้าวันเสาร์นะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 9:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10แห่งนี้วันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสมานงามขนงและทีมงานอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ
3: ฮาลาลกำลังขยายตัวในระดับโลกประเทศไทยเดินหน้าสร้างกฎ
4: เมกะฮาลาลแบงคอก2027ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญ Synergy Smart Partnership to Drive Thailand
3: เชิงยุทธศาสตร์จากภาคธุรกิจองค์กรฮาลาลสถาบันการเงินหน่วยงานด้านอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และการศึกษา
4: เพื่อร่วมสากลอย่างเป็นรูปธรรม
3: แพลตฟอร์มสำหรับการเชื่อมโยงและพันธมิตรทางธุรกิจจาก

0: ประเทศและภูมิภาคและผู้ซื้อความ
1: เมกะฮาลานแบงคอกเตรียมขยายสเกลครั้งสำคัญตั้งเป้าผู้แสดงสินค้าถึง
0: จากมากกว่า70ประเทศและภูมิภาคหลัก
1: อาหารและเครื่องดื่มสุขภาพและเวลเนสความงาม
0: เป็นนานาชาติจากเอเชียและภูมิภาคต่าง
1: ๆพร้อมยกระดับการเจริญของการเชื่อมโยงประเทศไทย
0: สุข 14-16 กรกฎาคม2570พ. 3-427
1: Synergy for the Futurem
2: ารร้ายชัยตอนนั้นถ้าหากว่าเราสามารถที่จะห้ามการล่อลวงจากมารร้ายชัยตอนสลัมได้กล่าวว่าแท้จริงชัยตอนหมดหวังท้อแท้ที่จะล่อลวงให้บรรดาผู้ละหมาดในคาบสมุทรอาหรับหันมาเคารพภักดีต่อมันแต่ทว่ามันไม่เคยหมดหวังที่จะทำให้เกิดความสงครามในระหว่างพวกเขาบันทึกโดยมุสลิม

0: รั่วควรระวังอยู่ในน้ำถ้าจำเป็นให้ใช้หลังมือแตะก่อนบดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหากเริ่มรู้สึกชาหรือคันยิบๆออกจากบริเวณนั้นหากพบคนถูกไฟดูดเฉพาะหน้าให
1: ้น้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างคร
2: ับตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้ขนาดไหน
1: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อโลโมซิสเซนที่มีความพร้อม
2: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้เลยวงสวัสดิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงการอุตสาหกรรมนะครับ
1: ที่ดูเรื่องของทุนมนุษย์เรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเรื่องของภาคการเกษตรคงได้คุยกันเต็มที่สำหรับเรื่องของไทยแต่วันนี้อยากจะคุยกันอยู่นะฮะเรื่องของสถานการณ์น้ำกูได้มอบหมายให้ท่านรองนายกจุดที่ทางภาคเหนือนะฮะตอนนี้คุยในการที่จะเตรียมความพร้อมยังไงบ้างฮะ
2: ตั้งแต่สัก2เดือนที่แล้วนะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ไว้ซิงเกิลคอมมานด์นะครับร่วมกับปภ.ก็ได้มีการกันระหว่างปภ.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านเกี่ยวกับภาคเหนือทางชลประทานสำหรับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องข้อมูลเนี่ยก็จะมีคืออยู่ในกระทรวงอบ.นี่แหละสารสนเทศน้ำนะครับแล้วก็มีจิสด้านะครับซึ่งกลุ่มเนี้ยเราก็จะบูรณาการมีการซักซ้อมเหตุเกิดที่ภาคเหนือนะครับสิ่งที่เราได้เตรียมการไว้ว่าหากมี

0: ใหญ่ท่านนายกรัฐมนตรีก็จะต้องเวียนว่าสถานการณ์ของน่านเป็นการที่ฝนตกเยอะบริเวณที่สูงหากเรามอนิเตอร์ที่แม่น้ำนี้เราก็มีการมอนิเตอร์เพิ่มเติมในเรื่องการติดตั้งโทรมาตรบนที่สูงมาร์กเลขเพราะฉะนั้นก็จะดูว่าเกินสัก50อย่างเงี้ยเราครับซึ่งตรงชุมชนก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมถ้าเขาเห็นเองเนี่ยเขาก็อุ่นใจเราก็การเตือนก็เตือนขนาดเติมไปตัวเซ็นเซอร์ประชาชนเนี่ยอุ่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เราก็มีการเพื่อให้ชุมชนเนี่ยเขาดูแลกันเองได้แล้วก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เองด้วยแล้วก็สามารถอ่านได้เข้าใจนะครับอันเนี้ยเราทำไปกับช่วงนั้นด้วยนะครับแล้วก็ตัดเหมือนกันของภาคเหนือนี่สถานการณ์ที่จะทำให้ขนสูงเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงไอ้ตัวดูเองแล้วก็ดูแผนในการรับมือนะพิงนะปัจจุบันก็มีการน้ำอยู่นะครับก็จะมีการเตรียมความพร้อมของศูนย์พักพิงต่างๆเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหน่วยงานราชการแล้วเรามีวอลลุ่มร่วมกันตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีการดูแลกันยังไงแล้วก็มีข้อมูลต่างๆวิธีดูข้อมูลเนี่ยเราจะนำข้อมูลของทั้งสสน.กรมอุตุกรมชลกันแล้วเราก็จะดูหนึ่งแต่ในบางครั้งถ้าเกิดมีความเหตุซีนาริโอแล้วก็จะเตรียมรับมือแบบนั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่ง
1: ในฐานะคนที่อยู่ในแวดวงวิศวกรรมในฐานะอยู่ว่าน่าจะมีเทคโนโลยีน่าจะมีองค์ความรู้อะไรใหม่ๆที่เข้ามาช่วยในเชิงของการจัดการน้ำหรือแก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับพี่น้องประชาชนยังไงไหมครับ
0: ตรงนี้เองเนี่ยเรามีการทำงานและมีการประชุมหลายครั้งละชุมที่จุฬาแล้วก็ประชุมกับหลายแลนด์สเคปซีนาริโอเนี่ยฮะก็เราต้องเห็นว่าบางพื้นที่เนี่ยยังไงก็หลีกเลี่ยงน้ำไม่ได
1: ้
0: ก็ต้องมีการปรับเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างของชุมชนแล้วก็บริเวณที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์น้ำมา คนก็สามารถอยู่ตรงนี้ได้กับพอชอของกระทรวงพัฒนาพอมอนะครับ ซึ่งตรงนี้บางชุมชนอาจจะอยากย้ายทั้งหมดแต่เขาจะทำมาหากินในเรื่องที่ใหม่ซึ่งมีการทำอย่างนี้มาหลายชุมชนเหมือนกันนะครับก็มีการไล่เช็คเหมือนกันว่าบางชุมชนที่เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากออกมาจากตรงนั้นเพราะว่าทำให้เขารู้สึกเสี่ยงเนี่ยก็ตอนนี้จะมีพอชแล้วก็ UN ในส่วนของกระทรวงต่างก็มีการทำขนานกันไปเหมือนกันเรื่องของดิจิตอลทวินนะ
1: ครับ
0: แลนด์สเคปของดิจิตอลเวลาเราน้ำท่วมเนี่ยเราจะมองเห็นแล้วว่าเรามองเห็นน้ำ
1: ต่ำ
0: แต่เราไม่เห็น
1: เราจะเห็นระดับเท่ากันแต่เราไม่รู้ข้างล่างว่ามันลึกแค่ไหน
0: แค่ไหนใช่เราเห็นว่ามีน้ำเนี่ยแหละแต่ว่าทำไมน้ำเก็บไม่ได้ความจริงก็อาจจะมีตะกอนต่างๆทำให้ตื้นตอนนี้ก็จะมีเรือแล้วก็เราจะมีตัวโซน่าอย
1: ่
0: างเงี้ยก็จะไล่เช็คตลอดทีนี้พื้นดินเนี่ยระนาบไม่เท่ากันอย่างสังเกตบางทีไม่ท่วมบางทีท่วมเนี่ยจะเป็นจุดต่ำเวลาเราเตือนเนี่ยเวลาเราเตือนทั้งหมดเนี่ยเราเตือนเป็นพื้นที่เราเนี่ยคือเสี่ยงขนาดนะเวลาเตือนให้คนที่ทำขนาดกันไปที่หน้าเนี่ยเราที่เขาทำในเรื่องนี้อยู่แล้วเรียกว่าในนั้นเขาก็มีการสแกนทีนี้อย่างตัวกระทรวงเหมือนกันถ้าสามารถที่จะเตือนเป็นหลังคาเรือนเป็นจุดต่ำหรือสูงแล้วน้ำเข้ามาปริมาณเนี้ยมาทิศเนี้ยเขาจะเป็นอย่างเข
1: ้
0: า
1: specific
0: มากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยฮะอันนี้ก็เป็นจุดที่ปัจจุบันเนี่ยเร่งด่วนเหมือนกันในบางพื้นที่เนี่ยเขาดูตรงนี้รู้เรื่องบางพื้นที่ถ้ายังดูไม่รู้เรื่องก็ให้ผู้นำชุมชนเป็นคนดูแล้วแหละว่าแล้วพอเตือน

0: เสร็จเขาต้องไปไหนอะไรยังไง
1: ครับ
0: แล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่ไหนบ้างก็จะมีการมาร์คเข้าไปใน thaiwater.net ของและที่สงขลา
1: ครับ
0: นะครับในจังหวัดอื่นๆด้วยเพราะว่าเราจะต้องมาร์คเลยว่าติดเตียงเนี่ยอยู่ที่ไหนใครแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ใครเน
1: ี่
0: ยฮะอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมที
1: ่ครับขยับไปเรื่องของที่ท่านรองนายกรับผิดชอบโดยตรงดีกว่าครับเรื่องของทุนมนุษย์ครับเข้าใจว่าประเทศไทยในการเดินหน้าไปข้างหน้าเป็นทีมเดียวกับรัฐบาลเอานะฮะท่านรองนายกยศชนันเนี่ยดูเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องของทุนมนุษย
0: ์
1: ใช่ไหมฮะว่าเอ๊ะทุนมนุษย์ของเราจะสามารถที่จะให้คนไทยให้เด็กไทยที่สามารถที่จะรองรับงานใหม่ๆเนี่ยนั้นเตรียมเดินตรงนี้ไปยังไงบ้างนะฮะ
0: มันจริงเหมือนกับครม.เศรษฐกิจเนี่ยแหละคณะรัฐบาลเข้ามาก็ให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วย
1: ครับ
0: ทีนี้ในเรื่องเกี่ยวกับทุนมนุษย์อย่างแรกเลยต้องมองว่าเราต้องทำก็คือเพิ่ม productivity เนื่องจากว่าคนเข้าสู่สังคมสูงอายุ
1: ครับ
0: เราไม่ใช่เอจจิ้ง
1: ครับ
0: พอเข้าแล้วเนี่ยเราก็ productivity เพราะว่าเขาก็จะทำงานเท่าเดิมไม่ได
1: ้ครับ
0: ถ้าอยู่เฉยๆก็คือการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาช่วย
1: ครับ
0: และสองอะฮะจะมีบุคคลอีกประมาณสักครึ่งนึงที่เป็นกลุ่มเราเรียกบางทีเราเรียกกลุ่มเปราะบางบ้างนะครับบางทีเราเรียกว่า disable หรือว่าคนพิการ
1: ครับ
0: หรือว่าเป็นคนที่ทำงานยังไม่เต็มที่มากนักอาจจะเกิดปัญหาจากรายได้อย่างเช่นเรื่องของความยากจนต่างๆหรือว่ามีประเด็นเรื่องยาเสพติดต่างๆมิติของ LGBTQ+ ด้วยเรื่องเน
1: ื่อง
0: จากว่ากฎ regulation ทำให้บุคคลแต่ละกลุ่มเนี่ยที
1: ่
0: ตามสิทธิ์ของเขาที่เขาควรการ up skill re skill ทุนมนุษย์แล้วก็เทคโนโลยีสำหรับคนพิการอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: อันเนี้ยเป็นก้อนหนึ่งที่ปลอกกระทรวงเกษตรนะครับอย่างเงี้ยเราก็มาช่วยกันในกลุ่มนี้ด้วยนะและจะกลุ่มที่สองเรื่องเกี่ยวกับทักษะในกรอเนี่ยเราพูดคุยกับเฟรมที่เราเรียกว่าไทยแลนด์คือถ้าง่ายเนี่ยเวลาเรามีไปเรียนต่างประเทศเราเรียนกับคนจีน
1: ม
0: ันมาเรียนด้วยกันเนี่ยเราไม่กลัวเลยนะว่าความรู้สึกทุกคนเนี่ยถ้าเป็นอินดิวิดวลนะถ้าเป็นแต่ละคนเนี่ยเราจะรู้สึกเลยเวลาเราไปในนามประเทศเรากลัวจังเลยนั่งประชุมกับอเมริกาหรือว่าเอ๊ะประเทศเราเล็กทางที่ความจริงแล้วถ้า individual mastery ก็คือเป็นความเก่งสามารถที่จะร้อยเรียงแล้วก็รวมกันก็คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเส้นเรื่องนี้ก็คือการที่เราพยายามที่จะเราคิดว่าเป็นแชมเปี้ยนอาจจะเป็นแต่ใช้ local resource ก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าเก่งๆนี้นะ
1: ครับ
0: สุดท้ายรู้จริงแล้วลงลึกได้เข้าเทค
1: ครับ
0: สุดท้ายแล้วถ้าประเทศพาเขาไประดมทุนเกิดเป็นยูนิคอร์นขึ้นมา
1: ครับเราก็ได้ขายของให้กับป้อน
0: ทีนี้ระหว่างกลางเนี้ยมาทำ Apple ที่ดีที่สุดที
1: ่
0: สามารถที่จะขึ้นไปเป็นแบบนี้ได้ก็จะมีกฎทั้ง OECD อะไรต่างๆไกด์ไลน์เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องนี้หมดเลยถ้าวันนี้เราไม่ไป global ผิดไหมล้านคน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะสร้างอะไรออกมาก็แล้วแต่ economy of scale ต้นทุนไม่ได้เราขายได้ทั่วโลกคนไทยจะได้ใช้ฟรีก็ได้เฮ้ยเราต้องช่วยข้างในก่
1: อ
0: นแต่พอคนข้างบนไปได้ราคาเท่านี้ได้กำไรเงี้ยฮะอันนี้จึงเป็นสิ่งที่จะเป็นหลักคิดว่าเราทำยังไงทีนี้จากเกษตรว่า social enterprise หรือว่าเป็น SME
1: ครับ
0: ความแข็งแกร่ง

0: ามารถที่จะ SME ก็มีเทคนิคมาสเตอร์เรื่อง SME คนทีนี้พอจะชิปขึ้นไปสเต็ปหนึ่งอาจจะเรียกว่าเป็น Precision เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เริ่มเข้ามาแล้วเห็นไหมเพื่อที่จะทำให้3ปาร์ตี้เนี้ยเขาเพิ่มผลผลิตได้ดีที่สุดอันเราเรียก Manufacturing ต่างๆงานก็มี Input โรงงานก็มีงานทำการเกษตรอยากทำ Mass Production เขาก็มาจ้างผลิตที่ Manufacturing นี
1: ้ครับ
0: ดังนั้นประเทศนี้คนไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเขามีจุดเด่นใช่ไหมเดียวอ่ะแต่ตอนนี้เขามีทั้งประเทศเป็นแอสเซทอยู
1: ่
0: เขาก็อยากกลับเข้ามาพอเขาอยากกลับเข้ามาปุ๊บเราก็ได้ทาเลนต์วิธีหนึ่งเนาะแต่เป็นอีกจุดเด่นของประเทศไทยคือเรื่องเว
1: ลเนสนะครับ
0: เรื่องเศรษฐกิจเวลเนสกับการสร้างคนเนี่ยความจริงไปคู่กันได
1: ้
0: เราพยายามจะทำเรื่องแรกก็คือเป็นจุดที่ทดลองตรงเนี้ยจะดึงดูดบริษัททำงานร่วมกันกับบริษัทสมุนไพรของไทยบริษัทยาของไทยที่ความจริงแล้วต้องการเม็ดเงินลงเรื่องยาเนี่ยบางทียากตัวหนึ่งอาจจะต้องใช้พันล้านถึงหมื่นล้าน
1: ค
0: ือกันกับหน่วยงานที่เป็นภาคเอกชนหรือว่าเวนเจอร์แคปที่ไม่ใช่ธนาคารอย
1: ่
0: างเงี้ยที่ได้จะทำให้พวกเราเองแล้วพอเรามีตรงเนี้ยเราก็สามารถยิ่งขึ้นและดียิ่งขึ้นและเราเข้าถึงยาที่ดีที่สุดได
1: ้
0: มีเซอร์วิสทางการแพทย์ได้อันนี้ก็จะดึงดูดคนเก่งนำมาซึ่งการลงทุนมหาศาลสารตั้งต้นจากยาสามารถที่จะทำบางอย่างเกี่ยวกับการเกษตรได้เคมีอาจจะมีแต่ว่าเราผันกลายเป็นยาหรือว่า medical food ต่างๆ
1: ธรรมชาติหรือทรัพย์สินสินทรัพย์ที่มีอยู่ในประเทศไทยพอพูดถึงทุนมนุษย์แน่นอนมันต้องก็เรื่องของการศึกษากระทรวงศึกษาคนไทยพร้อมที่จะโต
0: การศึกษาถ้าเรายังมองเพราะบางคนมีความเก่งที่ไม่เหมือนกันได้แต่ความจริงการวาดรูปเก่งก็คือการมาสเตอร์บางเรื่องเพราะฉะนั้นเราก็บอกแล้วครูไม่มีการเรียนรู้กับAI ครูเนี่ยจะเป็น facilitator เรื่องนี้แต่เขาอยู่ในหลักสูตรนี้เพราะฉะนั้นจะทำให้เขาสามารถเขย่าและหาในสิ่งที่เราเรียกว่าเราไปลืมเงี้ยในความเก่งของเขานะแต่ยุคที่ AI เข้ามาเนี่ยให้การศึกษาเรื่องนี้ได้และการศึกษาปัจจุบันก็เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะว่าบางเรื่องที่เขาเรียนมาอีก2ปีอาจจะตอนเนี้ยอาจปี2ปีจะเปลี่ยนแล
1: ้
0: วอะไรก็ต้องเตรียมความพร้อมแล้วที่จะแต่เราสามารถที่จะช่วยเขาในการที่จะหาเงินเอง
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาต้องกลับไปช่วยที่บ้านทำงานเพื่อที่จะสามารถที่จะมีช่วยทำนั่นทำนี่อย่างเช่นช่างทักษะช่างทักษะช่างเนี่ยตั้งแต่เขาเริ่มเรียนเขาไปด้วยก็เกิดขึ้นได้พอได้โดยที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่ากับคนที่เรียนม.1 ถึงม.6ใช่ไหมเพราะว่าความเดือดร้อนแล้วก็ความจำเป็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันม.6เท่านั้นถึงจะเข้ามหาวิทยาลัยดีได้ตรงนี้

0: นะพยายามที่จะลดสัดส่วนของเพราะบางโปรแกรมเพราะทำให้เกิดความเหลื่อมกับการที่สัมภาษณ์ 100% นะแต่บางโปรแกรมอาจจะไม่เหมาะเนี่ยเราก็สัดส่วนแล้วเรื่องเกี่ยวกับสัมภาษณ
1: ์
0: เราจะใช้ระบบเดียวกันดูดีอีกคนหนึ่งโอกาสไม่เยอะเท่าคนนี
1: ้
0: อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราทำทางกระทรวงแรงงานก็จะมีกรมพัฒนาสกิลต่างๆเพื่อเข้ากับบางอุตสาหกรรมแล้วในขณะเดียวกันของอว.เนี่ยเราทำเรื่องแบบเขาจะลงทุนได้จากไหนบ้างนวัตกรรมให้เขาทำงานร่วมกันอาจจะมีบางอย่างเอา SME มาทำโมเดลสตาร์ทอัพกลุ่มที่ไม่ใช่ธนาคาร Venture Capitalist
1: ครับ
0: เขาอาจจะมีแค่สไลด
1: ์
0: ก็เจอคนที่อยากสนับสนุนเบื้องต้นหนึ่งที่เราทำวิทยาลัยชุมชน บางทีก็จะมีคนอายุเยอะ อยากเรียนเพราะสมัยนั้นเขาเรียนไม่ได้เขาจะที่เรียกว่าเป็นสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพตัวนี้จากประสบการณ์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเครดิตแล้วก็รับปริญญาถ้าเขาเรียนสะสมตรงนี้แล้วเรียนประสบการณ์ก่อนออกมาเป็นคุณวุฒิแล้ววิ่งคุณวุฒิเข้ามหาวิทยาลัยหลังจากนั้นได้ปริญญาอย่างเงี้ยก็ไม่สายเกินไปณปัจจุบันไม่รู้เนี่ยให้เป็นสิ่งที่เรียนรู้ตลอดชีวิตประเทศไทยนะมากเรามีเกือบครบทุกจังหวัดเพราะฉะนั้นเรื่องการศึกษาทางราชภัฏวิทยาลัยที่ทำเทคนิ
1: คว
0: ิทยาลัยที่ทำวิจัยมหาวิทยาลัยทำวิจัยเนี่ยเราต้องเชื่อมโยงกันให้คนที่อยู่ในพื้นที่สร้าง DNA ของพื้นที
1: ่
0: และความมาสเตอร์ในพื้นที่นั้นให้ได้นะครับอย่างเช่นเรื่องนี้ได้อย่างที่สองพอเสร็จปุ๊บไปอย่างเงี้ยนะก็จะทำให้มี
1: สักครู่ท่านแต่เรื่องของความเหลื่อมล้ำยุคที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่ฉลาดกว่าคนมีเงินเยอะกว่าเข้าถึงครูที่พร้อมที่เป็นฟาซิลิเตอร์หรือพร้อมที่เป็นโค้ชที่ปรับเปลี่ยนตัวเองจากการสอนแบบเดิมในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันกลายเป็นความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยในมิติได้
0: เกิดเพราะเราไม่มีเทคโนโลยีของเราเองไงก็คือก้อนที่เราทำเรื่องเราเรียกว่าเป็น scientific infrastructure ก็คือพยายามที่จะเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองในกรณีเทคโนโลยีนั้นเป็นคอขวดที่เราต้องพึ่งพาในจุดที่มีความเสี่ยงพอเราสามารถที่รวม data ก่อนรวมข้อมูลก็แล้วแต่ที่เป็นพฤติกรรมของไทยแล้วเรียก foundation model นะดินข้อมูลพืชต่างๆข้อมูลพฤติกรรมต่างๆของคนไทยเนี่ยตรงนี้ชนจะใช้ได้ครับเขาสามารถที่จะเรามี Nextech เรามีสวทช.เรามีมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยที่คอย
1: อันซีนครม.แล้วกันครับเพราะว่าทราบว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์นี้ท่านรองนายกเนี่ยก็มีโปรแกร
0: ม
1: ที่จะไปที่ญี่ปุ่นนะครับมันถึงเวลาแล้วที่โลกจะต้องอย่างจริงจังคือเรื่องอะไร
0: ครับคือที่ญี่ปุ่นคนอาจจะไม่คุ้นหูมากนักแต่ความจริงเป็นเหมือน World Economic Forum นั้นส่วนมากจะจัดที่ญี่ปุ่นนะครับที่เกียวโตทีนี้ในส่วนของเสนอนะครับคือเราสังเกตนะว่าอะไรครับเพราะเราให้แวลูกับน้ำรถวิ่งได้น้ำมันก็มีมูลค่าความจริงมาจากธรรมชาตินะ
1: ครับ
0: ถึงจะไม่สร้างแวลูจากธรรมชาติของเขา
1: ครับ
0: นะเราเรียกเรื่องนี้ว่าเปลี่ยนไม่ใช่แค่เรื่องเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตอย่างเดียว
1: ครับ
0: แต่เราเรียกว่า biodiversity อย่างเช่นว่าในดินเนี่ยมีจุลินทรีย์อยู่เท่านี
1: ้
0: เท่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่เขาเรียก tangible ที่สามารถวัดได้คนทั้งโลกมองว่าเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติถ้าไม่มีซึ่งเราเนี่ยเป็นอู่เข้าสามารถรักษาธรรมชาติของประเทศที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้เรา

0: เรื่องทางเศรษฐกิจที่ทุกคนแล้วก็พยายามที่จะระดมคนที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากช่วยกันดูแลธรรมชาติของประเทศไทยด้วยเขาถึงจะเอาเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณต่างๆมาซึ่งคนที่ได้ประโยชน์ก็คือคนท่านเนี้ยเข้ากับเรื่องของวิทยาศาสตร์เนื่องจากว่าปกติเรามีดาวเทียมเราเห็นแค่เรื่องของป่าเนาะเราอาจจะเห็นน้ำแหละว่ามีสีเปลี่ยนไปในปริมาณตรงไหนหรือเรียกว่า EDNA อย่างเงี้ยนะเพื่อที่เราจะดูน้ำในแม่น้ำมีเท่าไหร่ตอนนี้มีเท่าไหร่อะไรคือเบสไลน์เราพยายามจะเปลี่ยนประเทศไทยให้คนทั้งโลกมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเข้าสารทั่วโลกก็สามารถใช้ได้เพราะไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของเซาท์อีสเอเชียอาหารของทั่วโลกจริงๆเช่นต่างๆเราสามารถที่จะมองว่าเราจะนำเสนอเรื่องป่าน่านก่อนเพราะป่าน่านเนี่ยเรามีทั้งโมเดลสมุนไพรอะไรต่างๆแล้วพยายามที่จะขยายตรงเนี้ยให้ชัดยิ่งขึ้น คนก็จะมองเห็นแล้วแหละว่าสิ่งที่เราทำเราเริ่มแล้วแล้วเริ่มมีผลให้เห็นแล้วทำยังไงเราถึงจะชวนให้เจอโพซิทีฟแทนที่ว่าเราจะทำเน็ตซีโร่อย่างเดียวทำยังไงเราถึงจะทำให้ GDP ขึ้นแต่ธรรมชาติก็ขึ้นด้วยเพราะประเทศไทยมีครึ่งประเทศที่ทำอุตสาหกรรมอีกครึ่งประเทศมีป่าอย่างนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยถ้ายังไงก็แล้วแต่มีเน็ตซีโร่ก็ต้องมีเนทำเสนอเรื่องนี้แล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยเขามองว่าการที่เขาช่วยเหลือเรื่องธรรมชาติ
1: ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่น่าสนใจแล้ววันนี้โชคดีมากครับแล้วเดี๋ยวจะรอติดตามในการวันนี้ขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สม
0: ขอบคุณครับ

0: บัดดี้คู่หูว่าแต่เอ๊ที่นี
1: ่สวัสดีครับโกสินราชกรมนะครับผมเผานะครับผม
0: แน่นอนดูเครื่องปั้นดินเผาซึ่งการปั้นในด้านการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อทุกส่วนทำงานยังช่วยพัฒนาทักษะด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นจินตนาการน้องได้ด้วยนะครับ
1: พอจะเดากันได้แล้วใช่ไหมครับว่านั้นคืออะไรนะครับผมคุณผู้ชมไปรู้จักบุคคลท่านผมจะเป็นใครนั้นปั๊บเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมเปรอะแห่งเกาะเกร็ดครับตามมาเลยครับ

0: แล้วครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเป็นรูปทรงอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวคุณนะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: อาณาจักรลุงติดินเปิดนะครับเต็มไปด้วยเครื่องปั้นดินเผาเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมรวมไปถึงการสาธิตการปั้นให้นักท่องเที่ยวหรือว่ายังไงครับทำไมเกิดที่นี่ขึ้นครับ
1: ตอนแรกก็ผมเป็นช่างปั้นที่ในโรงปั้นมาจนทุกวันนี้ก็ยังปั้นอยู
0: ่มากมายที่นักท่องเที่ยวสามารถนำกลับไปเป็นของขวัญของที่ลึกได้มีอะไรบ้างครับ
1: มีหลายอย่างครับตั้งแต่สอนปั้นอย่างครับเกี่ยวกับงานดินเราจะทำได้หมดเลยครับป
0: ั้
1: นได้สอนได้ดู
0: ศึกษาดูงานหรือว่าขออนุญาตมาปั้นเองมีนักท่องเที่ยวกลุ่มไหนหรือใครมาสนใจมาปั้นบ้างครับ
1: มันก็เยอะนะครับจ้าวันพฤหัสวันศุกร์นี่จะเป็นชาวต่างชาติ
0: ครับที่อาณาจักรของลุงอ่ะลุงเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวได้อย่างไรครับลุง
1: โอ้ได้อย่างมากเลยครับแล้วการคือสร้างจินตนาการสร้างผลงานขึ้นมาช่วยกันตบมันก็จะอย่างพ่อเหลืองลูกท้า
0: ปุย
1: ใช่
0: ได้มีการใช้กล้ามเนื้อในการปั้นได้มีการ
1: การทำลวดลายทำอะไรอย่างต่าง
0: ๆเรียกได้ว่าใครที่มาทำงานจริงไหมครับลุง
1: ใช่ครับ
0: อันบัดดี้คู่หูเจ้าหนูของพ
1: ่
0: อของเรานะครับผมมีบัดดี้คู่หูให้เขาเนี่ยมาฝึกฝีมือมาทำภารกิจที่แห่งนี้ได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับ
0: ถ้างั้นผมขอแนะนำให้รู้จัก
2: บัดดี้คู่หูของเราวันนี้เป็นคู่พ่อลูกที่ชื่นชอบงานศิลปะทุกแขนงเพิ่มพูนความรักความผูกพันในครอบครัวทั้งคู่กันเลยครับ
0: เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคู่หู
3: ดีสวัสดีครับ
0: พ่อทำอะไรอยู่คร
3: ับ อ๋อก็งานหลักก็จะเป็นอาจารย์ครับอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนัน
0: แล้วตัวน้อยของคุณพ่อเนี่ยตอนไหนล่ะครับ
3: อ๋อครับก็ตอนนี้อยู่ถ้าเทียบเป็นไทยอาจจะชั้นป.2แต่ว่าของที่โรงเรียนเขาจะเรียกว่าเซอร์อังก็คือเป็นแบบของฝรั่งเศสเขาใช่ใช่
0: ใช่แล้วในส่วนของการทำงานของคุณพ่อเนี่ยเรื่องมีเวลาว่างให้น้องเยอะไหมฮะ
3: สำหรับคนที่น้องได้โอเคนะครับเพราะว่าเหมือนกับเวลาเราสอนถึงคิดถึงบ้านก็จะกลับมาเจอกันอะไรอย่างนี้ครับช่วงเวลาหลังเขาเหมือนแบบว่าจะหากิจกรรมที่แบบว่า enjoy ทำด้วยกันอะไรอย่างนี้ครับส่วนเสาร์อาทิตย์ก
0: ็อ้าวคุณพ่อครับไหนให้ครับกลับมาบ้านพ่อกับคุณแม่เนี่ยแนวทางการเลี้ยงน้องมายูเนี่ยแนวทางเดียวกันไหม
3: ต่างกันอย่างบางจุดอะไรอย่างเงี้ยฮะเวลาน้องจะแบบ adventure นิดแต่เดิมเหมือนเป็นเด็กเรียบร้อยแต่พอเราโตมาเรารู้สึกว่าทำอะไรเยอะๆก็เลยเริ่มรู้สึกว่าลองทำอะไรหลายอย่างทำแต่เขาจะมีเซนส์
0: ทำเยอะๆเนี่ยเวลาน้องงอนเนี่ยปฏิกิริยาน้องจะเป็นยังไงครับ
3: บางอันนี้ก็จะหน้าเปลี่ยนกันรู้แหละมีร้องไห้อะไรอย่างเงี้ย
0: ปลอบไหม
3: เนี่ยก็คือจะเป็นคุณแม่เนี่ยจะดุจะปรามมาพูดก่อนอะไรอย่างนี้อย่างนี้คุณพ่อก็จะแบบรอให้แบบคุณแม่ได้อธิบายคุณพ่อก็จะค่อยแบบว่าไปปลอบ
0: เรื่องอะไรที่คุณไม่ได้ดังใจคุณ
4: เคยร้องไห้งอนแม่อย่างเช่นหนูได้ถ่ายรูปกับงูหนูก็ร้องไห
0: ้เฮ้ยประเด็นนี้อย่างนี้

0: เห็นด้วยนะครับ
1: ยังไง
0: ไม่ควรเอากับก็บอกว่ามันเป็นก็อาจจะใช้วิธีงูเขาเอามาไม่ดูก็แบบเป็นสัตว์อันตรายอาจจะดูว่าอะไรอย่าง
1: นี้นอกจากแบบไม่ได้งูกลับบ้านแล้วมีอะไรฮะ
2: ถ้าปกติช่วงเวลาพ่อแม่หลับแล้วหนูก็จะเอาหมอนอันยาวๆก็กั้นพ่อแม่ไว้แล้วก็เอาผ้าห่มคลุม
1: ใช่ครับทำไมเกิดเหตุการณ์คุณสร้างบ้านคนเดียวครับ
2: เวลาที่พ่อแม่ดุหนูงอนหนูก็สร้างบ้านคนเดียวนอนอยู่คนเดียว
0: อ๋อบ้านเหมือนเขาชอบเขาเรียกว่าแบบเป็น
1: พื้นที่ส่วนตัว
0: protection space พื้นที่อะไรแบบนี้ครับเขาก็เลยชอบที่จะเหมือนกับในเชิงหนึ่งมันก็เหมือนเป็นสัญลักษณ์บอกให้เนี่ยพอหลังจากเขาทำอย่างนั้นแล
1: ้วปกติพ่อชวนไปทำอะไรบ้าง
2: ก็มาก่อนครับ
1: ครับพ่อส่งเสริมด้านไหนครับ
0: ก็ส่วนใหญ่น่าจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยฮะงานเพราะว่าเหมือนกับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: น้องอายุ7ขวบ
0: ครับผม
1: กิจกรรมที่เขาจะรับความสามารถอะไรทุกหลายๆด้านแบบนี้ไ
2: หมที่จริงหนูชอบเยอะกว่านี
1: ้ต้องเยอะกว่านี้
0: เพราะเขาอะไรมากนะครับที่ให้ทำเยอะเนี่ยเพราะว่าแบบรู้สึกเขารู้สึก
1: อยากต้องการรับมีอะไรทำเยอะแยะมากมายคุณเป็นนักกิจกรรมเอาดินไปวางไว้จังหวัดนนท์หลังสารกลางเก่าให้คุณว่ายน้ำไปเอาดินที่นู่นแล้วว่ายกลับที่ลุงติดินเปิดแห่งนี้โอเคไหมครับ
3: เดี๋ยวก่อนครับน้องวายุแบบนี้ไม่โอเคครับพี่โกเขาล้อเล่นน้องก็ชอบใช่อย่างนั้นภารกิจของเราไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นครับแต่จะยากง่ายแค่ไหนต้องไปชมกติกากันเลยครับชื่อว่าสลับร่างสร้างตุ่มคุณพ่อและน้องวายุต้องร่วมมือกันช่วยกันปั้นดินให้เป็นตุ่มใส่น้ำและทำลวดลายบนให้ในเวลา20นาทีโดยต้องแตะมือสลับกันทำคนละ5นาทีหากทำเสร็จภายในเวลาที่กำหนด
1: ภารกิจที่1ของเรานะครับผมสมาธิ2คือกำลัง3คือความคิดสร้างสรรค์จินตนาการทำยังไงก็ได้การทำตุ่มทำยังไงคุณตาเขาจะเป็นผู้ควบคุม
2: ครับ
1: ดูครับคุณพ่อครับเอาให้รอดนะครับผมกับภารกิจแรก
3: เอาน้องวายุต้องขึ้นรูปทรงก่อนช่วยอย่างใกล้ชิดเลยครับน้องวายุท่าทางศิลปินงานปั้นได้เลยนะเนี่ย
0: ว้าวเป็นยังไง
2: มันรู้สึกเหนียว
3: ครับอย่าเพิ่งถอดใจสู้ๆครับน้องคุณพ่อกับน้องวายคุณพ่อตั้งใจคุณพ่อขึ้นทรงเป็นรูปตุ่มได้แล้วน้องวายุมองคุณพ่ออย่างใจจดจ่อลุงติตรวจเช็คถัดไปนั่นเองครับถ้าเป็นรูปเป็นร่างก็หมดเวลาของคุณพ่อ
2: สลายได้ไหมคร
4: ับ ได้ครับแต่ต้องทำความสะอาดเหมือนรูปเอามือนี้ทำนี้ทำแล้วก็แปะเข้าไปที่ชิ้นงานแล้วเนาะ
3: ลุงติแนะนำการขึ้นลายให้น้องวายุและตัดเอาตุ่มออกจากเครื่องขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับ

0: สร็จก่อนเวลาอีกเลยนะฮะ
1: มันเนี่ย
0: ชอบไหม
1: ชอบค่ะ
0: จังหวะไหนคุณขึ้นรูปเนี่ยคุณชอบ
1: เวลาที่เขาจะขยับ
0: คุณพ่อครับตอนเห็นน้องเขาทำเนี่ยประกายในตาน้องน้องเขาชอบ
2: อย่างแรกผมรู้เลยว่าเขาสนุกมาถึงได้เลอะ
0: ตามถูกไหมครับผม
2: เขาชอบอะไรแบบเลอะๆลุยๆ

0: นี้เนาะมันจะผ่านหรือไม่ผ่านดีเนาะผ่านครับ
1: น่าจะได้นะครับลองให้ลอง
2: ว่าจะได้เลย
3: พักสักครู่กับภารกิจที่2ของบัดดี้คู่หูเจ้าหนูของพ่อ
4: เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น้องวายุได้สำรวจความชอบของตัวเองนะครับและการที่น้องพร้อมกันแบบนี้คุณหมอมีคำแนะนำยังไงบ้างครับ
5: เป็นเรื่องปกตินะคะที่เราเลี้ยงลูกคนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยแล้วเราจะมีความคาดหวังหรือผลักดันให้เขาเป็นอะไรการที่เราเลี้ยงลูกปลูกฝังลูกเนี่ยค่ะมันคงต้องอยู่บนจุดของความสมดุลแล้วก็พอดีการที่เราผลักดันแต่ถ้าสมมติว่าเราเลี้ยงแบบที่อะไรก็ได้อันนี้เด็กๆ เขาก็อาจจะไม่มีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายในชีวิตเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้คงจะเป็นเรื่องของการบาลานซ์หรือหาจุดสมดุลที่พอดีลงตัวระหว่างสิ่งที่เราวางเป้าหมายให้เขาพร้อมกับพูดคุยว่าเป้าหมายชอบเนี่ยค่ะคืออะไรอยู่ในเรื่องของการพูดคุยสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในบ้านเพื่อให้เกิดความเข้าใจหาจุดที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วหมายไปด้วยกันโดยที่ไม่เป็นการ

0: เข้ามาถึงศิลปะนะครับคุณพ่อครับน้องวายุเนี่ยเรียนศิลปะถึงขั้นไหนแล้วครับ
1: ขั้นไหนก็วาดพวกรูปสีน้ำ
0: เริ่มต้นวาดรูปสีน้ำ
1: ครับ
0: รูปอะไรที่คุณถนัดวาดมากที่สุด
2: แล้ววาดแบบน้ำขุ่นๆน้ำชนก้อนหินสักเรือพัง
0: เป็นลำธาร
3: แอบสแต็ก
0: จะให้ปั้นเป็นรูปเป็นทรงต้องเป็นตามที่คุณพ่อคิดว่าได้ไหม
1: ครับคิดว่า
0: ปั้นคุณเพอร์เฟกต์ขนาดนี้ภารกิจที่สองของเรามันก็ต้องมาเป็นสายปั้นกติกาจะเป็นอย่างไรฟังเลย
4: ภารกิจที่ปั้นรักโดยให้คุณพ่อเขียนสิ่งที่น้องวายุรักทั้งหมด3อย่างและให้น้องปั้นดินตามจินตนาการให้เกิดเป็นรูปทรงตามที่คุณพ่อเขียนไว้ให้มากที่สุดภายในเวลา10นาทีถือว่าภารกิจสำเร็จครับ
0: ง่ายยังไงครับฟังกติกาแล้ว
1: ก็รู้สึกว่ายาก
0: มีหลายๆอย่างที่สามารถสื่อกับแต่3อย่างเท่านั้นนะคุณพ่อนะ
1: ครับผม
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับและ3อย่างต่อไปนี้ที่คุณพ่อเขาจะให้น้องวายุปั้นอยู่ในใจของคุณพ่อแล้วนะครับผมคุณพ่อครับเชิญเขียนคร่าวๆเลยครับ
1: โอเคครับ
4: นะเราไปลุ้นกันว่าน้องวายุ
1: เรียบร้อยครับ
0: เรียบร้อยแล้วนะครับคุณพ่อครับ
4: คุณพ่อเขียนสิ่งที่วายุรักคืองูกุหลาบและน้องอุ๋มยิ้มแบบนี้โดนใจใช่ไหมล่ะครับ
0: กับภารกิจจะสำเร็จหรือไม่น้องอุ๋มจะเป็นอย่างไรไปติดตามกัน
4: น้องวายุเริ่มลงมือปั้นแล้วดินแข็งไปไหมครับเนี่ยว่าแต่น้องจะปั้นเป็นอะไรก่อนล่ะครับ
0: ส่วนแรกที่คุณต้องคุณปั้นอะไรก่อนครับ
2: หางงูครับ
0: หางงู
2: เดี๋ยวกำลังจะทำเลยครับ
0: กำลังจะทำเลยครับ
4: น้องต้องใช้จินตนาการและสมาธิในการปั้นนะครับพี่โกชวนน้องคุยใหญ่เลยนะครับครับเนี่ยดูไม่ออกเลยครับ
2: ก้านดอกกับดอกกุหลาบคร
0: ับ สีอะไรครับดอกกุหลาบของคุณ
2: สีเทาครับสีเทา
0: จินตนาการที่คุณเหลือล้ำจริงๆเลยนะเนี่ย
2: ตอนนี้ก็จะทำเป็นตัวอุ้งน้ำน่าจะยากประมาณหนึ่งครับ
0: คุณอย่าลืม

0: 2นะครับปั้นรูปปั้นรักคุณพ่อครับเรียนเชิญครับคุณพ่อครับ
1: ผมขอถามคุณหน่อยคุณคิดอะไรอยู่ก่อนที่คุณจะปั้นมีการวางแผนก่อนไหม
2: การคิดหรอยังไงเนาะใช่แต่ไม่เก่งเลยก็เลยได้ออกมาเป็นแค่นี
1: ้คุณพ่อครับ
3: ครับ
1: พ่อดูติดชมผลงานของลูกชาย
3: หน้าครับแต่คือพอตั้งโจทย์อะแล้วมาดูองค์เนี่ยใช่เพราะว่าเหมือนเขาพยายามเก็บดีเทลขององค์คืออุ้งเนี่ยหัวจะกลมและจมูกเนี่ยมันจะเหมือนแบบห่อเหมือนเนี่ยฮะจุกตาเนี่ยเดี๋ยวคือดูออกว่าอันเนี่ยเขาตั้งใจทำเป็นตา
1: ครับ
3: อันนี้คือจมูกของอุ๋ง
2: แล้วพ่อว่างูเป็นไงบ้าง
1: งูคาบกระดูกนะครับคุณพ่อครับ
3: งูคาบกระดูก
2: เนี่ยงูกำลังคานคาบกระดูกขึ้นมากินบนดอกกุหลาบแล้วก็อุ๋งก็กำลังคานมากินงู
3: ทีนึงโอ้โห
1: คุณพ่อครับงูเป็นไงบ้างครับคุณพ่อครับ
3: ครับงูนี่ก็โอเคฮะดูเป็นงูเนาะมีตัวแบบยาวๆทั้งงูนี่น่าจะแบบรูปทรงแตกต่างจากสัตว์อื่นก็เหมือนกับว่าท่านอย่างที่หนึ่งเราคือเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของความรักสองคือถ้าเกี่ยวกับเราก็คือเหมือนแบบตอนที่น้องวาดรูปใหม่ๆครับสิ่งที่แบบเหมือนฝึก
1: แล้วครับคุณพ่อครับถึงเวลาตัดสินแล้วครับว่าภารกิจที่สองปั้นรูปปั้นรักของน้องวายุคุณพ่อจะให้ผ่านหรือไม่ผ่านคร
3: ับ พ่อดูอะนะพ่อก็คงจะต้องให้ผ่าน
4: เมื่อยามขนาดนี้จะไม่ผ่านได้ยังไงล่ะครับจริงไหมครับคุณพ่อแบบนี้ก็รับผ้าพันคอและเข็มกลัดบัดดี้คู่หูเจ้าหนูของพ่อไปเลยครับกับคุณพ่อนอกจากจะรู้ใจกันแล้วยังมาร่วมมือกันทำภารกิจจนสำเร็จและน้องวายุยังได้ใช้จินตนาการและทักษะของตัวเองอย่างเต็มที่อีกด้วยนะครับ
1: ความเป็นห่วงเวลาน้องเขาออกไปไกลหูไกลตาอยู่ที่โรงเรียน
3: ครับผม
1: มีความ
3: กังวลเรื่องความปลอดภัยฮะเพราะบางครั้งก็คือเหมือนว่าเขาก็ยังไงบางครั้งเล่นแผงเนี่ยก
1: ็
3: คือลุยหมด
1: ลุยหมดน้องวายุขอร้องว่าคุณพ่อเยอะกว่านี้ได้ไหมไม่ครับ
3: ได้ครับได
1: ้อยากให้คุณพ่อมีเวลาว่างพาไปทำอะไรบ้างครับ
2: พาไปเที่ยวทุกวันเลยครับ
1: โอ้โหไม่ได้คุณพ่อต้องทำเวลาให้คุณพ่อทำงานนิดนึงแล้วเวลาไปเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปเที่ยวกันแล้ววันนี้คุณวายุเนี่ยอยาก
2: ตอนนี้อยากให้คุณพ่อตั้งใจพาหนูไปกินข้าว
1: กินข้าวมีอะไรครับ
2: แล้วก็ตอนกลับให้คุณพ่อก่อนนอนให้หนูด้วยครับ
1: รู้สึกอบอุ่น
2: อบอุ่นมาก
1: วายุเอาละครับคุณผู้ชมครับและวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่และน้องวายุครับสำคัญนะครับผมต้องขอขอบพระคุณลุงตินะครับอัดนนทบุรีนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับบัดดี้คู่หูเจ้าหนูคิดหน้าจะเป็นครอบครัวไหนเราจะพาคุณผู้ชมไปดูพักครับสวัสดีครับเย้ไปว่ายน้ำกันไปว่ายน้ำกัน
5: มันเป็นพ่อแม่จะต้องอยู่ดุ้งการทำอาหารร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับการเล่นที่ง่ายที่สุดก็เล่นที่เหมาะสมกับบริบทของมันมีกิจกรรมร่วมกันแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้การที่เราได้ใช้เวลาร่วมกัน

อำเภอบุรีรัมย์จัดเดินด้วยผู้ยากไร้ปราบยาเสพอย่างยั่งยืนดีเลย23นายโสพลสาราประธานสภาผู้แทนราษฎรคนทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดินเป็นประธานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเดินวิ่งรวมพลังรักศรัทธานายศักดิ์สารัมสสบุรีรัมย์พรรคภูมิใจไทยและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนใน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการท่องทางของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก10นะครับทุกเช้าวันเสาร์แล้วก็ทางออนไลน์นะครับติดตามได้ผ่านทางเว็บไซต์ tpchannel.org/smartphoneกับ TP ชนะ EP ทุกตอนนะครับผ่านทาง YouTube ช่องรายการท่องโลกลงทุนอัดพรทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเช่นพิธีกรร่วมครับซึ่งเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนนะครับสัปดาห์นี้ครับขอกรุงศรีจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับพี่เอดีครับ
1: ครับสวัสดีครับปริ้นครับผม
0: นี้เป็นช่วงต้นเดือนตุลาคมเขามีคนพูดกันลึหนาหูนะตุลาอาถรรพ์
1: ครับผม
0: ก็จะมีเรื่องราวไทยตลาดเงินตลาดทุนอะไรวันที่30กันยายนเนี่ยตลาดหุ้น
1: ครับ
0: ทำเอาหลายคนนี่นะฮะดังๆว่าเกิดอะไร
1: ครับ
0: เกี่ยวกับน้ำท่วมไหมเรียกว่าอุทกภัยใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฉับพลันทันใดบางคนไม่ทันตั้งตัวนะฮะเรียกว่าชั่วข้ามคืนเปรกิจโลกการจะขึ้นอัตราดาคมนี้นะครับรวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับอัตราผลทำนิวไฮพอตัวนี้เนี่ยมักจะถูกเทนะทางจีนเห็นว่าเดือนตุลาเป็นช่วงโกลเด้นวี
1: ค
0: ก็จะหยุดใจครับเศรษฐกิจโลกในเดือนนี้มีอะไรน่าจับตาบ้างและประเทศที่คลายนะฮะยังบอกว่าต้องระวังก๊อกที่2ต
1: ่อ
0: เรื่องน้ำในเขื่อนน้ำล้นเขื่อนฝนจะตกหนักอะไรแบบนี้ส่งผลต่อเรื่องของตลาดเงินฟังครับ
1: ครับผมก็จริงๆก็ชัดเจนนะครับว่าเราเนี่ยอย่างที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเลขตลาดแรงงานนะแล้วก็สถานการณ์ราคาน้ำมันเนี่ย3ตัวต่อภาพของตัวท้ายสุดเองเนี่ยเฟดก็มีการขยับเห็นกันไปนะครับแล้วก็บอนด์ยูสหรัฐเองก็ดูตึงมากนะดูครับซึ่งภาพของตัวยูที่สูงหมายความว่าอะไรครับราคาพันธบัตรต่ำมากสินทรัพย์ที่เปรียบเสมือนสินทรัพย์นักทุนเองก็ต้องคาดหวังผลนะครับว่ามันก็จะเป็นการกดดันระดับ PE ของตลาดลดต่ำลงพูดง่ายๆสินทรัพย์เสี่ยงก็ดูน่าสนใจให้ผลตอบแทนที่สูงมาก
0: ๆ
1: นะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันปกติเดือนตุลาคมเนี่ยตลาดรีเทิร์นไม่ดีนะมันเป็นตุลาอาถรรพ์

0: ในสี่ที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าภาพที่เกิดจากแบบนี้ครับปกติเนี่ยนะครับearnings นะครับของตัวมาช่วงมันสักออกมาเสร็จตอนนี้จะมีอะไรกันครับงบไตรมาส2เพราะฉะนั้นเห็นว่าXD ของตัวพวกกลุ่มใหญ่ๆก็จะทยอยรับกันไปในเดือน9นั่นหมายว่าหมดหน้าของเดือน9เดือน10เนี่ยไม่ต้องบอกว่าเป็นเดือนอะไรนะครับมันจะเป็นรอยต่อของเดือน9ปันผลก็ได้กันมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้มีปัจจัยบวกอะไรมากตัวไซด์เวย์อยู่แล้วแต่ว่าผลเข้ามาเพิ่มเติมคือเรื่องยิวเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะครับ
1: ไปดูเรื่องของสถานการณ์โลกกันก่อนไปต่างประเทศเดี๋ยวกลับมาที่บ้านเรานะคร
0: ับจะเห็นเลยครับว่าภาพของตัวเลขสีสรัตเองเนี่ยนะครับเราเฟดขึ้นดอกเบี้ยนะเพราะว่าเราบอกแล้วว่า3ตัวเลขเนี่ยไม่เอื้อเลยแต่เรามาดูความเป็นที่มั่นผู้บริโภคสรัตนะครับภาพเพจหนึ่งซ้ายบนเนี่ยก็เห็นว่าอันนี้ก็ซ้อนว่าผู้บริโภคเองเนี่ยต้นทุนของการบริโภค
1: น้ำมันแพง
0: ค่าจ้างแรงงานก็ต่ำลงไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้เป็นตัวบอกว่าสีสรัตเนี่ยส่วนตัวอัตราการว่างงานก็เห็นว่าจริงๆเนี่ยในเดือนล่าสุดที่ทำให้เฟดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ๆจ้างงานดีแสนเมโรแต่ในความจริงเนี่ยนะครับและตำแหน่งการจ้างงานที่เด้งขึ้นเทรนด์นะครับดูรายเดือนหลายๆเดือนมันทิศทางซุดตัวลงมาเรื่อยๆค่าจ้างแรงงานไม่ได้เร่งขึ้นนี่ซ้อนว่าตัวตลาดแรงงานจริงๆก็ยังไม่ได้แข็งแรงมากมีกิจจากภาพของการลงทุนจริงๆนะครับนี่ชัดเจนมากส่วนตัวเงินเฟ้อมาดูตัว PC ผ่านมานี่เอง
1: สดสดร้อนร้อน
0: เหมือนที่เราเคยบอกไปเลยครับปรินท์ว่าตัวคอ PC เนี่ยตอนนี้มันลงมา 3% จริงครับหักหัวลงแล้วเงินเฟ้อที่เราบอกว่ามันเหนียวมันเริ่มหักหัวตัวลงบ้างแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันยังสูงเฟดก็ยังคงตลาดเพราะฉะนั้นภาพรวมถ้าดูแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าเฟดเองเนี่ยวันที่28 29ตุลาคมก็จะรอได
1: ้
0: นะครับถ้าสถานการณ์ราคาน้ำมันเนี่ยไม่วิ่งขึ้นมาแรงๆอีกก็จะตึงดอกเบี้ยแล้วอาจจะขึ้นอีกสักครั้งนึงเป็นการขึ้นแบบที่เราบอก insurance rate high เนี่ยนะครับในเดือนธันวาคมช่วงที่9นะครับตอนนั้นเพราะฉะนั้นในภาพรวมเนี่ยที่จะพีคในช่วงอะไรที่เราคงต้องมอนิเตอร์ต่อ
1: ว่าขึ้น2ครั้งติดไปเลย
0: ก็มีครับ
1: จบทีเดียว
0: มีโอกาสแน่นอน
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องดูเรื่องตัวราคาพลังงานด้วยซึ่งราคาพลังงานเนี่ยนะครับในเพจที่2นะครับมันก็สูง
1: น้ำมันเนี่ยนะฮะ
0: ครับคือยังใกล้ๆกันยายนต้นเดือนตุลาคมมาเนี่ยพูดง่ายๆตั้งแต่หลังเฟดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยภาพที่เราเคยคุยไปเลยว่าพอเฟดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเดี๋ยวคุณทรัมป์จะพยายามทำภาพมันมาในภาพที่บอกว่าซาอุดิอาระเบียเองเนี่ยสามารถส่งออกน้ำมันน่ะได้เยื้องแซมแล้วนะครับหรือว่าช่องทางอื่นๆที่มีการกระจายออกไปเนี่ยนะครับครับมันก็ลงมาต่ำร้อยละแต่ว่ามันยังสูง
1: ก็ต้องบอกว่าจริงแต่ว่ามันลอยสูงๆอยู่
0: ใช่จะมองว่าเงินเฟ้อมันจะคลายออกไปก็ยังคงต้องค่อยดูต่อเพราะฉะนั้นเราต้องดูครับว่าน้ำมันเองเนี่ยจะเริ่มลงมาถ้าเริ่มลงมาเนี่ยตลาดจะเริ่มมั่นใจมากขึ้นไหวนะครับแล้วก็ต้องดูว่าสถาน

0: ทั้งกาตาร์เอ่ยทั้งตัวปากีสถานตัวกลางเข้ามาหารือของสองชาติของสองผู้นำนะครับสีจิ้นผิงกับดุลเศรษฐกิจโลกกดดันเศรษฐกิจของทุกที่ทางสหรัฐเองเริ่มเปรยนะครับว่าเฮ้ยเขามีเขาจะกระจายออกมานะครับให้ชาติเองมายืมเดี๋ยวพอมันมีตัวมาคืนสหรัฐนะครับนะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เราเห็นว่าในยุโรปเอ่ยในสหรัฐเอ่ยในจีนเอ่ยพูดภาพด้วยกันงั้นเป็นภาพรวมครับว่าค่าเงินกลั่นเนี่ยสูงงั้นกลุ่มโรงกลั่นเนี่ยยังเงินเฟ้อของคนนะครับเฟดก็เห็นภาพด้วยกันจะคลายขึ้นกล้าซื้อพันธบัตรมากขึ้นยิวไม่เร่งไปเรื่อยๆเนี่ยตรงไหนมันก็ต้องเห็นน้ำมันคลายเพราะนั้นเรามาดูนะครับในเพจที่3
1: ครับตอนนั้นเราคุยกันเนี่ยนะครับ4สัก5ประมาณเนี้ยนะ
0: ตอนนั้นก็สูงแล้วนะ 5.3
1: โอ้โห
0: 5.3 ประมาณเดือน5เดือน6ของปี2000เลเวลนี้
1: ตั้งแต่2007
0: ใช่ครับอันเนี้ยต้องบอกแบบนี้ครับว่าทุนลงทุนได้ไหมยังลงทุนได้อยู
1: ่
0: ตลาดหุ้นยังลงทุนได้แต่ว่าต้องเลือก earning ที่ดีไอ้หุ้น PE สูงต้องให้ PE สูงขึ้นไปอีกเขาจะไม่ให้ภาพนั้น
1: ค
0: ือต้องคาดหวัง earning yield ที่สูงนะคร
1: ับก็คือต้องเลือกบริษัทจดทะเบียนที่มีกำไรดีโตดีด้วย
0: หรือกำไรจะโตริ่งขึ้นอะไรเงี้ยนะครับจะไปได้
1: ถ้าโตแล้วเรียบร้อย
0: ตลาดจะไม่กล้า
1: ไม่กล้าม
0: ันก็เริ่มออกข้างเลยนะครับไซด์เวย์แล้วก็เริ่มพักตลาดเอเชียอะไรตลาดก็เป็นภาพเดียวกันครับนะครับแล้วก็มันสูงนะครับก็จะโดนเพรสเชอร์กดดันเอาท์ฟลออีกนะครับนี่ก็เป็นภาพที่เอเชียเนี่ยโดนท่าด้วยกันไม่ไอเดียแบบนี
1: ้ครับ
0: เรื่องยิ่งมันเกิดจากการเร่งลงทุนเลอร์นะครับพวกหุ้นเซ็นเตอร์นะครับระบบโครงข่ายต่างๆให้มันครอบคลุมมากขึ้นทั่วทุกregion นะครับภูมิภาคเนี่ยเพื่อที่จะนำไปสู่การประมวลผลที่ไวแล้วก็นำไปสู่การนำไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมมากขึ้นเพื่อที่จะครอง market share ครองeconomy of scale ให้มากที่สุดเนี่ยนะครับเป็นการ
1: ครับ
0: มันต้องมีจุดที่เราต้องระมัดระวังกันนิดนึงเหมือนกันนะครับถ้ามันไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนนะครับก็หมายความแต่เบรกแต่เบรกไม่หมายความว่าเขาหยุดนะเขาอาจจะต้องชะลอประเมินก่อนว่าอาจจะต้องรอไปก่อนสักระยะเวลาหนึ่งค่อยกลับมาลงทุนหรือเปล่าเพราะว่าต้นทุนการเงินมันสูงเกินไปความคุ้มค่ามันอาจจะไม่เดี๋ยวมันจะกลายมากดดันเศรษฐกิจมากๆเลยเพราะว่าต้นทุนการเงินสูงเกินไปเพียงในภาพรวมเนี่ยผมบอลยูสทรัสเนี่ยนะครับ 5.5 หรือมากกว่านั้นเนี่ยตลาดเดี๋ยวจะพักฐานแรงๆอีกนะครับเพราะถ้าเป็น 5.5 เนี่ยต้นทุนการเงินของตัวไฮเปอร์สเกลในภาพของตัวตาเลอร์เนี่ยนักทุนก็เริ่ม selective มากขึ้นนะครับไม่ใช่กล้าซื้อตัวตราสารหนี
1: ้
0: ของ hyperscaler ทุกตัวแล้วเริ่ม selective มากขึ้นเพราะว่าเขามองว่าเฮ้ยความเสี่ยงมันเริ่มสูงขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยบริษัททั่วไปซึ่งไม่ได้สูงมากนะ multiple ของตัวเซกเตอร์ทั่วไปเนี่ยกับ multiple ของตัว multiple ของตัวเซกเตอร์เทคโนโลยีมันสูงมากๆมันมีแกปกันเยอะมากนะครับแล้วก็หนึ่งในว่าตลาดเองต้องการ risk premium ต้องการส่วนชดเชยความเสี่ยงจาก hyper

0: เกเรเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันเป็นภาพที่เราจะเห็นว่าพอถึงงบออกมาดีก็จริงแต่ถ้า return investment ดูไม่น่าไว้วางใจนะครับหุ้นสหรัฐก็จะเหวี่ยงผันผวนพวกเราเองก็จะโดนด้วยนะที่มันจะกระจายออกไปเพราะฉะนั้นเราต้องตามดูนิดนึ
1: ง
0: อย่าให้ยิวเกิน 5.5
1: ค่อนข้างจะขึ้นชันทีเดียวเลย
0: ครับ
1: ไหนบ้างจะไปหยุดตรงไหนน่าจะ
0: เป็นเนี้ยมันควรจะเป็นโซนสูง2ถึง 5.5 เนี่ยควรจะเป็นกรอบสูงได้แล้วนะครับเพราะว่าอะไร1ก็คือถ้าเรามองว่าภาพของตัวบอกซับพรามก็คือปี2008ต้นมาเนี่ย
1: ตอนนั้นมันขึ้นไปเท่าไหร่ครับตอน2007
0: ตอนอีกัน
1: ครับ
0: พอนึกภาพออกใช่ไหมเราใช้ QE อ่ะดอกเบี้ยแบบนี้นะมันไม่ได้รีเฟกนะภาพของตัวยิวที่แท้จริงระยะยาวนะมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างนะครับว่าการลงทุนผ่านมันทำให้ตัวประสิทธิภาพการผลิตภาพกำไรของสหรัฐเองเริ่มดีขึ้นนะครับดูภาพของตัวอัตราความชันอันนี้อาจจะฟังแล้วอาจจะดูวิชาการนิดนึงนะครับความชันของตัวปานสหรัฐเนี่ยอายุ10ปีกับ30ปีเนี่ยตั้งแต่ปี1980เนี่ยอัตราความชันเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก 1.3 ถ้าเราดู nominal GDP สหรัฐนะครับก็เป็นการรวมตัวเงินเฟ้อตัวอะไรไปด้วยเนี่ยนะครับมันอยู่ที่สัก4นะครับรวมกับตัวค่าความชันเข้าไปจริงๆไงเราบอกว่านี่คือ fundamental ของพันธบัตรสหรัฐจริงๆตอนนี้ซ้อนเศรษฐกิจจริงๆตอนนี้ก็ได้แต่ว่ามันมีจุดเหมือนกันว่าเกินการลงทุนเนี่ยถ้าเกิดจะมีคุ้มค่าของการลงทุนเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าถ้าตั้งแต่เกิน 5.5 ขึ้นไปเนี่ยให้เริ่มบ้างอันนี้เป็นไอเดีย
1: ที่พี่ดีบอกว่าตลาดเราจะโดนนะ 5.5 เนี่ยทุนไทยเรา
0: ก็จะโดนกระแทก
1: ก็จะโดนแรงกระแทกลงมาเลย
0: ใช่ตลาดหุ้นไทยก็จะต้องกระแทกลงมาเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีข้อดีอย่างนึง
1: ร
0: อบฟื้นเนี่ยนะครับด้วยความที่วอลุ่มยังเป็นระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่นะครับเอเชียหลายตลาดก็เป็นภาพคล้ายกันเนี่ยมันอาจจะฟื้นเร็วหน่อยนะครับเพราะจะมีเซกเตอร์อื่นมาช่วยประคองแต่ว่าจากการลงทุนเนี่ยมันก็อาจจะมีการปรับโพซิชันกันเพราะว่ามันกังวลว่าเราต้องตามดูกันนะครับ
1: ผม
0: ครับ
1: ส่วนในเดือนตุลาคมนี้ครับก็ไปท่องเที่ยวไปจับจ่ายใช้สอยอะไรกันด้วยในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางจีนกับสัปดาห์โกลเด้นวีคนี่มันจะส่งผลดีต่อบรรยากาศเศรษฐกิจโลกไหมฮะ
0: คือโมนตั้มการท่องเที่ยวเองเนี่ยกอดเราเยียร์แบบปริ้งตัวเลยนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาตินักเที่ยวในไทยเนี่ยนี่นึงเดี๋ยวค่อยพูดในช่วงถัดไปนะครับจริงๆโกลเด้นวีคเนี่ยเป็นโมเมนตัมที่บวกแล้วจีนเองเริ่มที่จะโตต่ำเป้าหมายเขาเป้าหมายเขาคือ 4.5 ถึง 5% นะครับตอนนี้เขาเสี่ยงจะโตต่ำกว่า 4.5 มีการประกาศนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจออกมา1ล้านล้านหยวนการส่งสัญญาณแบบนี้มันเป็นอะไรที่เป็นบวก
1: ครับ
0: แต่ว่าเม็ดเงินเนี่ยยังไม่ใหญ่มากเท่าไหร
1: ่
0: ประมาณสัก 2-3% ของใช้บ้างก็มีชดเชยนะครับดอกเบี้ยในหัวเมืองรองเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าขนาดเนี่ยนะครับไม่เกิน 1.5 ล้านล้านหยวน1.5 ล้านหยวนนะครับสำหรับราคาบ้านแล้วก็แสดงว่ามันเป็นพื้นที่อยู่อาศัยขนาดไม่ได้ใหญ่มากอ
1: ่
0: ะนะครับอันนี้ก็เป็นการกระตุ้นดีมานด์แต่ว่าตลาดเองเนี่ยในจีนมันก็ยังไม่ได้แข็งแรงมากมีความพยายามช่วยแหละแต่ก็ในอุตสาหกรรมแล้วการลงทุนเป้าหมายนะครับเงินทุนด้านเทคโนโลยีนะครับไอตัวซิกเน็ตเวิร์กเขาเนี่ยนะครับเนี่ยออกมาเลยครับ200ล้านหยวนนะครับสับสนแล้วก็พวกกลุ่ม private enterprise นะครับอันนี้ก็สนับสนุนอีกมาสักเรียกได้ว่าเหมือนเป็น soft loan ออกมานะครับก็พยายามที่จะช่วยนะช่วยในเรื่องตัวเศรษฐกิจของจีนนะครับผมไม่ได้มองแบบนี้ว่าจริงๆเนี่ยพอจีนเริ่ม

0: อัลกอริทึมเนี้ยมันเริ่มมีเขาเรียกอะไรอ่ะจุดกระตุ้นเชิงบวกแต่ต้องตามดูต่อว่ามีมาตรการอะไรตามมาไหมถ้าตามมาเนี่ยจะเป็นอะไรที่เป็นบวกต่อสิเหมือนว่าถ้าทำเป็นต่อเนื่องเนี่ยตลาดจะมั่นใจมากขึ้นเหมือนรอบปี2005ที่หุ้นจีนขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งขึ้นแบบค่อนข้างแรงนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนั้นเขา4/25แต่ว่าพอสมนะครับอย่าง Trade In โปรแกรมก็เพิ่งมาเหมือนกันนะครับที่พยายามจะกระตุ้นมีการเปลี่ยนสินค้าพวกเทคโนโลยีพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่ออกมานะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมนะครับถ้าเรื่องตัว Golden Week เนี่ยนะครับในเพจที่5นะครับเราก็อยากจะให้ดูกันนะครับว่าหุ้นไทยจีนเนี่ย
1: ได้ด้วยนะฮะมีส่วนด้วย
0: ก็จะมีท่าอากาศยาน AOT ใช่ไหมครับตัวโรงแรมเนี่ย Air One AWS แล้วก็แอร์ไลน์พวก AAV ก็พอๆกันนะครับนี่ก็เป็นภาพที่เห็นว่าอิงกับตัวจีนเนี่ยกลุ่มปิโตรเคมีอย่างปตท.ปูนซีเมนต์ไทยตัว IVL พวกเนี้ยได้ประโยชน์เชิงบวกนะครับนี่ก็เป็นภาพที่เราอยากจะนำเสนอนะครับ
1: มาบ้านเราหน่อยนะฮะสนุกกับข้อมูลข่าวสารที่ได้เนี่ยนะฮะเรื่องน้ำท่วมครับหลายคนก็ลุ้นกันอยู่เหมือนกันสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยไหมครับและโดยเฉพาะเมื่อ30กันยายนว่าน้ำท่วมเกิดขึ้นไหมแล้วสถานสำหรับการลงทุนขนาดไหนจะมีการ
0: ครับอันนี้ก็เลยเป็นภาพที่เราฉายให้ดูนะครับในเพจที่6ปี2554นะ
1: ครับ
0: น้ำเหนือไหลบ่าครับทางด้านเหนือนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งเหนือกทมเนี่ยไล่ตั้งแต่อยุธยาปทุมธานีนะครับรังสิตดอนเมืองรอบพวกทางระบายน้ำเช่นพวกนนทบุรีริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาต่างๆนะครับแล้วก็นะครับก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะแต่ปี69มันมีความต่างรอบนี้น่ะฝนตกก็คือฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันออกเนี่ยน้ำทะเลหนุนสูงเพราะฉะนั้นการระบายน้ำลำบากนะครับอันที่2คือนิเคเอเชีย
1: ครับ
0: เขาเขียนเลยนะครับเขาเขียนเลยว่าไอสถานการณ์ที่ไทยเจอตอนนี้นะครับในฝั่งตะวันออกเนี่ยนะครับพวกเขตภาคตะวันออกใช่ไหม
1: คลอง3วามินบุรีหนองจอก
0: ใช่
1: ลาดกระบัง
0: ลาดกระบังเนี่ยถ้าเป็นกรุงเทพก็พวกโซนนั้นนะครับ
1: ครับ
0: มันคือปริมาณฝนที่ตก3วันเนี่ยเท่ากับฝนที่เคยตกทั้งเดือน
1: แม่ทั้งวันทั้งคืน
0: การระบายน้ำเนี่ยมันไปได้ลำบาก
1: บ
0: แล้วก็น้ำทะเลหนุนสูงด้วยเพราะการระบายน้ำยิ่งช้าเข้าไปใหญ
1: ่
0: มันเลยเกิดน้ำท่วมขังนะครับเพราะอันนี้คือความต่างมันอาจจะกระทบ11นะครับแต่ว่าเราต้องดูเฟกผลกระทบที่จะตามมาเนี่ยดูกันนะครับในเพจที่7นะอยากให้ทุกคนเองค่อยๆดูกันจริงๆเนี่ยผมรู้แหละว่าเวลาน้ำท่วมเนี่ยมันก็มีความเสียหายต่อเรื่องตัวสินทรัพย
1: ์รถยนต์
0: เรื่องรายได
1: ้น
0: ะรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเวลาเกิดเนี่ยมันกระทบกำลังซื้อกระทบเศรษฐกิจแล้วนะครับแต่ถ้าเราทั้งประเทศเนี่ยนะครับยังอยู่ระดับอันนี้ชัดเจนว่าเออนะครับถัดมานะครับแยกนะแยกโซนน้ำในฝั่งตัวภาคเหนือเนี่ยน้ำ 70% เองใช่แล้วก็ในส่วนตัวภาคตะวันออกเห็นไหมสูง90เนี่ยภาคตะวันออกเกือบเท่าแล้วเนี่ยเห็นไหมว่ามันแล้วก็เราจะเริ่มเห็นว่าน้ำภาคเหนือที่เรากังวลกันก็คือเกิน 100% อยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นเร่งระบายออกมาเพราะฉะนั้นเราสามารถ2จุดด้วยกันหนึ่งก็คือโซนที่ระบายน้ำผ่านทางเหนือก็ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเส้นทางที่มาจากทางเหนือปกติที่เราเคยเจอเขื่อนแค่อาจจะสัก 1-2 แห่งที่เต็มอยู่ผมเลยคิดว่าแบบช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วที่ตกในช่วงปลายเดือนกันยายนนะครับจะเริ่มคลายๆนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องตัวรอบหนึ่งนะครับแล้วมีฝนซ้ำไห
1: ม
0: ถ้าไม่ซ้ำแล้วใคร

0: ในเดือนกันยายนน่ะผมก็คิดว่าสถานการณ์โดยรวมจะค่อยๆ คลายขึ้นวันออกเนี่ยมันระบายน้ำได้ไม่เร็วมากนักอันนี้ภาคส่วนก็คงต้องไปดูนะพอหลังน้ำท่วมอัดเองเขาประเมินกันเนี่ยนะครั
1: บ
0: มันจะเป็นภาพนะครับในเพจที่10นะครับ impact ต่อ GDP ในรอบยุ
1: ค
0: 3% แต่รอบปี21เนี่ย 3% ของ GDP ที่หายไปครับ
1: ตอนปี54นะ
0: 3% ใช่ปี54ใช่ซึ่งมันต่างกันเยอะมากนะครับ แต่ว่าทำไมตลาดถึงเหวี่ยงลงแรง 2-3 วันเนี่ยเซตเนี่ยลงมาตัวแบงค์ 3% นะครับ
1: มันเรื่องนี้มั้ย
0: การที่เซกเตอร์แบงค์เนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆนะคาเนี่ยผลแทนสูงมากนะ
1: ครับ
0: แต่เรื่องวอลูชั่นมันถูกอยู่นะเพราะว่าอย่างครับแต่ว่าตลาดเนี่ยกังวลว่าเอ๊ะถ้ามันน้ำท่วมแบบนี้เรือนหนี้ครัวเรือนจะสูงขึ้นอีกไหม SME จะแย่ไหมก็เลยเป็นภาพของหุ้นเห็นนะครับผ่านมา
1: ครับ
0: นะครับวันจันทร์ที่ผ่านมาวันอังคารเลยเป็นภาพที่ในประเทศเองเร่งปรับโพซิชั่นกันพร้อมกันตลาดเลยรู้ผมไม่ตามต่อแบบนี้ครับว่าต่างชาติยังมีอินเทอร์เรสต์แล้วมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย คือน้ำต้องไม่เข้าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมือไปต่อไม่ได้ถ้าไม่เจอภาพนั้นเนี่ยเดี๋ยวเงินจะกลับเข้ามาครับเพียงผมบอกเลยว่าหุ้นไทยที่ลงมาแถวใกล้ๆ 1,550 เนี่ยเป็นโซนซื้อ
1: เท่านิคมอุตสาหกรรม
0: นิคมอุตสาหกรรมเสียหาย
1: หลายที่เลยที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม
0: ใช่เพราะตอนนั้นยังไม่มีนะครับแต่ว่ามีนิคมบางนิคมที่ด้านนอกมันท่วมการเข้าออกก็อาจจะลำบากหน่อยนึงแต่มันยังโอเปเรตได
1: ้ของทรัพย์สินยังไม่ได้เสีย
0: กันว่าเออเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเองเนี่ยนะครับก็อย่าพึ่งกังวลมากเกินไปเพราะฉะนั้นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากน้ำท่วมก็จะเป็นพวกกลุ่มต่างที่มันค่อยๆดีขึ้นนะครับในภาพรวมผมเลยบอกว่าตลาดหุ้นไทยเดี๋ยวเซตเองจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาม
1: ีอะไรน่าสนใจนำเข้าพอร์ต
0: บิวซีคอมเซเว่นนะครับเดลต้า
1: คอมเซเว่นที่เกี่ยวกับ iPhone มั้ยฮะ
0: iPhone ขายดีขายดีครับขายดีครับเดลต้านะครับซึ่งเขากำลังจะปรับราคาขายขึ้นลงทุนนะครับปห.GC กับเป็นไทยนะครับที
1: ่ครับ
0: แล้วก็รวมไปถึงโอกาสที่เขาจะเข้านำเสนอครับผม
1: จริงๆมีหลายประเด็นที่อยากจํากัดวันนี้ก็สรุปเรื่องราวนะครับเป็น Market Round Up ทั่วโลกเลยวิเคราะห์ให้กับคุณผู้ชมนะครับได้วางกับเดือนตุลาคมนี้ครับวันนี้ขอบคุณพี่อดีมากๆครับ
0: ครับสวัสดีครับผม
1: วันเสาร์เวลา 10:05 น.พบกับท่องโลกลงทุนใหม่วันนี้ผมนันทคมครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หัวหน้าสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผม
2: กดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: ถามที่ตอบตอบที่ถามกับรายการข้อซักถามกระทู้ถามทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ช่อง 10
2: เปิดโลกการลงทุนรู้ทันข่าวสารเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกสร้างโอกาสใหม่ของผลตอบแทนโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนและคุณกรพัฒน์วรเชษฐหัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจในรายการท่องโลกวันเสาร์เวลา 10:05 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภา TP Channel

0: ทุกความเดือดร้อนใส่เพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณ
1: ตะลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่

0: พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้เป็นการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าววันเสาร์ที่3ตุลาคมสวัสดีจะเริ่มต้นวันนี้นะครับด้วยสถานการณ์ของสภาพอากาศนะครับเนี่ยนะครับในตั้งแต่ช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมประเทศไทยกับของฝนเปลี่ยนฤดูนะครับลักษณะของฝนครั้งนี้เนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่รับฝนตกหนักจะเป็นภาคตะวันตกนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็เพชรบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะในวันที่5นะครับท่านชาวเตรียมการรับมือกับปริมาณน้ำฝนนะครับที่จะเพิ่มขึ้นในพื้นที่ก็จะมีพื้นที่ตั้งแต่ชุมพรลงไปนะครับก็เฝ้าระวังไว้แล้วก็อาจจะเจอรวมถึงพื้นที่ทางภาคเหนือนะปริมาณที่มากพอสมควรแล้วก็จะมีเรื่องของในพื้นที่ได้นะครับและอีกช่วง1ถึง16ตุลาคมนะครับในการจัดที่ประชุม World Bank IMF ด้วยนะครับในครับในภาพรวมของในบริเวณแล้วก็บริเวณภาคตะวันตกและภาคตะวันออก7ตุลาคมแล้วก็11ถึง16ตุลาคมเนี่ยก็อยากให้ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับชี้แจงข้อมูลรายละเอียดครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะก็จากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ในลักษณะของฝนที่ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงเวลา4ถึง7นะคะตุลาคมนี้นะคะก็จะเห็นว่าเราได้สมทั้งเหตุการณ์นะคะวันที่4ถึงวันที่7ตุลานี้ฝนตกหนักนะคะประมาณสัก100มิลลิเมตรนะ50มิลลิเมตรนะคะทั้งตลอดทั้งเหตุการณ์ที่ได้แก่จังหวัดกันก็จะเห็นว่าลักษณะของฝนนะคะเป็นพื้นที่เสี่ยงที่มีถึง100นะคะถึง150เมตรประมาณนี้นะคะจากการคาดนิยมวิทยานะคะเช่นเดียวกันค่ะก็ที่การคาดการไว้ก็คือบินบุรีนะคะจังหวัดปราจีนบุรีค่ะแล้วก็ยังมีอิทธิพลของฝนในระลอกนี้นะคะที่14จะมีเกณฑ์ฝนตกการกระจายของฝนดีขึ้นนะคะหมายถึงว่าการกระจายในเชิงพื้นที่นะคะแต่ว่าฝนหนักจะมีในวันที่14เล็กน้อยค่ะ
0: ครับในกรณีของวันที่11ถึงวันที่16ระวังจากดาวเทียมนะครับของกรมอุตุในการพยากรณ์อากาศเนี่ยต้องมีการคำนวณนะครับจะมีการให้การขั้นต่ำสุดนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการคาดการณ์ถ้าเกิดว่ามีผลเด่นในทุกวันที่ช่องทางนี้นะครับขอให้ประชาชนทุกคนได้ติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วเราก็จะ

0: สถานการณ์ทุกวันนะครับในส่วนของข้อมูลของภาวะมูลจากดาวเทียมและข้อมูลจากน้ำในทั่วประเทศไทยนะครับที่ท่วมอยู่คือในภาคกลางนี่ลงมาเนี่ยตอนนี้ก็มีปริมาณน้ำที่ทรงตัวและเริ่มลดลงการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยเมื่อรับน้ำจากนครสวรรค์ที่นครสวรรค์เนี่ยยังมีน้ำที่บึงบอระเพ็ดอยู่เกิน 100% อยู่นะครับที่ร้นตลิ่งนะครับก็จะมีการปล่อยเนี่ยมีการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับปริมาณน้ำที่ประมาณ 17.8 นะครับเราอยากจะให้เหลือประมาณ 16 กว่าให้ข้อมูลนะครับเมื่อน้ำของเขื่อนเจ้าพยาปล่อยลงมาแล้วเนี่ยก็จะไปรวมกับแม่น้ำของแม่น้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนปราศักดิ์นะครับ111%นะครับซึ่งก็ปล่อยน้ำเต็มที่ละอยู่ที่400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำจากเขื่อนเจ้าพยาปล่อยลงมาตามแม่น้ำเจ้าพยารวมกับน้ำที่ปล่อยจากมันนะครับพระนครศรีอยุธยาที่มีพื้นที่อยู่ใกล้น้ำเนี่ยปริมาณน้ำอาจจะ10เซนจากปริมาณเดิมอยู่ปัจจุบันนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องชาวอยุธยาแล้วก็ชาวพื้นที่ลาบลุ่มเตรียมตัวนะครับอาจจะมีการยกของคือสักเล็กน้อยแล้วก็การช่วยเหลือนะครับก็ขอให้เข้าไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อยู่เหนือเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยณตอนนี้เนี่ยน้ำที่ลงมาเนี่ยก็ยากลำบากน้ำก็อาจจะลดลงช้านิดนึงนะครับในปัจจุบันนี้ก็มีการรถไฟธานีก็จะมีการลดลงของระดับน้ำในเวลาต่อมาปทุมธานีจะอยู่ยังอยู่ขันกันน้ำปัจจุบันนี้ขันกันน้ำอยู่ที่ 1.5 เมตรนะครับและกทมครับยังอยู่2เมตรนะครับในส่วนของพื้นที่นะครับเหนือกรุงเทพมหานครเนี่ยท่องน้ำในคลองหลักหลายคลองนะครับรวมถึงคลองรังสิตก็ได้มีการพร่องน้ำไว้แล้วเนี่ยก็ได้มีการเปิดนะครับคลองรับน้ำเพื่อช่วยส่งสู่เจ้าพยาให้สามารถตรงนี้ทางกรุงเทพมหานครก็จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมออกครับพี่น้องที่ฝั่งตะวันออกสถานการณ์ทางด้านปราจีนบุรีเริ่มลดลงแล้วนะครับแล้วอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานายกนะครับพี่น้องที่อยู่ในนี้น้ำได้จะอยู่ในลักษณะของแผ่กระจายในทุ่งต่างๆใกล้ชิดณปัจจุบันนี้ก็มีการเตรียมการพื้นที่พักพิงเตรียมล่วงทางในอำเภอเมืองฉะเชิงเทราแล้วก็พื้นที่ใกล้น้ำเนี่ยได้กันครับในส่วนของภาคตะวันตกครับเขื่อน2คือเชียงลงกอแล้วก็เขื่อนศรีนครินทร์ยังมีพื้นที่ที่สามารถรับน้ำได้นะครับแม้แต่ฝนที่จะตกเพิ่มเติมลงมาในวันที่5ถึง7เนี่ยก็ยังสามารถอยู่ในการบริหารจัดการเพราะช่วงที่ผ่านมามีการระบายน้ำออกจากเขื่อนเชียงลงกอและเขื่อนในศรีนครินทร์อย่างต่อเนื่องนะครับน้ำที่ลงมาเนี่ยเขื่อนแม่กลองก็มีการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันแล้วก็พื้นที่ที่ต่อเนื่องจากท้ายเขื่อนแม่กลองก็เริ่มมีการระดับน้ำลดลงเนื่องจากว่าน้ำได้ออกสู่ทะเลแล้วมันจะมีการเฝ้าระวังได้มีการแจ้งเตือนถ้าเกิดว่ามีฝนในวันที่5แก่งกระจานอาจจะมีการรับน้ำอยู่เต็มความจุของเขื่อนแก่งกระจานแล้วก็น้ำที่เข้ามาจากน้ำฝนเนี่ยเราก็จะมีมากที่จังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีในวันที่5ถึง7เนี่ยอาจจะมีเรื่องของจังหวัดเพชรบุรีด้วยนะครับผมขอให้ท่านรองเลขาธิการกับพี่น้องประชาชนครับ
1: เนี่ยวันนี้มีความจุที่ผ่านอาคารเอาไปน้ำล้นแล้วนะครับก็ระบายน้ำอยู่ที่ของทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ย

0: มินที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งเองนะครับได้ประสานทางผู้ว่าการจังหวัดเพชรบุรีนะครับในการที่จัดเตรียมที่เขื่อนเนี่ยต้องระบายอาจจะสูงสุดถึงอัตวันละมืออย่างไรซึ่งเมื่อคืนเองท่านว่าการจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็ไปประสานในการดำเนินการในการทำแผนเผชิญเหตุนะครับซึ่งเป็นลุ่มน้ำในช่วงนี้ครับมีความเสี่ยงนะครับผมส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยาขอในสถานการณ์ที่น้ำลงตั้งแต่วันเมโทรทีแม่น้ำน่านก็ที่มาเหนือเขื่อนเจ้าพระยาก็ลดลงเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีเพื่อที่จะให้ระดับเนื้อขึ้นท่านโฆษกได้กรุณาบอกก็คือว่าในครับก็จะมีขีดความสามารถในการรองรับน้ำอยู่ได้มากเลยนะครับและในช่วงที่ฝนตกหนักไม่ว่าที่11ถึงวันที่14เนี่ยหลังจากได้ข้อมูลจากกรมตรวจสามารถที่จะมีช่องว่างเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านฤดูเหมือนที่ทางผู้แทนกรมตรวจบอกว่าในตอนบนเนี่ยจะเริ่มเป็นฤดูหนาวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูพลเขื่อนศรีกิจเนี่ยกว่าล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่จะต้องระบายน้ำจากเขื่อนภูพลหรือเขื่อนศรีกิจระบายแบบนั้นแล้วนะครับหรือเขื่อนป่าสักเองนะครับก็ยังสามารถที่จะ 1% ชั่วคราวได้เป็นความจุชั่วคราวนะครับซึ่งเคยทำ15เราเรียกว่าฟัดดีเทนชันนะครับที่จะอยู่ที่เหนือเขื่อนท่านอาจจะกังวลว่าเราเก็บไปที่ 111% จะเป็นอย่างไรแต่จากการตรวจสอบล่าสุดเนี่ยคือน้ำที่ระบายออกเนี่ยยังมีความสมดุลกันนะครับก็ไม่ได้ทำให้เพิ่มแต่อย่างใดนะครับผมส่วนในภาคตะวันออกแนวโน้มลดลงแต่จะน้ำจะไปเพิ่มขึ้นในตอนล่างนะครับหรือคาของจังหวัดนครนายกกับที่บางน้ำเปรี้ยวนะครับของฉะเชิงเทราแล้วก็บ้านอำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราเนื่องจากตัวคลองสิงห์ยัดนะครับที่เป็นน้ำทางฝั่งตะวันออกของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็มีน้ำล้นมาด้วยถ้าฝนไม่ตกมากนะครับตกตามที่ทางกรมตรวจนิยมระวังเพิ่มขึ้นที่ปราจีนบุรีที่อำเภอกบิลบุรีแต่ก็มีการบริหารจัดการแล้วก็มีการเตรียมรับมือของท่านว่าการจังหวัดทุกจังหวัดอยู่แล้วท่านโฆษกครับ
1: ครับผ่านจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงมานะครับก็จะมีการผ่านก็ในช่วงที่ผ่านมาก็ได้มีการช่วยเหลือแล้วก็การดำเนินการเต็มที่นะครับในการที่ระบายน้ำออกจากกรุงเทพมหานครในการนี้นะครับขอให้ทางรองโฆษกรลิดาขอแล้วก็จะได้ให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจว่าการดำเนินการที่ผ่านมาแล้วก็การบริหารจัดการน้ำที่จะผ่านกรุงเทพมหานครในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยเป็นอย่างไรครับ
2: การน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครนะคะยังมีจุดที่น้ำท่วมสูงและเส้นทางการจราจรที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะอยู่ถนนพหลโยธินรอยต่อกทม.หน้าพหลโยธินซอย60

0: ทางกทม.กำลังเร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่ค่ะรวมถึงใช้ของประเวศสะพานสูงยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเกี่ยวแล้วเสร็จภายใน2วันค่ะโดยในส่วนของการระบายน้ำนะคะจะให้ผู้แทนจากกทม.
1: ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในคลองสายหลักนะครับคลองเปรมเป็นสายงานกับชุมชนเหล่าผมนะครับแทบจะเลยจะได้ช่วยเปิดประตูระบายพื้นที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์และด้านบนครับส่วนในส่วนของคลองสองนะครับตอนนี้มีการเร่งเปิดประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าวนะครับคลองม่อแตกนะครับแล้วก็คลองพญาสุเรนนะครับเพื่อช่วยตำบลลาดสวายแล้วก็ขุขดพื้นที่ลำลูกกาด้วยครับส่วนของคลองบริเวณนอกประตูมีนบุรีนะครับตอนนี้เพื่อเร่งระบายน้ำบริเวณของประเวศบุรีลมครับเร่งระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารแล้วก็พื้นที่โดยรอบครับในส่วนของการเคหะธานีนะครับเคหะล่มเกล้าแล้วก็นวธานีนะครับตอนนี้อยู่ครับสถานการณ์น้ำเหนือน้ำหนุนนะครับปัจจุบันยังไม่มีปัญหาครับแต่ต้องเฝ้าระวังฝนในพื้นที่ครับ
0: และในส่วนของการลงทะเบียนในการได้รับสิทธิ์เยียวยารายละเอียดได้เพิ่มเติมอย่างไรบ้างคะ
1: ของการลงทะเบียนนะครับต้องให้พี่น้องประชาชนนะครับลง2ช่องทางนะครับในส่วนแรกของและอีกส่วนหนึ่งครับในส่วนของกรุงเทพมหานครในเรื่องของเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th
0: ค่ะสำหรับรายละเอียดต่อไปนะคะอยากให้ผู้แทนชี้แจงในส่วนของเรื่องการประกันภัยค่ะเชิญค่ะท่าน
2: การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยนะคะต้องแยกเป็นในส่วนของสิทธิที่ผู้ประสบภัยจะได้ในเรื่องของก้อนแรกก็คือเงินทดลองราชการในกรุงเทพมหานครนะคะอันนี้เกณฑ์ในการช่วยเหลือจะได้รับการดูแลของเงินทดลองราชพังเครื่องมือประกอบอาชีพเสียหายกรณีการเสียชีวิตระเบียบเงินทดลองราชการว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินได้รับค่าช่วยเหลือเป็นเงิน 88,600 บาทรายละ 35,700 บาทอันนี้เป็นกรณีแรกนะคะส่วนกรณีที่2ค่ะหายเป็นวงกว้างรัฐบาลการเยียวยาผู้ประสบภัยจึงมีมติคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อ169ต่อเนื่องเพื่อขยายของพื้นที่ที่จะทำการมีมติจันตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะเพิ่มขึ้นอีกนะคะสำหรับเงินในก้อนนี้เหลือเยียวยาแบ่งออกเป็นในส่วนของกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำร้อนนะคะแล้วก็กรณีการเสียชีวิตสำหรับในกรณีที่บ้านพักอาศัยเสียหายนั้นอยู่ที่ในกรณีของน้ำร้อนบ้านส่วนกรณีของการเสียชีวิตนั้นแลเยียวยาญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตตามมติคณะรัฐมนตรีค่ะนอกจากนี้นะคะจะมีอีกของระบบประกันภัยพิบัติและค่าสินไหมทดแทนของผู้ได้รับซึ่งทางรัฐบาลได้ชี้แจงให้พี่น้องประชาชนทราบในเบื้องต้นแล้วนะคะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะ2570โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประเภทที่1คือด้านที่อยู่อาศัยกับผู้ครอบครองที่พักอาศัยในกรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งในช่วงของอุทกภัยนี้เราก็จะแบ่งทั้งเป็นอุทกภัยบ้านน้ำท่วมและบ้านน้ำล้อมและหลังจากนั้น

0: หลังจากที่ได้ค่าเนี่ยเราจะสามารถขอความเสียหายเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 90,000 บาทในกรณีที่ผู้ประสบภัยมีความพร้อมในการรวบรวมเติมก็จะสามารถส่งข้อมูลนะคะดำเนินการให้ความช่วยเหลือได้ทันทีนะคะเช่นเสียหายเพิ่มเบื้องต้นจะได้รับการช่วยเหลือ 5,000 บาทเพิ่มเติมไม่เกิน 95,000 บาทค่ะในส่วนของการเสียชีวิตนั้นก็จะคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนจะจ่ายค่าชดเชยรายละ2ล้านบาทส่วนกรณีทุกค่าชดเชย 200,000 บาทต่อคนนะคะสำหรับค่าและการจ่ายเงินสามารถแจ้งประชาชนจะสามารถแจ้งได้อันนี้ในกรณีของโครงการช่องทางที่1แจ้งผ่านเว็บไซต์ thainetcap.2 line or app ช่องทางที่3 call center02-012-5555 ร่วมกับทางคปภ.ในพื้นให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ประสบภัยทราบเบื้องต้นนั้นจะครอบคลุมพื้นที่ที่มีการประกาศเขตการให้ความเฉินและการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่จะต้องมีการประกาศของทางราชการค่ะนอกจากนั้นนะคะพี่น้องประชาชนก็ทำถูกต้องได้ที่แอปพลิเคชันไทย ID ทั้งนี้เมื่อเอกสารครบถ้วนตามกระบวนการแล้วการพิจารณาค่าสินไหมค่าชดเชยเยียวยานั้นก็จะเป็นการโอนเงินผ่านเข้าพร้อมเพย์ที่เป็นผู้ประสบภัยการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลข13หลักบัตรประจำตัวประชาชนนะคะคาดว่าบริษัทประกันหลังจากโอนเงินภายใน15วันหลังจากได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนพี่น้องประชาชนค่ะข้อควรระวังเนื่องด้วยขณะนี้มีหลายความช่วยเหลือความระมัดระวังในเรื่องของข้อความ SMS ที่จะแอบอ้างของเพราะ SMS ของระบบประกันและปอบให้ส่งหรือให้แนบข้อมูลหมายเลขทะเบียนหรือหมายเลขธนาคารใดๆนะคะโอนเงินเพื่อเป็นการช่วยเหลือในการทำการที่เร็วขึ้นถ้าหากมีข้อมสายด่วนนิรภัย1784
1: ครับย้ำอีกครั้งนะครับในส่วนของการเคลมนะครับทางด้านรัฐบาลแล้วก็ในกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการที่ทุกท่านนะครับในทุกหน่วยงานทุกระดับนะครับให้มีการช่วยเหลือประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนที่มีความไม่เข้าใจการด้วยตัวเองได้ให้ต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงการเยียวยาได้ทุกคนที่สุดนะครับในการนี้นะครับจากที่ประชุมในวันนี้นะครับร่วมนะครับคณะทำงานร่วมข้อมูลส่วนข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะครับแล้วก็ในวันนี้นี่เองเนี่ยก็ได้มีการประชุมสถานภัยแห่งชาติด้วยนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีในฐานะประธานนะครับดังนี้นะครับข้อ1ครับในด้านการบริหารจัดการให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในทุกระดับกำหนดพื้นที่ภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพครับด้านกำลังพลนะครับบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนแล้วก็ให้มีการจัดระบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่วิกฤตอย่างเหมาะสมครับด้านข้อมูลข่าวสารและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสื่อสั้นด้วยข้อมูลที่ถูกต้องกระชับเข้าใจง่ายและทันต่อเหตุการณ์ครับในส่วนของการดำเนินการกำกับและติดตามครับประเมินติดตามและสถานการณ์โดยภาพรวมอย่างใกล้ชิดนะไขข้อขัดข้องระหว่างหน่วยงานและให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปครับพี่น้องประชาชนครับข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะครับ

เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขอให้พี่น้องประชาชนศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมนี้นะครับในการแถลงข่าวทุกวันนะและในระหว่างวันนะครับจะมีการอัปเดตสถานการณ์หากมีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เนี่ยทางทุกช่องทางนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นทางด้านการข้อมูลสื่อสารของไทยคู่ประชาชนติดตามข้อมูลตรงนี้อย่างใกล้ชิดนะครับในวันนี้นะครับทุกคนทุกภาคส่วนได้รวมกำลังกันเพื่อช่วยกันทำให้พี่น้องประชาชนผลจากภัยพิบัติแล้วก็วิกฤตที่ผ่านมาอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะครับรวมถึงการฟื้นฟูเยียวยาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในช่วงของสัปดาห์ที่จะถึงการเฝ้าระวังแล้วก็มีการแจ้งเตือนในเรื่องของฝนที่จะเกิดขึ้นนะครับขอให้พี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับวันนี้ในการแถลงข่าวอุทกภัยวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ

0: ไทยยันไม่ยุบและไม่แทรกแซงสื่อปมไทย PBS ทางและเปิดทางสภาตรวจสอบนายสุภชัยรายชื่อและประธานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยชี้จะแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ4หน่วยงานได้แก่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส.ส.กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาสำคัญคือการเปลี่ยนระบบจัดสรรเงินไม่ยุบองค์กรเลิกภารกิจหรือยุบองค์กรแต่เป็นการเปลี่ยนแหล่งรายได้ภาษีสุราและยาสูบโดยตรงให้เปลี่ยนเป็นการนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินแล้วจัดประจำปีแทนรวมทั้งสร้างเอกภาพและรักษาวินัยการของกับพรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. 2561มาตรา26ที่วางหลักไม่ให้สีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อให้การใช้จ่ายเงินสาธารณะการเดียวกันนอกจากนี้ยังเพิ่มความโปร่งใสให้สภางบประมาณประจำปีจะเปิดโอกาสให้รัฐสภาทำหน้าที่ตรวจสอบความคุ้มค่ามานในภาพรวมเพื่อประโยชน์นายสุภชัยยืนยันไม่แทรกแซงสื่อการเสนอกฎหน่วยงานใดเฉพาะเจาะจงส่วนขององค์กรถือเป็นคนละเรื่องกับระบบจัดเก็บรายได้ไกลป้องกันการแทรกแซงทางพิจารณาทั้งนี้ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นซึ่งพรรคพร้อมเปิดรับมาปรับปรุงให้รอบคอบที่สุดโดยย้ำว่าทุกองค์กรยังมีภารกิจสำคัญที่รัฐต้องดำเนินการจัดสรรภาษีของประชาชนต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และได้มาตรฐานตามหลักวินัยการเงินการคลังของประเทศ
1: ฝนตกน้ำท่วมไฟรั่วควรระวังไม่สัมผัสรั้วราวบันไดทุกชนิดหากตัวเปียกหรืออยู่ในน้ำถ้าจำเป็นให้ใช้บริเวณที่มีไฟรั่วจะสังเกตเห็นฟองอากาศหรือพรายน้ำผุดเริ่มรู้สึกชาหรือคันยิบๆออกจากบริเวณนั้นหากพบคนถูกไฟดูดเฉพาะหน้าให้ชนะหนาเข็มขัดหรือไม้ยาวคล้องลากตัวออกมาให้พ้นรัศมีที่ไฟดูดก่อนทำโรงพยาบาลต่อไปประมาทเพียงนิดชีวิตไม่

0: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
1: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี
2: ้นอกจากจะเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วยลดมัน
1: และเลี่ยง

0: คิดร่วมทำครับรายการที่จะมาประชาชนผ่านการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับก็สภาเราเองเรามีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ครับที่ประชาชนครับมีปัญหาอะไรผู้แทนราษฎรในพื้นที่ของท่านและผู้แทนเองครับจะนำปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับส่งผ่านไปยังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆครับมาคัดกรองแล้วก็มาพูดคุยนำเสนอผ่านทุกต่างๆเหล่านี้ครับจะส่งผ่านไปยังสำนักนายกราษฎรก็จะนำเรื่องนี้ไปหารือในสภาครับในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ประสานกับทางหน่วยงานในพื้นที่ครับที่รับผิดชอบว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างตรงนี้ให้ทุกฝ่ายสามารถวันนี้ประเด็นปัญหานะครับผ่านทางสสหรือผู้แทนราษฎรในพื้นที่เรื่องอะไรเดี๋ยววันนี้เราคุยกันเรามี2เรื่องกับในส่วนของทางผู้แทนราษฎรแล้วก็ตัวแทนพี่น้องประชาชนครับที่อยู่ในพื้นที่วันนี้มาออกในส่วนของทางแขกรับเชิญซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐแล้วก็ตัวแทนประชาชนด้วยวันนี้คณะคำฟูนะครับลำปางครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะครับแล้วก็อีก2ท่าน
1: อีก2ท่าน
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: หรือว่าสสปุ้ยนะครับเรียกได้นะฮะ
1: เรียกชื่อเล่นได้เลย
0: เรียกฮะสสปุ้ยทางสสเองนะครับได้รับเรื่องประสานจากพื้นที
1: ่
0: ทุกของรัฐสภาของเราเนี่ยประเด็นปัญหาเรื่องประเด็นที่เราจะคุยกันเป็นประเด็นอะไรครับ
1: ค่ะเรื่องแรกประเด็นแรกก็คือประเด็นเรื่องของเส้นทางถนนเทินไปทุ่งเสลี่ยมนะคะซึ่งเส้นทางนี้เราประชาชนของตำบลเวียงมอกแล้วก็แม่มอกค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าเกิดไปเหตุฝนตกเนี้ยค่ะ
0: ครับอันนี้แล้วก็ในส่วนของ
1: แล้วก็วันนี้ได้พามาอีก2รอบนะคะท่านนายกภูมิพัฒน์ค่ะกำนันตำบลเวียงมอกค่ะซึ่งจะไ

0: เริ่มต้นก่อนได้ไหมฮะ
1: ได้ค่ะ
0: อันนี้ส่วนของรถเป็นยังไงครับ
2: ครับก็สายอำเภอเถินทุ่งเสลี่ยมนะครับเนาะซึ่งเป็นถนนสายเส้น106นะครับนานแล้วนะครับเนาะตั้งแต่1524เป็นผมยังเด็กเรียนอยู่ที่มัธยมที่อำเภอเถินนะครับเนาะเพิ่งสร้างแต่ก่อนเป็นถนนลูกรัง
0: ครับ
2: แต่ตอนนี้ได้สร้างเป็นเรียบร้อยแล้วแต่ว่าการใช้งานนะครับก็ใช้การซ่อมแซมบำรุงก็ไม่ได้ค่อยมีนะครับเนาะก็เลยทำให้ถนนของเราเนี่ยเป็นถนนที่ก็ขาดการดูแลรักษาไปนะครับก
0: ็
2: ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อย
0: ครั้งนี้ครับ
3: ก็เนื่องมาจากว่าถนนส่วนทั้งตั้งแต่จังหวัดพิษณุโลกสารก็เพชรบูรณ์สุโขทัยจะใช้เส้นนี้เป็นทางเลี่ยงเลยค่ะเพราะว่าเวลาเราไปทางหลักช่วงเทศกาลมันก็จะมีเกิดถนนติดขัดเราก็จะใช้ทางเลี่ยง106พอชาวบ้านไม่บ่อยมากก็อย่างช่วงฤดูฝนก็จะประมาณวันละน้อยสุด4ครั้งแล้วก็มีชาวต่างประเทศที่เที่ยวเขาก็จะมาเกิดอุบัติเหตุต้นประมาณนะคะ
0: ค
1: ือขออนุญาตเสริมนิดนึงนะคะว่าถนนเส้นนี้ระยะทางมันแค่2เลนทีนี้ผิวถนนค่อนข้างจะชำรุดค่อนข้างทางแล้วพอฝนตกเองเนี่ยค่ะมันก่อให้เกิดอุบัติเหตุเป็นประจำนะคะอย่างปีทำซึ่งจะได้มาก่อให้เกิดความสูญเสียมากๆกับพี่น้องประชาชนเส้นนั้นนะคะ
0: ครับถึงงั้นมีทางด้านตัวแทนหน่วยงานของรัฐนะครับวันนี้ได้เราเรียนเชิญนะครับท่านผู้อำนวยการวรศักดิ์วงรอดนะครับเดี๋ยววันนี้เราทักทายเราพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะท่าน
4: ครับ
0: เมื่อสักครู่ท่านได้ฟังประเด็นคุยกันไหมครับท่านได้ฟังนะครับถึงประเด็น
4: ได้ฟังครับได้ฟังครับผมครับ
0: ให้ข้อมูลนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุโดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องของถนนยังไง
4: ญาตินะครับขอญาติจับประเด็นอย่างนี้ครับผม106ก่อนละกันนะครับ106เนี่ยเราเริ่มจากสุโขทัยนะครับทุ่งเสลี่ยมนะครับผ่านจังหวัดลำปางอำเภอเถินนะครับแล้วก็ไปสู่ลำพูนนะครับ256กิโลเมตรนะครับทีนี้กล่าวเฉพาะในพื้นที่ของลำปางเราเองเนี่ยนะครับก็สัก84.6นะครับผ่านพื้นกลางดงนะครับตำบลล้อมแรดนะครับตำบลเวียงมอกแล้วก็นาโป่งนะครับกายภาพถนนเนี่ย เป็นภูเขานะครับลาดชันคดโค้งนะครับมีทั้ง200กว่าโค้งนะครับถนนกว้าง9เมตรนะครับรวมหลายลาดชันนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเรารับรู้รับทราบนะครับทางเรากรมทางหลวงนะครับผมเองนะครับแล้วก็จะมีในทางแขวงทางหลวงลำปางที่1นะครับก็กราบเรียนว่าอันนี้เราทราบนะครับว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยก็เนื่องจากปัญหาสาเหตุมันก็เนื่องจากขออนุญาตกราบเรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางแขวงที่ขอประมาณนะคือบำรุงรักษาทางหลวงนะครับมีการทำผิวจราจรปรับปรุงสีตีอย่างต่อเนื่องนะครับนะครับแต่ว่าเราก็ทราบตระหนักดีนะครับเรื่องเกิดอุบัติเหตุพี่น้องประชาชนนะครับอย่างที่ผู้ร่วมรายการแล้วก็ผู้ร่วมรายการทั้งสสได้กล่าวให้พวกเราทราบโนกเนี่ยมันเป็นทางเลี่ยงทางเลือกนะครับที่

0: างลำพูนเข้าเชียงใหม่ได้นะครับเพราะนั้นในช่วงการจราจรเนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนเลือกใช้เส้นทางนี้นะครับก็ขออนุญาตให้ข้อมูล
1: มีอะไรสอบถามท่านเลยครับท่านสสหรือว่าท่านส
2: อ๋อค่ะต้องขอบคุณที่ให้ข้อมูลนะคะพอดีตอนนี้อย่างที่เรียนนะคะว่าพอในเรื่องของชาวบ้านร้องเรียนเรื่องของถนน106อะค่ะก็เลยว่าในการปรับปรุงในช่วงเส้นทางที่เป็นจุดเสี่ยงในพื้นที่ยิ่งมี3โค้งอันตรายเรื่องของพื้นถนนมันก่อตัวดีขึ้นแล้วเพิ่มสัญญาณจราจรไปได้ไหมคะ
1: เดี๋ยวผมขออนุญาตสอบแทรกท่านเดี๋ยวท่านพอจุดไหนบ้างต้องชี้เป้าเลยนะครับชี้เป้าจุดไหนบ้าง
2: เราจะมี3โค้งอันตราย3โค้งอันตรายนะคะ
1: จุดที่อันตรายตอนนี้คือไม่ได้ทั้งเส้นนะครับท่านจุดท่านเลยเชิญเลยฮะ
3: จุดที่อันตรายที่สุดนะครับแล้วก
1: ็จุดแรก
3: จุดแรกที่ก่อนขึ้นกลุ่มเนื้องครับกลุ่มเนื้องใต้นะครับด้านกลุ่มเนื้องใต้จากเลยป้อมด่านไปไม่ถึง100เมตรครับก็อยู่ตรงนั้นนะครับบ่อยที่สุด
1: จุดตรวจด่านกลุ่มเนื้องใต้ท่านผอ.กำลังจดอยู
3: ่
1: โอเคครับจุดต่อไป
3: จุดที่2ก็
1: นี่ตามภาพที่เห็นนี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ภาพที่เห็นนะครับ
2: เป็นหลักกิโลเมตรที่ค่ะแล้วก็โค้งที
3: ่โค้งเหนือดัน
2: โค้งเนี้ยค่ะโค้งที่บ่อยมากค่ะ
1: อุบัติเหตุเกิดเยอะมาก
2: ใช่ค่ะ
3: เดี๋ยวพอยิ่งเสียชีวิต
2: ถ้าเกิดฝนตกปุ๊บค่ะ
1: ครับเชิญต่อเลยครับกลุ่มเมตรที่77-78
2: ใช่ค่ะ
1: จุดที่2ครับเชิญเลยครับ
3: จุดที่2ก็บริเวณก่อนขึ้นเขาจะมีสะพานจะเป็นโค้งเขาเรียกว่าโค้งแต่ก่อนโค้งน้ำจะลื่นครับ
1: นี่ตามภาพที่เห็นนะครับ
2: 79-80 ค่ะ
3: ตอนขึ้นข่าวไปมันจะโค้งไปด้านซ้ายครับเป็นอะไร
2: 10ใช่ค่ะโค้งนี้ตอนที่ชนต่อหน้า3คันรวด
1: ต่อหน้าเนี่ยตามภาพอุบัติเหตุ
2: ใช่ค่ะใช่
1: แต่นี่คือแค่ส่วนหนึ่งจริงมันก็ขอเชิญจุดที่3เลยครับ
3: จุดที่3ก็ตรงโค้งแถวบ้านเขาจะเรียกโค้งมะเขือเทศนะครับเนาะพอรถจะบรรทุกมะเขือเทศมาส่งก็จะลงตรงนั้นตรงโค้งด้วยครับเนาะ
1: กิโลเมตรที่80-81
2: ค่ะ
3: ครับ
1: ท่านกำนันมีอะไรอยากจะสะท้อนครับ
4: ก็อยากจะฝากทางหลวงนะคะว่าช่วยทำยังไงที่ผิวถนนมันอุบัติเหตุแล้วก็จะมีตรงที่ถ้าเป็นเขตเลี้ยงหมอขอฝากไว้ที่หนึ่งนะคะตรงบริเวณตลาดหมอกจากทุ่งเสลี่ยมมาประมาณ15กิโลนะคะแต่เลี้ยงหมอกมันคนละชั้นคนละระบบเลยนะคะแล้วก็ท่องเที่ยวเขาก็จะถ่ายรูปบอกไปดูดาวอังคาร ก็คือดาวอังคารหมายถึงว่าข้างบนก็มีต้นไม้หุ้มไปหมดเลยแล้วก็ค่ะก็ขอฝากทางท่านทางหลวงด้วยนะคะว่าขอความอนุเคราะห์เพราะว่าพี่น้องประชาชนแม่มอกและก็อำเภอที่ใกล้เคียงเกิดอุบัติเหตุแล้วนักท่องเที่ยวก็ยังมีเสียชีวิตตรงบริเวณนั้นค่ะ
1: เดี๋ยวตรงนี้ก็คือเดี๋ยวตรงนี้ก็สื่อสารกับทางท่านผอ.แล้วก็อาจจะต้องประสานไปเรื่องของตอนนี้กำลังพี่นะนะเดี๋ยวนะอันนี้ท่านผอ.ครับเดี๋ยวผมแยกที่ชาวบ้านในจุดเกิดเหตุเดี๋ยวเขาจะสื่อสารด้วยครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอสื่อสารกับชาวบ้านประชาชนในพื้นที่หน่อยครับพร้อมไหมครับอ้าวขึ้น3จอได้ก็ให้ท่านผอ.ขึ้นมาขึ้น3จอด้วยนะครับ
2: พี่แม่หมอค่ะ
1: สวัสดีครับประชาชนในพื้นที่ใช่ไหมครับ
5: สวัสดี
6: ค่ะสวัสดีค่ะตำบลเทศบาลตำบลท่าบ่อค่ะ
1: ในเรื่องของความเดือดร้อนขออยากให้ทางหน่วยงานสสช่วยประสานหน่วยงานของรัฐยังไงบ้างครับเชิญนะครับ
2: ที่ท่านนายก
6: กำลังเรียนท่านสส

0: ถนน108ชุดโอ้106ค่ะเทินทุ่งเสลี่ยม
1: 106ครับ106
0: 11ค่ะที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งที่มีนักท่องเที่ยวเดินประชาชนเดินเส้นทางเที่ยวสุโขทัยก็ในนามของเทศบาลแม่มอกและกำนันตำบลแม่มอกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่มอกฝากนำเรียนท่านสสช่วยแก้ปัญหาถนนเสลี่ยมด้วยนะคะ
1: ครับเดี๋ยวขอกล้องไปที่ทางถนนหน่อยครับขอกล้องไปที่ทางถนนหน่อยอันนี้
2: คือจุดโค้งอันตรายโค้งที่2ค่ะ
1: อันนี้คือจุดโค้งเดี๋ยวท่านผอ.สำนักครับท่านผอ.วรศักดิ์ครับอันนี้ก็เห็นภาพต้องนะครับทั้งหมดเลยนะครับก็คงต้องเรียนว่าอย่างนี้คือขับไม่ได้ทั้งเส้นนะฮะเดี๋ยวให้ท่านผอ.สำนักได้ช่วย
3: เรียนท่านผู้ดำเนินรายการนะครับท่านส.ส.นะครับท่านนายกนะครับท่านกำนันด้วยแล้วพี่น้องประชาชนนะครับก็3จุดอันตรายอันดับแรกก่อน3บริเวณด่านตรวจก็ดีโค้งน้ำตาลโค้งมะเขือเทศที่77ถึงประมาณ81นะครับตรงเนี้ยเมื่อปีงบประมาณที่ผ่านเนี่ย69เนี่ยนะครับทางบำรุงผิวทางนะครับเราเรียกว่าฉาบนะครับฉาบผิวเพื่อความฝืดความลื่นของผิวจราจรกรณีฝนตกได้ดำเนินการเอาพวกมามาลงกันนะครับแล้วก็ทำงานทำการมาแล้วนะครับเป็น2ช่วงนะครับกิโลเมตรที่79ถึง80แล้วก็80ถึง81นะครับก็ขออนุญาตนำเรียนท่านส.ส.แล้วก็นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับอย่างปีงบประมาณ70เนี่ยทางแขวงลำปางที่1เนี่ยก็ได้คำของบประมาณนะครับแล้วของ106ตรงนี้นะครับจะเป็นงานตีเส้นจราจรนะครับอันนี้คืองานของพ.ร.บ.ปีงบประมาณ70นะครับขณะเดียวกันเพิ่มเติมครับอีกเรียกว่างบบำรุงปกตินะครับที่มีประจำปีเนี่ยอันนี้แขวงลำปางที่หนึ่งเนี่ยท่านทราบปัญหานี้ดีนะครับแล้วก็บำรุงบุรณะผิวทางนะครับแบบใช้งบบำรุงปกติเพื่อให้พี่น้องประชาชนเกิดความสะดวกแล้วก็สามจุดดังกล่าวนี้นะครับทีนี้ผมขออนุญาตเรียนท่านสสแล้วก็พูดอะไรครับตรงนี้ของกรมทางหลวงเราเองเนี่ยในพื้นที่ของลำปางที่หนึ่งเนี่ยเราทราบดีว่ากายภาพถนนชันนะครับก็เรียนว่าเรามีแผนพัฒนานะครับเพื่อจะลดจุดเสี่ยงนะครับปรับปรุงจุดเสี่ยงทางจราจรนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะไปถึงสิ่งซ่อมจราจรด้วยซ้ำนะครับเพื่อเพิ่มของพื้นที่ลำปางที่หนึ่งเนี่ยทางแขวงลำปางที่หนึ่งเนี่ยได้ของบมานะครับเรียกว่าศึกษาสำรวจ106นี้นะฮะแต่ในช่วงของกิโลเมตรที่90ถึง122นะช่วงปลายนะครับดอนชัยห้วยยะไซนะครับตรงเนี้ยศึกษา EA แล้วเสร็จแล้วนะครับแล้วเสร็จแล้วรอเข้าประชุมคณะนะครับแต่ในช่วงที่เรากำลังจะขอเนี่ยนะครับก็คือในช่วงของรอยต่อทุ่งเสลี่ยมนะครับกรมทางหลวงเราเรียกว่ากิโลเมตรที่39นะครับถึง92 53กิโลนะครับตัวเนี้ยเรายังติดอยู่ยังไม่ได้งบประมาณในการแบบแล้วก็ผลกระทบสิ่งแวดล้อมAA นะครับก็ขออนุญาตนำตั้งใจของเราที่เราจะทำตัวนี้ครับ
1: ครับก็เดี๋ยวท่านสสไปประสานเรื่องงบประมาณแล้วกันท่านติดกับมันนะฮะท่านผอฮะเดี๋ยวทั้งเดี๋ยวลาประชาชนในพื้นที่ก่อนเดี๋ยวเขาปิดถนนอยู่เดี๋ยวไปห้องประชุมอีกจุดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายแล้วนะครับอีกจุดนึงครับพอดีอันนี้ในส่วนของท้องถิ่นที่อยู่ในดูนะครับอ่ะไปฮะอีกจุดนึงเลยครับมาฮะท่านนายกที่มอบใช่ไหม
4: ครับ
1: เดี๋ยวเปลี่ยนระบบแป๊บนึงนะฮะคือเมื่อสักครู่เดี๋ยวสื่อสารที่ฟังที่ท่านผอ.พูดมาในประเด็นนี้ทั้งหมดทั้งท่านส.ส.แล้วก็ท่านกำนันฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะเรื่องน
2: ี้ก็ทำให้รู้สึกมีความหวังมากขึ้นนะคะว่าเส้นทางเหนือสุนทรภูมิเสลี่ยมเนี่ยค่ะจะเป็นการแก้ไขนะคะแล้ว

0: เข้าใจเรื่องงบประมาณนะคะแต่อยากจะให้ทางกรมค่ะว่าช่วยดูว่าอนาคตเราจะทำอย่างไรเพื่อให้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ปลอดภัยกับประชาชนที่สัญจรไปมาได้นะคะ
1: ครับเดี๋ยวที่ห้องประชุมของอบต.เวียงมอกมาเรื่อยนะครับมาเลยครับเดี๋ยวเข้ามาพร้อมกันนะฮะท่านอบต.เวียงมอกครับมีอะไรจะเดี๋ยวจะสื่อสารกับทางหลวงไหมครับครับเชิญเลยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมตัวแทนของพี่น้องชาวตำบลเวียงมอกนะครับอำเภอเถินซึ่งเราอยู่ในพื้นที่เราเห็นความแตกต่างเนาะถนน106เริ่มตั้งแต่อำเภอสวรรคโลกอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยครับพอมาถึงเขตอำเภอเถินของเราก็จะเป็นที่เราเรียกว่าดาวอังคารเนาะถนนผิวคูคะแล้วก็พอไปถึงข้ามไปถึงอำเภอลี้จังหวัดลำพูนไปถึงอำเภอเมืองเห็นความแตกต่างถนนเส้นเดียวกันซึ่งการมีการพัฒนาเป็นซีเลนเหมือนจังหวัดสุโขทัยแล้วก็จังหวัดเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนแล้วที่สำคัญของทางหลวงแก้ปัญหาโดยการบำรุงผิวถนนก็ทำมาทุกปีแต่ไม่ได้แก้ปัญหานะครับอยากจะให้คิดหาทางตีเส้นจราจรหรือว่าฉาบผิวนี่ก็ไม่ทำให้นี่ขอฝากทางท่านส.ส.ได้ช่วยติดตามนะครับ
1: ครับโอเคครับเดี๋ยวถ้างั้นได้เรื่องท่านส.ส.ที่บอกไม่ต้องใช้ตีเส้นเนี่ยท่านอาจจะต้องฝากถามท่านปอสำนักว่าถึงงบประมาณครับนะครับเฉพาะหน้าก่อนโดยไม่ใช่รูปแบบเดิมเนี่ยเดี๋ยวให้ท่านส.ส.ได้ถาม
0: ท่านผอ.นะคะว่าณวันนี้เองค่ะอย่างที่เราใช้วิธีการตีเส้นทีเนี้ยมันจะสามารถลดปัญหาได้จริงหรือเปล่านะคะแล้วมีวิธีไหนได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเพิ่มในเรื่องของสัญญาณจราจรไหมเพิ่มไฟสองสว่างขยายเป็นสี่เลนได้ในบางช่วงอันนี้ก็อยากจะขอความรู้เขาร
3: ับทราบครับขอบคุณมากครับครั้งนี้ผมขออนุญาตกลับเลยการแน่นอนนะอย่างที่ท่านอบต.ทางพื้นที่นะครับได้ว่า106ตัวนี้สุโขทัยก็ดีลำพูนก็ดีอย่างที่พื้นที่ลำปางเองเนี่ยภาพสุดท้ายเนี่ยมันก็คงจะต้องพัฒนาขยายความกว้างนะครับเหมาะสมแต่ว่ากลับเรียนว่าอย่างเงี้ยพวกเราทราบกันดีว่าอยู่ในพื้นที่ตรงเนี้ยมันจากที่ผมนำเรียนครับกระบวนการศึกษาผลรับสิ่งแวดล้อมกำลังดำเนินการที่เราจะต้องพัฒนาทางหลวงเพื่อสะดวกและปลอดภัยสู่มาตรฐานอนาคตแต่ในชั้นต้นนี้นะครับอย่างที่พวกเราทราบกันดีว่าเราต้องกราบเรียนว่ากรมทางหลวงเองเนี่ยโดยเฉพาะแขวงทางหลวงลำปางที่1เนี่ยนะครับเรามีมาตรการก็รับไว้ครับนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราพบปัญหาจากพี่น้องรถตกไหลทางนะครับเพราะนั้นทําได้อย่างนึงก็คือฉาบผิวที่ผมนําเรียนนะครับเพิ่มความฝืดของผิวจราจรกับร้อนๆนะครับให้ชัดเจนเพิ่มเติมก็คือไฟฟ้าแสงสว่างแน่นอนครับทางโค้งนะครับไฟฟ้าแสงสว่างราวกันอันตรายนะครับที่พวกเราเห็นเป็นราวเหล็กนะครับให้ชนหน้าผาก็อย่างน้อยก็มีราวกันอันตรายนะครับปุ่มสะท้อนแสงไฟฟ้าในระหว่างป้ายนะครับป้ายเตือนป้ายแนะนำไปนะครับรวมทั้งผิวที่เป็นหลุมบ่อนะครับก็จะต้องปรับปรุงอันเนี้ยรับไว้เลยครับแล้วก็รับปากเลยว่าจะทำแน่แน่นะครับนะครับอันนี้คือชั้นต้นนะครับแต่ว่าผมนำเรียนอีกนิดนึงครับก็ต้องขออนุญาตเป็นอนุพันธ์พื้นที่นะครับทางนักปกครองพื้นที่พี่น้องประชาชนนะครับเราเดินทางเชื่อบังคับกฎหมายนะครับดูป้ายนะครับสัญญาณเครื่องหมายอีกทั้งครับรถนะครับเป็นหนึ่งในปัจจัยในการเกิดไปเราก็พักผ่อนให้เพียงพอศึกษาเส้นทางเคารพกฎหมายรถทางคดโค้งขึ้นเขาเพราะนั้นจำกัดความเร็วเบรกระบบห้ามล้อนะครับสมัครเรียกว่าฝากพวกเราช่วยกันนะครับเพื่อเป้าหมายเดียวกันว่าไม่ให้เกิดอุบัติ

0: ทางครับ
1: ครับโอ้
2: ขอบค
1: ุ
2: ณมาก
1: ครับแล้วก
2: ็
1: ฟังแล้วเป็นไงฮะตัวแทนบอกท่านรับปากแล้วก็แต่ส่วนหนึ่งก็ฝากในส่วนของพื้นที่ด้วยจอนนะครับว่าทำขึ้นมาแล้วเนี่ยนะเจนนะฮะ
3: อย่าไปไวหน่อยนะครับเนาะ
1: ครับ
3: เพื่อที่จะไม่ได้เกิดอุบัติเหตุเพิ่มเติมอีก
1: ครับ
3: เพราะว่าช่วงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงสิ้นปีก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเยอะอีกอย่างหนึ่งก็ศักยภาพการมองเห็นระยะไกลนะครับเนาะซึ่งถนนเส้นนี้จะมีเยอะนะครับจะทำให้ต้นไม้เนี่ยครอบงำกับถนนนะครับเนาะการมองเห็นระยะไกลก็จะลำบากช่วงเป็นเกิด
1: ครับก็ขอบคุณฮะตอนนี้ก็ในส่วนของท่านผอ.สำนักทางหลวงนะครับแล้วก็ท่านก็ในส่วนนี้ก็ทางฝากท่านสอบผักแรงเข้ามาแล้วก็ในส่วนเรื่องการจราจรที่ท่านพูดนะครับเมื่อสักครู
2: ่
1: ขอบคุณนะครับท่านผอ.ครับที่วันนี้นะครับได้ครับท่านมีอะไรเสริมไหมครับท่านครับ
0: ผมขออนุญาตนิดเดียวครับขออนุญาตพี่น้องประชาชนนะครับหรือว่าฝ่ายปกครองทุกท่านนะครับมีสายด่วนนะครับมีเบอร์โทรศัพท์นะครับ1586นะครับเรียกว่าสายด่วนกรมทางหลวงฟรีโทรฟรีครับกรณีพบอะไรที่เป็นอุปสรรคหรือไม่สะดวกอย่างไรเนี่ยก็ขออนุญาตขอความร่วมมือพวกเรานะครับช่วยแจ้งชั่วโมงโทรฟรีนะครับอันที่สองครับในพื้นที่เองเนี่ยกรมทางหลวงในพื้นที่กรมทางหลวงเถินนะครับแล้วก็แขวงทางหลวงลำปางที่ผมเองสำนักงานทางหลวงที่1นะครับพร้อมนะครับรับฟาร์มได้รีบทำเร่งด่วนเนี่ยเราทำแน่ๆนะครับนะครับก็ขออนุญาตไปสัมพันธ์
1: ครับขอบคุณครับท่านผอ.ครับขอบคุณครับเราร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาด้วยกันนะครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับครับก็ลากันไปในส่วนของผมว่ามีความหวังขึ้นเยอะนะ
2: ใช่ค่ะใช่
1: นะครับแต่ว่า
2: ดีขึ้นนะคะเพราะว่าต้องขอบคุณท่านผอ.นะคะที่ให้ความมั่นใจกับพวกเราไม่ต้องแบบอกสั่นขวัญแขวนกับการเดินทางนะคะ
1: ครับแล้วก็กปต.ด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวขอบคุณนะครับขอบคุณเมื่อสักครู่เดี๋ยวท่าน
4: ยังครับ
1: โอเคครับขอบคุณทั้งสองท่านเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับขออนุญาตอีกหน่อยนึงคร
1: ับได
4: ้คืออยากจะขอแสดงความคิดเห็นที่อำเภอเถินของเราที่เชื่อมไปจังหวัดแพร่เนาะถนนซึ่งทำถนนเป็น2เลนแต่มีถ้าสมมติว่า106ช่วงของอำเภอเถินยังผลครบสิ่งแวดล้อมถ้าเราจะทำเหมือนขยายเหมือน
1: ครับ
4: เหมือนกาถนน1124นี
1: ่
4: ซึ่งทำเสร็จแล้วใหม่เนาะไม่ได้ทำ4เลนแต่ทางกว้างครับ
1: ครับๆอันนี้เราไปนะครับพอเดี๋ยวจะมีปัญหาครับขอบคุณครับท่านผอ.ครับแล้วก็ขอบคุณครับท่านเลวต่อขอบคุณนะครับร่วมคิดร่วมทำกันนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวเรายังมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทศรับเรื่องมาเหมือนกันเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องของเราพักสักครู่แล้วกลับมาร่วมคิดร่วมทำร่วมกันแก้ไขปัญหากับทีวี

0: ดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลัง
3: ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30 บาทของผู้สูงอายุที่ถูกยัด

0: เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังใน
1: ไร่งานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2: ก็มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต
3: ์ใส่กฎหมายที่คุณอยากรู้
4: นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนซึ่งก็ประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
5: เรามีสิทธิ์เป็นมนุษย์
6: กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
7: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนรัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
8: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
9: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
8: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
9: ช่อง10ครับทีวีรัฐสภา10ครับ
10: ประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอ
11: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดครับ
12: อ๋อไม่เป็น
11: ตรงนี้เนี่ยนะ
13: ใช่นี่นะ
14: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง
15: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
16: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
15: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิด
16: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง
15: ถามที่ตอบตอบที่ถามกระทู้ถามทุกวันเสาร์เวลาโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10

0: จาะประเด็นเด็กเข้มทุกคำถามลึกกว่าสิ่งที่เคยรู้ข้อสงสัยไปพร้อมกันในรายการเจาะข่าวเข้มห้องข่าวรัฐสภาชาแนลหักคำ
1: เมืองไทยมีของดีแต่พื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10

0: ครับยังอยู่กับร่วมคิดร่วมทำนะครับรายการที่เราจะนำปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับที่มีการส่งผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์โดยผู้แทนราษฎรของเรานะครับแล้วก็วันนี้ครับประเด็นที่2ยังอยู่ที่ลำปางนะครับแล้วก็ส่งเรื่องมาที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์แล้วก็นำเรื่องต่างเหล่านี้มาคุยกันเป็นปัญหาอยู่ที่ทางถ้าฟังประเด็นครับก็คือเรื่องของปัญหาโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลงกลางซึ่งก่อนจะไปถึงเรื่องของติดตามโครงการเนี่ยต้องถามปัญหาก่อนว่าปัญหามันเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นยังไงที่สสได้รับเรื่องร้องทุกข์มาแล้วก็อะไรบ้างครับ
1: จากการลงพื้นที่ค่ะของแม่ป่าก็เจอชาวบ้านในเรื่องของภัยแล้งนะคะแล้วก็ปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมซึ่ง 1,500 ครัวเรือนนะคะตรงนี้เองเนี่ยค่ะมันเป็นปัญหาที่บอกว่าเขาไม่ปัญหาน้ำท่วมปุ๊บเนี่ยน้ำป่าฝนตกเนี้ยค่ะก็จะไหลประจำทุกปีนะคะแล้วก็พอหน้าแล้งไม่น่าเชื่อว่าขนาดช่วงที่เป็นช่วงหน้าฝนเจอกับภัยแล้งชาวบ้านที่กระทำกิจการปลูกข้าวเนี่ยเจอปัญหาในเรื่องก็เลยคุยกันเขาให้ปัญหาเกิดขึ้นจากอะไรเขาบอกเขาไม่มีอ่างเก็บน้ำเขาขอมา30กว่าปีแล้วนะคะแล้วก็ไม่เคยได้นะคะแล้วเขามองว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมในช่วงน้ำหลากแล้วก็ได้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในเรื่องของการเพาะปลูกจากช่วงฤดูเพาะปลูกด้วยก็รองนายกมาพูดคุยกับประเด็นปัญหากันนะคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันจะแก้ปัญหาของพี่น้องแม่ป่าได้อย่างดียังไงก็ท่านและท่าน
0: นายกรองนายกในฐานะตัวแทนประชาชนในพื้นที่จริงๆก็มีหน้าที่ในการแก้ขังเกิดกำลังยังไงครับเดี๋ยวได้สะท้อนหน่อยครับ
2: ต้องกราบขอบพระคุณทางสถานีวิทยุโทรทัศน์คุณท่านสสที่ได้กรุณาให้เกียรติให้ถิ่นตำบลแม่ปะได้มาบอกกล่าวความเดือดร้อนครับก็ตำบลแม่ปะลักษณะขออนุญาตบอกลักษณะพื้นที่ก่อนจุดสุดท้ายของจังหวัดลำปางติดต่อกับอำเภอบางชิ้นพื้นที่เราเป็นเขาล้อมรอบหมดแล้วก็ลักษณะพื้นที่เขาหน้าแล้งก็แล้งจัดเวลาหน้ารับน้ำมากแล้วก็เกิดอุทกภัยเนื่องจากเราไม่มีที่กักเก็บน้ำลำห้วยสู่ตำบลห้วยแม่ปะเรามีลำห้วยย่อย17ลำห้วยข้าห้วยห้วยรองที่ลงมาลำห้วยแม่ปะทุกไม่มีที่กักเก็บมีอ่างเดียวเป็นโครงการพระราชดำริเป็นเขาเรียกว่าขุนห้วยน้ำแม่ปะเป็นโครงการพระราชดำรินอกนั้นไม่มีก็จะทำให
0: ้
2: ก็แล้วก็พอถึงฤดูแล้งเนี่ยคือส่วนใหญ่นะครับจะอาศัยน้ำของลำห้วยแม่ปะแล้วก็ทำการเกษต
0: ร
2: แล้วพอถึงฤดูฝนถ้าฝนตกมากโดยเฉพาะพื้นที่ของแม่ปะของท่านรองแล้วก็ข้างนอกท่านรองจะบอกว่าเกิด
0: อ
2: ย่างไรบ้างนะแล้วก็พอเราเกิดอุทกภัยจะเริ่มต้น
0: ครับ
2: ขออนุญาตเล่า
0: เริ่มต้นก่อน
2: ครับครับ
0: นะฮะท่านรองนิ้วครับเป็นไง
3: ครับครับนี่ครับผมนายจิระพงษ์วัฒน์นันทเขียนรองนายกอบต.แม่ปะนะครับก็ปัญหาของแม่ปะนะครับตำบลแม่ปะก็อย่างที่ท่านนายกแจ้งไปนะครับว่ามีปัญหากันมาเป็น30กว่าปีละแต่ที่หนักๆก็คือปี44นะครับน้ำท่วมแบบประเภทที่ว่าทะลุทะลายนะครับแล้วก็ช่วงหลังมาบางปีก็เดือนนึงท่วม9ครั้งก็มีนะครับเนื่องจากว่าแม่ป่าเราไม่มีอ่างเก็บน้ำเก็บกักน้ำเวลาน้ำหลากแต่ละห้วยลงสาขาละห้วยแม่ป่าก็ไหลมาแบบเต็มที่เลยอย่างเงี้ยครับก็ความเดือดร้อนของชาวบ้านก็คือ

0: ต้องผวาอันนั้นขออนุญาตเล่านิดนึงตอนกลางคืนนะครับถ้าฝนตกนะครับตกนานประมาณ30นาทีที่บ้านผมเองนะครับบ้านเมปดอยนะครับชาวบ้านจะรู้กันโดยอัตโนมัติครับลุกทุกหลังคาตื่นขึ้นมาเพื่อเก็บข้าวของที่อยู่ที่ต่ำขึ้นที่สูงรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ต้องเอาออกนอกบ้านเพราะน้ำท่วมเป็นประจำมากนะครับแล้วก็ที่เดือดร้อนกันจริงๆก็คือตรงนี
1: ้
0: ก็ได้เคยผลักดันในหลายที่หลายหน่วยงานนะครับก็ประมาณนี้ครับ
1: ติดต่อไปเดี๋ยวเราไปคุยกับทางในส่วนของทางพื้นที่แล้วก็ในส่วนของทางหน่วยงานเลยก็รออยู
0: ่
1: นะเอาทีมงานเดี๋ยวเข้ามาทั้งพร้อมกันเลยนะเดี๋ยวทั้งสองท่านนะฮะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวขอฟังประชาชนก่อนแล้วก็เดี๋ยวท่านรู้สึกว่าตอนนี้ท่านรันระบบซูมนะอ่ะในพื้นที่ครับเชิญเลยครับมาฮะครับมาเลยครับมาหรือยังฮะอ่ะสวัสดีครับโอ้นี่ทั้งสองฝั่งเลยใช่ไหมฮะประชาชนทั้งสองฝั่งใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวท่านนายกท่านสสแนะนำนะครับว่าทางซ้าย
2: ท่านซ้าย
1: ใส่เสื้อสีฟ้าเน
2: ี่
1: ย
2: เป็นท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่ท่านเกษียณแล้วครับท่านผู้ใหญ่ด่วนกันทวงครับ
1: แล้วทางขวา
2: แล้วก็ทางขวาเป็นคณะบริหารของอบต.แล้วก็เป็นท่านผู้นำอาจารย์มณีรัตน์ครับที่ได้รับผลกระทบครับ
1: โอเค
2: ของแม่ปะครับแช่ข่าวครับ
1: เอาถ้างั้นเดี๋ยวทางซ้ายก่อนแล้วกันฮะเอาดีครับเชิญผู้ใหญ่ครับท่านอยากให้ช่วยอะไรบ้างครับตอนนี้ครับท่านผู้ใหญ่ด่วนฮะ
3: ครับผมก็อยากฝากไปทางหน่วยงานของรัฐที่ตอนนั้นเข้าสำรวจถ้าผมจำไม่ผิดเข้าสำรวจพื้นที่ก็ปีประมาณ2562ครับแล้วก็เข้าสำรวจจากนั้นชาวบ้านก็ดีใจว่าจะได้ก็บริจาคพื้นที่หน้าอ่างให้ประมาณ30กว่าหลังคาเรือนแล้วก็บริจาคพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ100กว่าไร่ครับคือในตำบลแม่ป่าถึงเวลาหน้าแล้งที่สุดน้ำอุปโภคบริโภคเกือบไม่พอใช้ครับต้องอาศัยน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าตอนไหนลงมาสู่น้ำประปาทุกวันนี้ชาวบ้านลำห้วยไม่ตรงกลางนี่ไม่ได้ทำนาก็มีครับปีนี้ฝนก็มาน้อยมากถึงเวลาหน้าแรงก็แรงสุดๆก็ที่ชาวบ้านอยากได้ที่สุดก็คืออ่างเก็บน้ำห้วยแม่ดวงกลางครับ
1: ครับได้ครับโอเคครับไปอีกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งนะขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้ใหญ่เดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งฮะในส่วนของอะไรตัวแทนของ
4: ประ
1: ชาชนชาวบ้านที่ตอนนี้มาอยู่ในพื้นที่ของอบต.
2: ครับผม
1: เชิญเลยครับอยากจะสะท้อนแล้วตอนนี้ท่านหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมรักษาราชการแทนท่านฟังอยู่นะครับเชิญเลยครับ
5: ค่ะขอบคุณค่ะคือดิฉันคิดว่าอ่างแม่ดงกลางตรงเนี้ยมีความจำเป็นที่สุดนะคะซึ่งสามารถจะป้องกันการน้ำท่วมบ้านได้นั่นก็คือสามารถช่วยชะลอหรือลดความแรงความเร็วของน้ำนะคะซึ่งทุกวันเนี่ยเมื่อถึงฤดูการหน้าฤดูฝนมาเนี่ยพวกเราจะหวาดผวากลัวนะคะนั่นก็คือเราก็ต้องมีการเตรียมพร้อมขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็ย้ายตัวเองขึ้นไปอยู่บนวัดหรือหมู่บ้านที่ใกล้เคียงนะคะซึ่งตรงเนี้ยมีผลต่อการเมืองชีวิตของประชาชนในกลุ่มตำบลแม่ปะมากที่สุดของการเกษตรนะคะเนื่องจากว่าประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ95เนี่ยเขาจะมีอาชีพการทำไร่ทำนานะคะการนำไร่ทำนาซึ่งต้องอาศัยน้ำตามฤดูกาลพอถึงบางปีเนี่ยฤดูแล้งอย่างปีนี้อย่างท่านผู้ใหญ่ด่วนบอกแล้วว่า

0: หลังดูการเก็บเกี่ยวเนี่ยพื้นที่ไร่นาของเราได้ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงหัวรัชกาลที่9นะซึ่งเราคิดว่าตรงเนี้ยคงจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรของตำบลแม่ปะคงจะยั่งยืนแล้วก็ดีขึ้นมากดีขึ้นนะคะเกี่ยวที่เราสามารถจะปลูกพืชผักเสริมในการมือชีวิตแล้วนะในด้านของการประมงเราสามารถจะใช้ตรงเนี้ยเป็นแหล่งเพาะพันธุ์มีรายได้เสริมและผลพลอยได้ที่คิดว่าจะเกิดขึ้นก็คือเราสามารถปรับภูมิทัศน์ให้เป็นแล้วและที่อีกอันหนึ่งก็คืออยากให้เป็นแหล่งเรียนค่ะให้เขาเกิดตระหนักความรักในถิ่นเกิดและชุมชนของตนเองค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าอ่างเก็บน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะสามารถทำให้ชีวิตความเป็นอยู่นะคะไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจด้าน
1: ครับโอเคครับเดี๋ยวมาฟังในส่วนของผู้ดีเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานตัวแทนของแรงรัฐฟังอยู่นะครับก็เดี๋ยวท่านจะมาคุยแล้วก็ตอบประเด็นนี้หน่อยนะครับเดี๋ยวร่วมคิดร่วมทำกันครับท่านหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่2ครับท่านกฤษดาแดงสีพลอยครับสวัสดีครับท่านครับ
2: ครับสวัสดีครับครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับท่านสสครับแล้วก็ท่านนายกแล้วก็ท่านรองนายกนะครับผมกับผมขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงนะฮะผมนายกฤษดาแดงสีพลอยนะครับดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมที่2จังหวัดลำปางครับนะฮะวันนี้ก็ได้เป็นตัวแทนของผู้บังคับบัญชานะครับมาให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเด็นความก้าวหน้าของแม่ดวงกลางพร้อมระบบกระจายน้ำนะฮะครับครับคือประเด็นนี้ต้องขออนุญาตครับผม
1: ครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับ
2: ครับครับก็คือเรียนในเรื่องของความคืบหน้าของโครงการก่อนนะฮะคือโครงการเนี่ยนะฮะจากข้อมูลที่ทางวันเมื่อประมาณช่วงประมาณปี65เนี่ยฮะนะฮะประมาณปี65เนี่ยปะนะครับท่านศิลพงษ์วัฒน์นันทเขียวนะครับก็เคยได้ทำหนังสือร้องขอโครงการตัวนี้นะฮะผ่านไปทางเมื่อประมาณปี65เนี่ยร้องขอเรื่องนี้ไปทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็รู้สึกว่าจะร้องไปทางงานเท่าที่ผมทราบนะครับเพราะว่าจะมีปี65เนี่ยร้องไปที่3เนี่ยร้องขอไปยังกรมทรัพยากรน้ำภาค1นะครับ
4: ใช่ครับ
2: นี่ตรงกันใช่ไหมครับขออนุญาต
1: ตรงกันเดี๋ยวคุยกันได้ครับสื่อสารกัน
2: ครับแต่ว่าทางกำนันแม่ป่าทรัพยากรน้ำก่อนนะครับซึ่งอยู่ในช่วงที่ทางกรมทรัพยากรน้ำก็คงดำเนินการจัดเข้าแผนสนับสนุนขอรับยังไม่ทราบความคืบหน้าซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางกรมชลประทานเราการดำเนินการที่มันซับซ้อนเรื่องของไอ้ซ้ำซ้อนเรื่องของการไม่ได้ดำเนินการใดๆกลัวว่ามันจะเป็นการไปซ้ำซ้อนกันในส่วนนั้นนะครับจนกระทั่งปี65ครับผม5เนี่ยก็ได้รับเรื่องร้องไปที่กระทรวงแล้วช่วงประกอบกับช่วงที่ทางรัฐมนตรีช่วยเกษตรณเวลานั้นก็คือนะครับท่านธเนศดำรงพิทยคุณเนี่ยได้ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดนะครับท่านก็ได้รับเรื่องแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกรมช่วยปัญหาให้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเร่งด่วนนะครับผมสืบเนื่องมาก็ในช่วงเวลาในช่วงวันที่29ธันวาปี68นี้ชลประทานที่2โดยท่านผู้อำนวยการนพดลน้อยไพโรจน์การโครงการท่านคชาทัศน์กาศินพิลามอบลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนวิศวกรรมนะครับสำนักงานเข้าสำรวจพื้นที่จุดก่อสร้างร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับเขียนเบื้องต้นเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับ
4: ครับใช่ครับใช่ครับ
2: ครับผมท่านทางชลประทานเราเนี่ยได้ทำแผนการดำเนินการเอาไว้มีดังนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตนำเรียนแผนนิดนึงนะครับ

0: ผนเตรียมความพร้อมด้านวิศวกรรมเราเนี่ยตอนนี้เราได้ตั้งสนับสนุนงบประมาณในเรื่องของการพิจารณาองค์กรครับแล้วก็สำรวจออกแบบสำรวจธรณี71นะครับปีงบประมาณ2571แล้วก็ออกแบบปี2572นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับในส่วนที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือเป็นเรื่องของการขออนุญาตเราตอนนี้เรายังไม่ทราบเพราะเราไม่มีแบบเรายังไม่มีอะไรบ้างนะครับเพราะนั้นเนี่ยแผนตัวนี้ก็จะตั้งไว้ปี7อย่างเรียบร้อยเราก็จะดำเนินการของบประมาณก่อสร้างปี7ดำเนินการของทางเราครับ
2: โอเคนะครับท่านสสฟังก็แผนเป็นลำดับนะ
1: ค่ะใช่ทีนี้ค่ะท่านหัวหน้าคะถ
0: ้
1: าเร็วขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงได้ไหมคะเพราะชาวบ้านเดือดร้อนกันทุกวันเลยอย่างเงี้ยค่ะเขารอไม่ได้ถ้าเป็นแบบก่อน7-4เล่มอีกสักปี2ปีได้ไหมคะ
0: คือจริงๆสามารถดำเนินการเร่งด่วนได้เนี่ยก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมด้านวิศวกรรมนะครับไอ้ตรงนี้เราสามารถดำเนินการเร่งรัดให้ได้ครับแต่ว่ามันจะมีแกลบช่วงนึงเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาในการขออนุญาตที่เกี่ยวข้องนะครับไม่เราก็ยังไม่ทราบว่าหรือว่าป่า84หรือว่าสปกหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะใช้เวลานิดนึงนะฮะแต่เราจะเร่งให้ในส่วนของ
1: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะฟังแล้วค่อนข้างใจฟูขึ้นนะคะค่ะ
2: คือแนวทางในการป้องกันเบื้องต้นเนี่ยมันจะเป็นการอันนี้คือว่าคือแนวทางบอกว่าแนวทางรูปแบบยังไงครับที่เบื้องต้นที่จะทำได้ครับ
0: งั้นขอเรียนในเราก็ก่อนอื่นเราก็ต้องมีการสำรวจออกแบบนะครับก่อนที่จะสำรวจออกแบบเนี่ยเราก็ต้องลงพื้นที่ไปดูข้อมูลเบื้องต้นว่าสภาพพื้นที่เนี่ยเป็นสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมกับจะดำเนินการเป็นรูปแบบของอะไรนะฮะคือเราต้องใช้หลักวิศวกรรมเข้ามาประกอบกับการดำเนินการสำรวจตรงนี้ด้วยครับ
2: ต้องดูพื้นที่ก่อนดูพื้นที่ก่อนถ้าอย่างนั้นในส่วนนี้นะฮะเดี๋ยวทางสสอาจจะไปประสานแล้วก็พาท่านมาลงพื้นที่ก่อนได้ไหมฮะจะได้เร็วขึ้นนี่ฮะพร้อม
3: ทางท้องถิ่น
2: คือจะได้อำนวยการท่านแบบว่าตรงนั้นตรงนี้ท่านจะได้แบบไหมฮะ
0: ได้เลยครับยินดีครับผม
1: ต้องขอบคุณหัวหน้ามากนะคะต้องฝากขอบคุณที่ช่วยอนุเคราะห์เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าแม่ดงกลางเป็นอ่างเก็บน้ำนะคะ
2: แล้วอาจจะต้องรบกวนเรื่องของชี้ประเด็นให้ทางสสประการขออนุญาตใช้พื้นที่เป็นปัญหาของทุกที
1: ่ค่ะ
0: ใช่อ
2: าจจะต้องชัดอันนี้เรียนอย่างนี้นะมันต้องเป็นระดับนโยบาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่คร
2: ับ นะเพราะว่าระดับนโยบายช่วงได้ครับท่านสสทางพื้นที่เนี่ยเขามีปัญหาจริงว่าจะขอไปมันก็ใครก็ขึ้นกับอะไรตอนนี้ป่าไม้กับขึ้นกระทรวงทรัพย์ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่คร
1: ับ
2: เนี่ยมันคนละกระทรวงกันเนี่ย
1: จะมาช่วยพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะคะ
4: ขออนุญาตครับ
2: เชิญเชิญฮะ
4: ในกรณีนี้นะครับที่ว่าชาวบ้านเขาอุทิศที่ให้ในที่ครอบครองแต่เป็นกรรมสิทธิ์นะครับร้อยกว่าไร่เนี่ยเพื่อจะแก้ไขปัญหาภัยแล้งแล้วก็ชาวบ้านก็ยินดีที่จะเอาพื้นที่ที่ครอบครองเป็นสปกเนี่ยให้เป็นที่สาธารณประโยชน์สร้างอ่างแม่ดงกลาง
2: ตรงนี้ท่านหัวหน้ากรรมสิทธิ์หรอกแต่ว่าเป็นที่ที่ได้สิทธิ์ในการเขาเรียกเขาทำประโยชน
4: ์
2: นะก็อันนี้ก็ท่านผอฟังแล้วเป็นยังไงท่านหัวหน้าฟังแล้วเป็นยังไงเรื่องนี
0: ้ค่อนข้างเกี่ยวข้องโดยตรงเนื่องจากว่าโครงการต้องเรียนว่าโครงการเนี่ยเราของเราเนี่ยเป็นโครงการก่อสร้างขนาดเล็กนะครับซึ่งเกณฑ์กำหนดเนี่ยจะแล้วก็เราจะไม่สามารถดำเนินการของงบประมาณในเรื่องการซื้อที่ดินหรือนะก็เกี่ยวคือในเรื่องของที่ดินเราไม่สามารถของงบประมาณมาดำเนินการตรงนี้ได้นะครับ
2: ก็ต้องอุทิศใช้วิธีการเรียกว่าการสละ

0: ละสิทธิ์ไม่ใช่เรื่องซื้อต้องสละสิทธิ
1: ์ชาวบ้านยินยอมสละสิทธ
0: ิ์คือถ้ากรณีเรื่องของสปกรประสิทธิ
2: ์
0: อันนี้ก็สละสิทธิ์ในการเรื่องการใช้ประโยชน
2: ์จะเรียนบอกว่าตอนนี้ทางชาวบ้านไม่ได้เข้าไปใช้ประโยชน์ในตรงนั้นแล้วชาวบ้านมอบ
0: ครับผมคิดว่าต้องประชุมหารือกันแล้วก็เอาเป็นมติออกมาดีกว่าเดี๋ยวให้ท่านสสท่านเชิญทางส่วนชนประธานแล้วก็คือต้องมาคุยพร้อมกันอีกเวทีนึงแล้วก็ทำเป็นหนังสืออันนั้นอ่ะว่าตกลงว่าตรงไหนส่วนไหนแล้วก็ท่านสสก็ไปขับเคลื่อนในส่วนของนโยบายไม่ประสานทางนโยบายเพราะว่าเนี่ยตรงนี้เขาครับครับ
3: ขออนุญาตนิดนึงนะฮะ
0: ได้ครับได้คร
3: ับ ตามหลักเกณฑ์ของทางหน่วยงานการก่อสร้างเนี่ยเราต้องมีการประชาคมชาวบ้านเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนนะฮะแล้วก็ผลกระทบจาก
2: ตอนนี้มีกระบวนการประชาคมผ่านมาแล้วครับ
3: อ๋อคร
0: ับ
3: ผม
0: การประชาคมทำมาแล้วครับทำมาแล้ว
2: นานมาหลายปีแล้วครับ
1: ปี63มาท่านชาวบ้านเซ็นมอบ
0: เดี๋ยวท่านหัวหน้าเราไปตามดูนะครับว่าปีตั้งแต
3: ่ของหน่วยงานทางกรมทรัพยากร
4: มาใช่มั้ยใช่ค่ะของกรมสัตว์น้ำ
1: แต่ก็ชาวบ้านก็ยินยอมที่จะให้ไม่ว่าหน่วยงานไหนเข้ามา
0: ทำกลุ่มชนเขาก็ต้องทำประชาคมกัน
3: อาจจะต้องดำเนินการอีกรอบ
2: ล่า
1: ได้ครับ
2: ล่าสุดเนี่ยครับเมื่อประมาณ2เดือนผมได้ไปประสานที่ครับ
0: อ๋อดังนั้นลองไปดูอ๋อประสานแต่ว่ายังไม่ทำประชาคมใช่ไ
2: ห
0: มครับ
2: ทางสำนักให้ทำหนังสือไปใหม่อีกรอบกัน
3: ได้ครับผมได้รับ
0: หนัง
3: สือคร
0: ับครับพอดีเวลาหมดแล้วฮะเดี๋ยวขอบคุณท่านหัวหน้านะฮะเดี๋ยวยังไงให้ฝากสสกับทาง
4: รับขอบคุณ
0: คร
4: ับ ขอบคุณครับขอบคุณคร
0: ับขอบคุณครับขอบคุณครับนานแล้วก็ท่านในส่วนของตัวแทนประชาชนในพื้นที่นะครับเดี๋ยวขอบคุณฮะขอบคุณครับเอาละครับก็ติดตามนะครับทั้งหมดทั้งมวลวันนี้ก็เคลื่อนต่อเราช่วยกันนะฮะร่วมคิดร่วมทำแล้วก็ในส่วนของทางพี่น้องผ่านสสนะครับเดี๋ยวเรามีเพจช่องทางนะครับเดี๋ยวมาดูนะฮะช่องส่งมาได้นะครับท่านเอาง่ายๆเลยท่านไปติดต่อสสในพื้นที่สสตนเองคือท่านสสมาเองนะอย่างเงี้ยเดินทางรุกทุกตนเองที่สำนักงานเลขาธิการอีกด้านนึงก็ลงไปที่เราอีกสักอันนึงก็เป็นหนังสือทางสภาผู้แทนราษฎรนะครับส่งมาที่รัฐสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรครับ111111ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีคุณครับมีไหมฮะมีช่องทางอื่นไหมฮะQR code เอาตรงนี้เลยง่ายสุดร้องทุกผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ครับเว็บ /help นะครับหรือว่าอีเมลครับสารบัญหรือสแกน QR code บนหน้าจออ่ะช่องทางแค่นี้พอนะครับอ้าว425900ต่อ5042หรือ025041อ่ะนะครับนี่คือช่องทางทั้งหมดวันนี้เรื่องราวก็ต้องสอด้วยขอบคุณนะครับ
4: ขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณที่ให้โอกาสพวกเรามาแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็มาพูดถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ต้องขอบคุณ
0: ทางหน่วยงานด้วยนะ
4: ขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ช่วยนะคะขอบคุณค่ะ
0: เราติดตามกันนะฮะเรื่องของการร่วมคิดร่วมทำนะครับกับทางประเทศชาติเราดีขึ้นนะครับผ่านรายการตรงนี้วันนี้นะครับก็ทั้งหมดนะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วก็พบกันในครั้งหน้าลากันไปก่อนครับ
5: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิด
6: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงอังมาภวาสวงน้ำตาชนสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์พระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีดูสรุปข่าวรัฐสภารอบสัปดาห์นะคะอยู่กับคุณธีรพงษ์ธนานืออาจารย์คบกี้ศาสนเกียรติค่ะกลับมาพบกัน
0: ต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้มีหลากหลายเรื่องราวเหลือเกิน
1: เรียกได้ว่าเป็นสัปดาห์ที่หลายเรื่องราวโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมตอนนี้นะคะก็ยังคงเฝ้าติดตามพื้นที่กันอยู่ตั้งแต่ในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาน
0: ะครับต้องบอกว่าฝั่งการท่วมขังในบางพื้นที่เนี่ยที่ยังไม่สามารถที่จะระบายออกได้หมดก็อาจจะมีบางพื้นที่ที่มีน้ำเน่าเสียนะครับขึ้นบ้างแล้วนะครับก็ภาวนาขอให้ฝนไม่ตกเข้ามาซ้ำ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงที่เราอาจจะต้องรับมือกันอย่างหนักนะคะเป็นฤดูฝนช่วงภาคเหนือและก็ภาคกลางเนี่ยในช่วงของปลายปีเราก็ต้องมาเฝ้าระวังกันอีกเพราะว่าภาคใต้ก็บอกเลยว่าอาจจะต้องอ่วมอีกครั้งหนึ่งนะคะเตรียมรับมือแต่มันควรจะ 100% ที่เราจะต้องได้รับความเสียหายมันก็อาจจะน้อยลงไปได้อ
0: ย่างที่บอกไปว่าภาคกลางฝั่งนะครับริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหลากหลายจังหวัดเลยนะครับอยุธยาที่เป็นต้นนะที่ตอนนี้หลายครัวเรือนได้รับผลกระทบไปแล้ว
1: ติดตามนะว่าเราเห็นแล้วสภาพภูมิอากาศมันดูแปลกๆแล้วก็เริ่มเตรียมตัวได้เลย
0: เรื่องนี้นะฮะ
1: ไปที่เรื่องแรกกันเลยเพราะว่าเรื่องแรกก็เกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมตั้งนะคะยัตติด่วนขึ้นมาในช่วงของวันพุธที่ผ่านอภิปรายกันว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมซ้ำซากนี้
0: ย้อนไปเนี่ยพฤหัสบดีที่ผ่านมามีสมาชิกเนี่ยลงชื่ออภิปรายยตินี้เนี่ยโอ้โหร่วมร้อยท่านด้วยกันนะครับแล้วก
1: ็ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นในช่วงของวันพุธที่เราได้ติดตามกันนะคะว่าตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเลยนะคะที่มีการถกเถียงกันในเรื่องของยติด่วนนี้นะคะทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็มีการถกการทั้งระบบทั้งในภาวะของวิกฤตนะคะส่วนทางด้านของก็ฝ่ายค้านก็มีการเสนอนะคะให้รัฐบาลเนี่ยพัฒนาระบบแจ้งเตือนประชาชนสามารถที่จะเตรียมพร้อมกับความรับมือได้ทันค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะที่มีการพิจารณายติด่วนการราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางในการประกอบการรับมือน้ำปัญหาน้ำท่วมในภาวะวิกฤตและก็มาตรการกระทบอย่างเร่งด่วนเพื่อเสนอให้รัฐบาลนำไปดำเนินการจำนวนโดยนายประดิษฐ์สังขจายนะคะส.ส.จังหวัดพระนครได้มีการอภิปรายว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่จึงจำเป็นนะคะที่จะต้องเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมกับลักษณะของน้ำท่วมในแต่ละเพียงจากการระบายน้ำนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยประชาชนเขาสามารถที่จะใช่แต่ว่าปีนี้การระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเพิ่มขึ้นเกือบ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเลยส่งผลให้ระดับน้ำเนี่ยเพิ่มในระยะเวลากว่า10วันและล่าสุดก็มีการแจ้งเตือนนะคะว่าน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแจ้งเตือนภัยค่ะนายประดิษฐ์ก็เห็นนะคะว่าข้อมูลจากหน่วยมีความชัดเจนแล้วก็เป็นข้อมูลที่ประชาชนสามารถนำไปใช้เตรียมตัวได้จากทุกหน่วยงานมาเรียงลำดับสถานการณ์ตั้งแต่การพยากรณ์อากาศการประเมินพื้น

0: ที่เสี่ยงรวมไปถึงการแจ้งเตือนเฉพาะจุดให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นการเตรียมรับมือเช่นการย้ายรถยนต์ไปอยู่ในพื้นที่สูงรับ 5-7 วันทางนี้ตนเองก็ขอเสนอให้รัฐบาลควรที่จะปรับการทำงานเป็นเชิงรุกโดยนำข้อมูลสภาพอากาศปริมาณฝนแนวโน้มการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ประกอบการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดสับสนการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งไปทีค่ะฟังเสียงจากทางด้านส.ส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: วันนี้ครับล่าสุดเลยนะครับมีการแจ้งเตือนจากว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะระบายน้ำที่2,000วินาทีแล้วครับสิ่งที่รัฐบาลควรทำในการเตรียมตัวรับมือสถานการณ์น้ำท่วมจากการระบายน้ำต้องเปลี่ยนการทำงานเป็นเชิงรุกครับไม่ใช่ทำงานแบบเชิงรับทั้งที่รู้ข้อมูลว่าน้ำจะท่วมแต่การช่วยเหลือกับสามีการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติการรายงานสถานการณ์สภาพฝนข้อมูลแนวโน้มการระบายน้ำจากมูลการรายงานของหน่วยงานจะต้องสามารถนำรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมได้
2: กรสิริรัตยากรนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทราพรรคราษฎรอภิปรายนะครับว่าวิกฤตน้ำท่วมที่เกิดที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอย่างเช่นที่จังหวัดฉะเชิงเทราก็เป็นหลากหลายพื้นที่จนทำให้ไม่สามารถที่จะระบายน้ำลงทะเลน้ำทะเลหนุนจึงทำให้ประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทรารับว่าพฤติกรรมของธรรมชาติเปลี่ยนแต่วิธีการบริหารจัดที่ใช้หลักในการบริหารจัดการน้ำแบบรูเคิร์ฟและยาวิเคราะห์ข้อมูลให้แม่นยำว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นที่แจ้งเตือนน้ำประชาชนสามารถที่จะเข้าไปดูกฎข้อมูลขณะที่หลักเกณฑ์ในการประกาศภัยพิบัติหากพบว่าภาครัฐประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติทันทีส่วนการตรวจพื้นที่การเกษตรรัฐต้องสำรวจให้ครบเพราะรัฐบาลมีความชดเชยให้กับพี่น้องเกษตรกรเพื่อไม่ให้เกิดความตกหล่นแล้วก็ล่าช้านะครับส.ส.อัธกรยังบอกด้วยนะว่าเมื่อเกิดวิกฤตน้ำประที่ส่งไม่ถึงมือประชาชนนะครับซึ่งไม่รวมถึงกระสอบทรายที่กลุ่มผู้ประกอบการบางรายใช้โอกาสนี้ในการขึ้นราคาจึงอยากให้ภาครัฐในพิจารณาแก้ไขอีกฝากฝั่งหนึ่งนะครับคุณธงธรรมเวชยชัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยก็อภิปรายเสนอแผนประจำไปดำเนินการต่อก็คือการรุก5ด้านปรับสิกเดินหน้าฟื้นฟู2ระยะโดยการทำงานเชิงรุก5ด้านคือการมองน้ำทั้งระบบโดยนำพื้นที่สาธารณะน้ำรุกด้านการแจ้งเตือนนะครับโดยแจ้งเตือนประชารุกด้านการเยียวยาก็เสนอให้มี one stop service ให้ประชาชนแจ้งความเสียหายเพียงครั้งเดียวและให้รัฐทำหน้าที่เชื่อมโยงรุกด้านกฎหมายแล้วก็ระเบียบโดยการแก้ไขกฎหมายและที่ทำให้การทำงานล่าช้าต้องเปลี่ยนและการรุกด้านบูรณาการที่ต้องมีแผนปฏิบัติการร่วมกันนะครับส่วนการปรับ4โครงสร้างกบน้ำรายพื้นที่จัดลำดับงบประมาณจากผลลัพธ์ลดความเสียหายผูกผังเมืองเข้ากับผังน้ำและเตรียมเมืองสำหรับวันฝนตก
0: ส่วนทางด้านของคุณธำรงนะคะขอไปค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือปัจจุบันนี้ยังขาดมิติในการช่วยเหลือแบบครัวเรือนค่ะเลยทำให้รายย่อยเนี่ยไม่ได้รับการเยียวยาสินค้าระบบที่ซับซ้อนที่ยังคงกระจายในหลายหน่วยงานแล้วก็ยังไม่ไว้ไม่ได้นะคะให้ประชาชนไ

0: ทราบถึงการช่วยเหลือจึงสนองระยะด้วยกันก็คือการที่จะไปดูระยะฟื้นฟูเร่งด่วนแล้วก็ระยะปรับปรุงกฎหมายแล้วก็โครงสร้างโดยการผลักดันให้เกิดการพิจารณาพระราชบัญญัติช่วยภัยและการแก้ราการแก้ร่างพระราชบัญญัติ SME นะคะให้สามารถฟื้นฟูกิจการหลังจากภัยพิบัติได้ค่ะทำเวชยชัยค่ะ
1: ก่อนภัยมาต้องนำไปสู่ early action ครับด้านที่3ครับคือรุกด้านการเยียวยาครับคือผมขอเสนอให้มี one stop service ครับประชาชนและผู้ประกอบการครับควรจะแจ้งความเสียหายในการเชื่อมข้อมูลระหว่างหน่วยงานครับและต้องแยกให้ชัดครับว่าการช่วยชีวิตและฟื้นเศรษฐกิจหลังน้ำลดเนี่ยไม่เหมือนกันครับด้านที่4ครับคือรุกด้านกฎหมายและก็ระเบียบครับคือเราต้องแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เป็นข้อจำกัดครับอะไรที่ทำให้ครับแล้วก็รวมไปถึงต้องศึกษากลไกกฎหมายสำหรับการระดมทรัพยากรอำนาจหลักเกณฑ์การชดเชยและก็ระบบตรวจสอบที่ชัดเจนครับด้านที่5ครับคือรุกด้านการบูรณาการครับคือต้องมีแผนปฏิบัติการร่วมกันครับหน่วยงานรัฐก็ไม่ควรบริหารเพียงแต่ว่าต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวสถานการณ์ชุดเดียวแผนปฏิบัติการร่วมแล้วก็ซ้อมแผนร่วมกันครับแต่ท่านประธานครับการทำงานเชิงรุกอย่างเดียวยังไม่พอครับที่เราเห็นครับก็คือข้อจำกัดเชิงโครงสร้างครับซึ่งมี4ด้านครับอย่างแรกครับคือการทำบัญชีระบบน้ำรายพื้นที่ครับทำข้อมูลให้เห็นข้อมูลจริงครับไม่ใช่แค่ตัวเลขน้ำมีความพร้อมใช้งานจริงแค่ไหนครับแต่ว่าเราต้องมี water infrastructure ในการใช้งานจริงครับไม่ใช่เพียงทรัพย์สินที่อยู่บนหน้ากระดาษครับ
2: นั่นก็เป็นเรื่องน้ำที่เกิดขึ้นนะครับที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีการตั้งยตินะครับส่งถึงสังเกตข้อเสนอแนะที่จะรวบรวมส่งต่อครม.พิจารณาต่อไปในเรื่องของการดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนบรรยากาศไปที่ฝั่งสว.กันหน่อยนะครับกับคณะกรรมการการกฎหมายรอบ2ปีคุณวิภากับการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้มีนักโทษเนี่ยล้นคุกนะทั่วประเทศ140กว่าเรือนจำนักโทษไม่น้อยกว่า4กันหน่อยนะครับที่เกิดขึ้นนะครับโดยพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายประธานคณะกรรมการวุฒิสภาเป็นประธานการเปิดสัมมนานะครับเรื่องสรุปผลการ2ปีและแนวทางการดำเนินงานในอนาคตเขาไปจัดการเทพนะครับก็มีประธานอนุกรรมธิการและกรรมธิการเข้าร่วมสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละด้านพลตำรวจโทบุญจันทร์บอกนะว่าตลอดระยะเวลากว่า2ปีคณะโดยลงพื้นที่ศึกษาปัญหาทั่วประเทศที่ส่งผลกระทบติดแล้วก็การหลอกลวงออนไลน์ความปลอดภัยนักท่องเที่ยวปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำและกฎหมายที่ล้าสมัยซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในการแก้เสพติดคณะกรรมการให้ความสำคัญกับผู้เสพที่มีอาการทางจิตและอาจก่อเหตุสร้างความเดือดร้อนแก่สังคมโดยศึกษามาตราควบคุมอย่างเหมาะสมขณะที่ปัญหาหลอกลวงออนไลน์ได้เสนอแนวทางให้ธนาคารผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมนะครับนวลสายครับ
3: ในรอบ2ปีกว่าที่ผ่านมานะครับแทบแต่ละอาทิตย์แทบไม่ได้พักเลยเราทำงานอะไรในฝ่ายนิติบัญญัตินะครับแต่ที่เป็นปัญหามากผู้เสพจากน้อยเป็นเสพมากแล้วก็ทั้งมีการแต่ละวันในรอบเอาเป็นว่าต้นปีนี้มานะครับเกิดที่ต้องวุฒิสมาชิกต้องช่วยกันช่วยประเทศทำงานจากเรื่องยาเสพติดนะครับเราได้ศึกษาพิจารณาเรื่องหลอกลวงหนักมากแล้วก็เยอะมากมีเสนอข้อทางออกจะต้องให้หน่วยงานหลายหน่วยมารับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นธนาคารเครือข่ายธนาคารหรือผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายจะต้องมาร่วมกันจับไม้ขนาดนี้และตามงานอยู่ขนาดนี้เพื่อ3เรื่องความปลอดภัยนักท่องเที่ยวเป็นปัญหา

0: ที่ประเทศจีนได้รับคำพูดมาว่าโอ้เรื่องนี้เราหนักใจมากจะพยายามทำกรรมธิการช่วยกันทำงานนะครับ
1: ดร.สาโกฐานอนุกรรมธิการการยุติธรรมก็กล่าวนะคะว่าการดำเนินงานที่ผ่านเน้นการกับการประสานหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นทั้งสังคมพินิจแล้วก็คุ้มครองเด็กและเยาวชนรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนค่ะด้านดร.ประเทศไทยเนี่ยมีเรือนจำ143แห่งนั้นคนโดยประมาณเนี่ยก็คือ 80%เป็นคดีเกี่ยวต้องมีการเร่งแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำพร้อมกับศึกษาแนวทางคืนผู้พ้นโทษกลับสู่สังคมอย่างเหมาะสมการจัดตั้งเรือนจำเอกชนซึ่งก็จะต้องพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมค่ะที่นายเสกจุลเกตนะคะจุลเกศกฎหมายก็ได้กล่าวค่ะว่าคณะอนุกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรก่อนที่จะมีการจัดทำรายงานที่สภาโดยให้ความสำคัญกับการทบทวนกฎหมายที่ล้าสมัยโดยเฉพาะกฎหมายด้านของไซเบอร์การค้าการขายออนไลน์แล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะของการดำรงชีวิตแล้วก็ปากท้องของประชาชนเพื่อให้กฎหมายอีกด้วยค่ะ
2: ด้านคุณกิติศักดิ์หมื่นศรีประธานอนุกรรมธิการการตำรวจก็บอกนะครับว่าหลังเข้ารับตำแหน่งประมาณ5เดือนเนี่ยก็สามารถสะสางเรื่องค้างเรื่องอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงๆนะครับตามค่ายโรงเบียร์นวลสว่างกรณีลักลอบส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตขวางซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ากฎหมายบางฉบับตอนนี้ก็มีอายุการใช้งานยาวนานที่ปีนะครับจึงจำเป็นต้องทบทวนแล้วก็ปรับปรุงให้ทันต่อบริบทของสังคมพร้อมประสานอนุกรรมธิการกฎหมายเพื่อผลักดันข้อเสนอแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการด้านพลตำรวจโทบุญจันทร์กล่าวย้ำนะครับว่าเป้าหมายของคณะกรรมการก็คือการรวบรวมข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะส่งต่อให้ฝ่ายบริหารนำไปพิจารณาของประชาชนพร้อมเปิดช่องทางให้ประชาชนส่งข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการนำข้อมูลไปศึกษาและดำเนินการตามคณะกรรมการพร้อมรับฟังปัญหาและทำหน้าที่เพื่อดูแล
1: มาที่บรรยากาศของการเกิดน้ำท่วมนะส่วนพรรคภูมิใจไทยเป็นอีกหนึ่งพรรคค่ะที่ได้มีการเปิดนะคะเรื่องของแก๊ปฟู้ดค่ะเพื่อที่จะให้ประชาชนที่ได้รับด้านนี้อีกด้านหนึ่งนะคะซึ่งทางด้านของโรงครัวภูมิใจไทยค่ะเปิดเลยนะคะกับการกดสั่งอาหารปรุงสุกฟรีเพื่อที่จะไปส่งถึงหน้าบ้านให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโรงครัวภูมิใจไทยนะคะมีการส่งต่อความห่วงใยค่ะส่งต่อไปถึงหน้าบ้านผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนนะคะเดินหน้าลุยน้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสั่งเข้ากล่องปรุงสุกนะคะใหม่เลยส่งตรงถึงหน้าบ้านฟรีผ่านแอปพลิเคชัน Grab Food โดยที่ไม่มีใครจะเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มผู้ประสบภัยที่ไม่ได้สะดวกเดินทางออกไปซื้ออาหารหรือว่าเป็นการซื้ออาหารที่ยากลำบากหรือว่าจะยังเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือก็สามารถที่จะสั่งผ่านขั้นตอนการสั่งรับอาหารฟรีได้เลยนะคะ1ค่ะก็คือแล้วก็กดเลือกบริการแก๊ปฟู้ด2ค่ะไปเลยนะคะว่าโรงครัวภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทย3ค่ะเลือกรายการอาหารพร้อมปักหมุดที่อยู่ในการรับสินทุนต่อ1ออเดอร์ค่ะคราวนี้บริการอาหารฟรีแล้วก็จัดส่งฟรีครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะช่วยผู้ประสบภัยเนี่ยได้รับอาหารโดยที่ไม่ต้องเดินทางออก

0: ำลังใจให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณในส่วนของภาคเอกชนที่ได้ร่วมใจการสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนผ่านพ้นในช่วงเวลา
1: เรียกได้ว่าเรื่องของน้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะครับบริเวณกรุงเทพการเมืองหลากหลายพรรคนะฮะก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับลงพื้นที่ไปครับแล้วก็สิ่งของต่างๆช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างอาจารย์ยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ก็ร่วมกันหลากหลายภาคส่วนนะครับลงพื้นที่ไปที่ชุมชนเคหะร่มเกล้านะครับเพื่อไปมอบอาหารให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่เคหะร่มเกล้าครับโดยอาจารย์ยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือหรือมจพและสมาคมหรือสอปเพื่อบูรณาการการนำเทคโนโลยีอากาศยานแบบไร้คนขับหรือว่าโดรนนะครับมาใช้บริหารจัดการเคหะชุมชนล่มเกล้าลาดกระบังซึ่งแถวนั้นเนี่ยมีคนอยู่หนาแน่นนะครับถึง 170,000 คนเลยทีเดียวสถานการณ์ในพื้นที่เคหะชุมชนล่มเกล้าเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่ารุนแรงนะฮะโดยเฉพาะที่บริเวณพื้นที่ไข่แดงกลางชุมชนที่มีระดับน้ำท่วมสูงเรือเนี่ยทำได้ยากลำบากเนื่องจากติดสิ่งกีดขวางแล้วก็แนวรั้วบ้านส่งผลให้การลำเลียงเสบียงก็ล่าช้าหน่วยงานจึงปรับแผนด้วยการนำโดรนเพื่อบรรเทาทุกผู้ประสบภัยเบื้องต้นนะครับขณะเดียวกันนะครับอาจารย์ยศชนันก็ได้มีการลงพื้นที่ร่วมกับคุณนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.คุณวิชาญมินชยานันท์ประธานมูลนิธิกู้ภัยร่มใสและพลอากาศเอกมานัสวงวาดอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศนายกสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่ร่วมกันไปที่ถนนร่มเกล้าซอย24ซึ่งด้านในก็คือเคหะร่มเกล้าพื้นที่ที่ประสบภัยหนักที่สุดของกรุงเทพมหานครในขณะนี้นะครับโดยได้มีการนำครัวกลางจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ไปด้วยพร้อมประสานทีมอาสาโดรนกู้ภัยน้ำท่วมซึ่งก็เป็นการผนึกกำลังระหว่างบริษัทซิสทอนิกจำกัดและสอปนำกำลังเจ้าหน้าที่10นายเข้าปฏิบัติภารกิจสำหรับการลงพื้นที่ช่วยเหลือครั้งนี้ก็ได้มีการระดมยุทโธปกรณ์โดรนรวม6ลำประกอบไปด้วยโดรนกู้ภัยและสำรวจขนาดเล็ก4ลำที่ติดตั้งระบบวิเคราะห์ข้อมูลสำรวจและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่อย่างฉับไวและโดรนกู้ภัยและขนส่งขนาดใหญ่อีก2ลำสำหรับลำเลียงอาหารและถุงยังชีพซึ่งมีขีดความสามารถในการยกน้ำหนักได้สูงสุดถึงกรตาข่ายหิ้วยกแล้วก็เครื่องปั่นไฟสำหรับสนับสนุนการทำงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับในด้านการจัดเสบียงก็จะมีหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและโรงครัวเบื้องต้นที่บริเวณปากซอยรามคำแหง192เขตมีนบุรีนะครับก็มีฐานปฏิบัติการหลักที่ร่ม92พร้อมทีมรถขับเคลื่อน4ล้อเตรียมสแตนด์บายนอกจากนี้ก็มีแผนย้ายโรงครัวไปตั้งที่วัดปากบึงซึ่ง 1.5 กิโลเมตรนะครับเพื่อให้การขนส่งอาหารได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นระหว่างการลงพื้นที่อาจารย์ยศชนันแล้วก็คณะได้ร่วมสังเกตการการปฏิบัติงานจริงนะฮะโดยทีมงานก็ได้ใช้โดรนขนส่งขนาดใหญ่บินนำถุงยังชีพแล้วก็อาหารไปหย่อนในพื้นที่จุดรวมตัวของผู้ประสบภัยนะครับผ่านกลไกการใช้สลิงปล่อย20เมตรได้นะครับทำให้อาหารเนี่ยก็ส่งถึงความช่วยเหลือเข้าสู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถที่จะมีคนเข้าไปได้นะครับหรือว่าเรือเข้าไปไม่ได้เนี่ยก็อาหารก็ไปถึงอย่างแม่นยำด้วยจนกระทั่งเสร็จสิ้นภารกิจอย่างสมบูรณ์ครับ
0: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดใน Weekly News กันต่อค่ะ

0: ้อุปกรณ์ใกล้ตัวขยับร่างกายในท่าที่สะดวก
1: ท่านี้เรียกว่า side step squat
0: ท่านี
1: ้ alternate heel or toe tap
0: แล้วท่านี้
1: ท่านี้เรียกว่า side lunge to knee up
0: จำไม่ได้ขออีกที
1: โอ้ยจะท่าไหนก็ได้หมดแล้วเจ้าค่ะแค่ขยับยืนย่อยกยืด
0: อย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเมนิ่งจากสสส
2: ไม่ว่าใกล้หรือไกลระยะทางไม่ใช่อุปสรรคคณะกรรมาธิการพร้อมลุยทุกพื้นที่รับฟังปัญหาช่วยเหลือผ่านกลไกรัฐสภาเพราะทุกเสียงคือพลังสำคัญร่วมสร้างชาติที่ประไตยที่เข้มแข็งติดตามได้ในรายการบทบาทกรรมาธิการทุกวันศุกร์เวลา 15:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
6: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
7: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
8: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

0: ติดตามกันต่อในช่วงนี้ยังคงติดตามกันเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกันอยู่นะคะเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องรับมือกันทุกการไหนหรือว่าอยู่ในภาคไหนก็ตามค่ะก็เสี่ยงที่จะต้องเป็นผู้ประสบภัยทั้งนั้น
1: หลังจากนี้นะสถานการณ์โลกนะครับภาวะโลกร้อนต่างๆเนี่ยไม่ได้แค่เมืองไทยนะครับทั่วโลกก็ต่างเฝ้าระวังการปรับเปลี่ยนชีวิตที่จะต้องเจอกับน้ำทุกปีจะต้องวางแผนระยะยาวอย่างไรบ้าง
0: อย่างที่ญี่ปุ่นนี้เขาก็ตกนะหลายวันเลย34วันก็มีติดต่อกันก็มีนะคะหลายประเทศจริงๆค่ะที่ประสบกับปัญหาเรื่องของภัยธรรมชาตินั่นเองนะคะทางด้านของสว.ปิญญพัฒน์นะคะก็เลยชี้ว่าน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นซ้ำซากได้อีกเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะให้ทางด้านของรัฐบาลปรับปรุงเรื่องของการแจ้งเตือนภัยโดยเฉพาะเซลบอร์ดแคสต์นะคะให้มีการรัดกุมมากยิ่งขึ้นหรือว่ามีการแจ้งเตือนล่วงหน้า 1-3 ชั่วโมงด้วยค่ะนางสาวพิญญพัฒน์สันสริยชีวินค่ะสมาชิกวุฒิสภานะคะมีการกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยเหมือนเป็นการสะท้อนชัดเจนนะคะว่าการบริหารจัดการยังคงให้น้ำหนักกับการตั้งรับและก็การแก้ไขปัญหาเป็นครั้งๆมากกว่าการที่เชิงรุกและบูรณาการทั้งระบบแม้ว่าหน่วยงานจะสามารถคาดการณ์และแจ้งเตือนล่วงหน้าได้แต่ว่าเมื่อเกิดน้ำท่วมก็ยังคงเห็นการนำเครื่องสูบน้ำและก็ถุงยางชีพเข้าไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นสว.ปิญญพัฒน์ยังระบุอีกนะคะว่าปัญหาสำคัญเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ฝนตกหนักนะแต่ว่ามันไปเกี่ยวข้องกับข้อจำกัดเชิงโครงสร้างที่มีการสะสมมานานทั้งขนาดระบบของท่อระบายน้ำที่อาจจะไม่เพียงพอคลองบางจุดตื้นเขินแล้วก็มีสิ่งกีดขวางการลดลงของพื้นที่รับน้ำตลอดจนการใช้ประโยชน์ที่ดินและก็ผังเมืองที่ต้องบริหารให้เชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้นะคะสว.ปิญญพัฒน์ยังได้กล่าวว่าจุดที่น้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ทราบกันว่ามีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่ว่าที่ผ่านมาเมื่อฝนตกหนักก็มักจะนำเครื่องสูบน้ำเนี่ยเข้าไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อน้ำลดก็มีการถอนออกโดยยังไม่ได้มีการไปแก้สาเหตุเชิงโครงสร้างอย่างเช่นขยายระบบระบายน้ำขุดรอกคลองหรือว่าเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำซึ่งทำให้ประชาชนต้องเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซากรายได้และก็การดำเนินชีวิตทางนี้นะคะสว.ปิญญพัฒน์ยังได้มีการยกที่เป็นพื้นที่ฝั่งธนบุรีนะคะว่าการป้องกันน้ำท่วมที่ดีเนี่ยต้องอาศัยการลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งแนวป้องกันน้ำประตูระบายน้ำแล้วก็สถานีสูบน้ำโดยไม่สามารถที่จะมองปัญหาเป็นจุดแต่ต้องบริหารตั้งแต่ต้นน้ำเส้นทางระบายน้ำคลองไปจนถึงปลายทางอย่างไรก็ตามก็มองนะคะว่ามีการปรับปรุงโดยเสนอให้ใช้เซลบอร์ดแคสต์นะคะหรือระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินเข้ามือถือให้กับประชาชนโดยตรงเลยแล้วก็ควรที่จะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างน้อย 1-3 ชั่วโมงพร้อมระบุว่าพื้นที่แล้วก็ผลกระทบให้ชัดเจนด้วยเช่นจุดใดที่เสี่ยงน้ำท่วมสูงรถขนาดเล็กเนี่ยผ่านได้หรือไม่

0: วยพหรือไม่ค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีการเสนอให้ศูนย์สื่อสารภัยพิบัติแห่งชาติเป็นศูนย์กลางในการกันกรองข้อมูลจากทุกหน่วยงานเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางเดียวกันลดความสับสนจากข้อมูลที่ไม่ตรงกันพร้อมกับการเปลี่ยนการสื่อสารจากภาษาเทคนิคมาเป็นข้อมูลที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ตัดสินใจได้ทันทีสว.ปิยพัฒน์ทิ้งท้ายนะคะว่าขอให้กำลังใจรัฐบาลด้วยก็ขอเสนอให้เร่งยกระดับในการเตือนภัยแล้วก็บริหารจัดการน้ำให้เป็นเชิงรุกรวดเร็วแล้วก็ยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นที่ตั้งด้วยค่ะ
1: จากสว.เป็นหัวเรื่องของภัยน้ำเนี่ยนะฮะไปกันที่สส.สุรินทร์พรรคภูมิใจไทยกันหน่อยกับสส.ปฐิดานะครับก็บอกว่าอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยดูแลเรื่องของการบริหารจัดการน้ำให้ดีกว่านี้ในการแจ้งเตือนภัยประชาชนนะครับแล้วก็การบริหารจัดการน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนี่นะครับตามกันดูที่สส.ปฐิดาตันติรัตนานนท์สส.สุรินทร์พรรคภูมิใจไทยนะครับลุกขึ้นอภิปรายในการพิจารณาสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบการรับมือปัญหาน้ำท่วมในภาวะวิกฤตและมาตรการฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนทั้งนี้ประชาชนในจังหวัดสุรินทร์โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาณการฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาพนมดงรักโดยมวลน้ำจำนวนมากไหลสู่อ่างเก็บน้ำในเวลาอันรวดเร็วส่งผลให้เส้นทางสัญจรในหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนกับประชาชนสะท้อนจากประชาชนก็คือมวลน้ำในบางช่วงไหลมาอย่างรวดชนไม่ทันต่อสถานการณ์ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถสินได้อย่างรวดเร็วตนจึงเห็นว่าการบริหารจัดการน้ำทางเป็นที่จะต้องมีความรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์น้ำได้อย่างเหมาะสมนะครับโดยถึงเรื่องของกำลังใจที่ส่งให้ประชาชนนะฮะที่ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่ด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มประสิทธิภาพครับ
0: โฆษกรัฐบาลนะคะเผยถึงปัญหาเรื่องของบริษัทการบินไทย
1: โอ้โหสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลายคนทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติเนี่ยรอกระเป๋ากันคุณผู้ชมไม่น้อยกว่า 6-7 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับ
0: บางคนเนี่ยคือข้ามวันเลยถ้าเป็นคนไทยเองบางจุดที่เขาอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆเนี่ยเขาก็ยังกลับไปนอนที่บ้านได้เพื่อเดี๋ยวอีกวัน2วันก็มากระเป๋าได้แต่บางคนเนี่ยต้องมีการเดินทางต่อต้องทำงานต่อ
1: ไม่รวมต่างชาตินะที่เขาออกมารวมตัวกันที่เคาน์เตอร
0: ์
1: การบินไทยอ่ะจนต้องเรียกร้องต้องรับผิดชอบเรื่องนี
0: ้แล้วบางคนมาต่อเครื่องที่ไทยดูกระเป๋าสัมภาระต่างๆนะคะก็เป็นปัญหาในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะรองโฆษกรัฐบาลเองก็เผยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยพยายามที่จะคลี่คลายแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวน่าจะประมาณ 1-2 สัปดาห์นี้น่าจะกลับไปสู่สภาวะปกติได้ค่ะนางสาวรัตติดาเพิศวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าจากกรณีผู้โดยสารจำนวนมากแล้วก็สัมภาระที่ล่าช้าตกค้างซึ่งก็ติดอยู่ที่สายพานไม่ลำเลียงออกมาณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกันยายนที่ผ่านมานะคะเนื่องมาจากว่าพนักงานปฏิบัติการภาคพื้นของการบินไทยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังค่อนข้างสูงส่งผลให้มีกำลังพลไม่เพียงพอในการลำเลียงกระเป๋าการเดินทางบริเวณสายพานประกอบกับกระเป๋าที่ติดค้างอยู่เลยจำเป็นจะต้องผ่านกระบวนการในการตรวจคัดกรองตามขั้นตอนของกรมศุลกากรจึงทำให้กระบวนการทั้งหมดเนี่ยเกิดความล่าช้าค่ะนางสาวรัตติดากล่าวนะคะว่าขณะนี้ก็มีการส่งกำลังพลทหารจำนวน69นายด้วยกันนะคะเพื่อช่วยดำเนินการก็คาดว่า1สัปดาห์นี้นั่นเองค่ะ
1: 6-7 ชั่วโมงที่บอกไปก็เป็นในช่วงของวันแรกๆที่เกิดขึ้นนะจริงๆเป็นวันๆนะนะครับแล้วก็ปัญหานี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วพนักงานการบินไทยจริงๆก็มีข่าวออกมาบอกว่าเอ๊ะไปช่วยติดเรื่องของน้ำท่วมหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วก็การบินไทยเป็นบริษัทที่เอาซอสที่เข้าไปดูแลบริหารจัดการเรื่องของกระเป๋าเนี่ยให้กับบริษัทการบินอื่นด้วยแต่ว่าการบินของตัวเองเนี่ยก็คือมีปัญหา
0: ไม่พอ
1: คนไม่พอจริงๆนะเดี๋ยวก็มีทางออกกับเรื่องนี้

เดี๋ยวว่ากันดูว่าหลังจากนี้การบินไทยจะออกมาแถลงข่าวแล้วก็จะออกมาแสดงความรับผิดชอบอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะเบรกไปพร้อมกันนะฮะกับของดีเมืองอุบลกันหน่อยไปดูกันหน่อยว่าของกินนะฮะแล้วก็ที่เที่ยวที่อุบลเนี่ยมันน่าสนใจอย่างไรนะฮะตอนออนซอนอุบลบ้านเฮากับเช็คอินถิ่นผู้แทนนะครับสิทธิ์กันตินันส.ส.อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อครับ

สถานที่ท่องเที่ยวในเรื่องของธรรมชาติก็จะมีหลายที่นะครับว่าจะเป็น 3,000 โบผาแต้มนะครับวัดภูพร้าวแล้วที่สำคัญอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่วัดเยอะนะครับก็คืออุบลราชธานีเป็นจังหวัดวัฒนธรรมแล้วก็เป็นจังหวัดที่จะให้พี่น้องประชาชนมาร่วมทำบุญได้ง่ายอุบลราชธานีที่ชื่อดังจริงๆนะครับก็คือหมูยอนะครับก็ไปกินที่ไหนมาแล้วก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่หรอกครับก็มีหมูยอแล้วก็มีแหนมเนืองนะครับแหนมเนืองอุบลเนี่ยจะต่างกันกับอุดรอุดรนี่จะเก็บได้เป็นเดือนแต่ของอุบลนี่ทำสดเก็บได้แค่7วันครับต้องกินให้เสร็จนะครับอุบลอาหารอร่อยกับทุกอย่างครับ

0: ถ้าคุณไม่ค่อยได้วิ่งหลอดเลือดก็จะแข็งตับอ่อนไม่มีแรงวิ่งเถอะครับแค่ออกวิ่งอวัยวะก็จะออกวิ่งไปด้วยหลอดเลือดจะกลับมายืดหยุ่นตับอ่อนทำงานดีขึ้นลดภาวะมหัศจรรย์ของการวิ่งไทยเฮลท์เดย์รัน
1: ท่านประธานครับกับเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
2: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
3: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
2: ตรงนี้เนี่ยนะ
3: ใช่นี่ไง
4: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่แค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ได้อีกด้วย
5: คำถามที่คุณสงสัย
6: ผมกับข้างบ้านเนี่ยครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมาก
5: ฎหมายที่คุณอยากรู
7: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหาร
5: ับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 15:00 นปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotlineสายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก
8: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
9: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
10: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
11: มาช่วยกันลดหวาน
12: ลดทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
13: ติดตามกันต่อในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศ

0: าศในรั้วของรัฐสภากันหน่อยนะคะนอกจากที่รัฐสภาแล้วจะมีการประชุมนะคะก็ยังมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อที่จะให้บุคลากรในสำนักงานเนี่ยมีทั้งเรื่องของคุณภาพในการทำงานด้วยมีคุณภาพจิตที่ดีด้วยผนวกควบคู่กันไปนะคะล่าสุดประธานรัฐสภาค่ะก็ได้มีการกล่าวให้โอวาทกับบุคลากรของรัฐสภาของเรานะคะว่าควรที่จะต้องมีความหวังต้องเริ่มจากการสร้างมือด้วยสร้างด้วยตนเองก่อนนะคะพร้อมกับทักษะและพัฒนาสมรรถภาพระหว่างบุคลากรย้ำว่าการอบรมเนี่ยต้องนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงไม่ใช่เพียงแค่การอบรมผ่านไปเท่านั้นค่ะนายโสภณ สารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็กล่าวให้โอวาทค่ะในการในโครงการสร้างขับเคลื่อนองค์กรสู่การปฏิบัติงานแล้วก็การสร้างสัมพันธภาพของบุคลากรในองค์กรโดยประธานรัฐสภาค่ะก็กล่าวว่ามนุษย์เนี่ยหากขาดความหวังหรือว่าถ้าใช้ชีวิตอย่างไร้ความหวังจะหมดความสุขและไม่มีพลังในการดำเนินชีวิตโดยความหวังก็มีอยู่2รูปแบบด้วยกันก็คือความหวังที่เราเนี่ยสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตนเองและก็ความหวังที่ฝากไว้กับโชคชะตาหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นายโสภณกล่าวนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองเฉพาะคนดีดังนั้นนะคะหากเราหวังแบบเลื่อนลอยก็อาจจะทำให้มีความสุขได้แต่ผลลัพธ์เนี่ยจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือของการควบคุมของเราขณะที่การสร้างความดีเนี่ยจะทำให้สามารถเห็นผลจากการลงมือทำได้อย่างเป็นรูปธรรมจึงควรอยู่กับว่าเราเนี่ยจะเลือกสร้างความหวังในรูปแบบใดทางนี้สำหรับโครงการนี้ก็เป็นการพัฒนาข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะใครที่มีความพร้อมที่จะต่อยอดให้มาเข้าร่วมโครงการเพราะว่าคนที่พร้อมเนี่ยจะพัฒนาตัวเองจะเกิดผลทั้งต่อตนเองแล้วก็หน่วยงานทางในด้านของการสร้างทักษะแล้วก็สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันซึ่งก็จะทำพาหน่วยงานของเราเนี่ยให้ประสบความสำเร็จนอกจากนี้นะคะประธานรัฐสภายังได้กล่าวด้วยค่ะว่าการจัดโครงการในลักษณะดังกล่าวเนี่ยไม่ควรที่จะปล่อยให้สูญเปล่าแล้วก็ไม่ควรที่จะไม่เข้าร่วมเพียงเพราะเพื่อที่จะให้เป็นไปตามพิธีกรรมแต่ควรที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับเนี่ยไปปรับใช้ในการทำงานแล้วก็พัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างแท้จริงนายโสภณกล่าวถึงการใช้ชีวิตในสังคมยุคใหม่ด้วยนะคะว่ามันมีตัวแปรหลายอย่างนะที่อาจจะส่งผลให้คนไม่มีความสุขโดยเฉพาะการแสวงหานะคะเพื่อนหรือความสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งก็อาจจะก่อให้เกิดผลเนี่ยเกิดผลกระทบแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่เข้ามาแย่งความสุขในชีวิตจึงจะต้องรู้จักการควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ไม่ปล่อยนะคะให้สื่อเนี่ยเป็นผู้ควบคุมเรานายโสภณกล่าวทิ้งท้ายว่าหวังว่าการอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยมีเพื่อนที่สามารถร่วมทุกข์ร่วมสุขเพิ่มมากขึ้นตลอดจนสามารถที่จะขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ในการทำงานให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นด้วยโดยที่ไม่เกิดความรู้สึกแปลกแยกแม้แต่ละคนจะมีความแตกต่างกันแต่ควรที่จะยึดหลักสงวนจุดต่างแสวงหาหรือว่ารักษาความสัมพันธ์กับสิ่งที่ดีเพื่อได้ร่วมกันสร้างบรรยากาศไปฟังเสียงจากทางด้านประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร
1: สิ่งเหล่านี้นี่ไม่ได้ลงทุนเลยนะคำพูดคำจาความปรารถนาดีการให้อภัยกันการดูแลซึ่งกันและกันการใช้คำพูดที่มันสนองหูแต่ไม่ใช่ประจบสพนะอันนั้นก็ไม่ดีนะครับมันจะทำให้พวกเราเนี่ยจะสร้างความสามัคคีคือความรักถ้าเมื่อไรแล้วเรารักกันทุกอย่างมันจะไปได้ดีหมดทั้งเรื่องส่วนตัวทั้งเรื่องส่วนรวม
2: ไปดูการลงพื้นที่ของท่านรองมลิกาจิรพันธ์วานิชกันหน่อยนะครับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ลงพื้นที่บ้านกึ่งวิถีหญิงนะครับตรงนั้นก็จะมีผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยกว่า600คนด้วยกันพร้อมกับมอบเงินสนับสนุนในการทำภารกิจของบ้านกึ่งวิถีหญิงด้วยครับ

0: และการดูแลผู้ป่วยจิตเวชด้วยโดยในการหารือนั้นรวมถึงทรัพยากรในการดูแลอย่างต่อเนื่องนางขวัญทานยาอย่างต่อเนื่องโดยมูลนิธิได้เข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานทั้งด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายบางส่วนผ่านเงินบริจาคเนื่องจากงบประมาณภาครัฐมีข้อจำกัดในการนำมาใช้กับภารกิจบางด้านขณะเดียวกันมูลนิธิได้ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยการฝึกอาชีพเพื่อไม่ให้การดูแลเป็นเพียงการเลี้ยงดูแต่ต้องการให้ผู้ป่วยได้ฝึกทักษะและมีโอกาสประกอบอาชีพตามศักยภาพอย่างเช่นการทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุต่างๆซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในกิจกรรมและก็สามารถนำทักษะไปใช้ในการดำรงชีวิตได้นะครับนางสาวมริกาบอกนะครับว่าการส่งเสริมให้ผู้ป่วยจิตเวชมีอาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ก็ถือเป็นประเด็นสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นจากการรักษาและสามารถกลับไปใช้ชีวิตภายนอกได้ทั้งนี้จำเป็นต้องมีการดูแลและรับประทานยาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงข้อจำกัดในการดำเนินงานของมูลนิธิโดยเฉพาะเรื่องของการรับบริจาคและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสำหรับผู้บริจาคซึ่งมูลนิธิต้องการให้ดำเนินงานมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้รองประธานมริกานะครับจึงรับฟังปัญหาแล้วก็ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพิจารณาหาแนวทางสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์รวมถึงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพของกับการสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธินะครับเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมและพึ่งพาตนเองได้อย่างเหมาะสมต่อไปครับ
1: ในสภาผู้แทนราษฎรนะคะจะมีคณะกรรมการหลายคณะกรรมการซึ่งก็มีการแบ่งการทำหน้าหลายด้านด้วยกันเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านนะคะไปดูเรื่องของบทค่ะโดยคณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาจัดสัมมนานะคะกับเรื่องของบทบาทของสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการในการที่จะเข้าไปแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงค่ะคณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎรนะคะเขาก็มีการจัดสัมมนาค่ะกับเรื่องของบทบาทนะคะของสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนโดยมีนางบุญยิ่งนิติกาญจนาค่ะประธานคณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎรมาเป็นประธานในพิธีเปิดโดยนางบุญยิ่งเนี่ยก็กล่าวนะคะว่าคณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่และก็อำนาจเกี่ยวกับการพัฒนาและก็ปรับปรุงการดำเนินกิจการของสภารวมทั้งพิจารณาคำร้องเรียนตลอดจนข้อเสนอแนะของสมาชิกและประชาชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการของสภาดังนั้นการจากประชาชนโดยตรงจะก็เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนในเรื่องของการที่จะไปดูแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนสำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีค่ะที่จะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการตลอดจนเปิดเวทีให้กับประชาชนได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเป็นการสะท้อนปัญหานะคะรวมทั้งนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอำนาจต่อไปด้านนายพงศ์สรณัฐทองลีค่ะรองประธานคณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎรคนที่3กล่าวรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2562ข้อ90วงเล็บ2คณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและปรับปรุงการดำเนินกิจการของสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งพิจารณาคำร้องเรียนและข้อเสนอแนะของสมาชิกและประชาชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกิจการของสภาผู้แทนราษฎรของคณะกรรมการจึงให้ความสำคัญกับการรับฟังปัญหาและก็ความคิดเห็นของประชาชนด้วยนะคะเพื่อที่จะนำข้อมูลที่ได้รับเนี่ยไปประกอบการดำเนินงานตามหน้าที่และก็อำนาจสำหรับวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะเป็นการเผยแพร่ความรู้และก็สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสภาผู้แทนราษฎรและก็คณะกรรมการในการรับเสวนาในหัวข้อนะคะและคณะกรรมการกับการแก้ขัดกรผู้ทรงคุณวุฒิอาทินางสาวพัสรินรามวงศ์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนนางสาวชลนัทโกยกุลส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนนายพงศ์สรณัฐทองลีส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนเป็นต้นค่ะเพื่อที่จะไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ให้ความรู้กับบทบาทหน้าที่อำนาจของสภาผู้แทนราษฎรและก็คณะกรรมการ

0: ลอดจนแนวทางในการนำกลไกของฝ่ายนิติบัญญัติมาใช้ในการรับฟังแล้วก็แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนนั่นเองค่ะ
1: พรุ่งนี้กลับมาตามกันต่อเวลาเดิมนะครับกับ Weekly News สรุปข่าวรัฐสภารอบสัปดาห์วันนี้เรา2คนพร้อมอาจารย์ล่างภาษามือและทีมงานลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: ความรู้คู่สภาเกล็ดน่ารู้การเมืองโลก
4: ธรรมนูญกรุงโรมเป็นสนธิสัญญาพหุภาคีมีเนื้อหาสาระการจัดตั้งและกำหนดการบริหารจัดการของศาลอาญาระหว่างประเทศซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรัฐภาคีในการประชุมทางการทูตที่กรุงโรมประเทศอิตาลีเมื่อวันที่17กรกฎาคมพ.ศ. 2541และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมพ.ศ. 2545ศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC มีที่ทำการอยู่ณกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์มีเขตอำนาจดำเนินคดีผู้กระทำความผิดอาญาระหว่างประเทศใน4ฐานได้แก่ 1. การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ 2. อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ 3. อาชญากรรมสงครามและ 4. อาชญากรรมการรุกราน
5: เล่นเกมเรื่องไร้สาระจริงเหรอถ้าคุณเห็นสเกลโปรดักชันของเวทีการแข่งขันได้เห็นพลังของการมีส่วนร่วมของทั้งผู้ชมและผู้เข้าแข่งขันแบบนี้แล้วคุณยังคิดว่าการเล่นเกมยังไร้สาระอยู่อีกไหม

0: เพราะฉะนั้นวันนี้ครับ Reskill Thailand อยากให้คุณเปิดใจกับคำว่าเกมในโลกปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นครับเกมคำนี้ในโลกเศรษฐกิจเรียกกันว่าธุรกิจเกมถูกมองว่ากลายเป็นอุตสาหกรรมที่เริ่มสร้างรายได้มหาศาลครับขยายตัวมาจากกรอบแค่ผู้ผลิตผู้ขายเกมมาจนถึงโลกผู้ให้สปอนเซอร์ธุรกิจการจัดอีเวนต์ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตก้าวข้ามมาถึงโลกกีฬาในปัจจุบันครับสมัยก่อนการแข่งเกมเป็นหนึ่งในการโปรโมทของบริษัทผู้ผลิตเกมเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นบริษัทเซกาและโคโนมิในประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้เกมขายดีคนซื้อตลับเกมกลับไปเล่นกันมากยิ่งขึ้นแต่การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเข้าถึงคนวงกว้างมากยิ่งขึ้นมีเกมใหม่ๆที่มีการพัฒนาให้เล่นได้หลายคนทำให้สามารถจัดการแข่งขันเป็นทีมได้เกมในฮิตมากๆก็จะมีการจัดการแข่งขันขึ้นภายใต้คำว่า e-sport e-sport คืออะไรพูดง่ายๆว่า e-sport คือการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ที่มีกฎกติกาแบบสากลครับที่ทุกคนทั่วโลกบินมาร่วมเล่นและแบ่งชนะเพียงหนึ่งเดียวและในแต่ละทัวร์นาเมนต์นอกจากเงินรางวัลที่จำนวนเยอะมากๆแล้วบางทัวร์นาเมนต์เยอะจนแบบคุณอาจจะคาดไม่ถึงเลยก็ได้ครับรวมถึงการแข่งขันครับจะถูกถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ให้ได้ชมพร้อมกันไปทั่วโลกเลยบอกได้เลยครับว่าบรรยากาศการแข่งขันเกมมีบรรยากาศที่สนุกตื่นเต้นไม่แพ้กับการแข่งขันฟุตบอลในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆเลยครับสิ่งที่คุณกำลังเห็นอยู่นะต่อ e-sport ที่ชื่อว่า PUBG ที่จัดขึ้นที่ห้างไอคอนสยามใช่ครับอีเวนต์ e-sport ที่เรากำลังดูอยู่นี้จัดขึ้นที่ประเทศไทย
1: ครับทีมไทยแลนด์ครับในเกมที่14ท่านผู้ชมขอเสียงปรบมือกับทีมจากประเทศไทยของเราครับ
0: ในแง่ของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเกมเติบโตขึ้นเกมเท่ากับการสร้างอาชีพครับแล้วคนอายุ45 plus เกมสร้างอาชีพอะไรให้กับเราได้บ้างรู้หรือไม่ครับว่าอาชีพแบบนี้ก็มีด้วยแค่คุณเล่นเกมไปเรื่อยๆพูดในสิ่งต่างๆที่เห็นในเกมไม่ว่าคุณจะเล่นเก่งที่สุดหรือว่าเล่นไม่เก่งสุดๆเลยพูดคุยไปให้สนุกสนานตามแนวของคุณเองอัดเป็นคลิปลง YouTube ไว้กิจกรรมการเล่นเกมสนุกๆของคุณก็สามารถสร้างอาชีพ

0: ได้สร้างผู้ติดตามได้ในรูปแบบที่เรียกว่าสตรีมเมอร์ครับ
1: ยืนเห็นไหมบ้างเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหม
0: ยกตัวอย่างเช่นในประเทศไทยครับอย่างช่อง Hard Rocker และ The Move อีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจมากๆครับขอให้คุณเป็นคนชอบอัปเดตเกมชอบเล่นเกมคุณก็สามารถเป็นนักรีวิวเกมได้ไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าในยุคของเราเองคุณก็นำกลับมาเล่าใหม่สิ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยครับและสำหรับทีมแกล้งประสบการณ์อย่างพวกเราที่มีสกิลบางอย่างติดตัวมาพวกเราก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมเกมไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์อาชีพที่เขียนโค้ดแอนิเมเตอร์อาร์ติสต์อาชีพที่สร้างภาพกราฟิกสวยๆให้เป็นรูปร่างทั้งรูปร่างหน้าผมการแต่งตัวของตัวละครออดิโอเอนจิเนียร์อาชีพที่สร้างเสียงเพลงสร้างความรู้สึกหรือว่าสร้างเสียงเอฟเฟกต์ต่างๆให้ดูมีชีวิตชีวาและมีสีสันอาชีพนี้ก็น่าสนใจนะครับหวังว่าเรา Reskill Thailand จะเป็นส่วนช่วยให้ชีวิตของคุณมีสีสันและมีความสุขมากยิ่งขึ้นขอให้คุณเข้าใจว่าเล่นเกมไม่ใช่เรื่องไร้สาระอีกต่อไปและที่สำคัญเลยนะครับอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นและเกมเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนสามารถเข้าถึงได้และนี่อาจจะทำให้พวกเราคุยกับลูกๆหลานๆได้อย่างสนุกสนานและเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับ

ทอดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบผู้แทนพาท่านผู้ชมลงพื้นที่อีกครั้งครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับในเรื่องของการติดตามโครงการของรัฐโดยส.ส.ครับจะพาไปดูเรื่องของงานต่างๆที่ทางรัฐขับเคลื่อนแล้วทางส.ส.เองครับก็จะไปติดตามแล้วก็ขับเคลื่อนตามบทบาทหน้าที่ต่อไปแล้วอีกประเด็นนึงนะครับที่สำคัญก็คือเรื่องของการไปรับฟังปัญหาความเดือดร้อนแล้วก็ความต้องการของพี่น้องประชาชนแล้วก็หน่วยงานของรัฐในพื้นที่ครับซึ่งจะสะท้อนผ่านทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ว่าต้องการให้ส.ส.ไปและอีกเรื่องนึงที่สำคัญที่เราลงพื้นที่มาตลอดก็คือเรื่องของการไปดูครับว่าในพื้นที่ต่างๆที่ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ดูแลนั้นมีของดีอะไรกลุ่มประชาชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนั้นได้มีการขับเคลื่อนในเรื่องของตัวสินค้าภาคการผลิตภาคการเกษตรมีอะไรดีอยากให้ทางส.ส.ได้สนับสนุนส่งเสริมอย่างไรเราจะไปท่านผู้ชมครับผมมาอยู่ที่สนามบินของอุบลราชธานีครับเดินทางมาจากสนามบินดอนเมืองกรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงเช้าเลยเพราะว่าวันนี้เรามีนัดกับทางสมาชิกสภาประมาณ 11:00 นครับจุดแรกที่เราจะไปก็คงจะไปคุยในเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเลยทีเดียวแล้วก็วันนี้ครับจุดราชธานีครับเพราะว่าทางด้านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในเขตพื้นที่ที่ห่างไกลออกไปอีกประมาณ100

ิโลนะครับก็คือเขตพื้นที่อำเภอน้ำยืนครับบริเวณสุดขอบชายแดนของประเทศไทยนะฮะในพื้นที่วันนี้เรานัดสสไว้นะครับก็มีทั้งสสวัสวัตพวงพรศรีครับและอีกท่านหนึ่งก็คือสสสมศักดิ์บุญประชมเดี๋ยววันนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันครับเดี๋ยวทีมงานรออยู่เดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยครับ

0: สวัสดีครับสสกังฟูครับ
1: คร
0: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: พี่บอล
0: ครับวันนี้ก็จากที่เดินทางนะครับตื่นตั้งแต่เช้าเลยฮะลงเครื่องที่สนามบินนานาชาติอุบลราชธานี
1: ครับ
0: แล้วก็นัดกับสสกังฟูวัสบัตพวงพรศรีนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นสสในพื้นที่ของอำเภอน้ำยืนนะครับนัดกันมาจะลงพื้นที
1: ่
0: วันนี้เลยนะครับก็มาติดตามนะครับการทำงานของสสก
1: ัง
0: ฟูครับว่าวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรนะครับให้กับทางพี่น้องประชาชนและก็ท่านผู้ชมครับได้มาได้รับทราบถึงสภาพปัญหาในพื้นที่แล้วก็มาติดตามงานอื่นครับสสครับวันนี้มาในพื้นที่เห็นสสกำลังดูเรื่องพื้นที่ต่างๆพื้นที่ตรงนี้เนี่ย
1: น้ำห้วยบอดครับก็เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีงบประมาณผูกพันตัวที่ทำอ่างเนี่ยนะครับตั้งแต่5ปีที่แล้วแต่ว่าตัวที่ทำระบบกระจายน้ำออกไปนี่กำลังทำระบบกระจายน้ำของกรมชลประทานนะครับวงเงินงบประมาณผูกพันงบประมาณ3ปีซึ่งก็ตั้งแต่ปี67นะครับก็เริ่มต้นมาก็คือกระจายให้กับพี่น้อง3ตำบลก็คือตำบลโซงตำบลศรีวิเชียรแล้วก็ตำบลดมประดิษฐ์ซึ่งก็จะใช้ได้ทั้ง3ตำบลเลยของอำเภอน้ำยืนซึ่งเป็นโครงการที่มาอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะครับมันก็เป็นภูมิศาสตร์ที่ดีนะครับเพราะว่าก็ติดกับสันเขาก็อยู่ในเขตของตำบลศรีวิเชียรเนี่ยครับนอกเหนือจากจะเป็นแหล่งน้ำเป็นอ่างเก็บน้ำให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการเพาะปลูกแล้วก็เป็นที่เป็นแลนด์มาร์คอีกที่หนึ่งของอำเภอน้ำยืนเหมือนกันคือคนในต่างอำเภอไม่ว่าจะอำเภอใกล้เคียงหรือว่าคนอำเภอเมืองอุบลเนี่ยก็ใช้สถานที่อย่างนี้ในการออกกำลังกายแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดแบบเต็มรูปแบบเพราะว่ายังรอในเรื่องของผู้รับเหมาส่งงวดงานอะไรแบบนี้ครับก็ติดตามกันอยู่แล้วก็ในเรื่องของการทำระบบกระจายน้ำออกไปในพื้นที่ด้านล่างที่เป็นพื้นที่ชุมชนเพาะปลูกครับของ3พี่น้อง3ตำบลก็เป็นโครงการที่ดีมากครับให้แหล่งน้ำสำหรับใช้ในการเกษตรแล้วก็ช่วงที่มีการปะทะระหว่างไทยกัมพูชาพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นที่ให้กับทหารในการใช้อุปโภคใช้บริโภคด้วย
0: ครับก็วันนี้นะครับเราก็ต้องขออนุญาตสสกังฟูเนี่ยลงพื้นที่คือสสกังฟูเนี่ยครับเราทราบพอดีว่าเป็นสสบัญชีรายชื่อแต่ว่าในพื้นที่เนี่ยนะครับเรารับสสอีกท่านนึงด้วยเหมือนกัน
1: สสเขต
0: สสเขต
1: เขต10อุบลราชธานีสสสมศักดิ์บุญประชมนะครับพี่น้องประชาชนจะเรียกว่าสสเสียเสียงนะครับท่านปกติแล้วก็เป็นสสสมัยที่2ที่อยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นพรรคการเมืองเราก็ส่งผู้สมัครตรงนี้เป็นเขตหลักเลยแล้วตัวผมเองก็มองว่าเท่ากับเขตนี้มีสส2คนก็คือตัวผมแล้วก็สสสมศักดิ์เพราะว่าผมเองก็นอนอยู่ตรงนี้ซึ่งบ้านผมห่างจากตรงนี้ไปไม่ถึง10กิโล
0: ครับ
1: ก็คือเหมือนเป็นสสเขตแต่มีคนมีสส2คนเราก็มองว่าอะไรที่ช่วยกันได้มันก็ช่วยกันนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหามิติเรื่องความยากจนความเหลื่อมล้ำปัญหาที่ดินทำกินปัญหาในเรื่องของปุ๋ยแพงค่าแรงแพงนะครับค่าแรงแพงเนี่ยคือค่าแรงนอกพื้นที่เข้ามานะแต่ค่าแรงในพื้นที่อ่ะถูกอะไรแบบนี้ครับก็เป็นปัญหาซึ่งมันก็เป็นทุกพื้นที่เนาะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นเกษตรกรรมก็จะมีปัญหาแต่ว่าของผมก็จะหนักด้วยความที่เป็นพื้นที่สีแดงจากการปะทะ
0: ครับทีนี้ต้องถามเลยครับว่าคือหลายๆคนคงเห็นสสพุทธออกสื่อเยอะแล้วก็เรียกได้ว่าคือเป็นสสที่ผัดสู้นะครับเรื่องของประเด็นต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต้องถามเองครับว่าคือถ้าทำไมถึงมาสนใจการเมืองแล้วอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองต้องตัดสินใจที่จะมาเล่นการเมืองครับ

0: ถ้าบอกว่าเล่นการเมืองนี่น่าจะไม่ได้เล่นนะผมชอบว่าผม
1: ใช่
0: บ
1: ก็
0: อก
1: ว่
0: ว่
1: า
0: ามาทำการเมือง
1: ม
0: ดี
1: าก
0: ว
1: ท
0: ่า
1: ำการเมืองครับ
0: ครับถ้าการเล่นการเมืองคือสภาเปรียบเสมือนโรงละครแล้วก็ไปเล่นกัน
1: ครับ
0: พูดให้กันใส่ร้ายให้กันว่าให้กันซึ่งมันไม่ใช่การเมืองที่สร้างสรรค์ไม่ได้ทําให้ประเทศชาติหรือประชาชนได้ประโยชน์อะไรเลยแต่สําหรับผมอยากเห็นการเมืองแบบใหม่ก็คือว่าอะไรที่เป็นประโยชน์เราก็พูดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลในขณะเดียวกันคือฝ่ายค้านเสนอกฎหมายอะไรมาเราเห็นด้วยเราก็สนับสนุนขนาดเดียวกันสายรัฐบาลเสนออะไรมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่เห็นด้วยไม่ได้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชาวบ้านอย่างเงี้ยเราก็ไม่เห็นด้วยผมก็เลยบอกว่าเอ้ยเราทําการเมืองแบบใหม่เป็นการเมืองสร้างสรรค์ที่ไม่ได้ไปว่าอะไรให้ใครแต่การที่ออกมาพูดเราติเพื่อก่อเราหารือไม่ได้หาเรื่องเราก็จะฟังมั้ยรัฐบาลถ้ารัฐบาลฟังประโยชน์คือตัวรัฐบาลเองแล้วก็พี่น้องประชาชนในขณะเดียวกันฝ่ายค้านเสนออะไรมาแล้วเป็นประโยชน์เราสนับสนุนช่วยกันเราขับเคลื่อนไปด้วยกันในภาพความเป็นสภา500คนน่ะผมมองมันก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีกับสภามาช่วยกันผมอยากให้เป็นภาพส.ส.500คนเราเข้ามาขับเคลื่อนในเรื่องของงบประมาณในการทําถนนหนทางไล่มาตั้งแต่สุรินทร์มาถึงอุบลเนี่ย154สายทางเส้นที่สํารวจไปแล้วแล้วเส้นที่ยังไม่สํารวจอีก60สายทางรวมแล้ว200เส้นทางพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยไม่ได้เหมาะที่จะทํากําแพงอย่างบริเวณช่องอันมาเป็นพื้นที่สูงจุดสูงข่มไม่เหมาะกับการทํารั้วหรือว่ากําแพงชายแดนไม่เหมือนทางสระแก้วอะไรแบบนี้นะครับเราก็ควรจะต้องทําถนนให้ถึงก่อนคือก็อยากให้เป็นภาพลักษณ์ว่าเชิญชวนส.ส.ทุกคนมาช่วยกันมาดูช่วยกันมาเห็นก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทีวีและรัฐสภาเข้ามานอกเหนือจากความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนแล้วก็คือความเป็นอยู่ของทหารเนี่ยครับ ที่ก็จะเห็นทหารขับรถไปผ่านมาเขาก็ลำบากนะตอนเป็นบังเกอร์ชั่วคราวเอาผ้าใบมาปูมาขึงแล้วก็กิ่งไม้ก็ร่วงลงมาก็ทะลุเป็นรูเสร็จปุ๊บพอนายทหารมาตรวจก็ด่าลูกน้องว่าทำไมไม่ทำกันแต่ว่าพอด่าเสร็จปุ๊บก็ไม่มีงบประมาณไปทำให้เขา
1: ก็แสดงว่าคือถ้าใครได้ติดตามก
0: ็
1: คือโอกาสสัมภาษณ์ส.ส.ผมก็พูดคุยกันหลายครั้งนะแล้วทั้งออกสื่อหรือว่าไปคุยกันในสภาเนี่ย
0: ค
1: ือหน้าหนึ่งเวลาส.ส.จะคุยกับผู้ด้านหนึ่งคือจะแคร์เรื่องของความรู้สึกของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มากมากเลย
0: ใช่ครับแล้วก็ถ้าหารตัวเล็กตัวน้อยด้วยที่เขาเงินเดือน11,200เบี้ยเลี้ยงวันละ240อะไรเงี้ยเป็นลูกหลานมาจากทางอื่นแต่มาอยู่บ้านผมในการที่จะมาช่วยเหลือมาดูแลใช่ป่ะ
1: ครับ
0: คือทหารตัวเล็กหน้าแนวสิ่งที่ผมทําทุกวันเนี้ยคิดอยู่อย่างเดียวเลยคือทําให้เขาปลอดภัยเราทําให้ปลอดภัยเราไม่ได้ทําเพราะว่าเราอยากจะไปทําคอนเทนต์หรือไปเอาอะไรเพราะว่าส.ส.ไปทําเงินบริจาคไม่ได้อยู่แล้วเนาะนะครับได้แต่ไปบอกกับหลวงพ่อบางครั้งหลวงพ่อเค้าเห็นเราทําหลวงพ่อสงสารหลวงพ่อก็ช่วยอะไรแบบนี้ครับแต่เนี่ยผมก็เอามาทําในเรื่องของพื้นที
1: ่ครับตรงนี้ครับถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยววันนี้นะครับต้องรุ่นเปิดสอบกังฟูนะครับพาลงนะครับไปติดตามโครงการของรัฐครับฟังปัญหาความรัฐความต้องการในของรัฐนะครับแล้วก็ประชาชนต่างๆรวมถึงกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจวันนี้ตามกันดูนะครับพบผู้แทนในพื้นที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีกับสอบกังฟูวัสวัตพลพองศรีเดี๋ยวไปกันเลยนะครับ
0: ขอบคุณครับยินดีคร
1: ับ

0: และจุดแรกนะครับที่ทางสสกังฟูครับจะพาเรามาดูนะครับในพื้นที่ของอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีก็จะเป็นในเรื่องของกิจกรรมชุมชนนะครับการส่งเสริมอาชีพแล้วก็ภูมิปัญญาของท้องถิ่นซึ่งถ้าใครเห็นนะครับบริเวณด้านหลังก็คงจะเห็นภาพกันชัดเจนครับว่าเป็นเรื่องของผ้าพื้นถิ่นครับซึ่งตรงนี้ครับจะมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็ทางสสเองจะมีแนวทางในการขับเคลื่อนสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตรงนี้นะครับเป็นที่รู้จักแล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างไรมากขึ้นวันนี้เดี๋ยวเราคุยกันครับสสกังฟูครับวันนี้ที่พาทีวีรัฐสภาแล้วก็พี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ชมทั้งหมดเนี่ยมาดูในพื้นที่ตรงจุดแรกตรงนี้นะครับเป็นพื้น
1: ครับก็ให้ดูฝีมือแล้วกันนะครับดูเรื่องของฝีมือดูเรื่องของทักษะในการ

0: ทอผ้าใหม่นะครับแล้วก็เป็นการเลี้ยงใหม่เองของชุมชนที่อยู่ที่นี่แล้วก็จะบอกว่าพื้นที่ตรงนี้ครับก็เป็นพื้นที่ที่ปืนใหญ่มาตั้งแล้วก็ต้องอพยพตอนช่วงที่เกิดการปะทะสงครามไทยกัมพูชานะครับก็คือตำบลเก่าขามอำเภอน้ำยืนซึ่งมันก็จะติดกับอำเภอเดชอุดมซึ่งอำเภอเดชอุดมเนี่ยเป็นพื้นที่ที่รับพี่น้องที่อพยพจากตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ตรงนี้มีมานานแล้วได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางพช.กระทรวงมหาดไทยแล้วก็ทางกระทรวงเกษตรนะครับศูนย์หม่อนไหมนะครับกรมหม่อนไหมซึ่งเรามองว่าการที่พี่น้องนะครับที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับต้องยอมรับว่าทางตรงนี้ครับทางท่านสอบต.เนี่ยก็เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มีทักษะในการที่เอาลายใหม่ๆในการที่จะมาทอผสมผสานระหว่างลายที่ทางสืบสานมาจากพันธุ์บรรพบุรุษอะไรแบบนี้ครับคือจะมีความเป็นร่วมสมัยมากขึ้นอะไรแบบนี้ครับคือผมเองก็เป็นคนรุ่นใหม่พอผมไปเจอไปเดินที่งานสารอำเภอน้ำยืนอย่างเงี้ยครับเขาก็ไปออกบูธอะไรเงี้ยเรามองว่าก็ควรจะสนับสนุนซึ่งมันก็สามารถผลักดันเป็นสินค้าโอท็อปซึ่งสามารถพัฒนาในเรื่องของลายใหม่ๆได้นะครับซึ่งณวันนี้เราอยากให้ทางนอกพื้นที่ได้เห็นว่าไม่ใช่เพียงแต่อีสานใต้ซึ่งอุบลราชธานีเองซึ่งเป็นอีสานตอนใต้ที่ติดกับ3ประเทศอย่างลาวกัมพูชานะครับซึ่งเราเองก็มีการพัฒนาอยู่แล้วเขาก็เลี้ยงเองจริงๆอะไรแบบนี้ครับก็เป็นงานโอท็อปเป็นไม่ใช่เพียงแต่จังหวัดที่เป็นศูนย์เลี้ยงอะไรใหญ่ๆเลยประจำจังหวัดอะแต่ว่าเป็นศูนย์แค่ชุมชนแค่ชาวบ้านเองแค่หมู่บ้านหนึ่งก็ทำก็นะครับเราก็อยากจะให้ทางภาครัฐเนี่ยช่วยมาสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์ในเรื่องของมาสอนนะครับแรงงานมากขึ้นในการที่จะให้ทั้งหมู่บ้านเนี่ยมีผลิตภัณฑ์แบบนี้ออกไปเยอะๆเพราะว่าต้องอย่างที่ทราบอะครับว่าตลาดเนี่ยเยอะแต่ว่าคนทำอะครับซัพพลายอะน้อยนะครับคนที่เอาเข้าไปทำเนี่ยน้อยแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าณวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผ้าไทยที่เป็นโครงการผ้าไทยใส่สนุกทุกวันพฤหัสทางหน่วยงานของทางภาครัฐก็ต้องใส่ผ้าไทยแล้วก็ตัวผมเองผมไปสภาผมก็ใส่ผ้าไทยนะครับช่วงนี้ก็ต้องเป็นโทนสีดำโทนสีเข้มเนาะเราเองก็อยากจะอุดหนุนในพื้นที่ของเราถ้าเป็นพื้นที่ของเราเนี่ยผมอยากจะซื้อหมดนะแต่ว่าทอไม่ทันอะไรแบบนี้ครับก็ผ้าอุบลเป็นผ้าของที่นี่เวลาผมไปออกโทรทัศน์ตรงไหนผมก็จะบอกว่าเป็นผ้าของอุบลราชธานีก็จะเป็นอัตลักษณ์ของเรานะครับก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วณวันนี้มีการสนับสนุนมากมายไม่ว่าจะเป็นโครงการผ้าไทยใส่สนุกหรือว่าผ้าไทยพัฒนาพรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอนะครับได้เข้ามาแล้วก็จะพยายามผลักดันให้ไปงานที่ฝรั่งเศสหรืออะไรแบบนี้ครับเป็นราชพัฒนาพรที่สืบเนื่องมาจากสมเด็จพระพันปีซึ่งเราก็อยากจะทำตรงนี้เรามองว่าคนของประชาชนของท่านต่อให้วันนี้จะมีอายุล่วงโรยไปแล้วแต่ว่าก็ยังมีฝีมืออยู่แล้วเราจะสืบสานต่อไปในรุ่นใหม่ๆเอาผสมผสานระหว่างลายเก่าและลายใหม่ได้เป็นความเป็น2เจเนอเรชั่น
1: คิ
0: ดพูดอย่างนี้ละกันครับเป็น2ช่วงวัยในการที่มาช่วยกันเพราะว่าคนรุ่นใหม่เขารู้จักการทำตลาดออนไลน์การขายออนไลน
1: ์
0: การเข้าไปจัดบูธหรือเข้าไปในกรุงเทพหรือเข้าไปในหัวเมืองใหญ่ๆในตัวจังหวัดในการที่จะเข้าไปโปรโมทครับ
1: ก็หมายถึงว่าที่สสกังฟูอธิบายคือเป็นการมิกซ์สองเจเนเรชันนะครับด้านหนึ่งก็คือฝีมือภูมิปัญญาอีกด้านหนึ่งก็การตลาดนะครับหรือการพัฒนาลายนะครับอันนี้สำคัญมากเลยเพราะถ้าใครได้ติดตามนะครับการอภิปรายในสภาของสสกังฟูเองจะเห็นหลายๆครั้งนะสสกังฟูเนี่ยจะใส่เสื้อผ้าที่มีเรียกว่าลายของผ้าพื้นถิ่น
0: ใช่คร
1: ับ
0: พ
1: ื้
0: นถ
1: ิ่
0: น
1: เข้าไปในการประยุกต์ใช้นะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงนะครับจริงๆในยุคเวลานี
0: ้ครับ
1: ทีนี้ก็คงต้องไปขอสอบถามในส่วนของคนทำแล้วกันนะครับเรียกว่าวิสาหกิจเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็พัฒนาเป็นเรื่องของเป็นผ้าไหมแล้วก็พัฒนาต่างๆเนี่ยเราเริ่มต้นกันมาอย่างไรครับ
2: ดั้งเดิมก็คือเข้ากับเลี้ยงอยู่แล้วก็เป็นมาเป็นอาชีพที่พ่อแม่ทำมาแต่ก่อนเข้ากับต่อสืบสานต่อไปเลยค่ะมานี่ร้านก็เลยว่าเฮามาตั้งกลุ่มกันบ่ได้รับแต่ในหมู่บ้านรับในตำบลบ่ตำบลเฮาคันมีผู้สนใจแม่ก็เลยว่าโอเคก็เลยซอยกันบั่นพ่อซอยกันแล้วอบต.ก็เป็นผู้ขายเป็นผู้ประสานงานให้

0: ทุกอย่าง
1: ตอนจุดเริ่มต้นนะครับก็คือมีหน่วยงานรัฐมาสนับสนุนไหมหรือว่าเราจริงๆก็ทุกอย่างมันเริ่มต้นจากภูมิปัญญาในพื้นที่เองแต่พอเริ่มที่เรียกว่ามีความเป็นความโดดเด่นอะไรเข้ามาช่วยสนับสนุนในเรื่องของการยกระดับผลิตภัณฑ์ของเราตรงนี้ของอบต.
2: เกาขาม
1: อบต.เกาขาม
2: ใช่ครับ
1: เขามาเริ่มช่วยสนับสนุนยังไงครับตอนนั้น
0: สนับสนุนงบประมาณขันเขาสนับสนุนเข้ามาใส่มาเลี้ยงทุกอย่างกันหนึ่งพอชอบก็ซอยเส้นไหมทุกปีค่ะ
1: ครับพอชอก็ช่วยเรื่องเส้นไหมนะครับ
0: ขันเขาเพราะว่าเขาเลี้ยงขันว่าท่านพ่อสอกเสียไปสื่อท่านกลุ่มเงินมาซอยทุกปีค่ะซอยในกลุ่มนี่ค่ะเริ่มแรกเขาท่อในกลุ่มเขากับสิบบ่ท่านนี่มีฝีมือกับสิบบ่ดีบานทั้งศูนย์บอลไหมเพิ่นฮู้ว่าเขาท่อเป็นกลุ่มใหญ่เพิ่นก็เลยออกมาว่าเขามีผ่าแพร่หลายบ่เพิ่นสิมาตรวจผ่ามาให้เขาก็เลยมีราคาสูงขึ้นเป็นราคาที่ดีขึ้นครับ
1: อ๋อก็คือมีการเรียกว่ายกระดับมาตรฐานตัวคุณภาพ
0: ค
1: ุณภาพแต่ขั้นตอนการผลิตเลยการเลี้ยงการตรวจสอบเรื่องคุณภาพของตัวเส้นไหมนะครับแล้วก็เรื่องของการพัฒนาลายอะไรต่างๆใช่ไหมครับเอาละครับแล้วก็เดี๋ยวมาถามกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของช่องทางการขายแล้วกันนะครับคงต้องถามตั้งแต่จุดเริ่มต้นตอนแรกเลยนะครับว่าตั้งแต่เริ่มต้นตอนแรกในการขายเนี่ยเราเริ่มขายกันยังไง
3: ตอนแรกก็ขายน้ำมูบานนี่แหละค่ะเบียร์ว่าพ่อท่ออะไรของสีมีผู้มาเห็นว่าเออไล่นี่คืองามแท้ผู้ใดเป็นผู้ตำผู้ท่อสันนะจะมีคู่มีหมออย่างสันมาเอาไปแล้วสีไปตัดเป็นสูตรเป็นอย่างเขาก็เห็นว่าเออมันงามมันเขาสิติดต่อมาว่าท่อระบอไล่นี่ท่อไร้ไร้เป็นใดเดี๋ยวจังเมียเดี๋ยวจังเมียจังสันนะวันนี้ก็สีสั่งมาสีมีออเดอร์สั่งมาว่าเออเทเนซิปซิปเมตรดีซิปเมตรจังสันนะเป็นขึ้นอยู่กับอันคนท่อนะว่าสีรับจังเมียเพราะว่ามันต้องใส่เวลาห้าหนึ่งห้าตรงอันเอาไม้ห้าเองทำไมเฮาบ่พอเฮาก็สิบ่มาตรฐานคือเฮาเฮ็ดเองเฮาเฮ็ดเองเฮาสิฮู
1: ้แล้วทีนี้พอมีเรียกว่ามีช่องทางการสนับสนุนและคุณภาพมาตรฐานดีขึ้นเนี่ยขายยังไงครับ
3: มันบ่พอสิได้ขายต่อดอกเพราะว่ามันจะมือต่อมือเบียว่ามันจํากัดก็เขาสั่งมาเฮาจังก็เฮ็ดประมาณนั้นนะเพราะว่า1ก็บ่มีเวลาปานใดเวลานั้นเพิ่นก็สิไปทางอบต.แม่นบ่ล่ะหาพี่หาน้องอีหยังในพัฒนานั่นเอออันผู้มีเวลากันนี่ล่ะผู้เฒ่าบ่ท่านนี่ก็สิเออสุขภาพก็สิบ่ค่อยหายอีหยังคือคนนมจังซั่นน่ะนะแต่ว่าถ้าแต่แม่นเพิ่นเต็มที่นี่ก็คือจะได้ก็รับแต่สิเฮ็ดได้นั่นน่ะแม่นถ้ามีออเดอร์สั่งเข้ามาสิเพิ่นก็จะรับว่าเฮ็ดได้ซําใดซําใดแค่นั้นค่ะว่าจะได้จักผืนจะเป็นผ้าสบายจังซั่นเออสิได้จักผืนจะเป็นผ้าถุงผ้านี่สโลงจังซี่สิได้จักผืนจังซั่นก็จังซี่ตอบแล้วนะ
1: ชื่อเดี๋ยวถ้าชื่อเพจอะไรเดี๋ยวขึ้นหน้าจอไว้นะครับว่าขึ้นหน้าจอไว้เผื่อใครอยากจะได้นะครับตรงนี้แต่ต้องย้ำอีกครั้งเหมือนที่สสกังฟูพูดสรุปก็คือว่าของมันมีจำกัดนะครับ
2: ใช่ครับ เขายังมันต้องมีการให้เรื่องของการรวมกลุ่มให้มากกว่านี้แล้วก็ต่อยอดไปมากกว่านี้เพราะด้วยความที่เริ่มมาในระดับหมู่บ้านในระดับแค่ไม่ถึงตำบลด้วยซ้ำแค่ในหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยครับแล้วก็ทางอบต.เองก็สนับสนุนในหมู่บ้านนั้น ซึ่งอบต.เก่าขามเนี่ยครับก็มีงบประมาณทำงานที่ทำตรงนี้ตามงบประมาณในกรอบของวงเงินที่เป็นงบประมาณของท้องถิ่นของอบต.แต่ว่าแน่นอนครับงบอบต.เนี่ยเขาก็มีหลายด้านใช่ไหมครับทำงบถนนอะไรแบบนี้ครับมันก็มีอยู่การจำกัดมันก็ไม่เพียงพอแต่ถามว่าคือต้องยอมรับหน่อยว่าคนเนี่ยน้อยแล้วก็ทักษะที่จะมาสอนจากกรมหม่อนไหมเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าก็ต้องเรียกรวมกลุ่มให้มากกว่านี้หมายความว่าข้างบ้านไปเรียกตรงข้างบ้านมาช่วยกันสนใจไหมคุณมีรายได้ที่มั่นคงนะอะไรเงี้ย
4: บุคลากรคนที่จะทำต้องมีใจรักถ้าไม่มีใจรักคือมันจะทำไปไม่ได
2: ้ดูว่ามีตำบลไหนไหมแล้วก็มีหมู่บ้านไหนไหมที่แต่ว่าใกล้ๆกันหองอำเภอน้ำยืนมีทุกตำบลแล้วก็ใกล้ๆกันหองอำเภอน้ำยืนมีอำเภอน้ำขุ่นอ
1: ัน
2: นั้นก็จะเป็นอีกแบบนึงจะเป็นสวยเป็นคนที่
1: เป็นคนอีกกลุ่มชาติพันธ
2: ุ์เลยที่ชาติพันธุ์ที่เขาอพยพเข้ามาอยู่แล้วเขาก็จะทำกลุ่มของเขาอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันอะไรแบบนี้ครับ
1: เดี๋ยวผมกลับมาทางพี่แล้วกันนะครับเรื่องของรายได้แล้วกันครับเขาจะได้เป็นแรงจูงใจสำหรับคนวันนี้รายได้เนี่ยอย่างขั้นต่ำของผ้าแล้วผ้าลายประเภทไหนรายได้ดีขนาดไหนในเรื่องของราคาครับผม
0: ยุติตาค่ะตาลูกยุ่งกับสิบ

0: แพงไปได้ตาลูกยุ่งกับขันต่ำแต่ 3,000 หา
1: ครับ
0: ขันนกยุ่งน้ำเย็นน้ำเงินก็จะ 2,000
1: ครับ
0: เพราะว่าราคานี่อยู่ที่หลายคือเก่าแบบว่าขันตัวใดหลายหลายหลายมันหลายสีนะคะ
1: ครับ
0: มันจะแพง
1: ครับ
0: 3,000 5,000
1: 3,000 5,000 คือต่อเมตร
0: ต่อเมตรค่ะ
2: ในชุมชนนี่ต้องใส่ก่อนนะครับ
1: ครับ
2: คือคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านอันดับแรกก็เลยโปรโมทให้สุภวัตเป็นผู้ตำ
1: ครับ
2: ตำผ่าให้ใส่ในชุมชนฮอสกอนกับผมผู้นึงเป็นคนใส่แต่ว่าเหมือนบริษัท
1: ครับ
2: กระตัดใส่ชุดคณะกรรมการของกองทุนหมู่บ้าน
1: ครับ
2: ไปอบรมมองหันมองนี้เขาก็ถามว่าผ่านี่เนี่ยมาจากใส่ผ่าไหมใส่ผมบอกว่าสุขสมบูรณ์ตำครับว่าสุภวัตเนี่ยเป็นผู้ตำไปนำหน่วยงานพัฒนาชุมชนเพิ่นเห็นเพิ่นก็เลยส่งเสริมเพิ่นกันจากมาเห็นมาจากเพิ่นก็มานี่ตลอดนะครับพัฒนาชุมชนคุณครูกศน.เพิ่นก็สิมาเบิ่งชุนนี่ตลอด
1: อันนี้แต่อันนี้คือผ้าขาวม้านะครับผ้าขาวม้าลายต้องให้โชว์ลายสักนิดนึงครับเรียกลายเนี่ย
3: ตรงนี้เขาเรียกลายลำน้ำยืนเลยคร
1: ับ อ๋อนี่ครับลายลำน้ำยืนนะครับ
3: แก้วลำน้ำยืน
1: เป็นการพัฒนาลายพื้นที
3: ่เป็นสัญลักษณ์ของ
4: อำเภอน้ำยืน
3: ลายประจำอำเภอน้ำยืน
4: ใช่ครับ
1: ลาย
4: เทศกาลปกติเขาจะสีฟ้าแต่ว่าลายนี้แหละสีฟ้าเวลาใส่ไปงานผลไม้งานอะไรที่เป็นหมดนางลงนางลำแล้วก็แบบพวกจัดอีเวนต์นะครับก็ใส่กันทั้งอำเภอแล้วก็ไปที่งานประจำอำเภออะไรแบบนี้ครับ
1: พี่น้องประชาชนของที่นี่เนี่ยนะครับอยากจะให้สสกังฟูเนี่ยได้ช่วยอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการชุมชนที่นี่เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาง
3: บประมาณค่ะงบประมาณ
4: เอามาเฮ็ดอย่างเอามาซื้ออุปกรณ์บ
1: ่อยากได้อะไรครับพูดเลยครับเชิญเลยครับ
3: งบประมาณมันก็จะมีหลายอย่างเนาะก็ไปดูงานแล้วก็เอามาอันมาพัฒนาคุณภาพ
4: ครับ
3: มาเสริมคนที่อยากเห็นคนที่มีจิตใจอยากเห็นอย่างดึงเขามาหลายๆประมาณนั้นนะอย่างใดผู้ลังคนก็ย่านตัวมอนนี่อันเดี๋ยว2เสมอนี่เพิ่นจะเข้าฟักล่ะ
2: ทั้งหมู่บ้านเนาะคันก็อยากฝากท่านสนะครับเกี่ยวเกกับเรื่องงบประมาณนะครับหางบประมาณมาส่งเสริมมาอบรมให้ความรู้ครับเกี่ยวแก่ครับผู้เพิ่นทำเนี่ยนะครับกิจกรรมเสริมเพิ่มเติมว่าเพิ่นยังขาดเหลืออีหยังแน่ในส่วนใดเพิ่นอยากเติมเต็มนะครับก็ให้ท่านสสนะครับหางบประมาณมาส่งสนับสนุนแล้วก็พวกอุปกรณ์ส่งเสริมในเรื่องการปลูกเพราะว่ายาวเนี่ยมันยังขาดวัตถุดิบนะครับบางครั้งบางที่ก็ยังเลยไปเก็บวัตถุดิบอยู่ต่างถิ่นอยู่นะมันตรงนี้แหละครับยังบ่มีคนปลูกส่งเสริมม่วนนี่ปลูกก็ไปเรื่องพันมอนไม้หมดนี่นะครับเฮ็ดจังได๋มันสิใหญ่เติบโตเร็วแล้วก็เลี้ยงให้ไม้ทนไว้หยังนะครับตามนั้นนะครับผม
4: ก็เนี่ยแหละครับก็เนี่ยเดี๋ยวพอร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี70เข้าแล้วมันพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี70ผมสะท้อนแน่นอน
1: ครับ
4: ถ้ากรมมอนไม้เข้าไปหรือว่าทางพช.เข้าไปในส่วนของสิ่งที่ดีอยู่แล้วเราก็ต้องชื่นชมหน่วยงานนะครับในการเข้ามาดูแลแต่ว่าเรื่องของงบประมาณเข้าใจว่ามีหลายกลุ่มแต่ก็อยากให้โอกาสกลุ่มใหม่ๆแบบเราบ้างที่เป็นกลุ่มนาโนเล็กๆตามอำเภอแล้วก็ยังขาดนะครับศักยภาพไม่ใช่ในด้านทักษะหรือหัวใจหรืออะไรนะครับศักยภาพในเรื่องของงบประมาณในการที่จะไปฟอร์มทีมให้มากกว่านี้แล้วก็ขยายกลุ่มให้มากกว่านี้เพราะว่าตลาดนำผลิตไปแล้วตอนนี้ใช่ไหมครับแล้วก
1: ็
4: ผมเชื่อว่าก็จะพัฒนาแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวแทนแหละเป็นอีกหนึ่งกลุ่มนึงของอุบลตอนใต้ผลักดันในเรื่องของการอภิปรายงบประมาณต่อไปก็จะอาจจะทำหนังสือหารือด้วยนะครับทางกลไกสภาซึ่งท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านก็ได้กรุณาว่าขนาดมีแค่40คนมันไม่เพียงพอต้องหารือเป็นหนังสือทั้งหารือด้วยแล้วก็อภิปรายในร่างพรบงบประมาณรายจ่ายด้วยว่างบประมาณเพิ่มเติมควรจะต้องดูแลให้เขาเลยเดี๋ยวประสานต่อ
1: ครับแล้วว่าทีวีรัฐสภาลองพามาให้เห็นจริงๆครับเกี่ยวกับเรื่องของความตั้งใจของพี่น้องในกลุ่มชุมชนบริเวณพื้นที่ของอำเภอน้ำยืนนะครับลืมครับผ้าลายลำน้ำยืนนะยืนหนึ่งแน่นอนนะฮะก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ผล CSR ยินดีนะครับยินดีนะครับยินดีนะครับยินดีทุกคนนะครับดังนั้นก็เดี๋ยวเราจะลงพื้นที่ต่อกับสสกังฟูวัศวรรษนะครับในพื้นที่ของน้ำยืนอุบลราชธานีเดี๋ยวเราไปติดตามต่อใน EP หน้าครับ

0: อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: ต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
0: เป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่ครับผม
2: ซึ่งมีสอนเรื่องของสาระรวมถึงความสนุกสนานด้วยค่ะเหมาะกับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกคนค่ะ
0: และวันนี้ครับผมจะขอเปิดประเด็นในเรื่องของการอยู่ร่วมกันแต่เราต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องของรถควันดำนั่นเองครับท้องถนนบ้างไหมครับ
2: เคยเห็นสิคะตอนนี้ก็ยังมีอยู่เยอะเหมือนกันนะคะบางทีที่เราข้างหน้าก็คือแบบโอ้โหไม่ไหวเลยบางทีเราก็คิดนะว่าคือเขาไม่แคร์ถึงสุขภาพของคนอื่นๆเลยหรอทำไมเขาไม่ซ่อมก็ไม่รู
0: ้เขาอาจจะมีเงินซื้อรถแต่เขาไม่มีเงินซ่อมหรือเขามีเงิน
2: ถูกต้องเลยเขาอาจจะคิดว่าเขาเป็นคนขับเขาไม่เดือดร้อนไง
0: แต่คนใกล้ตัวเขาสิครับไม่แน่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปชมคลิปละครสั้นกันดีกว่าครับ
2: มาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่า

0: ำขนาดนี้มันไม่ใช่แค่ท่อไอเสียแล้วคนขับรถตามมันก็จะเสียไปด้วยแล้วเนี่ยพี่ครับ
1: ลงมาเปิดมือคุยก่อน
2: เอาพวงมาลัยพี่ไม่เอา
0: โอ้ยผมไม่ได้มาขายพวงมาลัยผมไม่ได้จะมาขายน้ำเปรี้ยว
2: ไม่แขกแน่เลยไม่เอาพี่รถแป้งอยู่
0: ผมจะไม่ได้มาขายอะไรทั้งนั้นแหละครับพี่ผมจะบอกพี่ว่าควันท่อไอเสียรถพี่เนี่ยมันดำมากคนอื่นผู้เดือดร้อนกันไปหมดแล้วเนี่ย
2: มันจะไปยากอะไรน้องน้องก็ขับนำหน้าไปเด็กก็ไม่ต้องดมควันพี่เลย
0: โอ้เออแก้ปัญหาได้สุดเออเฮ้ยพี่พูดแบบนี้เนี่ยพี่ไม่มีความรับผิดชอบเลยนี่หว่า
2: คนอย่างพี่มีความรับผิดชอบไหมนะการได้ทุกอย่างการได้แม้กระทั่ง PM 2.5 ยันล้านจุดศูนย์เลยอ่ะแค่นี้ก่อนขวัญเข้ารถแล้วเนี่ย
0: เฮ้ยพี่เดี๋ยวสิพี่เดี๋ยวพูดแบบนี้ไปโอ้โหเฮ้ยพี่เดี๋ยวพี่จะไปยังไงจะหนีไปอย่างนี้เลยเหรอไม่มีความรับผิดชอบเลยนี่หว่าต้นสำเนาอักเสบได้ไงเนี่ย
2: โอ้โหขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับ

0: เอาน้องเต่าเข้ามาทำไมเนี่ยคิดอะไรกับเขาหรือเปล่าคิดอะไรผมมาซื้อของ
1: เจ้านี้ดูเป่าเป็นจีนนะขายฟงเยอะแต่
2: เพราะว่าควันจากท่อรถพี่นี่แหละ
0: พี่รีบไปซ่อมรถเลยไปรถพี่เนี่ย
2: มันทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ
0: โอ้ยน้องเรื่องเล็กน้อยฮะ
2: เรื่องเล็กน้อยพี่รู้ไหมสุขภาพของคนไทยมีปัญหาก็เพราะว่าคนไม่มีความรับผิดชอบอย่างพวกพี่ประเทศชาติมีปัญหาก็เพราะว่าคนไม่มีความรับผิดชอบอย่างพวกพี่ปัญหาโลกร้อนกินเฮาเอฟเฟกต์ภูเขาน้ำแข็งถล่มน้ำท่วมโลกโล

0: ีปัญหาเพราะคนไม่มีความรับผิดชอบอย่างพวกพี่พี่ลองคิดดูอนาคตลูกหลานเราอ่ะเขาจะอยู่กันต่อไปยังไงแบบเนี้ยเรื่องเล็กน้อยไหมพี
1: ่ไม่จับรถแล้วทำไมลืมไม่ดับเครื่องว่าจะตายเพราะควันรถลื้อนี่แหละรีบไปดับเครื่องแล้วก็เอาของลงลูกค้ารออยู่
2: ป้าป้าอาม่าอาม่าเฮ้ยอาม่าเฮ้ย
3: น้องขอบคุณมากนะที่ช่วยเรียกรถพยาบาลให้อ่ะ
0: แล้วอาม่าเป็นไงบ้างครับ
1: หน้ากงลอยมาเลยหมอบอกว่าอ้วกปอดไม่ค่อยดีน่าจะเป็นเพราะสูดควันเข้าไปเยอะเป็นท่อเลยนะ
3: ท่อน้ำหรือท่อแอร์มั้ง
1: เดี๋ยวลือจะเติมท่อแบบเปลี่ยนท่อรถลือว่าทนควันดำลืมมาหลายปีแล้วแต่เปลี่ยนชื่อในพินัยกรรมยกให้คนนี้เพราะเขาช่วยชีวิตอ้วกแต่คนนี้ไม่ได้คนไ
3: หนมาใจเย็นนะเดี๋ยวอ้วกรีบไปเปลี่ยนเลยนะมาใจเย็นนะมาเอาไปกินยงกินยาเรียบร้อยก่อนนะเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวอ้วกสตาร์รถเดี๋ยวควันใหม่โอ้โหมาค่อยๆเดินนะ
4: เป็นห่วงเป็นใจขึ้นมาทันทีเลย
5: ทำตัวน่าแรงเกียจในสังคมมันง่ายแต่ทำแล้วละอายเกียจใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้
6: ผมกับคลิปละครสั้นเรื่องดำกว่าควันก็ใจเนี่ยแหละ
7: บอกเลยว่าสงสารต่อมากเลยครับหน้าดำขนาดนั้นไม่อยากจะคิดเลยว่าปอดจะดำขนาดไหน
8: จริงเสียสุขภาพสุดๆคือชอบชื่อตอนนี้มากว่าดำกว่าควันก็ใจเนี่ยจริงๆสามารถทำแบบนี้ได้โดยที่แบบไม่ซ่อมไม่เปลี่ยนเครื่องคือพูดง่ายๆคือทุกๆธุรกิจอ่ะก็จะได้กำไรแหละแต่ทำไมไม่นำเงินส่วนนั้นอ่ะมารับผิดชอบต่อส่วนรวมในการเปลี่ยนเครื่องหรือซ่อมเครื่องบ้างเลย
7: อันนี้แต่เราก็จะต้องสูดเข้าไปทุกวันนั่นเอง
8: จริง
7: ซึ่งสักวันนึงเนี่ยเราก็อาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลเหมือนอาม่าก็ได
8: ้เศร้า
7: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปฟังความเห็นจากผู้ชมกันครับ
9: ผมว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับต้องเข้ามาดูแลจริงจริงต่างๆสักทีนะครับไม่ใช่ว่ามีข่าวทีก็ทำให้มันตกไปนะครับอย่างหน่วยงานรับเนี่ยครับแล้วก็รับวิสาหกิจอย่างรถเมย์เนี่ยตัวดีเลยครับผม
10: ก็พอรู้ค่ะใครๆก็อยากได้รถเครื่องใหม่อ่ะเนาะจะให้แบบยกเครื่องนั้นขาดเกณฑ์สมัยนี้มันก็ฝืดเคืองเงินทองสมัยนี้มันก็หายากจะเอาเงินที่ไหนไปเปลี่ยน
11: จริงๆการแต่งรถเนี่ยมันเป็นเรื่องของรสนิยมส่วนบุคคลใช่ไหมคะแต่ใบที่เราแบบไม่แต่งเกินที่กฎหมายกำหนดหรือว่าแบบว่าปัญหาเนี่ยคือคนส่วนมากกระบะซิ่งเนี่ยเขาชอบแต่งเกินกว่าแบบที่เขาให้ใช่ไหมล่ะมีการปล่อยควันหรือว่ามลพิษแบบไปสู่สิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่ร่วมถนนด้วยหรือว่าคนที่แบบเดินทางมากับเราเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบที่ไม่ดีแบบสูดดมควันดำๆเข้าไปในปอดเนี่ยมันก็ทำลายสุขภาพของเรามากๆแล้วนอกจากนี้ยังปล่อยแบบทำลายชั้นบรรยากาศหรือว่าแบบสร้างแอร์พอลูชันอีกด้วย
6: เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับผมโดยเฉพาะทุกหน่วยงานเนี่ยต้องทำเป็นแบบอย่างให้ดูด้วยทุกคนทุกชีวิตเนี่ยจะต้องเห็นถึงภัยอันตรายจริงๆครับ
8: ใช่ค่ะเพราะถ้าเห็นแก่ตัวกันนะคะยอดผู้ป่วยของเราในทุกๆโรงพยาบาลก็จะเพิ่มขึ้นทุกปีโดยที่มันไม่มีเหตุผลเลย
6: ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เห็นถึงภัยอันตรายของควันดำนั่นเองครับซึ่งถ้าเราไม่แก้ไขตรงนี้นะครับประเทศชาติกับสิ่งแวดล้อมของเราจะเป็น
8: ใช่ค่ะเพียงแค่ทุกคนนะคะมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมก็จะทำให้สุขภาพของทั้งตัวเราเองแล้วก็สุขภาพของทุกคนในสังคมเนี่ยดีขึ้นแล้วก็สังคมเราก็จะน่าอยู่ขึ้น
6: สำหรับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรายการแล้วพบกับต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
8: สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
12: มาแสดงศักยภาพให้โลกรู้กันดีกว่า
13: ขึ้นขึ้นปีศาจ
6: คนหน่อยได้ไหม
1: โอ้อะไรอ่ะลูกไหนร้องกับพวกเราสายว้าว
13: เสียงมันดังรู้จักเกรงอกเกรงใจชาวบ้านเขาบ้างผมก็เสียงดังในบ้านของผมมันเป็นสิทธิ์ของผมใครจะทำไมต้องการใช้ความรุนแรงใช่ไหมเนี่ย

อันรุ่งเรืองตั้งอยู่บนพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยมีเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางขุนเขาเมืองที่มั่งคั่งไปด้วยทรัพยากรป่าไม้วิถีชีวิตอันเป็นอัตลักษณ์รวมถึงอาหารที่นี่เมืองแพร

0: ไส้อั่วนี่ของชอบของโปรดไปเห็นเขาปิ้งย่างนี่มันกลิ่นมันหอมมันชวนให้หิวเลย
1: มันกินแล้วมันจะได้มันลำมันเครื่องครบเครื่องมันมีความกลมกลมอย่างอี้นี
2: ่มันฉ่ำเยิ้มรสชาติมันจะกลมกล่อม
3: ซุกยกลงมาแล้วกินมันเข้าจมูกอ่ะคือหิวเข้าทันทีเลยแม้จะเป็นแบบนั้นทุกข้างดีย่าง
4: ย่างกินควันที่มันเกาะอยู่ตามผิวเนาะมันทำให้เราแบบกลิ่นหอมขึ้นจมูกแล้วกินแล้วมันจำได้
5: ไส้กรอกถูกคิดค้นเมื่อหลายพันปีมาแล้วหลายชาติมีวิธีการทำไส้กรอกของตัวเองนี่คือไส้กรอกของชาวไทยทางภาคเหนือแต่คนไทยส่วนใหญ่เรียกอาหารชนิดนี้ว่าไส้อั่วภายในมีเนื้อหมูบดละเอียดผสมกับสมุนไพรและเครื่องเทศหลายยวนบ่งบอกรสชาติอันเข้มข้นภายในเมื่อสุกได้ที่นำมาหั่นกินคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆนี่ถือได้ว่าเป็นเมนูพิเศษของวันเลยก็ว่าได้ไส้อั่วถือว่าเป็นอาหารประจำถิ่นที่ชาวบ้านกินกันเป็นเรื่องปกติกินได้ทุกวันทุกเพศทุกวัย
4: ไส้อั่วที่เนี่ยมีความพิเศษตรงความเป็นมีวิถีชีวิตวิถีความคิดทุกอย่างอยู่ในนั้นเลยเขาใช้วิธีโบราณนะสีก็สวยเขาใช้ขมิ้นเนาะใส่เข้ามาเพื่อทำให้มันเกิดสีที่สวยแล้วก็มีกลิ่นขมิ้นขมิ้นมันก็จะกลบพวกความคาวและความฉุนของเครื่องแกงพวกเครื่องสมุนไพรให้มันมีความพอดีไม่มีอะไรเป็นพระเอกนางเอกเลยอ่ะมันเป็นกลาง
5: วัตถุดิบสำคัญของการทำไส้อั่วคือเนื้อหมูนำเนื้อหมูมาสับหรือบดละเอียดผสมพริกแกงคลุกเคล้าให้เข้ากันนี่คือต้นฉบับของรสชาติความอร่อยที่จังหวัดแพร่มีหมูชนิดหนึ่งซึ่งมีความพิเศษของชั้นเนื้อเราเรียกหมูชนิดนี้ว่าหมูน้ำโจ้
6: เฮาเนื้อมันจะแดงแล้วก็มันจะน้อยเนื้อมันจะมาเป็นน้ำซื้อหมูตีอื่นมากินเนื้อมันจะเป็นน้ำเองครับถ้าเลี้ยงจีจะขายเนี่ยก็ประมาณ 5-6 เดือนครับ

0: คือชื่อของหมูที่ชาวบ้านเรียกตามลักษณะการเลี้ยงด้วยอาหารชนิดหนึ่งความหมายของคำว่าสาเล่าสาเล่าเป็นส่วนของกากข้าวที่เหลือจากก้านและวิตามินเมื่อได้สุรากลั่นคุณภาพเยี่ยมส่วนที่เหลือใจถังขนาดใหญ่นำไปเลี้ยงหมูในหมู่บ้าน
1: ตักใส่ถังครับถังที่มีรถเข็นพ่วงนะครับรถเข็นพ่วงที่เขาหลักมาตะเคียนครับแล้วก็เอาใส่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มาให้ใส่ถังที่เตรียมไว้ครับถ้าถึงเวลาจะเอาเกี๊ยวหมูหรือว่าเฮืออาหารมันนี่เขาก็ตักใส่กระมังใหญ่ครับแล้วก็ผสมหัวอาหารสมล้ำให้มันกินครับ
0: ที่ชุมชนบ้านเสียบอำเภอ2จังหวัดแพร่เป็นหมู่บ้านสุรากลั่นชุมชนที่นี่จึงมีสาเล่ามากมายให้หมูน้ำโจ้ได้กินตลอดปีมีการสืบทอดวิธีการการต้มเหล้าแบบโบราณนี้ยังมีให้เห็นที่โรงต้มเหล้าของแม่สายใจผู้ที่เกิดและเติบโตในหมู่บ้านสุรากลั่นแห่ง

0: ติว่าเนี่ยเล่ากันนี่นะเพราะว่าอาชีพหลักของเขาเนาะสมัยตะกอนเนี่ยอาชีพเสริมเนาะอาชีพเสริมเนี่ยนะเนี่ยยังมันเนี่ยขายแบบเทียนๆเดี๋ยวนี้จะเป็นอาชีพหลักที่ว่าถูกกฎหมายเล่าที่นี่ดีจะได้และนี่มันแตกต่างกันที่อื่นเยอะนะเจ้ามันจะมาจากแม่สะกืนเนาะสมัยมาเก่าปู่ย่าตายายเขาปู่ทวดเนี่ยเขาท่องว่าเป็นภูเขาไผ่เนาะเพราะว่าเอาน้ําไปตรวจแล้วเนาะเขากรุงเทพเขาว่าเอาน้ําไปตรวจแล้วน้ําที่นี่มันดีมีแหล่ธาตุทําเหล้าก็น่าจะน้ําที่นี่น่ะดีที่สุดนี่นะเขาว่า
1: น้ําที่ใช้ต้มเหล้ามีแหล่งกําเนิดจากสายธารที่ชาวบ้านเรียกว่าหล่มดงเป็นปากปล่องภูเขาไฟที่ดับสนิทน้ําไหลมาสู่หมู่บ้านอุดมไปด้วยแร่ธาตุจากดินภูเขาไฟนี่คือจุดกำเนิดของรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของสุรากลั่นชุ่มชนสะเอียบที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน
0: คนที่เขาต้มเหล้านี่นะเขาก็จะต้องเลี้ยงหมูรายได้มันจะได้เพิ่มขึ้นเองเจ้าเพราะเนี่ยซาเหล้านี่เหมือนกันถ้าเขาบ่มีหมูนะถ้าเขามาเลี้ยงหมูแบบบ่ฮู้ว่าจะเอาไปทิ้งที่ไหนพอมันกินซาเหล้าแล้วเขาต้องได้ซื้ออาหารเนาะ
1: สาเหล้านับเป็นอาหารวิเศษสำหรับหมูและเป็นการประหยัดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ไปในตัวอีกด้วย
2: พอทำเหล้าก็เอามาจากข้าวนะข้าวก็คือเขากินเหลือกินใช้ที่นี่แหละข้าวเหนียวข้าวเจ้าบ้างนะคะเอามานึ่งเสร็จแล้วก็เอามาหมักนะคะใช้กระบวนการหมักกระบวนการหมักเสร็จก็จะได้เหล้านะคะพอเหล้าได้มันก็ต้มแล้วมันก็มีสาเหล้าก็ไม่ทิ้งเพราะฉะนั้นคนที่ทำโรงงานเหล้าก็เอาสาเหล้าไปเลี้ยงหมูเพราะบ้านเขาก็เลี้ยงหมูก็เป็นรายได้เสริมนะคะเพราะฉะนั้นของก็ไม่ทิ้งทุกวันก็จะมีสารเหล้านะหมูเนี่ยพอได้ยินเสียงรถเครื่องมาตึ้งลุกขึ้นเลยพอรู้แล้วเดี๋ยวอาหารจะได้กินอาหารก็กินสารเหล้า
1: แม่มนอาศัยอยู่ในอำเภอเมืองแพร่เธออาศัยอยู่ตรงนี้มานานตั้งแต่รุ่นคุณยายตอนนี้บ้านเงียบแต่พอตกเย็นจะมีคนแวะมาเยี่ยมเยือนเพื่อซื้อไส้อั่วของแม่มนที่ทำแบบพอขายวันต่อวัน
3: ต้นมันน่าจะเป็นอาชีพของคุณยายตั้งแต่แรกแกคงทำหมูต้มแล้วก็ทำไส้กรอกขายครับเราเอาส่วนหัวมาพานะลูกแต่ใต้ค้างอ่ะเราเอาไปต้มขายบ่ได้เนาะมันจะติดมันน้อยๆก็เลยแปะรูปมาทำเป็นไส้กรอกก็เลยทำมาจากคุณยายมาจนถึงรุ่นของแม่ถ้านับจากคุณยายก็น่าจะร้อยกว่าปีครับของแม่ก็คือ

0: ก็น้ำพริกนี่ก็คือเขาทำเองมันจะเป็นอะไรมันจะจืดจืด
1: แม่มนนำเนื้อหมูผสมมันหมูไปคลุกเคล้ากับเครื่องแกงที่เตรียมไว้ปรุงรสเล็กน้อยจากนั้นนำกรอกยัดใส่ไส้หมู
0: ถ้ามันไส้ใหญ่ก็ยัดยากลูกเพราะเขาต้องไล่ให้มันได้เสมอกันดึงทีเดียวก็ไม่ได้ต้องก่อยๆขยำไล่ไปทีละน้อยถ้าไส้ซดมันจะขาดง่าย
1: ขั้นตอนนี้ต้องมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเพราะไส้อาจจะบิดเกลียวต้องคอยพลิกอยู่เสมอใช้สมาธิจดจ่ออยู่กับการยัดไส้ทุกอย่างผ่านกระบวนการที่เรียกว่าทำมือ
0: กรอกเสร็จแล้วก็นี่เราก็เอาตอกมัดมัดหัวมัดท้ายแล้วนี่เราก็เอามาวงเป็นวงกลมๆใหญ่ๆนะที่แม่ทำถ้าเต่าเจ้าของแม่นี่คือเป็นเต่ามะเก่าเลยครับมันก็คุ้มยากหน่อยแต่เขาก็ต้องกระจายไฟเอาจะไม่เพราะมันความร้อนมันขึ้นสูงเขาต้องกระจายไฟเอาขึ้นย่างนะลูกหมุนเพื่อหลอกจนมันเหลืองๆมีควันขึ้นมันจะมีส่วนลูกมันจะอบเพื่อมันไม่กินน่ะลูก
2: แรกอาจารย์ก็เราใส่น้ำพริก
3: ตุ๋นไปละเอียดเขาตำละเอียดปั่นละเอียดเพราะฉะนั้นเนื้อสมุนไพรเนื้อน้ำแกงกับเนื้อหมูมันอันเดียวกันเวลาเขาคลุกเคล้าเนี่ยเนื้อเครื่องแกงกับเนื้อหมูเนี่ยโอ้โหมันสัมผัสเนื้อกันจนเรียกว่ามันเป็นเนื้อเดียวกันนะหลังจากนั้นมายัดไส้
0: เน
3: ื
0: ้อหมูให้มันออกมาตรงนี้กัน
3: นะอั่วมันก็จะมีวัตถุดิบที่เป็นของที่นี่รสชาติเป็นของที่นี่เขาไม่ได้ปรุงอะไรเยอะมากมายนะคะเขามีแบบน้ำปลาหน่อยนึงเพื่อทำให้รสชาติมันมีความยัมมี่อ่ะมันอร่อยแต่สิ่งที่เราเห็นคือวิธีในการคุกกิ้งในการทำไอวิธีในการย่างใช้ไฟขนาดไหนใส่ใจวางแล้วน้ำไส้อั่วมันจะหยดมันเป็นน้ำมันเนาะเพราะฉะนั้นเวลามันหยดไฟเนี่ยมันจะกระเพื่อมแล้วมันจะทำให้มันลุกขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาเอาไส้อั่วขึ้นตั้งเขาต้องอยู่กับมันเลยใส่ใจ
4: อยากจะเพิ่มรสชาตินะเราก็ขอกิน
3: คือเคยกินไส้อั่วนะแต่ว่าถ้าเราใส่พวกสมุนไพรเยอะเกินเนี่ยมันก็จะกลิ่นแรงพอมันกลิ่นแรงเกินไปมันก็จะกรบกลิ่นหมูกลิ่นอะไรหลายอย่างแต่อันนี้ก็มีความลงตัวของแม่มนนะก็พอดีหมูเขาก็จะเลือกให้มันนิ่มแล้วก็ความกรุ่นของกลิ่นย่างกลิ่นควันที่มันเกาะอยู่ตามผิวเนาะมันทำให้เราแบบกลิ่นหอมขึ้นจมูกแล้วกินแล้วมันจำได้
1: ฟืนหรือถ่านเชื้อเพลิงสำคัญที่เป็นจุดหรือเผาอย่างเช่นการย่างไส้อั่วและการต้มเหล้าล้วนต้องใช้พลังงานความร้อนจากไม้ด้วยกันทั้งสิ้นที่จังหวัดแพร่มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งจัดเป็นอันดับต้นๆที่สำคัญของประเทศพื้นป่าที่อุดมไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพนั้นก่อเกิดเป็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมและนอนตัวอยู่ในเมืองแห่งนี
5: ้เห็นขอเอาไม้มาทำประโยชน์มาสร้างบ้านมันมีไม้ซักนักครับที่บ้านมันมีโรงงานแปรรูปไม้ครับพอเศษไม้มันเยอะเราก็เอามาทำเป็นรูปช้างรูปอะไรบ้างทำโต๊ะเก้าอี้บ้างแล้วก็ทำเป็นพระพุทธรูปไปอยู่ในวัดให้คนได้กราบได้ไหว้เชื้อเพลิงตัวจุดไฟอย่างดีเลยไม้สักนะติดไฟง่ายเอกลักษณ์เฉพาะตัวของไม้สักครับมันจะมีกลิ่นหอมกลิ่นควันของมันเลยโดยเฉพาะคนแต่ก่อนเขาใช้หม้อดินหม้อดินแล้วก็ใช้ฟืนกลิ่นควันมันก็ไปเข้ากับอาหารที่เราทำอ่ะมันก็ได้อรรถรสหรือว่ารสชาติเข้าบรรยากาศไป

0: นแพร่ก็คือเขาไม่ทิ้งของเลยอ่ะเขาใช้ของทุกอย่างอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือการใช้วัตถุดิบนะคะโดยการหมุนเวียนเพื่อทำให้เกิดวิถีชีวิตเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นซัพพลายเชนทั้งหมดที่มันหมุนเวียนกันนะคะพอเราเห็นเสร็จแล้วโอ้วิถีชีวิตที่นี่เขาไม่ทิ้งเขาเลือกในสิ่งที่เขาจะใช้แล้วเขาก็ทิ้งในสิ่งที่เขาไม่ได้เลือกแต่โทษทีเขาไม่ได้ทิ้งไปนะเขาเอาไปใช้อย่างอื่นไปใช้ประโยชน์ในแบบอื่นอันนี้ Amazing แพร
1: ่การกินอาหารเมืองเหนือท่ามกลางบรรยากาศขุนเขาอันสงบร่มรื่นคือสิ่งที่นักกินทุกคนใฝ่ฝันอาหารเหนือขึ้นชื่อหลากหลายชนิดถูกรังสรรค์ขึ้นโดยแม่ครัวใหญ่ประจำร้านอย่างแม่ติ๋มและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลรสชาติและคิดค้นสารพันเมนูของคุณแอดเจ้าของร้านม่อนนกยู
2: เมนหลักของเราคืออาหารพื้นเมืองภาคเหนือซึ่งที่นี่มากมายไม่ว่าจะเป็นผักเสี้ยวผักระผักนานาชนิดเลยค่ะคนเขามีผักเขาก็จะมาขายสู่กันในหมู่บ้านอย่างนี้ค่ะสามารถซื้อหักหาผักพื้นบ้านได้ในราคาที่ไม่สูงมาก
3: อันนี้แมนมีในครัวกะแกงส้มหลับปลาแกงผักอีเนาะอีเนี่ยแกงแค่เอาผักตามสวนตามอันของวิธีชาวบ้านของปลูกกันเอง
1: ทีเด็ดของร้านนี้อยู่ที่วัตถุดิบขึ้นชื่อเมืองเหนือและเมนูผักพื้นบ้านหลายชนิดและที่ขาดไม่ได้เลยในสำรับขันโตของชาวเหนือนั่นก็คือไส้อั่ว
3: ถ้าสั่งมันมีหลายอย่างเนาะลุงเนาะถ้าบอกว่าสั่งเอาไส้อั่วเป็นจานอีเนาะเขาก็จัดเป็นจานแต่งหัวจานหั่นเป็นชิ้นถ้าเขาสั่งว่าเป็นออเดอร์นี่เขาก็จัดมีลำหมูมีไส้อั่วมีแคบหมูมีน้ำพริกนุ่มตรงกลางมีผักสด
0: รสชาติอาหารเนี่ยเขาไม่แข็งเลยนะเฮ้ยกินลงไปแล้วอ่ะมันไม่ได้จัดนะรสชาติก็พอดีมันไม่ต้องคนกินเผ็ดไม่เผ็ดหรือคนนี้ไม่กินนู่นนี่นั่นเขาทำให้อาหารเขาง่ายเข้าถึงกินได้ทั้งคนพื้นถิ่นด้วยทั้งคนต่างถิ่นอย่างนี้นะเพราะเราไม่ชินนะแต่คุณมาแพร่นะคุณจะกินอาหารแพร่ได้รสชาติเขาแบบเฮ้ยทำไมมันนุ่มนิ่มอ่ะ
1: เราอาจกล่าวได้ว่าเมืองแพร่คือเมืองวงกลมแห่งวัฒนธรรมอันจะเห็นได้จากขดวงกลมของไส้อั่วลักษณะวงกลมของขันโตบ้านรวมถึงการนำทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใช้อย่างคุ้มค่าทุกอย่างถูกวนหมุนกลับมาใช้ประโยชน์ในมิติสาเหล้าที่นำไปเลี้ยงหมูเศษไม้จากการแกะสลักนำไปก่อไฟเศษคางหมูที่คนไม่นิยมกินนำไปทำเหลือทิ้งนับว่าเป็นภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของคนที่นี่ก็เกิดเป็นวัฒนธรรมการกินที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นที่คุณต้องลองมาสัมผัสสักครั้งเมืองแพร่ดินแดนแห่งอารยธรรมล้านนาไทย
4: ดีใจนะที่พ่อแม่ได้สอนไว้การทำไส้กรองเนี่ยมีอย่างห้องเนี่ยน้ำพริกอย่างเองได้มันก็เป็นการหาอาชีพเพื่อเขาอย่างโดยที่เขาบ่ฮู้ตัวก็ดีใจที่ได้ทำไส้กรองที่ล้ำๆของกินกัน
0: สิ่งที่สัมผัสได้จากชีวิตของคนแพร่คือเขาอยู่แล้วเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอ่ะนี่คือสิ่งที่ได้แล้วก็ประทับใจมากนะเรารู้สึกเราเปลี่ยนวิธีคิดเลยแล้วก็รู้สึกว่าสุดท้ายชีวิตเราก็คือแค่นี้เองเขาใช้ชีวิตตรงนั้นแหละแล้วเขาก็ไม่ออกจากตรงนั้นที่มีทรัพยากรบุคคลนะคะแล้วก็ทรัพยากรพื้นถิ่นดีมากนะดินน้ำลมไฟครบ

จ้าพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสายด่วนรัฐสภานะครับพบกันเป็นประจำในช่วงบ่ายของรายการของเราเป็นรายการสดบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะครับทางมิติในช่วงบ่ายอยู่กับผมอนันต์จันทร์ศรีดำเนินรายการนะครับนอกจากรายการสดแล้วท่านอย่าลืมนะครับถ้าสะดวกไม่ว่างจริงๆนะครับเรามีเทปรายการหลายช่วงเดี๋ยวจะได้แจ้งแฟนรายการให้เราติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันนะครับมีญาติมีเพื่อนมีใครก็แล้วแต่ที่มีปัญหาด้านกฎหมายก็ฝากเขาติดตามสายด่วนนะครับจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสามนะครับติดตามทางช่อง10วิทยุรัฐสภารับสัญญาณได้นะครับทาง FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์และอีก14เครือข่ายทั่วทั้งประเทศ AM 1071กิโลเฮิรตซ์นะครับช่องทางออนไลน์ก็เข้าไปดูได้หลายรูปแบบเว็บไซต์ที่ www.tpchannel.org แอปพลิเคชันนะครับโหลดแอปไปไว้ในเครื่อง TPCHANNEL นะครับส่วนใครเล่น Facebook เข้าไปชมเพจนะครับค้นหาวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาเจอการถ่ายทอดนะครับรายการสายด่วนกดถูกใจกดแชร์ด้านล่างให้ที่1ตกช่อง TP Channel นะครับก็เหมือนกันครับเจอการถ่ายทอดรายการสายด่วนนะครับก็กดถูกใจกดแชร์นะครับเจอรายการสายด่วนมาเมื่อไหร่ก็คือของช่อง10นะครับท่านก็กดถูกใจกดแชร์ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้นิดนึงนะครับถ้าท่านไม่สะดวกช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงนี้อาจจะมีภารกิจการถ่ายทอดการประชุมนะครับอาจจะไม่ได้เจอกันรายการสดในช่วงบ่ายไม่เป็นไรครับดึกๆเราชมเทปรายการทางช่อง10นะฮะตอน5ทุ่มได้นะครับเสาร์อาทิตย์อยู่ในช่วงเวลาบ่ายนะครับท่านติดตามกันได้ในส่วนของเราจะมีช่วงเวลาสำคัญช่วงเดียวเท่านั้นคือช่วงบ่ายถ้าเป็นหมายเลขโทรศัพท์นะครับวันราชการด้วยนะครับให้ติดต่อมาได้เลยนะครับเจอกัน

0: ได้นะครับนี่คือระบบไลน์นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่สำหรับสัปดาห์แล้วก็ถ้าใครสแกนได้ก็สแกนสแกนไม่ติดไหมพิมพ์ข้อความ158ก็ได้สำหรับสัปดาห์นี้นะครับขอผลของมัดจำก็ได้ขอเรื่องกฎหมายก็ได้ขออะไรก็ได้ที่สื่อว่าท่านอยากได้เอกสารกฎหมายนะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ไปให้สัปดาห์นี้ตอน158เป็นผลของการมัดจำครับเวลาเรามัดจำถ้าเกิดว่าทำตามสัญญาคืนหรือริบคืนหรือริบแล้วใครเป็นคนได้ไอ้เงินมัดจำเนี่ยแต่ถ้าเป็นทรัพย์สินมีค่าเนี่ยมันก็วางได้เหมือนกันแต่ส่วนมากเราจะเข้าใจว่าทีนี้ถ้าเราทำตามสัญญากับไม่ทำตามสัญญาฝ่ายไหนจะได้ในเรื่องของแล้วเวลาที่ผิดสัญญาเนี่ยดูยังไงนะครับเวลาส่วนมากเนี่ยมันจะมีฎีกาเยอะเลยนะครับที่บอกว่านี่คือผิดนัดนี่คือผิดนัดฟังไหนสัญญากันนั่นแหละนะครับแล้วสัญญาที่เกิดขึ้นใครเป็นผู้ผิดนัดให้อ่านฎีกานะฮะในเอกสารตัวนี้มันจะบอกเลยครับว่าผู้ที่รับนะเป็นผู้ผิดนี่แหละครับเอาลองเอาไปอ่านนะครับผลของการมัดจำใครเป็นคนผิดแล้วผิดแล้วจะได้คืนหรือจะริบมันริบยังไงฝากไว้ด้วยนะครับผลของการมัดจำเกิดขึ้นได้อะไรบ้างนะครับฝากไว้พิมพ์เข้ามาได้นะครับ158ผลของมัดจำขอเอกสารช่วงเวลาตอนเช้าที่ไปเคลียร์ให้ในระบบไลน์นะครับเดี๋ยว1ชั่วโมงนะเราจะคุยกันเรื่องกฎหมายกับวิทยากรครับอยู่กับทนายความวสัพ
1: สวัสดีครับน้องอนันต์ครับ
0: ครับผม
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกๆท่านครับ
0: ตอนนี้คุณอุดมศักดิ์มารอนะคุณอุดมศักดิ์ครับ
2: ครับผม
0: วสันต์ละเป็นยังไงเอ่ยปัญหา
2: คือผมไปค้ำประกันเงินกู้3คนกับธนาคารออมสินกับโครงการชบแล้วตอนนี้คนที่กู้ไปเขาตายเขามาทวงหากับคนค้ำประกัน
0: ตายไปเมื่อไหร่อ๋อเพิ่ง2 เดือนนี่ยังเหลือเยอะไหม
2: เหลืออยู่
0: 140,000นะ
2: ครับผม
0: คนตายมีอะไรต่างๆ
2: คนตายเขาไม่มีเลยเขาไปกู้หมดเลย
0: ไม่มีอะไรเลย
2: ลาออกจากชปคปกติลาออกไม่ได้เพราะว่าต้องค้ำประกันเงินกู้เขาก็มีกู้เงินบำเหน็จที่จะใช้ก่อนตายเขาก็ไปกู้หมดแล้วไม่มีเลยครับ
0: ไม่มีอะไรเลยเหรอ
2: ครับผม
0: เอาตอนนี้เขามีหนังสือทวงมาคนค้ำแล้วใช่ไหม
2: ใช่ครับผม
0: มาคนค้ำแล้วเนาะง่าย
2: จะถามผมจะทำยังไงกับเงินกระบาดแล้วมีคนค้ำประกัน2คนและอีกคนนึงก็ผมก็ใช้หนี้หมดแล้วก็เหลือแต่คนนี้คนเดียว
0: อุดมศักดิ์เนี่ยนะ
2: ครับผม
0: อุดมศักดิ์มีอะไรบ้างอ่ะถามก่อน
2: มีเป็นข้าราชการบำนาญ
0: เป็นขอรกบำนาญ
2: ครับเงินเดือน
0: ที่ดินมีบ้านไหม
2: มีครับผมบำนาญเงินเดือน27,000ยังใช้อยู่ครับยังได้อยู่ครับ
0: อ้าวมียากอ่ะทีฮะทีนี้
2: ครับผม
0: เดี๋ยวฟังทนายนะเชิญพี่ทนายวสันต์นะ
1: ครับการกู้มีคนเขาเรียกว่าคนค้ำประกัน
2: ครับ
1: คนค้ำประกันเนี่ยเขาก็จะให้ค้ำไว้เพื่อที่จะว่าคนกู้นะครับกู้แล้วจะไปชำระนะครับเมื่อไม่มีเงินชำระเสร็จแล้วถ้ามีการฟ้องร้องกันนะครับฟ้องผู้กู้ผู้ค้ำจะต้องเป็นลูกหนี้คนที่สองที่จะต้องรองรับจากคนกู้แต่รายนี้คนกู้ตายนะครับคนกู้หนี้ที่ยังค้างอยู่ที่ชำระยังไม่หมดนะครับเมื่อคนกู้ตายอย่างนี้นะครับธนาคารเขาก็จะรีบดิ้นรนนะครับในการที่จะฟ้องในส่วนที่จะให้ทายาทนะครับของคนที่ไปกู้เงินนะครับให้รับผิดหรือค้ำประกันนะครับคนค้ำประกันก็คือมีอยู่2คนนะครับที่จะ

0: ตามสัญญาค้ำประกันนะครับ
1: ครับ
0: ตรงนี้นะครับธนาคารเขาก็จะฟ้องภายใน1ปีนะครับไม่ให้เกินนะครับก็จะไปดูนะครับว่าใครเป็นทายาทตายนะครับแล้วก็มีคนค้ำประกันในส่วนที่นะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราไม่มีอะไรเลยก็มังตรงที่ว่าในเรื่องของเราถ้าเขาไม่ได้รับมรดกมาเลยเพราะคนตายนี่ไม่ทิ้งมรดกไม่ได้ทิ้งอะไรให้เลยไม่มีทรัพย์อะไรเลยคนที่เป็นรับผิดชอบหรือรับผิดชอบไม่เกินวงเงินในส่วนที่มันจะเป็นกฎหมายบัญญัติไว
2: ้
0: นะครับถ้ามีเกินมีการฟ้องร้องเอากฎหมายข้อนี้เข้าไปเขียนไว้ว่าทายาทจะรับไม่เกินในส่วนนี้ที่เขารับมรดกมานะครับแต่ส่วนคนค้ำประกันนะครับก็จะต้องรับผิดตามสัญญาค้ำประกันประกันไว้นะครับทีนี้ถ้าเรามีทรัพย์ถ้าเกิดว่าเราจะไปสู้เราก็ต้องไปเจรจา มีการฟ้องร้องก็ขอเจรจาขอให้ลดยอดผู้กู้ไม่มีอะไรเลยหรือว่าธนาคารอาจจะได้เงินมีบางธนาคารลดถึง 50% หรือถึง 70% ก็
2: ม
0: ีนะครับฟ้องมาเป็นแสนเป็นล้านนะครับและแต่ว่าให้เวลาจำกัดเช่นว่าให้ไม่เกินจัดการนะครับถ้าเป็นโอกาสตรงนั้นแล้วอยากให้เข้านะครับส
1: ่
0: วนผู้ค้ำเนี่ยถ้าเราชำระไปแล้วก็เก็บหลักฐานไว้สามารถในการที่จะไล่บี้ยังมีทรัพย์สินของผู้ที่เราไปค้ำยังมีอยู่นะครับกฎหมายจะเป็นอย่างนั้นครับ
1: ผู้กู้ค้ำบีบ้างตาบอดแล้วก็มีจารุบุญธรรม
0: ครับไม่เป็นไรต้องการอยากจะให้เขาบังคับก่อนแล้วก็ชี้เป้าไปเลยครับ
1: ครับผม
0: จะบังคับชำระหนี้จากคนกู้ก่อนก็คือทรัพย์มรดกจากคนกู้ชั้นรองลงมานะครับ
1: ครับผม
0: คือเราสามารถปัดให้เขามีหลักทรัพย์อยู่เราก็สามารถกับทางธนาคารได้ว่าเขายังมีหลักทรัพย์มีกองมรดกของคนตายอยู่นะเช่นบ้านเช่นทรัพย์สินอะไรพวกนี้นะครับเป็นที่ดิน
1: เขากู้เป็นที่บ้านนะครับ
0: ช่วยเหลือกับฝ่ายผู้ที่เป็นธนาคารได
1: ้
0: เพื่อที่จะชำระหนี้กับเราครับ
1: ครับ
0: เราสามารถปัดให้ไปเอากับไอ้กองมรดกตรงนั้นก่อนได้ครับ
1: เพราะเนี่ยชปคเวลาตายไปเนี่ยเขาจะมีเงินชปค900,000มาใช้และในสัญญาจะลาออกไม่ได้แต่ปรากฏว่าในพนักงานชปค
0: ครับอันนี้ก็ต้องดูครับว่าถ้ามันเป็นเรื่องการให้ลงไว้ว่าให้เงินนั้นตกกับผู้ใดเหมือนกับเช่นว่าเงินประกันชีวิตเนี่ยนะครับอันนี้จะไม่เป็นมรดกนะครับมันก็จะเป็นของคนนั้นไปครับคนที่เขามีชื่อ
1: เขาไปลาออกเอาเงินมาใช้ก่อนปกติมาลาออกไม่ได้ชพค.
2: คืออย่างนี้ไอ้เงื่อนชพค.เราคงไม่ไปต่อเพราะมันเป็นเงื่อนของเฉพาะนะครับส่วนขั้นเขาให้แสดงว่ามันมีช่องมันมีช่องแน่นอน
1: แต่ว่าส่วนมากลาออกไม่ได้เพื่อนหลายคนก็ลา
2: คำว่าส่วนมากลาออกไม่ได้แต่มันมีคนมันคงจะไม่ใช้มาตรฐานต่างกันนะผมคิดว่านะเพราะเดี๋ยวพูดออกอากาศไปจะมาบอกว่าทำไมคนนี้ต้องมีเงื่อนไขอะไรสักอย่างที่เขาอนุมัติให้ลาออกเนาะอันดับชพคเขาหรอกนะครับอันนั้นเป็นเงื่อนไขเฉพาะเมื่อเขาลาออกสถานะเขาได้เงินมามันก็ได้ในส่วนหนึ่งสรุปเมื่อกี้ผมถามบอกคนตายไม่มีอะไรแต่พูดไปพูดมาบอกเขาเอาเงินไปซื้อบ้าน
1: น่าจะซื้อบ้านผมอัน
2: อย่าหน้านะอย่าหน้านะคือเนี่ยมันเป็นแนวทางถ้าเราไม่ชัวร์เราดูปะคนค้ำเนี่ยมันหนีไม่ออกตัวคุณอุด

0: ยังไงถ้าคุณไม่สืบหาทรัพย์ของผู้ตายอย่างชัวร์นะ
1: เดี๋ยวผมจะไปสืบนะครับ
0: เออครับว่าทรัพย์นั้นเนี่ยมันเป็นทรัพย์ชื่อของผู้ตายไหม
1: ครับผม
0: นะถ้าสมมุติทรัพย์นั้นไม่เป็นชื่อของผู้ตายเขามีคู่สมรสแล้วเขาจดทะเบียนสมรสไหม
1: มีสามีครับผม
0: ทรัพย์นั้นได้มาระหว่างไหนยังไง
1: ครับ
0: มันเป็นสินสมรสไหมนะเดี๋ยวจะไม่ได้ไปมั่วเรื่องข้อมูลเพราะว่าตัวเราเนี่ยตบแสนหนึ่งอ่ะที่เป็นมูลนี่อ่ะเต็มๆละอ่ะเชิญพี่ทนายมาสั่ง
2: แม้กระทั่งว่าใส่ชื่อสามีหรือถ้าทรัพย์สินนั้นได้มาระหว่างสมรสนะครับอันนี้ออกได้ครึ่งหนึ่งนะครับในส่วนนี้เลยนะครับอันนี้อันนี้จำเลยคนที่ตายมีทรัพย์อะไรบ้างสืบไปถึงว่าเขาจดทะเบียนสมรสกันทรัพย์สินที่ได้มาจากสมรสนะครับเราก็สามารถที่จะเอาตรงนั้นมาสืบได้ว่านี่เป็นกองส่วนของมรดกของคนตายนะครับคนเข้าใจว่าอันนี้ผัวเมียกันนะครับในการที่ชื่อเฉพาะสามีหรือภรรยาไว้เท่านั้นเองแต่ความจริงมันวางสมรสนะครับเป็นแต่เป็นการได้มรดกมาจากพ่อจากแม่เขาอันนี้ก็ไม่เกี่ยวครับอันนี้คือจะได
1: ้
2: เบาภาระเรานะครับ
0: คร
1: ับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: คือถ้าถึงคำจะต้องโดนยึดทรัพย์เนี่ยผู้ค้ำประกันท่านต้องวิ่งหน่อยนะฮะเพราะว่าเวลาเจ้าหนี้เขาสืบเนี่ยเขาก็จะสืบทางทะเบียนเนาะเนี่ยบางทรัพย์เนี่ยอย่างที่บอกมันเป็นสินสมรสมันจะไม่ปรากฏชื่อของลูกหนี้
2: ใช่ครับ
0: เมื่อเขาสืบทางบอกว่าสินนี้เป็นสินสมรสไม่สมรสแต่เวลาที่ลูกหนี้เนี่ยมีหลายคนเขาก็จะไล่ทุกคน
2: ครับ
0: ถ้าใครมีทางทะเบียนคนนั้นก็ง่ายกว่า
2: ครับใช่ครับเพราะว่าทางทะเบียนเนี่ยมันสามารถที่จะเราเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นคนใกล้ชิดเราจะรู
0: ้
2: ว่าคนดีกว่าบุคคลอื่นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการที่ว่าทำให้เราได้หลุดพ้นไปได้เพราะถ้ามันไม่มีหนี้แล้วเราก็หลุดไปในตัวนะครับถ้ามีหนี้เมื่อไหร่ที่เราแล้วเพราะไอ้การขยับคือเขาบอกว่าจากการไปในส่วนที่เป็นของกองมรดกไม่มีแล้วทายาทไม่มีก็จะมาบังคับเราต่อไปครับ
0: เพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ค้ำประกันก็ต้องแสหรือว่าแจ้งข้อมูลในเรื่องของการมีทรัพย์ของลูกหนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องสินอย่างบ้านอย่างเงี้ยอาจจะเป็นชื่อของคู่สมรสแต่คู่ตายเนี่ยมีสิทธิ์อยู่ครึ่งนึงนะเพราะฉะนั้นก็จะยึดไปได้
2: ได้
0: แต่ว่าก็จะเวลาขายก็จะขายเอาเงิน
2: ก็ศาลก็จะกันส่วนออกมาหรือเจ้าที่ก็จะกันส่วนออกมาให้กับคนที่เขาเป็นเจ้าของอ
0: ี
2: กส่วนหนึ่งครับ
0: อันนี้ฝากทุกท่านด้วยนะฮะชพคนี่เยอะฮะของธนาคารที่กู้ออมสินก็จะใช้เป็นระบบกลุ่มแล้วก็ค้ำกันไปค้ำกันมาคนนี้กู้คนนั้นก็ค้ำคนนี้ค้ำคนนั้นก็กู้อย่างเงี้ยนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็จะมีสถานะเป็นผู้กู้และผู้ค้ำด้วยนะครับมันเป็นเขาเรียกว่ามีสัญญาเนี่ยฐานะคนค้ำประกันเนี่ยเยอะนะฮะหลายคนด้วยนะครับอ่ะคุณรังสรรค์ต่อนะสายคุณรังสรรค์ครับเชิญครับ
2: เชิญครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: เชิญครับ
3: จะสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดในการซื้อขายที่ดินกันนะครับนี่ที่ว่าที่ผมจะปรึกษานี่หมายความว่าคือแฟนน่ะเขาไปคุยกับเพื่อนเขาว่าเป็นคนขายที่ให
0: ้
3: นะครับในการผ่อนส่งแต่ตอนนี้ว่าประเด็นหลักอยู่ที่ว่าเราน่ะวางเงินมันเป็นการวางเงินไว้งวดแรก 130,000 เพราะว่าที่เขาจะขายเรา 700,000แต่ในปีในการผ่อนชำระแต่ตอนนี้ว่าแฟนอ่ะเขาไม่ได้ส่งเลยมา2ปีเนี่ยเพราะว่ามันจะสิ้นสุดภายในปีที่จะเรียกร้องเงินคืนได้บ้างไหมครับ
0: แสนสาม

0: อ้างใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่
0: ว่าคุณจะเรียกคืนใช่ไหม
1: ใช่ครับใช
0: ่ได้ยินคำว่าเป็นการชำระ
1: เป็นการคล้ายๆเหมือนวางเงินเรามีเงินวางไว้แค่นี้จะมีเงินวางไว้แค่น
0: ี้บอกมันไม่ใช่การวางเงินแต่เป็นการชำระ
1: ไม่ชำระครับวางเงินวางเงินในการ
0: วางเงินที่เท่าไหร่นะ
1: 700,000 ครับ
0: 700,000
1: ครับ
0: วาง 103,000 เลยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือ
1: หมายความว่าหมายความว่าเงินตรงเนี้ยที่จะต้องการอยากจะได้ที่ตรงนี้โดยคำแนะนำของพี่สะพ้ายโดยเพื่อนเขาจะยังไงกับเพื่อนเขาจะได้ค่าในนงในหน้าอะไรนะอันนั้นผมไม่รู้ว่าแฟนวางเงินเอาไว้เนี่ย 103,000 เพื่อจะซื้อที่ตรงเนี้ย
0: ครับต้องซักเนี่ย
1: ครับ
0: เพราะว่าไอ้ 103,000 นี่เนาะแต่พฤติกรรมไม่ใช่มันก็ไม่ใช่มัดจำ
1: ครับ
0: ซึ่งเมื่อไม่ใช่มัดจำเนี่ยอีกในเรื่องของใครผิดสัญญา
1: ครับครับ
0: เพราะฉะนั้นที่ผมต้องซักเพราะว่าเมื่อกี้หลุดบอกมันคือการชำระพอเอาจริงๆบอกวางเงิน
1: วางวางครับวางวาง
0: แล้วก็อย่าเพิ่งไปคิดว่าตัวเองจะได้แล้วต้องไปพูดอย่างนั้นเด
1: ี๋
0: ยวต้องดูฟังนะหนึ่งคือมัดจำไหมสองใครเป็นผู้ผิดสัญญาแล้วจะคืนหรือจะลิฟอ่ะเดี๋ยวทนายจะอธิบายสองทนายเลยฮะชนะ
2: ครับอันนี้มีเขาเรียกว่าจะซื้อจะขายที่ดินกันนะครับทางเราก็อยากได้ที่ดินนะครับแล้วก็ตกลงละ 700,000 ให้เวลา2ปีแต่ปรากฏว่าเราได้ขนาดนั้นเพราะเราไม่มีเงินแล้ว
1: ใช่ครับ
2: แต่ในขณะที่ทำสัญญากันวางมัดจำไว้นะครับวางมัดจำหรือว่าไม่วางมัดจำแต่ว่าที่ว่าจะเป็นมัดจำหรือวางเงินเนี่ยอันนี้มันจำก็หมายความว่ามัดจำในการที่ตกลงจะทำได้ทำนะครับจึงได้ลงเป็นมัดจำไว
0: ้ครับ
2: นี้ถ้าวางเงินเป็นงวดก็คือวางให้ผ่อน2ปีเป็นงวดนะครับกี่งวดแล้วก็อันนี้วางงวดแรก
1: อ
2: ันนี้ก็จะไม่เป็นมัดจำนะครับมันก็จะแยกกันตรงนี้นะครับคำว่ามัดจำนะครับมัดจำก็จะมีข้อตกลงกันว่าเราจะเอาเงินมัดจำเนี่ยเป็นการไปชำระหนี้ในงวดไหนก็สุดท้ายก็ส่วนมากก็จะเป็นการชำระหนี้ในงวดสุดท้ายผิดนัดผิดข้อตกลงถ้าเป็นเงินมัดจำจะเขียนเงินมัดจำนะครับว่าถ้าเงินมัดจำมันจะไม่เกี่ยวกับในส่วนที่วางเป็นงวดเป็นอะไรนะครับในวันที่ทำสัญญานะครับวางไว้เลยนะครับตรงนี้มีเช่นว่าวางไว้ 50,000 นะครับแล้วก็ทำสัญญาตกลงจะนะครับ ถ้าหากว่าเราไม่ไปดำเนินการตามนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจำนะครับกฎหมายให้ลิฟประจำแต่ถ้าทางโน้นไม่ทำเราก็จะกลายเป็นว่าอันนี้สัญญามันผูกมัดคุณแล้วนะเพราะฉันมัดจำไว้นะในเรื่องของการที่จะซื้อจับก็ต้องไปดูกันตรงนั้นนะครับก็คือเวลาวางไว้นี่เนี่ยได้ไปผิดข้อตกลงที่จะซื้อจะขายแต่ถ้าเกิดมันไม่เป็นมัดจำมันก็ไม่มีมัดจำนะครับวางเงินไว้นะครับงวดแรก103,000อย่างเงี้ยแล้วงวดต่อไปเท่านี้อันนี้ก็จะดูว่าใครผิดนะครับก็จะมีเงื่อนไขทางสัญญาว่าถ้าเกิดการให้คุณทำแบบนี้อย่างนี้ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดนัดผิดข้อตกลงนะครับก็ต้องพิสูจน์กันตรงนั้นถ้าผิดนัดก็นะคือเขาไม่สามารถที่จะไปเอาที่ดินให้เราได้เพราะมันเป็นเหตุสุดวิสัยเพราะมันไปขายไปแล้วหรืออะไรก็ว่าไปอยู่มันเป็นเหตุอะไรเกิดขึ้นจากความผิดของใครตรงนั้นก็ต้องไปพิสูจน์กันแต่ถ้าเราพูดคุยกันได้เบื้องต้นนะ บอกว่าเราไม่สามารถจะเดินได้แล้วนะขอแล้วอะไรแล้วถ้าเรามีการลดลาวาสอกกันตรงนั้นนะครับตรงนี้เราพูดคุยกันได้ก็ทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ยกเลิกกันนะครับยุติกันไม่ดำเนินติดใจดำเนินคดีไม่ติด

0: จะดำเนินการทั้งแพ่งทั้งอาญาอีกต่อไปก็จะจบไปเลยนะครับโดยประนีประนอมตรงนั้นครับอันนี้ถ้าคุยกันได้ให้บางทีมันไปไม่ได้นะครับมันไปถึงตรงนี้แล้วมันไปไม่ได้แต่ว่าเป็นคนที่ว่าไม่อยากจะไปดำเนินการแต่มันมีเหตุไม่สามารถจะเดินได้แต่เงินมันไปถึงคุณแล้วแสนกว่าบาทนะไม่ไปก็อย่างนี้แต่จะงี้ได้ไหมทางนู้นก็บอกว่านี่ผมเสียหายเท่านี้นะอะไรนะก็คุยกันเดินเข้ามาเขาเรียกว่าก้าวนะครับ
1: คนละครึ่งแล้วกันนะ
0: คนละครึ่ง
2: แต่ประเด็นหลักมันอย่างนี้ครับอาจารย์ประเด็นหลักมันอย่างนี้ที่ผมนะที่ผมเข้าใจนะครับว่าคือเงินตัวว่าเราจะเอาที่ตรงเนี้ยเพราะว่าคนที่เขาขายเรารู้จักกันใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ว่าระยะเวลาในสองปีเขาให้ระยะเวลาเราแค่สองปีไอ้ส่วนที่เหลืออยู่อย่างเงี้ยเขาไม่ได้ระบุว่าเราจะต้องส่งแสนสามเดือนนี้เดือนหน้าแสนสามหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คืออย่างงี้ฮะเข้าใจว่าคุณกำลังจะบอกว่ามัดจำนี่คือแสนสามทีเนี้ยสัญญาเกิดละ
0: เกิดแล้วครับ
1: ที่ทนายบอกเมื่อกี
2: ้ครับ
1: แล้วสู้กันเรื่องสัญญาว่าใครผิดนะ
2: เราแพ้อยู่แล้ว
1: คุณไม่ได้เลย
2: ใช่มันน่าจะไม่ใช่มัดจำ
1: คือสัญญาถ้าคุณจะบอกว่าไม่ใช่มัดจำ
2: ครับ
1: คุณบอกว่ามันคือชำระหนี้ส่วนหนึ่งไปแล้วตามสัญญา
2: ครับ
1: ถ้าการชำระหนี้ส่วนหนึ่ง
2: ใช่ครับ
1: ผมจะได้คืนหรือเปล่าอันนี้ฟังนะเมื่อคุณก
0: ระ
1: ทีนี้ไอ้แสนสามผมบอกผมชำระบางส่วน
0: ครับ
1: ผมก็เป็นผลผิดเหลือเยอะนะ
2: ใช่ครับ
1: แสนสามได้คืนไหมอ่ะ
0: ครับก็ได้ส่วนนี้กันบางส่วนนะครับแล้วก็ฝ่ายใดเป็นคนผิดสัญญาฝ่ายใดในส่วนที่คุณผิดไปนะครับมันจะเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเพื่อผิดสัญญานะครับฝ่ายนั้นก็ไม่สามารถที่อย่างนี้นะครับก็จะเป็นต้องดูในสัญญานะครับการผิดสามารถที่ในส่วนนี้คือเขาไม่ได้เป็นคนผิดเกิดจากการพินัดเราเองมันก็จะมีข้อสัญญาเขียนไว้ว่าใครนะครับตรงนี้ครับจะเป็นไปตามสัญญานั้นที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมดีมันก็จะมีการบังคับกันได
2: ้
0: นะผูกพันกันได้ว่าเออนี้นะแต่มันเป็นเงินวางแล้วแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะไปต่อได
2: ้
0: อันนี้พูดคุยกันจะดีที่สุดนะครับว่าแต่มันเหตุเกิดขึ้นเองเราไม่ชำระเองอันนี้ก็ถือว่ามันต้องมีคนผิดคนถูกถ้าเกิดไปสู้กันนะครับทั้งนั้นเขาก็พร้อมในการที่จะขายให้จะถอนก็ถอนไม่ได้ก็ถอนยังไงล่ะครับเพราะว่ามันชำระมาแล้วครับถือว่าจุดนี้ที่เป็นเงินที่ได้มีชำระบางส่วนมันจะผูกมัดในเรื่องของความลับว่ามีการชำระกันบางส่วนแล้วนะ
1: ครับ
0: มันต้องปฏิบัตินะทั้งคู่นะไม่ใช่ปฏิบัติทั้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทีนี้ไอ้เวลาเกิดไปได้เป็นฝ่ายผิดเวลาฟ้องกันนะครับมันก็ต้องอ้างเหตุว่าใครผิดอ่ะเขาไม่ผิดก็ไม่ได้ก็ไปฟ้องเขาได้ยังไงก็เหมือนกับ ผัวเมียสามีหรือภรรยาคุณจะไปฟ้องนั่งอยู่กับบ้านทำมาหากินเลี้ยงลูกอยู่ดีๆสามีต่างหากแหละที่ไปมีชู้มีอะไรอย่างเงี้ยครับฟ้องไปศาลก็ยกฟ้องครับ นะต้องใช้สิทธิ์โดยสุจริตครับตามกฎหมาย
2: นั่นก็คงจะมีวิธีเดียวก็คือ
0: กันครับ
2: เข้าปรึกษาหารือ
0: กันคุยกันแล้วก
2: ็
0: ถอดออกมายังไงนะครับใช่ครับดูให้ตรงนั้นคุยกันดีที่สุดคุยกันมันจะทำสามารถทำอะไรให้มันเกิดไป
1: ครับคุยกันดีที่สุดเพราะเราเป็นฝ่ายผิดไง
2: ครับ
1: เพราะฟังมาเนี่ยเราไม่ใช่เป็นฝ่ายถูกนะเราไปสู้เรื่องสัญญาเนี่ยกว่าจะได้ 130,000 ก็ถ้าไปสู้กันส่วนหนึ่งแล้วล่ะในเรื่องของการจ้างคดีจ
0: ้
1: างทนายไปว่า
0: เพราะส่วนที่เราเดินมาเนี่ยผิดเองเพราะผิดเองไอ้ความที่เป็นหนี้ตรงนี้เขาก็ได้ไปแล้วคนที่เขาเป็นคู่ครับ
1: นะ
2: โอเคขอบคุณมากนะครับ
1: ครับคุยให้ได้แล้วกัน

0: ไว้คุยได้นะครับ
1: เออนะเอาไหนๆพูดเรื่องผิดสัญญาก็เอาเอกสารไปอ่านนิดนึงนะครับผู้ชมนะฮะเรื่องมัดจำเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแจกไปแล้วนั่นคือหลักการของการมัดแล้วเนี่ยมันก็ต้องปฏิบัติตามสัญญาเมื่อปฏิบัติตามสัญญามัดจำแล้วก็มีทั้งเรื่องของการวางบางส่วนที่เป็นการชำระหนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในเอกสารชุดนี้แหละผลของการผิดสัญญานะครับฝ่ายไหนผิดแล้วเนี่ยมันก็จะรู้ว่าต้องคืนหรือต้องลิฟเพราะฉะนั้นนะครับรบกวนท่านสแกน QR code ตัวสีน้ำเงินถ้าสแกนไม่ติดให้ท่านพิมพ์158ขอผลของการมัดจำก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปอ่านนะครับคู่กันเลยมัดจำ157กับผลของการมัดจำ158มันจะเป็น2มาตราแค่นี้มันจะเข้าใจครับว่ามัดจำเพิ่มยิ่งขึ้นนะฮะอ่ะฝากพิมพ์ข้อความเข้ามา
0: ถ้าเกิดมันไม่เป็นธรรมนะครับ2540เขาบอกว่าสัญญาณไม่เป็นธรรม
1: ครับ
0: เช่นว่าไปวางมัดจำมากเกินไปนะครับเราก็โหวางเป็นสามารถที่จะปรับตรงนี้ให้ได้
1: ครับ
0: เพราะว่ามันมัดจำนี่มันไม่เป็นธรรมนะครับ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็ใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้ครับ
1: ครับเอาละฮะคุยกันต่อจะมีเรื่องอะไรในรายละเอียดนะฮะเพื่อดูในเรื่องของข้อกฎหมายเพิ่ม

0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ต้องดูช่อง10อยากรู้ดูช่อง10ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
2: ของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
3: เข้มทุกประเด็น
4: กระผมจะทำทุกประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศกับระบบพวกพ้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตกิจรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วพวกเราทุกคน
5: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศน้องรักย่าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชใด
3: ครบทุกความเคลื่อนไหว
4: บรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดหลักดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
6: ตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรภาพมากยิ่งขึ้น
3: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
7: ่เราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางพื้นฟูใช้กับร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
8: ทิ้งปัญหาที่การที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
3: ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา10กับรัฐสภาช่อง10
9: กลับมาคุยกันต่อนะครับช่วงสุดท้ายของรายการอย่าลืมชมรายการสายด่วนมีแต่เทป

0: ในช่วงดึกหรือก็ช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะฮะช่วงบ่ายไปไหนนะครับรายการสดหายไปไม่ได้หายนะครับเพราะว่าเราติดภารกิจการถ่ายทอดการประชุมนะครับถ้าสดท่านติดต่อเราได้นะครับในช่องทางที่เป็นระบบ LINE แล้วก็เบอร์โทรไว้ได้ที่ ID@10hotline นะครับหรือถ้าใครในช่วงที่เป็นวันราชการนะครับท่านก็ติดต่อช่วงบ่าย02-03เอาระบบ LINE จะสะดวกกว่านะท่านฝากข้อความได้ตลอดเพราะในช่วงบ่ายช่วงดึกโทรไม่ได้วันหยุดราชการก็ติดต่อไม่ได้พิมพ์ข้อความมากดทิ้งไว้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเอกสารผลจากการที่เราวางมัดจำนะครับมันจะเกิดอะไรยาทั้ง2ฝ่ายทำครบสัญญากันนะฮะอ่ะแล้วมันจะไปมันเป็นกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับฝ่ายให้ฝ่ายไหนเขาผิดแล้วเงินตัวนั้นน่ะมัดจำน่ะมันจะไปยังไงนะครับอันนี้จะว่ากันในเรื่องรายละเอียดของผลจากการผิดตามสัญญาครบมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฝากไว้ด้วย158นะครับมัดจำเอาไปอ่านไปศึกษาที่จะมีฎีกาเยอะในเรื่องลองเอาไปดูเขาจะพิพาทกันแบบนี้แหละฮะเธอผิดฉันไม่ผิดต้องคืนหรือเธอผิดฉันต้องรับฉันต้องรีบอย่างเงี้ยนะครับก็จะว่าไว้พิมพ์เข้ามา158ผลมัดจำของเอกสารพิมพ์ได้หมดเป็นข้อเขาอยู่กับทนายความวสันต์ฝีมือช่างวันนี้ไปคุณชลวิทย์ต่อนะครับเชิญเลยอยู่กับทนายวสันต์ฮะเป็นยังไงปัญหา
1: อ๋อคือไอ้พี่ชายผมอ่ะเขาโดนอายัดบัตรไอ้อายัดไอ้สมุดบัญชีนะครับทีนี้เขาก็ไปติดต่อให้ไปทางตำรวจเขาไปติดต่อทางตำรวจก็โยนกลับมาที่แบงค์ดีกว่าแล้วนี่แกก็เครียดไงเพราะว่ามันมีเงินแกสะสมไว้ในบัญชีเป็นหลักแสนอ่ะแกไม่ได้ใช้เลยทีนี้ผมเวลาแกอยากใช้เงินแกก็ต้องโทรมาพี่สาวที่เนี่ยที่นครพนมเนี่ยพี่สาวก็เอาเงินให้ผมไปโอนเข้าบัญชีของหลานแล้วเอาไปให้แกทุกทีเลยอ่ะทีนี้แกเครียดมากความจำแกจะเป็นแค่ก็เลยกลัวมีปัญหาไง
0: ไม่ต้องเครียดนะฮะไม่ต้องเครียดก่อนจะเครียดผมต้องถามให้เครียดก่อน
1: ครับ
0: แสดงว่าแกต้องไปทำบัญชีแน่นอนถึงโดนอายัดช่วยเล่าข้อที่จริงเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยฮะ
1: คือมันมีไปลูกน้องเก่าที่ทำงานเก่าของแกชวนมาลงทุนทองด้วยกันไปลงทุนด้วยทีนี้เขาบอกว่าวงเงินของแกยังน้อยอยู่เขาแนะนำให้ยืมคนทีมของเขาอีกทีมนึงอ่ะถ้าแกติดต่อไปทางนู้นพอเขาติดต่อไปปุ๊บก็คุยกันเรียบร้อยทางนู้นก็โอนเงินมาเข้าบัญชีแกให้แกมาลงทุนซื้อทองนี่แหละไปมาซื้อทองก็ซื้อไม่ได้แล้วเห็นว่าตำรวจเขาติดตามพวกบัญชีม้าของฝั่งนู้นน่ะเจอปุ๊บเขาก็เห็นของแกด้วยไง
0: เพราะฉะนั้นนะครับโดนอายัดในเรื่อง
1: ก็ติดตามไปที่แบงก์ก็โยนให้ตำรวจ
0: ไม่เรื่อง
1: ตำรวจเขาโยนมาให้ติดต่อที่แบงก์มาที่แบงก์ก็ให้ไปติดต่อที่ตำรวจ
0: การจะโดนอายัดมันก็ต้องมีคดีอะฮะผมเลยถามประชลวิทย์บอกผมไม่ทราบรายละเอียดก็ต้องบอกว่าไม่ทราบ
1: เพราะผมโทรคุยกับแกเมื่อวานไง
0: คืองี้ฮะ
1: ครับ
0: แสดงว่าคุณไม่รู
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นคุณฟังทนายเพื่อจะได้คุยกับแกและให้แกตัวว่าโดนคดีถึงไหนคดีดำเนินการเป็นยังไงพี่ชายโดนคดีอะไรบ้าง
1: ครับ
0: เราต้องติดตามประเด็นคดีเพราะถ้าเรามีคดีอยู่เนี่ยปลดต้องเข้าใจหลักตรงนี้ก่อนนะเชิญฟังทนายฮะเชิญนะ
2: อายัดบัญชีนะครับเนื่องจากอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการหลอกลวงนะครับ
1: ครับ
2: โดยการให้ลงทุน

0: ผิดหลายข้อกล่าวหาน
1: ะ
0: ครับเสร็จแล้วก็จะมีบัญชีนะครับเสร็จแล้วก็โอนเข้าบัญชีนะครับมิจฉาชีพก็จะบอกชื่อนี้นะให้ไปเสร็จแล้วก็นะครับก็โอนมาพอโอนมานะครับบัญชีคดีนะครับเขาก็จะอายัดไว้ทั้งหมดโดยที่ธนาคารนะครับก็จะอายัดไว้หรือดำเนินการอายัดไว้เขาก็จะประสานงานกันนะครับว่าอันนี้มีการไปแจ้งความแล้วนะครับผู้ที่เสียหายนะครับเอาไปอายัดธนาคารนะครับว่ามีธนาคารใดบ้างที่คุณโอนไปให้เขานะอายัดได้ทันมั่งไม่ทันมั่งนะครับมาที่ของพี่ชายเรานี่แหละที่ไปเกี่ยวไปคล้องที่ไปเป็นบัญชีม้านะครับตรงนี้นะการอายัดได้ก็ไปเกี่ยวไปคล้องมีการแจ้งความไว
1: ้
0: เมื่อมีการแจ้งความเราที่โรงพักว่าอันนี้คดีผมเป็นอย่างไรครับทีนี้อยู่ตรงไหนก็ไปติดตามนะครับเมื่อติดตามและอัยการสั่งยังไงนะครับหรือไปถึงก็ตรงนี้ถ้าการอายัดเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยว่าให้เราเนี่ยชดใช้นะครับให้บุคคลที่บัญชีเนี่ยนะครับอายัดบัญชีนี้ไว้แล้วก็ให้เรานะครับถ้ามีเงินอยู่มันก็จะมีเงินค้างอยู่ในส่วนนั้นเพื่อที่ไปเพื่อที่ทางตำรวจทางอัยการนะครับเขาให้กับคืนให้กับผู้เสียหายนะครับเราต้องไปติดตามคดีนะครับคดีนะครับบอกว่าอันนี้ผมสั่งไม่ฟ้องแล้วนะคุณก็ต้องเอาคำสั่งไม่ฟ้องว่าอันนี้ศาลได้ยกฟ้องแล้วหรืออัยการได้สั่งไม่ฟ้องผมแล้วหรือตำรวจสั่งไม่ฟ้องแล้วตอนนี้ขึ้นไปที่อัยการอัยการก็สั่งไม่ฟ้องด้วยแล้วก็เสร็จให้เอาผลคดีตรงนั้นไปนะครับเพื่อที่จะไปถอนการอายัดนะครับว่าตอนนี้ผลคดีได้จบแล้วนะครับว่าคำสั่งของพนักงานอัยการหรือพนักงานผู้ว่านะครับว่าจะไปจบอยู่ชั้นตรงไหนตรงนี้นะครับหรืออัยการสูงสุดหรือไปจบที่ศาลนะครับส่วนมากไปจบที่ศาลนะครับเขาจะถือว่าเป็นคดีนโยบายนะครับคดีนโยบายเนี่ยตกเป็นจำเลยทั้งหมดส่วนมากถึงแม้ใช้เงินแล้วก็ติดเพราะมันจะมีหลายข้อหานะลงคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จทนนะครับยอมความไม่ได
2: ้
0: นะครับแล้วก็อีกหลายข้อกล่าวอาญานะครับอันนี้เราต้องไปติดตามนะครับไปติดตามให้พี่ชักเนี่ยโดนติดตำรวจไหนมีหมายมีเรียกยังไงเพราะการอายัดจากที่ไหนนะครับขึ้นกับโรงพักไหนนะครับแล้วก็ถ้านั้นไปจัดการนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ข้องเลยไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ต้องไปให้การว่าอะไรนะเราก็ต้องว่าไปนะครับตรงนั้นนะครับ
2: ครับผมครับขอบคุณมากครับ
1: อย่าลืมนะตามช่วยพี่นะเพราะว่าอย่างที่เล่าเรื่องของอัลไซมงอัลไซเมอร์อะไรพวกนี้มาเน
2: า
1: ะ
2: แกเริ่มเพี้ยน
1: เพราะว่าการที่เราไม่ตามคดีเราก็ไปหาตำรวจบอกเอ้ยธนาคารบอกฉันปลดอายัดไม่ได้ค่ะเพราะว่าทางคดีมันยังไม่เสร็จเราก็ไล่ไปตำรวจมันก็จริงของสังคมเลยถ้าโดนอายัดเนี่ยส่วนมากเขาจะไปตามกันกับตำรวจกับธนาคารเขาจะโยนกันไปโยนกันมาแต่ที่ไม่ตามคือคดีว่าคดีของเราเนี่ยไหมคดีตำรวจส่งฟ้องยังหรือขึ้นศาลอยู่หรือศาลตัดสินยังไงเราไม่ตามประเด็นนี้ไงอ๋อ
2: คร
1: ับ เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเราพี่ชายไปตามที่สน.ไหนอะที่กรุงเทพอะ
2: ถังนี่ครับ
1: แล้วตัวเราอะ
2: นครพนมครับ
1: โอ้
2: แกอยู่คนเดียวคร
1: ับ อ้าวแล้วแกไม่มีครอบครัวเหรอ
2: ไม่มีครอบครัวครับ
1: โอ้เออได้เนี่ยจะลำบากแล้วหลานอยู่ใกล้ไม่มีใครอยู่ใกล้เหรอ
2: หลานนี่อยู่แถวเกษตรนะครับ
1: แล้วหลานอายุมากยัง
2: หลานก็ส

0: เนี่ยพาลุงแกไปตามเรื่องคดีของแกนิดนึงนะ
1: ครับครับ
0: ว่าโดนแจ้งข้อหาที่สน.นี้จริงไหมเป็นคดีเลขที่เท่าไหร่เป็นคดียังไงจำนวนส่งไปอัยการไหมนะฮะหรือยังอยู่ที่ตำรวจอยู่เนี่ยต้องไล่ก่อนตรวจตำรวจเสร็จก็ไปอัยการไปอัยการเสร็จก็ขึ้นศาลเราต้องเช็คนะว่ามันอยู่ตรงไหนนะ
1: ครับผมครับ
0: บอกหลานมันนะพาลุงเข้าไปนะไงค่อยแจ้งเข้ามานะว่าตอนนี้ผมไปเช็คแล้วครับคดีตำรวจยังไม่ทำเลยหรือตำรวจส่งไปอัยการแล้วครับหรืออยู่ที่ชั้นศาลแล้วเนี่ยเรา
1: ครับผมครับ
0: ขอบคุณนะคุณชลวิทย์
1: ผมครับ
0: ครับ
2: ถ้าเราไม่ถ้าเราสุจริตเราไม่ได้ไปเกี่ยวไปยุ่งถ้าเราตอนนี้เราเจ็บเราป่วยอยู่เราเป็นอะไรต่ออะไรอยู่ก็ไปบอกเขาตรงนั้นว่านะกับเราก็ปฏิเสธไปนะครับ
0: ครับผม
1: ครับขอบคุณมากนะครับ
0: ครับผมครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับผมเป็นเยอะๆนะฮะสมัยก่อนนี่คือใช้บัญชีกันในการโอนเงินโอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วโดนเอาไปอ้างอิงนะในการทำทุจริตนะฮะจริงๆให้กันได้ทั่วไปแต่ว่าถ้ามีมิจฉาชีพเขาเอาไปใช้เขาบอกว่าเนี่ยผมใช้บัญชีเนี้ยมันก็เกิดการแจ้งความแล้วโดนอาญาเนาะป
2: ั
0: จจุบันคงไม่มีใครจะให้กันไปใช้ง่ายๆ
2: นะครับมิจฉาชีพเข้ามานะครับบางทีเข้ามาจ้าง 5,000 ขอให้ไปออนไลน์เขาเรียกว่าเปิดบัญชีออนไลน์นะตรงนี้แล้วถามเจ้าตัวว่าคุณได้ไปเปิดบัญชีธนาคารนะแต่ว่ามิจฉาชีพเอาไปทำแล้วระวังนะครับถ้าเกิดเรื่องอย่างนี้นะครับแจ้งความกับตำรวจว่าเราโดนอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่าไปให้ความร่วมมือนะครับอย่าไปทำโดยเด็ดไปแล้วมันมาถึงเราถึงเราลำบากนะครับเวลาจับม้านี่แหละนะครับเสร็จแล้วก็ปฏิเสธว่าไม่รู้อะไรเลยสุดท้ายก็ติดคุกครับนะต้องใช้เงินอีกแต่ส่วนที่ตัวใหญ่ๆนี่มันอยู่ประเทศไหนก็ไม่รู้ครับอยู่ต่างประเทศพอสืบไปแล้วไม่เราไปเสร็จแล้วก็โอนจากของเราออกไปแล้วนะครับ
0: อ
2: ันนี้ต้องระวังนะครับอย่านะครับ
0: มีเวลาอีกสัก4นาทีฮะพี่วสันต์ฮะผมอ่านคำถามผ่านระบบไลน์ปรึกษาเรื่องผู้จัดการมรดกครับประเด็นก็คือผมไม่มีสิทธิ์ในการเป็นผู้จัดการมรดกร่วมเพราะว่าผมไม่ได้เป็นลูกที่ถูกต้องโดยจดทะเบียนรับรองบุตรพี่สาวคนละแม่ซึ่งเขาได้จดทางถูกต้องแต่ผมมีชื่อเป็นนายยนต์แซ่ลิ้มเป็นพ่อนะฮะนายยนต์แซ่ลิ้มเป็นพ่อนางนงเนี่ยเป็นแม่นะฮะก็น่าจะเป็นเอกสารนะฮะที่บอกว่าพ่อแม่ชื่อนี้นะแต่ว่าการจด
2: ครับ
0: ถ้าดูนะในใบแจ้งเกิดมีระบุชัดเจนว่านี่พ่อนี่แม่นะนะฮะน่าจะเป็นสมัยก่อนนะที่เอาพ่อแม่มาใส่นะฮะแนวทางผมจะสู้คือประเด็นไม่มีสิทธิ์ในการเป็นผู้จัดการมรดกร่วมจดถูกต้องในการรับรองบุตรแต่แม่พ่อแม่ลูกกันจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้จดรับรองบุตรเชิญฮะ
2: ครับ
0: เราสันนิษฐานว่าเขาไม่ได้จดรับรองเพราะว่าพ่อแม่จะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
2: ครับ
0: เชิญพี่วสันต์เปิดคดีนี้ยังไง
2: ไอการที่จะเป็นผู้จัดการมรดกนะครับก็คือเป็นทายาทจะมีทายาทลำดับที่1ก็คือลูกนี่แหละ
0: คร
2: ับ นะครับระดับต่อมาก็เป็นพ่อแม
0: ่
2: ระดับต่อมาก็เป็นสามีหรือภรรยา
0: ครับ
2: ทีนี้เรามาไล่ดูนะครับว่าถ้าเกิดนะครับมันก็จะไม่มีในเรื่องที่ว่าในส่วนที่ว่าใบรับรองบุตรตรงนี้นะครับมันก็จะกลายว่าบุตรเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายของพ่อหรือเนี่ยนะครับถ้าเกิดมี

0: เป็นลูกนะครับตรงนั้นแค่นั้นเองครับแต่ขอให
1: ้แล้วเราก็จะมีสิทธิ์ในการเป็นผู้จัดการมรดกร่วม
0: ใช่ครับ
1: กับมันต้องเป็นอย่างนี้นะคือตอนนี้เราสันนิษฐานว่าเขาคือพ่อแม่ลูกกันจริงสำหรับผู้ถามนะเดี๋ยวได้ติดต่อในวันหลังเนี่ยมาคุยกันจริงๆแต่ถ้าสมมุติสมัยก่อนเขาไปเอาชื่อพ่อชื่อแม่มาใส
0: ่ครับ
1: อย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่พ่อแม่ลูกจริงอันนี
0: ้อ๋ออันนี้ไม่ได้ครับถ้าเป็นแม่ต้องเป็นแม่ที่คลอดเลยคร
1: ับ
0: อ๋ออันนี้จะไม่ต้องรับรองอะไรเลยแต่เป็นพ่อที่จะมีปัญหา
1: ครับผม
0: เพราะพ่อนี่ต้องเป็นพ่อที่สมรสกันหรือว่าแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับแม
1: ่
0: นะครับแต่แล้วทุกอย่างเราก็ให้พ่อตรงส่วนนี้ร้องศาลได้ครับ
1: ครับผม
0: จริง
1: ๆเกินไว้นะครับเพราะว่าข้อมูลทางระบบไลน์เนี่ยมันซักไม่ได้เพิ่มนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านโอเอาไว้เดี๋ยวเราติดต่อกับเราจะได้ซักได้ถามเพิ่มเติมนะฮะวันนี้เวลาหมดนะครับอย่าลืมเอกสารตอนที่158นะครับว่าด้วยผลของการมัดจำใครผิดสัญญาต้องคืนต้องริบยังไงนะครับพิมพ์เข้ามาส่งลิงก์ให้วันนี้ขอบพระคุณทนายความวสันต์ฝีมือช่างครับมาร่วมรายการคุยกับเรานะฮะขอบพระคุณครับวสันต์
0: สวัสดีครับน้องนันครับ
1: ครับลาไปแล้วนะครับพบกันในวันใหม่นะครับทนายสีทีมงานทุกคนลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: เรือนจำคือชีวิตของผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังรอคอยโอกาสบางคนคือผู้ป่วยบางคนคือผู้สูงอายุบางกับแม่ภายในเรือนจำแม้จะเป็นผู้ก้าวพลาดแต่ทุกและรอคอยความหวังในการเริ่มต้นใหม่เสมอด้วยพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่องของผู้ต้องขังซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มเปราะบางที่ภายใต้พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นเพื่อผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและการรักคนทั่วไปโครงการนี้มุ่งเน้นทั้งการป้องกันและควบคุมโรคการส่งเสริมสุขภาพการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์เครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจและสามารถกลับคืนสู่สังคมภายนอกได้อย่างมีคุณภาพเมื่อพ้นโทษที่11มกราคม2564ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขกษัตริย์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขมีการพัฒนาสุขภายในเรือนจำทั่วประเทศทั้งการพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์การจัดตั้งมุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุขรวมถึงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครหรืออสรจเพื่อช่วยดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ป่วยติดครรภ์รวมถึงเด็กเล็กที่อยู่กับมารดาภายในเรือนจำซึ่งล้วนต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดและเหมาะสมจากพื้นที่ซึ่งครั้งสุขวันนี้หลายชีวิตได้รับการดูแลอย่างมีศักดิ์ศรีและมีความหวังมากขึ้นนอกจากการดูแลสุขภาพพระองค์ยังทรงให้สังคมผ่านการฝึกวิชาชีพส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิตแก่ผู้ความรู้ไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษเพราะการให้โอกาสอาจเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงชีวิตพระกรณียกิจของ

0: ลือผู้ต้องขังในวันนี้แต่ยังเป็นการลดโอกาสการกระทำพวกเขาได้กลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมอีกครั้งความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแม้ผู้ที่เคยก้าวพลาดก็ยังควรได้รับโอกาสในการยืนหยัดอีกครั้งราชทันปันสุขจึงไม่ใช่เพียงโครงการพัฒนาเรือนจำแต่คือการมอบความหวังมอบศักดิ์ศรีและมอบโอกาสให้ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ภายใต้พระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศเพื่อประชาชนทุกกลุ่มอย่างแท้จริงจากพระเมตตาที่ส่งต่อถึงผู้คนหลังกำแพงเรือนจำกลายเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและคืนคนดีสู่สังคมนี่คืออีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์นามพระทัยและความห่วงใยประชาชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ส่งมุ่งหวังให้ทุกชีวิตแม้เคยก้าวพลาดได้มีโอกาสกลับมายืนหยัดในสังคมอย่างมีคุณค่าอีกครั้ง
1: ทรงเป็นแสงสว่างแห่งแผ่นดินแผ่นดินคือที่ไหนที่มันมีความมืดมีความลำบากพระทานแสงสว่างให้แสงสว่างในด้านอาชีพการมีความรู้ความคิดมีคุณภาพชีวิตที่ดีทรงเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยก็ทรงช่วยเหลือไม่เลือกว่าเป็นคนต่างด้าวเท้าต่างแดนหนีมาพึ่งพาพระบารมีช่วยเหลืออุปการะเกื้อกูลยิ่งกว่านั้นในกรณีที่อื่นจะเกิดเหตุไฟไหม้เกิดเหตุน้ำท่วมเกิดเหตุภัยทางความช่วยเหลือไปถึงเป็นอันดับแรกๆ

0: ท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอ
1: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
2: ับ อ๋อไม่เป็นไร
1: ตรงนี้เนี่ยนะ
2: ใช่นี่ไง
3: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้แค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของติดได้อีกด้วย
2: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
4: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
5: อยากรู้ดูช่อง10ครับ
6: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
2: ถ้าอยากรู้

ถึง10ตุลาคมนี้ระบุต้องดูปัจจัยทุกด้านห่วงที่สุดคือทำอย่างไรให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดดูแลเรื่องเยียวยานายอนุทินชาญวีรกูลมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความกังวลต่อฝนช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมนี้จะกระทบต่อปริมาณน้ำอยู่หรือไม่ว่าปริมาณฝนจะชุกขึ้นและมีปริมาณเพิ่มตามคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเราจึงต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานน้ำในพื้นที่กรุงเทพแต่ถึงแม้ว่าอาจจะมีปริมาณฝนที่เยอะจนอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังเราก็ต้องระบายอยู่ดีและคงไม่ปล่อยประชาชนหรือไปบอกว่าไหนๆก็ท่วมอยู่แล้วอีกก็ปล่อยให้ท่วมต่อไปซึ่งไม่ใช่แน่นอนพร้อมย้ำว่าเมื่อไหร่ที่ระบายได้ก็ต้องเร่งระบายออกไปเพราะการระบายน้ำต้องดูปัจจัยในทุกด้านว่าระบายออกไปแล้วจะไหลไปยังจุดรับน้ำหรือไม่ไม่ใช่ว่าระบายออกไปในน้ำทะเลหนุนสูงหากทำอย่างนั้นมันก็ไหลกลับเข้ามาอยู่ดีได้วางแผนระบายน้ำอยู่ตลอดเวลาซึ่งการที่เราประชุมร่วมรับทราบและประสานข้อมูลกันในการบริหารจัดการน้ำปริมาณน้ำและน้ำที่คาดว่าจะมาเติมในช่วงฝนตกหนักเป็นอย่างตอบทันทีว่าท่านอธิบดีกรมชลประทานอยู่ที่นี่ขัดที่มีองค์ความรู้และมีข้อมูลที่เป็นรายละเอียดเมื่อถามถึงกรณีที่มีดักที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแต่ถูกเจ้าหน้าที่ดุจะกำชับเจ้าหน้าที่อย่างไรนายกรัฐมนตรีระบุว่าได้กำชับแล้วว่าให้ทำความโดยให้เจ้าหน้าที่ที่ต้องไปสัมผัสกับประชาชนรับและไปศึกษาข้อมูลให้เข้าใจเพื่อไปแจ้งให้ประชาชนรับทราบโดยกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันปภรับเป็นเจ้าภาพในการสำรวจรายชื่อการยืมเจ้าภาพคือปภ.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและส่วนการลงพื้นที่ที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในวันนี้นายกรัฐมนตรีของผู้ที่รับผิดชอบทุกคนทั้งรองนายกรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทำให้เราได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นจะได้สามารถตัดสินใจของแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกิดความแม่นยำและถูกต้องมากที่สุดทุกเรื่องห่วงที่สุดคือการทำอย่างไรให้ประชาชนรับผลกระทบน้อยที่สุดจากตั้งแต่วันพรุ่งนี้คือวันที่4ตุลาคมเป็นต้นไปเพราะจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็เห็นว่าจะมีมวลน้ำจากฝนเข้ามาเยอะมากภาคใต้แต่ยังดีที่ไม่ได้หนาแน่นมากและยังไม่อยู่ในระดับความเข้มข้นของสถานการณ์โดยในภาคกลางภาคเหนือแต่จะไปกองอยู่ในพื้นที่ภาคใต้เราจึงได้เตรียมความพร้อมนายกรัฐมนตรีอย่างปฏิเสธตอบคำถามถึงกรณีที่หมอบัญชีรายชื่อและประธานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยเสนอร่างกฎหมายให้ครั้งโดยระบุเพียงว่าวันนี้เรามาประชุมเรื่องสถานการณ์ป้องกันภัยพิบัติ

0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเสวนารัฐสภารับชมการเสวนาและงานสัมมนาที่น่าสนใจในหลักประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวงงานนิติบัญญัติและรัฐสภาค่ะปัญหาการผลิตบัณฑิตและสูงตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานยังคงเป็นประเด็นท้าทายสำคัญของประเทศนะคะประกอบกับข้อเสนอเชิงนโยบายที่ได้มุ่งเน้นให้มีการปรับระบบอาชีวศึกษาตลาดแรงงานสร้างหลักสูตรอุดมศึกษาให้การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการหรือ Cooperative and Work Integrated Education หรือ CWE เป็นการศึกษาภาคบังคับค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นกลไกหลักอย่างเป็นรูปธรรมทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากแต่ทางด้านของสถานประกอบการเองค่ะก็จะได้เข้ามามีสังคมแต่แรกเริ่มด้วยค่ะโดยวันนี้รายการเสวนารัฐสภานโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาทำงานเพื่อการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงของประเทศซึ่งหลักสูตรนี้จะตอบโจทย์ทั้งผู้เรียนและผู้ที่จะเป็นผู้รับแรงงานอย่างไรบ้างนั้นเชิญติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะ
1: การศึกษาของคณะกรรมการเป็นอย่างไรเรียนเชิญท่านอาจารย์ธนภัทรครับเชิญ
2: ครับขออนุญาตสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขออนุญาตนำเรียนวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับอาจารย์ที่จริงๆท่านคณาจารย์ทั้งสองท่านก็อยู่ในกลุ่มคณะทำงานตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ต้องนำเรียนว่าในเรื่องของข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสากลศึกษาเนี่ยครับและการศึกษาเชิงบูรณาการและการทำงานเนี่ยครับเรื่อยแหละนะครับเพราะว่าเรามีการเก็บกลุ่มตัวอย่างมากกว่า2ห้องทั้ง5กลุ่มทั้งเชิงนโยบายทั้งกลุ่มที่ผลิตกำลังคนรวมถึงกลุ่มใช้กำลังคนรวมถึงเด็กและเยาวชนที่จะว่ากลุ่มที่จะเข้ามาเป็นแรงงานในอนาคตนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับนี้ในการศึกษาเนี่ยใช้เวลาประมาณ6เดือนเหมือนกันครับอาจารย์เราก็มีการประชุมกันหลายๆครั้งเนื่องจากว่าเหตุผลจริงๆแล้วคือถ้าจะมองคำว่า CV เนี่ยครับเราขับเคลื่อนมาตั้งถ้าจำไม่ผิดประมาณปี36ใช่มั้ยครับอาจารย์ปี36ที่เราขับเคลื่อนมามาทุกวันนี้เอาง่ายๆเลยครับตอนที่ลงเก็บข้อมูลทำไมไปถามเด็กเด็กบอกว่ามันคือการฝึกงานหรือเปล่าเขายังไม่เข้าการฝึกงานมันแตกต่างกันทุกคนหรือแม้แต่ไม่ใช่แค่เด็กนะฮะแต่ครูบาอาจารย์บางท่านก็ยังไม่รู้เลยแต่บางมหาลัยโชคดีนะครับที่มีการขับเคลื่อน CV อยู่แล้วหลายที่เป็นด้านเทคโนโลยีหรือว่ามีวิชาชีพเฉพาะทางซึ่งเขาก็จะมีการ MOU หรือมี Cooperative หรือว่าอะไรยังไงควบคู่กันอยู่ที่ดำเนินการอยู่นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับวัตถุประสงค์เนี่ยก็เพื่อหลักการหาหลักการหาแนวคิดนะครับหาพัฒนาการต่างๆที่เราเห็นในปัจจุบันรวมถึงศึกษาสถานภาพปัญหาต่างๆนะฮะขออนุญาตนะครับโอเคก็ในเรื่องของวัตถุประสงค์นะครับมองหลักการปัญหาต่างๆสภาพปัญหารูปสักนะครับและสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมองในเรื่องของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนะครับโดยขอบเขตการศึกษาเนี่ยก็จะขออนุญาตหลังระดับนโยบายนะครับระดับภาคการผลิตกำลังคนเหมือนที่ผมได้แจ้งไปนะครับผู้ใช้บัณฑิตก็คือภาคการผลิตนะครับอุตสาหกรรมอินดัสเทรียลต่างๆนะครับรวมถึงระดับผู้เรียนนะครับเก็บข้อมูลไป 2,000 กว่าคนนะครับแล้วก็เด็กนักเรียนอีกประมาณ400กว่าคนซึ่งต้องนำเรียนตามตรงว่าด้วยกรอบระยะเวลาที่จำกัดนะครับเราโชคดีที่ว่าด้วยอวครับเขาก็ทำเรื่องนี้อยู่พอบางส่วนอยู่แล้วและข้อมูลบางส่วนเนี่ยมันก็แมชกันซึ่งสามารถเอามาใช้ร่วมกันได้นะครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่จะเห็นได้จากการวิจัยครั้งนี้แน่นอนว่าผลการศึกษามันจะล้อไปด้วยกันกับการปฏิบัติจริงอยู่นะครับซึ่งเชิงนโย

บายแล้วเราไม่น่ากังวลเท่าไหร่เพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องแตกตัวย่อยหรือแตกตัวคูณออกมาอีกทีนึงในการที่เราไปรับฟังความเห็นมานะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดมาคณะนักวิจัยในคณะทำงานนะครับก็ได้นำเข้าสู่สวอชเพื่อวิเคราะห์ต่างๆนะครับภาพรวมของการวิเคราะห์เนี่ยมันก็จะเหมือนที่เราทราบทั่วไปครับจุดแข็งจุดอ่อนแล้วมีอะไรยังไงบ้างนะครับมันก็เอาจริงๆแล้วเหมือนที่บอกกล่าวไปครับภาพรวมก็คือเราขับเคลื่อนกันมา 20-30 ปีนะครับแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ไปถึงไหนเราจะโทษใครก็โทษไม่ได้นะครับเราก็โทษตัวเราเองว่าเราขับเคลื่อนพอหรือยังนะฮะอาจจะต้องกลับมามองตรงเชิงนโยบายมันจึงจำเป็นต้องค้นหาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายออกมาเพื่อสุดท้ายว่าเราจะไปกันในทิศทางไหนและทิศทางที่เราเดินอยู่มันเพียงพอหรือขับเคลื่อนได้เพียงพอหรือยังได้จริงหรือยังนะครับซึ่งจุดแข็งในของเราเนี่ยครับถามว่าแนวโน้มมีหลักสูตรมีอะไรที่เพิ่มขึ้นในมหาลัยต่างๆซึ่งมันเกิดจากการปรับตัวของมหาลัยด้วยเนื่องจากมหาลัยมีการออกนอกระบบเยอะมหาลัยหารายได้หรือยังไงก็แล้วแต่นะครับมันมีการขับเคลื่อนในเรื่องนี้อยู่เพราะว่าสิ่งสำคัญที่มหาลัยกำลังคำนึงอยู่ก็คือการผลิตกำลังคนให้ตอบโจทย์กับอินดัสเทรียคือตอบโจทย์กับอุตสาหกรรมตอบโจทย์กับงานแต่ถามว่ามันไปในทุกทิศทางไหมยังอันนี้ก็ยังเป็นจุดอ่อนอยู่เหมือนกันเพราะบางมหาลัยเขาก็ยังไม่ได้ทำเรื่องนี้บางมหาลัยทำแต่เขาได้แต่เฉพาะเทคโนโลยีของเขาใช่ไหมครับแต่ว่าแนวทักษะสำคัญอยู่ปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราข้อค้นพบอีกอย่างหนึ่งก็คือแม้กระทั่งทักษะ AI หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันยังขาดการนำเสนอหรือขาดการที่จะเชื่อมโยงไปถึงรวมถึงอุตสาหกรรมเองครับไม่ได้มีการเกิดขึ้นในปัจจุบันหลักสูตรที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นหลักสูตรที่เกิดขึ้นโดยที่มหาลัยเป็นตัวกรอบกำหนดเกณฑ์เองนะครับอว.เป็นเพียงสนับสนุนใช่ไหมฮะมหาลัยออกแบบหลักสูตรได้แต่สุดท้ายแล้วระยะยาวเท่าที่ศึกษามายังไม่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมอันนี้ผมไม่แน่ใจเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่เดี๋ยวอาจารย์สัมพันธ์จะอาจจะบอกอีกทีนึงอาจารย์สัมพันธ์มาจากอุตสาหกรรมนะครับอาจจะมีภาพของความนี้มานะครับด้วยส่วนแล้วล่ะครับพอเราเห็นตรงนั้นเนี่ยครับมันไม่สะท้อนต่อความเป็นจริงอันนี้คือปัญหาที่เราเห็นค่อนข้างจะเห็นภาพชัดแต่มันอาจจะเป็นมองของ policy ที่เป็นภาพกว้างอยู่ว่าภาพชัดจริงๆแล้วมันคืออะไรเด็กจบออกมา 30-40% ที่ได้งานทุกวันเนี้ยมันยังไม่ตรงนะครับถือตรงแต่ว่าอีก 70% นั้นน่ะยังไม่ตรงกับสิ่งที่เราเรียนมานะครับมันเสียเวลาไปกับการที่เราไม่รู้เหมือนกันว่าเราผลิตกําลังคนมาเพื่อตอบโจทย์แรงงานหรือเราผลิตกําลังคนมาเพื่อให้เขาได้ไปประกาศตัวนึงออกมาแล้วไปสมัครงานไปดิ้นรนเอาเองหรือเปล่าอันนี้เป็นโจทย์ที่สําคัญนะครับและค่อนข้างท้าทายนะครับในทวมถึงความเหลื่อมล้ําในเรื่องของโครงสร้างของระบบเชื่อมั้ยครับเราต้องยอมรับอย่างนึงไม่ดนจุฬาธรรมศาสตร์หรือว่าศิลปากรหรืออะไรก็ตามครับอยู่ในเขตเมืองเนี่ยยิ่งอยู่ใน EEC ด้วยในเขตอุตสาหกรรมนะครับโอกาสที่เขาจะได้งานหรือโอกาสที่เขาจะพัฒนาเรื่องนี้ค่อนข้างสูงมากเลยโอกาสที่จะเชื่อมโยงกันระหว่างอุตสาหกรรมเข้ากับบุคลากรหรือกับนักเรียนนักศึกษาแต่ในขณะที่เราต้องมองไปที่มหาลัยต่างจังหวัดโดยเฉพาะมหาลัยใช้คําว่าชายขอบได้มั้ยฮะมหาลัยที่อยู่ห่างไกลหรือมหาลัยโดยเฉพาะที่ในพื้นที่เชิงพื้นที่โอกาสที่เขาจะมีเรื่องนี้น้อยมากประเด็นสำคัญเลยอุตสาหกรรมในพื้นที่มันไม่มีพอไม่มีมันเกิดความเหลื่อมล้ำชัดเจนมันจะมีก็อุตสาหกรรมแค่ร้านอาหารท่องเที่ยวนิดๆหน่อยๆอุตสาหกรรมล้างรถแต่มันไม่ได้ตอบโจทย์กับอุตสาหกรรมของมหาลัยที่ผลิตกำลังคนออกไปนะครับมันเป็นโจทย์ที่สาธารณมาสำคัญมากเลยนะฮะในเรื่องของสมรรถนะต่างๆนะครับที่งานไม่ตรงสายซอฟต์สกิลต่างๆอันนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่เราได้คุยกันไปนะครับหลักสูตรเน้นทฤษฎียังไม่พอการสอบเน้นสอบแต่ทฤษฎีที่ใช้ในการสอนแต่ลืมไปว่าไม่ได้มุ่งเป้าไปที่สมรรถนะของคนที่เรียนจริงเพื่อออกไปประกอบอาชีพจริงดังนั้นน่ะพอเขาออกไปอ่ะเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาอ่ะครับมันเลยขาดในเรื่องนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่วันเนี้ยที่เราต้องมาคุยกันว่าทําไมมันต้องมี CV ในขณะที่อเมริกาเอ่ยสิงคโปร์เอ่ยเป็นประเทศที่ประสบความสําเร็จเขาเอาเด็กเอาผู้ประกอบการมาพัฒนาสอนเป็นหลักสูตรร่วมกันเลยดีไซน์หลักสูตรร่วมกันเลยเสร็จแล้วพอเด็กรู้ตัวว่าตัวเองอยู่ในหลักสูตร CV แสดงศักยภาพได้เต็มที่นั่นก็คือจะเป็นที่มาของความต้องการในบ้านเราด้วยครับคือเป็นสิ่งที่ความต้องการเร่งด่วนพอเราก็ต้องพอเห็นภาพของอเมริกาเห็นภาพของออสเตรียเห็นภาพของสิงคโปร์เขาพัฒนาเด็กเหล่านี้ครับพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้เด็กสามารถเดินต่อได้เมื่อจบหรือเตรียมความพร้อมให้กับเด็กและเยาวชนเนี่ยที่จะจบออกมาจากระบบเนี่ยครับให้มีคุณค่ามีศักยภาพและพร้อมที่จะเดินต่อ

0: เรื่องของงานได้เนี่ยเขามีเพียงพอแล้วพอออกมาเขาต่อเนื่องได้เลยเด็กไม่ต้องเดินหางานแล้วครับเด็กสามารถถูกรีครูทเข้าไปเด็กสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรครับเตรียมพร้อมและมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบงานได้เลยเพราะระหว่างที่เขาออกไปทำงานและก็ทฤษฎีพร้อมๆกับหลักสูตรเนี่ยครับเขาถูกพี่เลี้ยงดูแลมาอย่างดีประคบประหงมมาอย่างดีไปถึงให้องค์ความรู้อย่างดีและได้หมายความว่าพอวันนึงเขาจบมาสามารถเข้าสู่ในระบบได้เลยเด็กไม่ต้องมานั่งวิ่งหางานแล้วครับอุตสาหกรรมไม่ต้องมานั่งไขว่คว้าว่าเด็กคนไหนจะเหมาะกับงานตัวเองเขาค้นพบตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ไทยกำลังหวยหาและอยากจะทำแต่ปัญหาคือมันติดที่เงื่อนไขหลายๆอย่างครับติดที่กฎระเบียบไหมติดครับระเบียบบางตัวยังไม่ได้เอื้อนะครับระเบียบในหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกพ.กพ.เนี่ยเราคัดเลือกตั้งแต่ภาคกภาคขภาคคจนสุดท้ายเอาเด็กเข้าไปเอาคนเข้าไปทำงานแต่ทำไมโจทย์คำถามในหัวคริชนักว่าทำไมกพ.ไม่มีการเร่งรัดหรือให้โอกาสหรือให้เขาเรียก priority สำหรับคนที่อยู่ในหลักสูตรตัวนี้ CV เข้าไปเพราะในเมื่อเขาเป็นวิชาชีพเฉพาะอยู่แล้วและเขาเป็นวิชาชีพที่สามารถมีความพร้อมอยู่แล้วแล้วมีทักษะที่จำเป็นอยู่แล้วเอาเข้าไปก่อนได้เลยถามว่ากพ.เริ่มหรือยังตอนนี้กำลังเริ่มแต่มันก็กฎระเบียบมันก็ยังไปได้ไม่เต็มที่ความเหลื่อมล้ำต่างๆการสร้างแรงจูงใจต่างๆระบบภาษีสรรพากรบอกว่ากำลังทำอยู่ทำยังไงให้เอื้อผู้ประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมให้อินดัสเทรียลเข้ามามีส่วนร่วมดีที่สุดเพราะว่าหากไม่มีอะไรเป็นแรงจูงใจไม่เอื้อต่อสารประกอบการเลยเขาจะทำทำไมถูกไหมครับเขาได้แค่เด็กคนหนึ่งไปแต่ถ้ามันมีอะไรที่เพราะสุดท้ายเราเหมือนกับว่ายิงนกตัวเดียวได้ทั้งสองสามยิงนกครั้งเดียวได้สองสามตัวเราต้องสร้างระบบที่คุ้มครองสร้างระบบที่เอื้อและการด้วยดึงภาคอุตสาหกรรมเข้ามาร่วมอันนี้เป็นวิธีการอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะแม้แต่กระทั่งเด็กและเยาวชนที่จะเข้าไปในระบบถามว่าช่วงที่เขาเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ครับเขาเข้าอยู่ใน CV แล้วหลักสูตร CV แล้วทุกวันนี้คือเด็กฝึกงานเขาเข้าใจว่าเขาฝึกงานนั่นหมายความว่าสวัสดิการต่างๆเขาไม่มีนะครับแม้กระทั่งหน่วยงานหรืออุตสาหกรรมเองหรือบริษัทเองที่เข้ามาดูแลเขาก็มองว่ามันคือภาระนะครับเขาถึงได้ให้ใช้เด็กแค่ถ่ายเอกสารชงกาแฟไปวันๆหนึ่งเขาไม่อยากสอนหรอกครับพอสอนเสร็จเด็กแค่2เดือนเด็กออกไปเขาไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรอีกเลยนั่นหมายความว่าจากการสัมภาษณ์หรือการจากคุยกันเนี่ยเขาก็มองว่าทำไมเราไม่ย้อนมา6เดือนเนี้ยให้ไปเลยหรือ1ปีสุดท้ายให้ไปเลยให้เด็กเข้าไปอยู่ในหลักสูตร CV เนี่ยแล้วช่วยกันพัฒนาระหว่างผู้ประกอบการกับสถาบันการศึกษาให้เด็กอยู่ตรงกลางแล้วสุดท้ายมันจะเชื่อมโยงกันได้เพราะเขาจะเห็นเลย6เดือนนี้ไม่น้อยนะครับเราฝึกงานทดลองงานยัง3เดือนเอง
1: อาจารย์ผมถามเสริมนิดนึงนะครับถ้าเขารับในมุมของผู้ประกอบการเท่ากับว่าน้องมาฝึกงานกับเขาด้วยหลักสูตร CV แต่ทีนี้มันจะต้องไปเหมือนกับที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่อาจจะเป็นภาระของผู้ประกอบการไหมกลายเป็นว่าเด็ก A คนนึงนะครับจะต้องเป็นบุคลากรนับเป็นบุคลากรไหมของผู้ประกอบการ
0: อันนี้เป็นโจทย์ที่เราคุยกันอยู
1: ่
0: เราจะทำได้ไหมมันจะเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายตรงนี้ด้วย
1: โอเค
0: นั่นหมายความว่าเราจะทำยังไงให้เด็กคนนึงที่เข้าสู่ระบบหรือเข้าขอโทษครับไม่ใช่คำว่าระบบนะครับเป็นหลักสูตร CV นะครับมีศักยภาพในตัวเองมีสวัสดิการในตัวเองเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องของกฎหมายคุ้มครองอยู่เด็กยังไม่เด็กยังไม่พ้นก้าวพ้นบรรลุหรือตรงนี้ครับ
1: ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0: ใช่ยังมีเงื่อนไขการศึกษาตรงนี้เพราะมหาลัยก็ยังถือว่าเขาเป็นบุคลากรของมหาลัยอยู่ยังมีหน้าที่เสียค่าเทอมอยู่แต่ระหว่างที่เขาอยู่ปีสุดท้ายเนี่ยเขาออกไปอยู่ในหลักสูตร CV เนี่ยเขาไปฝึกกับสารประกอบการเขาไปเรียนรู้สารประกอบการแต่เขายังมีสถานะก้ำกึ่งอยู่พอจะไปถึงตรงนั้นจะให้สวัสดิการได้ไหมก็ให้ไม่ได้อีกติดไปหมดเลยครับเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราคุยกันตรงนี้ว่าเป็นข้อเสนอแนะที่จะออกมาในสุดท้ายปลายทางว่าเราจะทำยังไงที่จะให้เขาไปต่อได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะต้องไปเคลียร์ตั้งแต่ถ้าจะมองในเรื่องของข้อเสนอแนะฝ่ายนิติบัญญัติเสนอแนะไปนะครับแต่สุดท้ายหน่วยขับเคลื่อนคือใครถ้าเรามองภาพแบบลวกๆแบบชัดเนี่ยอว.ต้องไปขับเคลื่อนอว.ขับเคลื่อนต่อแต่อว.ก็จะมีโจทย์กลับมาครับ
1: ครับ
0: เอาเงินที่ไหนอะทุกวันนี้อว.เท่าที่เราสัมภาษณ์มามีอยู่ไม่กี่ล้านเองครับขับเคลื่อนทั้งประเทศ
1: นอกจากอว.แล้ว

0: เร็วคิดเร็วๆนะฮะคือต้องพอพูดถึงผู้ประกอบการต้องด้านแรงงานอะไรด้วยมั้ยอาจารย์
1: ใช่ครับมันต้องภาคส่วนต้องบูรณาการกันคําว่าบูรณาการน่ะใครก็ว่าบูรณาการได้แซนด์บ็อกซ์ก็แซนใครแซนมันเหมือนกันบางทีแต่สุดท้ายอ่ะเราจะทํายังไงให้มันยั่งยืนใช่มั้ยครับเราต้องเอาอุตสาหกรรมเข้ามาคุยกันเพื่อดีไซน์หลักสูตรแล้วแชร์หลักสูตรเนี่ยร่วมกันเขาจะเอาด้านทักษะ AI ใช่มั้ยหลักสูตรนี้พัฒนา AI มหาวิทยาลัยนี้คุยกันเลยแล้วสุดท้ายมันต้องเป็นฮับกลางให้ได้มีการประเมินแล้วก็มีการพัฒนาที่เป็นศูนย์กลางให้ได้แล้วแผนเนี่ยเราแบ่งออกไปเลยระยะสั้นกลางยาวแต่ยาวเนี่ยไม่ควรเกิน5ปีแล้วเพราะ10ปีนี้เริ่มเอาแล้วใช่มั้ยครับมันก็จะมีลักษณะนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับหลักการของ CV คือเป็นลักษณะของการเตรียมคนเตรียมคนให้ตรงทักษะเพื่อพร้อมและจะเข้าสู่สถานประกอบการได้โดยที่ไม่ต้องมาทั้งเสียเวลาคัดคนอีกแล้วและตรงงานด้วยไม่ต้องมานั่งเสียเวลาหางานด้วยทักษะที่จําเป็นพร้อมนะครับรวมถึงอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยก็สามารถค้นหาบัณฑิตที่จบและมีความพร้อมในเรื่องนี้ๆมีทักษะมีเซอร์ติฟิเคทที่มหาวิทยาลัยรับรองให้หรืออุตสาหกรรมที่ดีไซน์หลักสูตรรับรองให้ทั้งหมดทั้งมวลเราจะเห็นเลยครับสิ่งนึงที่เราได้คือความคุ้มค่าของการลงทุนการศึกษามันจะคุ้มค่ามากเลยครับถ้าเราทําในเรื่องนี้ได้แล้วเด็กจบออกไปเนี่ยสถิติการได้งานเนี่ยชัดเจนเปอร์เซ็นต์สูงประเทศขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจได
0: ้ครับอาจารย์ครับนิดนึงพอผมว่านี่คือสิ่งที่ภาครัฐจะต้องขับเคลื่อนแล้วเป็นวาระหรือว่านโยบายแห่งชาติ
1: ครับ
0: เป็นโจทย์ของฝ่ายบริหารเนาะแต่ทีนี้เอาล่ะพอมามองดูหลายๆโหนดแล้วต่อจิ๊กซอกันอย่างเช่น1ประชากรไทยเราน้อยลง อย่างท่านวิทยากรหลายๆท่านในเซสชั่น2เซสชั่นแรกหรือว่า2โมดูลแรกในช่วงเช้าก็บอกว่าพอประชากรน้อยลงอาจจะมีหลักสูตรระยะสั้นมั้ยสําหรับอย่างว่าอย่างผมเนี่ยวัยทํางานเป็นหลักสูตรระยะสั้นแล้วCV นี่เหมาะมั้ยหรือว่าต้องไปปรับความเป็น CV ให้มันนอกจากเด็กในรั้วมหาวิทยาลัยจริงๆกับคนที่เป็นวัยทํางานแล้วต้องการอัพสกิลรีสกิลเนี่ยมันใช้ด้วยกันได้มั้ยครับอาจารย
1: ์จริงๆมันใช้ร่วมกันอยู่แล้วเพราะการที่หลักสูตรนึงการที่เด็กจะได้ออกมาเนี่ยครับซอฟต์สกิลเขาต้องมี
0: ครับ
1: เขาต้องมีครับถ้าเขาไม่มีเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเขาแบล็งมากเลยทั้งซอฟต์สกิลทั้งฮาร์ดสกิลทั้งรีสกิลต่างๆอ่ะมันต้องมีอยู่ในตัวเด็กคนนั้นคนหนึ่งเพราะเขาต้องมีคุณภาพที่เพียงพอที่จะเข้าไปสู่ระบบแต่สุดท้ายนะครับกระบวนการทุกอย่างจะขับเคลื่อนไม่ได้เลยถ้ากำลังคนไม่มีใช่ไหมฮะหน่วยงานหลักๆนี่ขาดแคลนกำลังคนมากครับตอนนี้ถามว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราเสนอเนี่ยทำได้ไหมทำได้หมดแหละขอให้มีคนสิมีเงินให้เราไหมงบประมาณนั่นเป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติที่จะต้องแปลตรงนี้ต่อไปที่คณะรัฐมนตรีหรือว่าอะไรต่อใช่ไหมฮะอันนี้เป็นโจทย์ข้อหนึ่งครับ
0: ครับครับครับก็กระทุ้งกันเข้าไปนี่คือสิ่งทั้งหมดนะครับที่อาจารย์ธนพัฒน์ได้ศึกษาผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็จะเห็นตรงกันหรือว่าถ้าเห็นต่างยังไงหรือมีอะไรเสนอเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะให้ทั้งสองท่านได้แลกเปลี่ยนนะครับถัดมาที่อาจารย์อรสาครับอาจารย์เอาเฉพาะเลยตัวหลักสูตรเนี่ยคือปัจจุบันเมื่อสักครู่ฟังตัวเลขแล้วก็แอบสะอึกนิดนึงขับเคลื่อนมั้งแต่ปี2536นะครับอาจารย์อยากจะบอกว่าเท่าอายุผมเลย ปีเกิดพอดี2536นี่แบบโอ้เขาขับเคลื่อนกันมานานขนาดนี้แล้วเหรอแต่ณวันนี้เป็นยังไงบ้างหรือมันดีขึ้นหรือสุดท้ายมันควรจะดีกว่านี้ครับอาจารย์อรสา
2: ต้องเรียนท่านว่าปี2536เนี่ยเกิดสหกิจศึกษาเป็นหลักสูตรนะฮะหลักสูตรการเรียนการสอนซึ่งเน้นประสบการณ์ฮะไม่ได้เรียนแต่ในมหาวิทยาลัยอย่างเดียวแต่จะมีพื้นที่ให้นักศึกษาได้เอาความรู้ในมหาวิทยาลัยนั่นแหละค่ะที่ครูบาอาจารย์สอนเนี่ยเอาไปใช้จริงดูว่ามันใช้ได้ไหมมันสามารถไปแก้ปัญหาให้กับworkplace ได้ไหมมันสามารถไปพัฒนาระบบให้กับ workplace ได้หรือเปล่านี่คิดว่านั่นคือเรื่องสำคัญยาวนานมากจนมาถึงปี2545ค่ะตอนนั้นเราเป็นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควบคู่กับทบวงใกล้ๆกันนะคะเราก็พบว่าสหกิจศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยมันเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่จะเปลี่ยนคนจากเป็นผู้รับความรู้อย่างเดียวแต่กลายเป็นผู้ที่สร้างความรู้ได้ด้วยตัวเองจากประสบการณ์ที่ออกไปทำงานจริงใน workplace ในช่วงปีนั้นก็เกิดยังคิดว่าเกิดการเปลี่ยนหลายเรื่องที่เรามองภาพว่าเราจะ

0: ำยังไงให้เรื่องเหล่านี้มันตอบโจทย์โลกการทำงานที่มันเปลี่ยนไปจนกระทั่งมาปี2562ช่วงนั้นเนียงเป็นรองเลขาธิการนะเนียงก็ดูงานตั้งแต่สหกิจมาแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบเป็นวิวนะคะให้มันขยายทิศทางมากขึ้นจนกระทั่งปี2562อย่างที่เรียนนะคะว่าเนียงมองเห็นแล้วว่าประโยชน์เนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะผู้เรียนละเนียงมองเห็นว่าการที่ส่งนักศึกษาไปทำงานในสถานประกอบการมันไปสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับสถานประกอบการด้วยเพราะนักศึกษาเอาความรู้เอาเทคโนโลยีใหม่ๆไปช่วยการแก้ปัญหามันช่วยเรื่องของการสรรหาคนนะฮะก็คือเป็นกระบวนการที่เชื่อมไปสู่การวางแผนกำลังคนของสถานประกอบการเลยก็คือรับนักศึกษาเหล่านี้เข้าไปทำงานในช่วงนั้นเนี่ยเดนมองว่าถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงให้การจัดการสารแนวนี้เป็นนโยบายของประเทศเลยเพราะมันไม่ใช่เรื่องของหลักสูตรแล้วแต่มันเป็นเรื่องของการสร้างคนไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจดังนั้นมองภาพว่าถ้างั้นเรามาทำเรื่องนี้ให้เป็นเอกภาพเชิงนโยบายเลยเราจะมีคำว่าฝึกงานมีสหกิจศึกษามีวิวโปรแกรมมีหลากหลายชื่ออินเทิร์นชิพอะไรมากมาย apprenticeship
1: บ
0: อกเราใช้เป็นคอนเซปต์ของการจัดการสาเชิงประสบการณ
1: ์ให
0: ้นักศึกษาเรียนคู่กับออกไปทำงานจริงในช่วงนั้นนี่ก็ปรึกษาท่านวิจิตรแล้วก็ผู้บริหารของเห็นด้วยว่าเราทำให้เป็นเอกภาพเราจึงสร้างคำนี้ขึ้นมาคือ CV ก็คือ Cooperative and Work Integrated Education ก็คือสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่ต่อไปนี้เราจะเคลื่อนด้วยคำนี้ค่ะแล้วไม่พอเท่านั้นเราจะเซตระบบการทำงานใหม่ให้มุ่งเป้าไปสู่การสร้างสมรรถนะผู้เรียนให้มันตรงกับดีมานด์ไซด์คือฝั่งผู้ประกอบการเราก็เซตระบบเราสร้าง CV แพลตฟอร์ม CV แพลตฟอร์มเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มกลางเลยนะคะที่ให้สถาบันอุดมศึกษาทำงานร่วมกับภาคผู้ใช้บัณฑิตหรือ workplace คีย์เวิร์ดสำคัญของ CV แพลตฟอร์มคือ manpower demand driven education platform เป็นแพลตฟอร์มการจัดการศาสตร์กำลังคนของประเทศไม่ใช่ตอบความต้องการของมหาวิทยาลัยผู้ผลิตอีกต่อไปแล้วก็กระบวนการตรงนี้มีตัวไฮไลท์ของเราคือโคดีไซน์ต่อไปนี้หลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยต้องโคดีไซน์สมรรถนะกับผู้ใช้บัณฑิตหมายความว่าจะเข้ามาร่วมทำงานด้วยกันแล้ว
1: ต้องถามกันต้องคุยกัน
0: ต้องมาคุยกันว่าสมมติวิศวกรทางด้าน AI ตอนนี้สมรรถนะอะไรที่จำเป็นอย่าเพิ่งขยับนะคะอย่าเพิ่งขยับนะคะสมรรถนะอะไรที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็น hard skill soft skillแล้วมาเขียนหลักสูตรร่วมกันค่ะมาออกแบบหลักสูตรร่วมกันสร้างวิศวะ AI หน้าตาจะเป็นแบบนี้พอจบไปแล้วเขานั่งทำงานได้เลยค่ะแต่ถ้ามหาวิทยาลัยคิดเองออกไปอาจจะไม่แมทช์กับความต้องการโลกการทำงานในอนาคตมันเปลี่ยนเร็วมากนะคะถ้าเราไม่ทำงานกับเจ้าของงานเราจะไม่รู้ว่าเราต้องสร้างคนแบบไหนนั้นเราจะโคดีไซน์หลักสูตรร่วมกันเราจะมีกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไประหว่างไปอยู่กับเขาและหลังไปเพื่อให้เด็กได้เป้าสมรรถนะอย่างที่เราอยากสร้างร่วมกันเพราะฉะนั้นเด็กที่จบจากหลักสูตร CV จึงทำงานได้ทันทีเลยค่ะ
1: นี่ไงพร้อมใช้จริงๆ
0: พร้อมใช้ทำงานได้ทันทีเน้นอยากจะโชว์ตัวนี้นะคะจริงๆแล้วเน้นอ่านรายงานการศึกษามาพอสมควรเน้นคิดว่าท่านมีประเด็นที่ท่านเสนอหลายเรื่องที่ท่านพบแต่ตอนนี้ข้อมูลมันเปลี่ยนไปพัฒนาการมันดีขึ้นเดี๋ยวเน้นจะโชว์ให้ท่านดูตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าวิธีการมองคนตอนนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วฮะการมองคนมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาจะมองคนเป็น human capital แล้วเป็นทุนมนุษย์ที่เป็นสินทรัพย์เพราะนั้นคนจึงมีค่ามากๆเราจะสร้างเขาอย่างไรไม่ได้มองคนเป็น

0: เรียกว่าเป็นค่าใช้จ่ายอีกต่อไปแต่เป็นสินทรัพย์เราจะสร้างเขาแบบไหนจะทำให้เขาสร้างคุณค่าให้องค์กรได้อย่างไรอันนี้ค่ะเป็นมิติมุมมองใหม่แล้วเราจะรักษาเขาได้อย่างไรกับอีกตัวหนึ่งคือเรียกว่า value ที่ให้กับคนตอนนี้ไม่ให้ปริญญาแล้วไม่ได้ให้คุณค่ากับคนด้วยปริญญาอีกต่อไปแต่จะให้ด้วย competency ค่ะต่อไปนี้การจะ pick up คนเข้าทำงานเขาจะไม่ได้ดูแค่ปริญญาแต่เขาจะดูว่าคนเขาสมรรถนะอย่างไรมีวิธีคิดอย่างไรมีสกิลอะไรบ้างแล้วเงินเดือนค่าตอบแทนจะขึ้นอยู่กับตัวนี้แล้วไม่ได้ขึ้นกับปริญญาเพราะนั้นเด็กบางคนจบปริญญาตรีเงินเดือนยังสูงกว่าปริญญาเอกเพราะเขาดูสมรรถนะที่เด็กมีเพราะฉะนั้นภาพของการมองคนจึงเปลี่ยนไปแล้วที่สำคัญตอนนี้ถ้าใครที่อยู่ในฝ่าย HR ที่ดูเรื่องของการพัฒนาบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเขาจะมองว่าต่อไปนี้เนี่ยเขาต้องเข้ามาร่วมสร้างเป็น creating แล้วมาร่วมสร้างคนที่มาทำงานกับเขาร่วมอะไรจะไม่ได้นั่งรอให้มหาลัยผลิตแล้วค่อยส่งมาทำงานเพราะฉะนั้นวิธีคิดจะเปลี่ยนไปหมดซึ่งคอนเซปต์ตรงนี้มันกันเนี่ยฮะเข้ามาร่วมสร้างกำลังคนด้วยกันแล้วเพราะนั้นเอาท์พุตของมหาลัยจึงไปเป็นอินพุตของสถานประกอบการได้ทันทีเลยนั้นจากมิติมุมมองเรื่องของคนที่เปลี่ยนไปเนี่ยคิดว่ามหาลัยเองในฝ่ายที่เป็นเซกเตอร์ของคนผลิตเนี่ยก็ต้องมองว่าเราจะสร้างอนาคตการเรียนรู้แบบไหนนี่ก็เลยเสนอในสไลด์นี้นะคะท่านจะเห็นว่ามันมีคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่ที่เป็นโลกการทำงานยุคใหม่ตั้งแต่ competency based education เป็น experiential learningเป็น co-creator of learning ก็คือต้องมาร่วมสร้างด้วยกันไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคือตอนนี้ demand กับ supply จะมาทำงานร่วมกันแล้ว beyond discipline ก็คือเมื่อเช้าเราคุยกันเยอะนะว่าเราผลิตบัณฑิตทางด้านกำลังคนด้านมนุษยสังคมเยอะ science and technology น้อยแต่เด้งกำลังมองว่ามันต้องผสมผสานละค่ะแม้กระทั่งเรียนทางสายสังคมมนุษย์ก็ต้องใช้เทคโนโลยีเป็นทูลในการขับเคลื่อนงาน
1: ครับ
0: หรือแม้กระทั่งเรื่องของไมโครคีเดนเชียที่เราพูดอัพสกิลรีสกิลก็เป็นตัวที่จะบอกว่าใช้คอนเซปต์ CV ก็ได้กับสุดท้ายอีกตัวหนึ่งคือเรื่องของทุกสาขาวิชาศาสตร์ต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาหมดแล้วค่ะเพราะนั้นเราต้องผลิตแต่เด็กวิสเทคโนโลยีอย่างเดียวเพราะสังคมมนุษย์ก็ต้องใช้เทคโนโลยีเช่นเดียวกันเน้นจะขออนุญาตประมาณนี้ก่อนนะคะ
1: ครับก็จะเห็นนะครับว่ามองคุณค่าของวัยแรงงานเปลี่ยนไปเพราะว่าทุกคนก็คือทุนมนุษย์นะครับอย่างที่อาจารย์รัศมีบอกเมื่อสักครู่แล้วก็ในมุมผู้ประกอบการเราก็อยากรู้เหมือนกันแหละว่าเขามองกลุ่มน้องๆที่จะมาเป็นในตลาดแรงงานเนี่ยสำหรับเขายังไงนะครับดร.สมพันธ์ครับมองยังไงบ้างครับสำหรับโดยเฉพาะเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยที่กำลังศึกษากันอยู่เลยบางทีวิชาการมากไปก็ไม่ได้นะเราก็ต้องมีประสบการณ์ทางวิชาชีพคู่กันไปด้วยเชิญครับ
2: ตอนเรียนปริญญาตรีออกไปฝึกงาน45วันนะครับ
1: ไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมครับใน45วันนี
2: ้ไม่ได้ทำอะไรเลยคร
1: ับชงกาแฟก็ไม่เลยฮะ
2: ไม่ต้องชงกาแฟ แต่ได้ตังค์วันละ60บาท ได้เบี้ยเลี้ยงฮะได้เบี้ยเลี้ยงและก็ได้กระดาษมาความดีของผมใน45วัน
1: ซึ่งท่านย้ำว่าไม่ได้ทำอะไรเลย
2: ไม่ได้ทำอะไรเลย
1: ครับ
2: แต่ผมได้งานเร็วมากเลยผมว่าคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้นะคือโลกวันนี้มันหมุนเร็วเมื่อก่อนเนี้ยไปอยู่กับเขาไม่ต้องทำอะไรเลย45วันได้ตังค์วันละ60บาทจบปุ๊บมีงานทำเป็นสิ่งที่สองท่านพูดมาเนี่ยวันนี้เราทำเยอะมากเลยนะ4เดือนไม่พอจะเอา6เดือน8เดือน1ปีแต่เด็กยังไม่ได้งานนี่คือ1 message ที่คนในห้องนี้เราคุยกันแบบระดับสูงแล้วนะพอระดับยุทธศาสตร์ระดับนโยบายตัวแปรที่สำคัญที่โลกมันหมุนเร็วเมื่อกี้ทานข้าว

0: กับท่านสวหลายๆท่านโลกข้างนอกของมหาวิทยาลัยไทยหมุนเร็วกว่าโลกในมหาวิทยาลัยแล้ววันนี้เราเจออะไรเราเจอ AI เราเจอ geopolitics เราเจอ demographic เมื่อกี้พูดถึงเรื่องคนเกิดน้อยลงนะครับวันนี้ภาคอุตสาหกรรมที่จะอยู่รอดในโลกใบนี้ได้เนี่ยต้องเป็น capability economy ทีนี้ปัญหาที่มันตามมาคือเซ็นเซอร์อยู่ไหนโอเคปัญหาของการจ้างงานเนี่ยตัวเลขที่ไปประมวลมาไปวิเคราะห์มาทั้งหมดเนี่ยถ้าไปถามมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจะบอกว่าเด็กจะถูกถามว่าเขามีงานทำหรือไม่คือวันรับปริญญาซึ่งวันนี้เด็กก็มารับปริญญาน้อยลง
1: ครับ
0: แล้วเด็กบางคนก็ไม่ค่อยอยากจะกรอกอะไรลงไปในแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยปัญหาอีกปัญหาหนึ่งอาจารย์ที่สอนเด็กจบออกไปปลายปี4เนี่ยพอทันทีที่เด็กจบวันนี้เนี่ยวันรุ่งขึ้นอาจารย์โทรหาเด็กเด็กไม่รับสาย มันฟ้องถึง engagement ที่อยู่ในระหว่างเรียน4ปี
1: ครับ
0: ทีนี้เรากำลังอยู่ในภาพแบบนี้ ทีนี้มันเกิดพาราด็อกซ์เกิดขึ้นในเรื่องของการว่าจ้างเมื่อกี้ตัวเลขประมวลประเมินออกมาละพบว่าวันนี้ถ้าเด็กจบถามว่าพรุ่งนี้เด็กมีงานทำกี่คน35-40% เองของประเทศไทยในขณะที่สมัยผมไม่ต้องทำอะไรเลย45วันแต่ได้งานทำ
1: ทันที
0: วันนี้เราทำซีวีเกือบแสนคนแสนคนนะฮะมีบริษัทเกือบ 20,000 คน 20,000 ราย
1: ครับ
0: แต่เด็กมีงานทำแค่30%กว่าทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นในประเทศบัณฑิตก็หางานบริษัทก็หาคนมันน่าจะจบไหม
1: ครับต่างคนต่างหากันเน
0: า
1: ะ
0: ต่างคนต่างหามันต้องเจอกันแล้วมันต้องไปได้อะ
1: ครับ
0: แต่ทำไมวันนี้จึงมีตัวเลขแค่30%กว่ามีงานทำไปต่อนะฮะ
1: ครับ
0: ยังไม่จบทีเดียว
1: มันไปติดตรงไหนนะทำไมเขาหากันไม่เจอ
0: นี่คือ4ปัญหาที่เราบอกกันว่าสาทำดีๆอยู่แล้วการมีงานทำก็เยอะอยู่แล้วแต่วันนี้ทำเยอะกว่าเดิมทำนานกว่าเดิมนะครับแกปตัวที่หนึ่งพอเรามุ่งเน้นปริมาณเนี่ยปัญหามันตามมา KPI ที่ลงไปสู่ตัวอาจารย์เองเนี่ยที่จะต้องส่งเด็กออกซีวีเนี่ยมันเริ่มเข้ามาเบียดบังคุณภาพไงที่อาจารย์อรสาพูดถึงต้องโคดีไซน์ต้องนั่นต้องนี่เนี่ย
1: ครับ
0: วันนี้เราจะเจออะไรหลักสูตรเปลี่ยนทุก5ปีAI เปลี่ยนทุกอาทิตย
1: ์ทุกวันก็ได้ครับ
0: ใช่ ใช่ไหมหลักสูตรวิภาคหลักสูตรเชิญมา3ชั่วโมงแล้วก็ไปปรับหลักสูตร
1: ครับกว่าจะได้ปรับอีกนะ
0: กว่าจะได้ปรับอีก
1: ครับ
0: นะครับทีนี้พอเจอตรงนี้เสร็จเนี่ยเราเจอปัญหาอะไรพอเราทำเป็นแสน KPI มันเชิงที่จะต้องชี้วัดที่จะต้องไปหาบริษัทที่รับเด็กเนี่ยตรงเนี้ยคือตัวที่สร้างปัญหาทำให้ quality มันเกิดขึ้นโคดีไซน์มันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรพอเราปรับหลักสูตรเราก็สอนเด็กไป3ปีเด็กอยู่ในห้องเรียนทั้งเราไปส่งเด็กปี4ออกซีวีอ่ะบางมหาลัย
1: ยืดไปอีกดึงไว้ก่อน
0: แล้วทุกคนชอบอาจารย์ก็ชอบเพราะว่าโฟกัสเรื่องเรียนอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวค่อยไปออกสากิจ
1: ครับ
0: เด็กก็ชอบมุ่งเรียนอย่างเดียวแล้วค่อยทำบริษัท

0: พราะคุณคือบัณฑิตแล้วว่านี่คือปัญหาของ quantity gap ที่จะต้องรีบแก้ไขด่วนนะครับตัวที่2 partnership
1: ครับ
0: คุณเปลี่ยนหลักสูตรคุณสอน3ปีแล้วปี4คุณก็บอกว่ารับเด็กผมไปหน่อย
1: ระหว่างทางถามกันบ้างไหม
0: ก็ถึงว่าไง แล้วเมื่อกี้อาจารย์นรสาพูดว่ามันต้องโคดีไซน์
1: ครับ
0: โคโอนเข้ามาร่วมกันเขียนหลักสูตรร่วมสอนหลักสูตรร่วมรับผิดชอบหลักสูตรและร่วมพัฒนาเด็กตั้งแต่ปีหนึ่งไม่ใช่รอปลายปีสี่พาร์ทเนอร์ชิพแกปก็มีแต่จอมปลอมเซ็น MOU ถ่ายรูปประชุม
1: โดนท่านไหนบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะครับ
0: เอานี่วันนี้เราไม่คุยปัญหานี้นะเราไม่มีทางแก้ได้เพราะคนในห้องนี้จะแก้นโยบายและยุทธศาสตร์ให้เราตัวที่3 industry readiness 19,000 แห่งเด็กแสนคนมองตัวเลขสวทช.เห็นมีตัวแทนนั่งอยู่ทางนู้นนะครับรู้ไหมว่าอินดัสทรีในประเทศไทยอ่ะ 2.0 เนี่ย 7-80% อ่ะเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ยังจะมีชีวิตรอดหรือเปล่าเลยนะและอยู่ใน 19,000 แห่งอ่ะเกินกว่าครึ่งนึงคำถามวันนี้คุณกำลังจะสร้างเด็กไปเป็นเด็ก 4.0 เด็กไปเป็นฟิวเจอร์เด็กที่จะมี productivity เด็กจะเข้าใจ AI เข้าใจเทคโนโลยีแต่คุณไปฝาก CV ไว้กับ 2.0 น่ะมันก็เลยกลับมาถามอีกว่า4เดือนเอ่ย6เดือนเอ่ย8เดือนเอ่ยอ่ะเด็กคนนี้ได้ทักษะอะไรกลับมาเขาจะเก่งขึ้นไหมอ่ะเขาจะสามารถนำพาประเทศในอนาคตที่เด็กเกิดน้อยลงคนแก่เยอะขึ้นจะต้องแบกพวกเราไปอีกหลายคนเลยนี่คือแกปตัวที่3ตัวสุดท้ายสำคัญมากๆเลยเอาเด็กไปไว้กับบริษัทโปรเจกต์ก็ไม่ชัดพี่เลี้ยงก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ามีจริงหรือเปล่าการประเมินระหว่างทางอาจารย์มีภาระสูงมากนะส่งเด็กไป 10-20 คนเนี่ยเมื่อกี้ยังพูดถึงอยู่ต่างจังหวัดอยู่ชายขอบ
1: ครับ
0: จะประเมินกันยังไงสุดท้ายก็คือ Good Morning Good Night โดยไลน์แล้ววันนี้พอคุณประเมินแบบนี้คุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าเด็กเราเก่งขึ้นไหมเด็กเราได้เลิร์นนิ่งเอาออกไปอยู่กับบริษัท4เดือน6เดือนนี่คือ assessment gap ทีนี้มันมีข่าวดีแล้วนะ
1: ครับ
0: มันถึงเวลาแล้วที่มหาวิทยาลัยในสภามหาวิทยาลัยทุกแห่งเนี่ยลดการวัดตัวชี้วัดในเชิงของเด็กเข้าเรียนปีนี้กี่คน
1: เป็นปริมาณใช่ไหมครับ
0: ได้เป้าไห
1: ม
0: เด็กจบกี่คนเดี๋ยวเราจะต้องอนุมัติปริญญาถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ความจริงแล้วดีกรีมีความสำคัญแต่แคปเปอร์บิลิตี้ที่ผมพูดเมื่อกี้สำคัญกว่าแล้วเมื่อกี้ที่นั่งทานข้าวกันก็คือบริษัทตอนนี้ไม่รับเด็กจบใหม่เพราะเด็กจบใหม่เต็มไปด้วย
1: สะ
0: เราต้องการเด็กที่มีทักษะมาสร้าง impact วันนี้คุณไปดูเด็กบริษัทประกาศรับเนี่ยเพราะอะไรเขารู้ว่าเด็กเหล่านี้จะมีทักษะระดับหนึ่งที่จะมาทำงานแล้วก็เป็นไข่ที่จะออกไข่ให้เขาพรุ่งนี
1: ้รับปุ๊บทำเลย
0: ทำเป็นเลยยอมจ่ายแพงหน่อยนะครับเพ้นวันนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยต้องมองว่าเราไม่ใช่ degree producer เราเดอะแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันว่าจะทำยังไงเราคุยทิศทางก่อนผมมีแผ่นนี้ครับเมื่อกี้บอกว่าซีวีสหกิจปี36 30กว่าปีผมทำมา29ปีนะครับซีวีเด็กไปสัมผัส

0: นะครับโคเซนเด็กออกไปสัมผัสอุตสาหกรรมตั้งแต่อายุ16
1: เรียนไปด้วย
0: เรียนไปด้วยเจอไปด้วยเอาโจทย์มาด้วยนะครับค่อยๆทำแซนด์บ็อกซ์วิศวคอมจุฬาโอ้ตอนนี้ทอล์กออฟเดอะทาวน์เลยนะเดี๋ยวไปคุยได้อีกเวทีหนึ่งเด็กสัมผัสอุตสาหกรรมตั้งแต่อายุ19แล้ววิจัยออกมาแล้วทั้งเด็กอายุ16เด็กอายุ19เป็นเด็กด้วยเกงขาสั้นไปทำงานนะฮะสถานประกอบการวิจัยออกมาแล้วว่าเด็กอายุน้อยๆไม่ได้มีปัญหาเลยในเรื่องของความสามารถของเด็กหรือการที่จะรับ learning ability หรือ agility
1: ครับ
0: อันนี้มีการวิจัยรองรับเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้คือคีย์เวิร์ดคุณจะฝึกคนว่ายน้ำให้เป็นน่ะคุณจะไปสอนในห้อง3ปีแล้วค่อยไปโยนลงสระตอนปี4เข้าใจป่ะคุณจะต้องให้เด็กไปเห็นสระน้ำแล้วเริ่มแตะน้ำตั้งแต่ปี1อ่ะนี่คือคีย์เวิร์ดอันหนึ่งก็คือยิ่งสตาร์ทเร็วเท่าไหร่ให้เด็กสัมผัสกับอุตสาหกรรมจริงๆเท่าไหร่เด็กก็จะขึ้นนี่คือหน้านี้แซนด์บ็อกซ์เนี่ยหลักสูตรในอดีตเด็กไปเจอสารประกอบการเนี่ยไม่กี่เดือนคล้ายๆซีวีปรากฏว่าเราดูสัดส่วนของการเรียน4ปีเนี่ยเด็กสัมผัสสารประกอบการ 15%แต่พอทำแซนด์บ็อกซ์เด็กได้เจอกับอุตสาหกรรม 45%
1: เกือบครึ่ง
0: เจอตั้งแต่ปีหนึ่ง
1: ครับ
0: เจอฝึกงาน4รอบฮะเด็กไปฝึกงาน4รอบในแซนด์บ็อกซ์สุดท้ายนะฮะเดี๋ยวเราจะได้แลกเปลี่ยนกันกับคนในห้องหน้านี้ครับอินดัสทรี
1: ครับ
0: ถ้าจะเอามาเป็นเทมเพลตหรือแม่แบบต้องเลือกเราจะปล่อยให้ 2.0 รับเด็กไปทั้งเกินครึ่งต่อไปไม่ได้
1: ครับ
0: ตายที่คุยกันนะครับคำว่าโคออปเปอเรชั่นเนี่ย36ปี3เราก็ได้ยินกับว่าโคออปเปอเรชั่นโคออปเปอเรชั่นคำนี้ไม่พอละโลกหมุนเร็วมากต้องเป็นโคโอเนชิพละบริษัทดึงเฉพาะทาร์เก็ตเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
1: ครับ
0: อุตสาหกรรมที่มีอนาคตเข้ามาโคดีไซน์โคโอนแซนด์บ็อกซ์นี่เอาเชิญบริษัทมาสอนเลยนะฮะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: คือบริษัทนี้เป็นอาจารย์เลยอะ
0: ถูกต้องถูกต้องเราจะต้องมาเบรนคาลิคูลัมใหม่ทั้งหมดแล้วใส่ทักษะลงไปใส่ AI ลงไปแล้วค่อยใช้เป็นเทมเพลตในการจะขับเคลื่อน CVต่อไปนี้ไปอยู่กับ 2.0 แต่ถ้าผ่านแม่แบบผ่านมาสเตอร์โปรแกรมแบบที่ถูกโคโอนโคบิลกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนี่คือทางออกของประเทศนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราคงมีคำถาม
1: ผมชัดๆนะครับจากทางอาจารย์สมพันธ์กลับมาที่อาจารย์อรสาครับ
2: mindset ตอนนี้มันชิปไปหมดแล้วเรื่องการมองคนซึ่งไม่เหมือนเดิมนะฮะเป็นลักษณะของ co-create ระหว่าง demand side และ supply side ซึ่งเป็นคอนเซปต์ของ CV ชัดเจนอย่างที่เมื่อกี้พี่สัมพันธ์พูดมันมี co-sen มี sandbox CV ก็คือคอนเซปต์การสาเชิงประสบการณ์ที่เป็น mass อะเราทำทั่วประเทศทุกมหาวิทยาลัย sandbox อาจจะทำเฉพาะบางมหาวิทยาลัยเฉพาะหลักสูตรตอนนี้อวอร์ยังคิดว่าในภาพรวมประเทศเราต้องเคลื่อนทั้งประเทศเราต้องทำให้ทุกหลักสูตรในมหาลัยเป็น CV เพราะอะไรนี้อยากจะโชว์ให้ท่านดูตัวนี้นะเพราะ CV กำลังจะสร้างอีโคซิสเต็มให้กับประเทศ

0: ร์ของประเทศไปอยู่ในกระทรวงทบวงกรมไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมที่เราจะกำลังคอนเน็กเรื่องของการศึกษาเพราะว่านักศึกษาไม่ว่าจะไปอยู่ภาคใดก็ตามไปเป็นกลไกขับเคลื่อนองค์กรนั้นๆทั้งหมดซึ่งมันจะเป็นการสร้าง value creation ให้กับประเทศสิ่งที่เรียนอยากจะเสนอให้ทุกท่านเห็นก็คือตอนนี้เราสร้าง ecosystem ไม่ใช่เฉพาะในมหาวิทยาลัยคือเรื่องการออกแบบหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นกระบวนหลักสูตรแต่เราไปสร้าง ecosystem ที่เป็น stakeholder ระดับประเทศอยู่ตอนนี้ถ้าท่านดูบนจอนี้เราทำงานกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะคะภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจเอกชนหรือแม้กระทั่งภาคที่เป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับภาคแรงงานถ้าท่านดูบนจอนี้เน้นเผอิญเป็นคนนะแต่เน้นจะพูดว่ามีสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้า
1: ครับ
0: EEC BOI กระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานแล้วก็จะมีที่ประชุมอธิการบดีทั้ง4กลุ่มของประเทศเรามาลงนามแล้วมีนายกสมาคมสหกิจมาด้วยที่จะมาช่วยกันเคลื่อนตรงนี้เพราะฉะนั้นท่านจะเห็นภาพว่าตอนนี้เราทำเป็นแมสCV ทำเป็นแมสที่จะขับเคลื่อนทั้งประเทศภายใต้อีโคซิสเต็มแล้วเดนอยากเสนอตัวนี้ค่ะว่าเราคงต้องมองใหม่ค่ะเราคงต้องรีเฟรมฟิวเจอร์ CV ก็อยากเสนอท่านอาจารย์ที่ทำการวิจัยมาว่าเราคงต้องก้าวไปอีกช็อตหนึ่งแล้วที่ไม่ได้มอง CV คือการทำให้เด็กมีสมรรถนะแล้วได้งานทำแต่ต้องมองว่า CV กำลังจะไปขับเคลื่อนเป็นยุทธศาสตร์กำลังคนของประเทศค่ะแล้วเราจะเคลื่อนจากแค่มองว่าเป็น work integrated education หรือ learning ไปสู่ value integrated learning แล้วเราจะชิปแบบที่พี่สัมพันธ์พูดว่า KPI ต้องเปลี่ยนนะเราจะไม่ดูแค่ต่อไปนี้จะไม่ดูแค่จำนวนหลักสูตร CV เพิ่มขึ้นจำนวนมหาลัยทำ CV เพิ่มขึ้นแต่เราจะไปวัดว่าเด็กไทยบัณฑิตไทยจะมีสกิลอะไรเพิ่มขึ้นจะตรงกับโลกการทำงานไหม employability โอกาสการได้งานทำแค่ไหนแล้วก็พูดถึง productivity competitiveness ของประเทศซึ่งเนี้ยจะโชว์ให้ท่านดูว่ามันมีข้อมูลที่มันวัดได้นะฮะนี่นะฮะสไลด์มันไม่เคลื่อนนะนี่ค่ะเนี้ยจะยกตัวอย่างแค่4ปีนะฮะตั้งแต่ปี66ถึง69134โครงงานที่เด็กไปทำ14ประเทศเรากำลังจะสร้าง Global Talent ไม่ใช่เฉพาะ Talent ที่เรียนรู้เฉพาะบริบทประเทศไทยถ้าท่านดูบนจอเนี้ยเด็กไทยไป CV ทั่วโลกเลยฮะไปทุกทวีปนะฮะแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้เฉพาะเด็กที่มาประกวดและได้รางวัลที่กระทรวงอวอร์ดเท่านั้นไม่ได้รวม CV ทั่วประเทศนะฮะนี่แค่กลุ่มเดียวเราพบว่า value added ที่มันเกิดขึ้นเป็นตัวเลขที่วัดได้ถ้าท่านดูนะว่าเด็ก CV ไปเพิ่มรายได้ให้กับ workplace เนี่ย100กว่าล้านผลิตให้100กว่าล้านอันนี้เดนเพิ่งได้ข้อมูลใหม่จากกรมพัฒนาชุมชนว่าเด็ก CV ไปปฏิบัติงานให้กับชุมชนท้องถิ่นไปสร้างเรื่องของวิสาหกิจชุมชนเรื่องของสินค้าต่างๆแล้วเขามีวันแมทชิ่งโอท็อปปรากฏว่าเด็ก CV เนี่ยไปช่วยเจรจาทางธุรกิจให้เกิดการค้าขายระหว่างประเทศอีก800ล้านน่ะยังคิดว่าตัวเลขตัวเนี้ยแต่ละปีมากขึ้นไม่ต่ำกว่า 3-400 ล้านเฉพาะกลุ่มนี้เท่านั้นนะคะแล้วท่านดูว่าเด็กไปแก้ปัญหาให้กับ workplace อะไรบ้างทางด้านซ้ายก็คือองค์กรสูญเสียต้นทุนจากของเสียขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นเด็กเอา AI เอาดิจิตอลเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้ด้านขวาคือสิ่งที่เด็กเอาลงไปค่ะเด็กเอาเทคโนโลยีไปเอาอินโนเวชันไปสร้างนวัตกรรมใหม่ๆหลายเรื่องไปจดทรัพย์สินทางปัญญาแล้วเพราะนั้นเย็นก็เลยอยากเสนอว่าเราต้องรีฟอร์มเราต้องรีฟอร์ม CV ใหม่แล้วก็สิ่งที่เย็นคาดหวังว่าถ้าเราขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยนะคะขึ้นไปจนเป็นหน่วยนโยบายเราจะรีฟอร์มประเทศไทยได้ภายในปี30นี้ภายใต้แผนที่อวกำลัง

0: ำลังเคลื่อนเป็นแผนขับเคลื่อนซีรีส์5ปีนะฮะเราคิดว่า1เราจะปิดสกิลแกปที่มีอยู่มิสแมททั้งหลายเนี่ยจะหมดไปเลยถ้ามหาลัยทำงานร่วมกับภาคผู้ใช้บัณฑิตตัวที่2มันจะเกิดการเพิ่มโอกาสการจ้างงานที่ตัวเลขสถิติที่ออกมาเนี่ยยังคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่แท้จริงทั้งหมดเพราะมันจะมีเด็กส่วนหนึ่งที่ไม่เข้าสู่ระบบการทำงานแต่เขาทำธุรกิจเองตัวเลขนี้มันจะหายไปที่ว่าได้ตกงานเยอะๆอันนี้คิดว่าเราอาจจะต้องรีไวซ์ตัวเลขตัวนี้มาดูกันใหม่ตัวที่3คือมันจะทำให้คุณภาพชีวิตของบัณฑิตดีขึ้นเพราะเขามีงานมีเงินตั้งแต่เขายังเรียนเด็กหลายคนถูกจองตัวตั้งแต่ยังไม่จบการปฏิบัติงานใน workplace นะฮะล่าสุดศรีปทุมเล่าให้เดนฟังว่าเด็กที่ไปทำคลุยส์ฮะไปอยู่ในธุรกิจเดินเรือถูกจองตัวได้เงินเดือน120,000ฮะครูบอกครูอยากจะลาออกไปเป็นเด็กเลยฮะ
1: อยากจะเป็นอยากแบบทำบ้าง
0: นี่คือโอกาสของเด็กนะฮะถ้าเด็กไม่ได้ไปทำงานโอกาสไม่เกิดนะฮะตัวที่3ไอตัวที่4ที่ฉันมองคือมันจะเพิ่ม productivity ให้กับประเทศไทยถ้าท่านดูตัวเลขเมื่อกี้ workplace มีโอกาสทางธุรกิจเพิ่มขึ้นหลายร้อยล้านต่อปีนะฮะมันจะสร้างโอกาสดึงนักลงทุนเข้ามาถ้าเรามีคนที่เป็น talent มีสมรรถนะสูงในการทำงานแล้วสุดท้ายมันจะทำให้การลงทุนทางการศึกษาที่รัฐะลงทุนผู้เรียนลงทุนเข้ามาเรียนมันเกิดการคุ้มค่าค่ะก็จะขออนุญาตฝากไว้ประมาณนี้นะคะ
1: ขอบพระคุณครับ
2: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับสิ่งที่จะเห็นภาพอย่างหนึ่งคือตอนนี้เราเหมือนอยู่ตรงกลางของภา
1: ค
2: แต่เราจะทำยังไงให้สองส่วนเนี้ยเมิร์จหรือทำงานร่วมกันได้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราจะเอาเทอรี่อะไรมาจับสักตัวนึงนะครับตระกูลโคครับโคโปรดักชันมันน่าจะได้ดีที่สุดเลยเพราะอาจารย์ก็พูดมาโคแม้กระทั่งโคแอปอพิเชียตหรือโคอีวัลเลเอชหรือว่าโคอะไรต่างๆโคดีไซน์ใช่ไหมครับดีไซน์หลักสูตรร่วมกันอันเนี้ยเราเอามาจับร่วมกันแล้วผมมองว่ามันน่าจะไปด้วยกันดีที่สุดเสริมกับเครื่องมือต่างๆที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นไม่ว่าจะมองในเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายนะครับในเรื่องของภาพของงบประมาณบุคลากรต่างๆรวมถึงการยกระดับตัวซีวีเองนะครับหลักสูตรซีวีเองเนี่ยไม่ให้มองว่าเป็นภาระแต่มองว่านี่แหละคือหลักสูตรที่จะไปเพิ่มทักษะและเตรียมกำลังคนที่จะก้าวสู่เศรษฐกิจใหม่ของเรานะครับภาพรวมผมมีประมาณนี้ขอบพระคุณครับ
1: อาจารย์ผมถามแทนทุกท่านก่อนได้ไหมครับเบื้องต้นความเป็นมหาวิทยาลัยรัฐกับเอกชนมันจะมีความได้เปรียบเสียเปรียบหรือเปล่ากับตัวหลักสูตรนี้หรืออะไรยังไงบ้างไหมฮะอาจารย์ครับผม
0: ในเรื่องของการดีไซน์หลักสูตรไม่มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบเลยค่ะสามารถทำได้หมดค่ะทำได้ทั้งรัฐและเอกชนเพราะขณะนี้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเนี่ยที่ทุกคนบอกว่ามันไม่ยืดหยุ่นเนี่ยคิดว่ามันเฟกซิเบิลมากขึ้นเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี2565ที่เพิ่งประกาศใช้ไปใหม่เนี่ยเฟกซิเบิลถึงขนาดที่ว่าเราสามารถที่จะเอาภาคอุตสาหกรรมเข้ามาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ในมหาลัยก็ได้ถ้ามีคุณสมบัติทำได้หมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นจะโคดีไซน์ตั้งแต่เริ่มดีไซน์หลักสูตรได้เลยค่ะ
1: ครับเช่น
3: เราเห็นมหาวิทยาลัยเอกชนเนี่ยตื่นตัวขยับตัวเรื่องซีวีเนี่ยเร็วกว่ามหาวิทยาลัยรัฐบาลเพราะเขาจำเป็นต้องอยู่รอดแข่งขันแล้วก็เราเห็นเขาปรับเปลี่ยนตลอดและสิ่งที่ตามมาก็คือเราเห็นมหาวิทยาลัยบางแห่งเนี่ยยอด employability เนี่ยสูงขึ้นจากการที่เขาปรับตัวเองตลอดเวลาอันนี้ไปทำวิจัยได้เลย
1: โอเคครับน่าสนใจ
0: ส่วนมากสถานประกอบการที่เป็น SME ตรงนั้นเขาจะมีปัญหาเรื่องค่าตอบแทนให้กับนักศึกษานะฮะตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามช่วยตอนนี้กระทรวงกับทางสวช.นะฮะวันนี้ผอ.วันนิสามาด้วยเนี่ยกำลังช่วยกันขับเคลื่อนเรื่องของมาตรการทางภาษีค่ะที่สถานประกอบการไหนรับนักศึกษาไปเราจะให้ค่าใช้จ่ายที่เขาต้องใช้ตรงนั้นนะไปลดหย่อนภาษีได้ตอนนี้เรากำลังจะขอให้ได้ประมาณ 2.5 เท่าของค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นตรงนี้จะช่วย SME ซึ่งเราก็จะใช้เป็นข้อต่อรองนะว่าถ้า SME ได้ค่าใช้จ่ายโดยลดหย่อนตรงนี้ก็ต้องมีเบี้ยเลี้ยงค่าตอบแทนให้กับนักศึกษาด้วย
1: ครับขอบคุณครับนี่คือทิศทางนะครับว่า หลักสูตรซีวีเราจะไปอย่างไรก็แน่นอนแหละจะไปหาเจ้าภาพหลักอย่างเดียวไม่ได้มันต้องร่วมกันเพราะว่าทุกวันนี้โลกเปลี่ยน

0: ไปแล้วเอาล่ะถ้าทุกท่านไม่มีคำถามนะครับก็เสียงปรบมือให้กับวิทยากรทั้ง3ท่านด้านบนเวทีนะครับ
1: หลักสูตร CV เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงสถาบันการศึกษาภาคอุตสาหกรรมภาครัฐและชุมชนเพื่อพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงค่ะซึ่งก็เป็นการตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนค่ะโดยก็จะมีอยู่9ประเด็นสำคัญนะคะที่จะต้องเร่งดำเนินการก็คือการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางระดับชาติและระบบข้อมูล CV การปรับกฎระเบียบเพื่อปลดล็อกการจัดการศึกษาหลักสูตร CV ค่ะการสร้างแรงจูงใจและมาตรการสนับสนุนการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะจากผู้ประกอบการให้สนใจเข้ามาเข้าร่วมการยกระดับ CV เป็นวาระยุทธศาสตร์ทางด้านกำลังคนของประเทศการจัดทำระบบคุณภาพปรับปรุงหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาจารย์และพี่เลี้ยงการขยายเครือข่ายสถานประกอบการและพื้นที่เรียนรู้และการสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงระบบ CV ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการเสวนาและงานสัมมนาที่น่าสนใจในวงงานนิติบัญญัติและรัฐสภากันได้กับรายการเสวนารัฐสภาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะดิฉันพร้อมทีมงานรายการเสวนารัฐสภาทุกคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: พบกับความสนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
4: วิ่งเลย
5: เอาวิ่ง
4: เอ้า
6: คุณรอดพูดปกติเนี่ยอร่อยจักกะไหลได้ชาเด็ดสีจักกะไหลไป
7: เราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได
3: ้ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ
8: ฝนตกน้ำท่วมไฟรั่วควรระวังไม่สัมผัสรั้วราวบันไดเสาหรือวัสดุโลหะทุกชนิดหากตัวเปียกหรืออยู่ในน้ำถ้าจำเป็นให้ใช้ล้างมือแตะก่อนบริเวณที่มีไฟรั่วจะสังเกตเห็นฟองอากาศหรือพรายน้ำผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหากเริ่มรู้สึกชาหรือคันยิบยิบคล้ายเป็นเหน็บชาให้รีบถอยออกจากบริเวณนั้นหากพบคนถูกไฟดูดเฉพาะหน้าให้ใช้วัสดุฉนวนเช่นผ้าหนาหนาเข็มขัดหรือไม้ยาวคล้องลากตัวออกมาให้พ้นรัศมีที่ไฟดูดก่อนทำการปฐมพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาลต่อไปประมาทเพียงนิดชีวิตไม่ปลอดภัย

ฐบาลเผยแหล่งกลุ่มเปราะบางในพื้นที่น้ำท่วมแล้วกว่า 70,000 รายพร้อมสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ไปแล้วกว่า 1.5 แสนรายการกำชับเตรียมรับมือฝนตกหนักรอบใหม่เฝ้าระวัง 5-7 และ 11-12 ตุลาคมนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทุกส่วนราชการบูรณาการความพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักส่งผลให้น้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางซึ่งต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนการช่วยเหลือตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือประชาชนในไม่ต้องรอให้วิกฤตนางสาวพลอยทะเลกล่าวต่อว่าภาพรวมการช่วยเหลือของกระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดทีมแพทย์ลงพื้นที่ดูแลกลุ่มเปราะบางเพิ่มขึ้นเป็น 7,881 รายให้บริการแล้วรวม 16,538 ครั้งสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์รวม 152,955 รายการเป็นยารักษาน้ำกัดเท้ามากที่สุดรองลงมาคือยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเข้าสนับสนุนศูนย์พักพิงที่ยังคงเปิดณป

ุบันรวม343แห่งใน16จังหวัดมีผู้รับเหมาบริการรวม 11,426 คนขณะเดียวกันในช่วงระหว่างวันที่5ถึง7และ11ถึง12ตุลาคมนี้ที่มีการคาดการฝนตกหนักในบางพื้นที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำชับให้จังหวัดพื้นที่เสี่ยงประเมินสถานการณ์และพิจารณายกระดับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามระดับความเสี่ยงและผลกระทบพร้อมทบทวนแผนเผชิญเหตุและแผนความต่อเนื่องติดตามสถานการณ์และผลกระทบต่อระบบบริการอย่างใกล้ชิดโดยกำชับให้เร่งดูแลประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยที่ต้องรับบริการต่อเนื่องจัดระบบบริการเชิงรุกสำรองยาเวชภัณฑ์และทรัพยากรที่จำเป็นให้เพียงพอพร้อมกระจายยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการดูแลประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมถึงหน่วยบริการระดับปฐมภูมิประสานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาองค์การเภสัชกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง

0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
3: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
5: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้

0: ลดเงินนี่จากสสส
1: ใครว่าค่ายมวยต้องอยู่แค่ในยิมรายการต่อวัย Continue Age สัปดาห์นี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับครูเขครูมวยใต้ทางด่วน
2: ที่นี่ก็คือเป็นเหมือนกับบ้านหลังที่2ของน้อง
3: ใช่เลยใช่เลยผมก็คอยเติมความรู้สึกสิ่งดีๆที่เราให้
2: คิดว่าจะสอนมวยแบบนี้ไปถึงอายุเท่าไหร่ครับ
3: ไม่รู้เหมือนกัน
1: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นทางช่อง4โหระทัศน์รัฐสภานะครับ
4: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ

0: ุยทุกเรื่องเปิดทุกมุมมองสไตล์สว.กับซีเนทคอร์เนอร์มุมคิดกับวุฒิสภาพบกันทุกวันจันทร์15นาฬิกาทาง Facebook Fanpage TP Online สื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน YouTube และแอปพลิเคชัน TP Channel
1: สวัสดีครับ
2: ค
1: ุ
2: ณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Senate Corner มุมคิดกับวุฒิสภานะคะเจอกับเรา2คนเป็นประจำทุกวันจันทร์บ่าย3แบบนี้ค่ะน้องปลิ้นธนพงศ์ประสาทพรและดิฉันจอมธนัทพรสุขดีนะคะ
1: ครับ
2: เสียงอาจจะเป็ดๆนิดนึง
1: ช่วงนี้คนป่วยกันเยอะนะพี่จอมครับเป็นไข้หวัดใหญ่ด้วยบางคนก็เป็นโควิดบางคนก็มีเยอะเพราะว่าเป็นหลักแสนเลย
2: ระมัดระวังสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยแน่นอนยังมีอีกมุมคิดที่น่าสนใจจากท่านสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็เป็นเรื่องที่เปิดโลกเหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องที่ตอนนี้คนกำลังพูดถึงเรื่องของ OECD หลายคนงงมันคืออะไรจะมาสอนภาษาอังกฤษหรือ

0: างไรนะคะเดี๋ยวได้ฟังกันในวันนี้เพราะวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติค่ะจากท่านสว.โสพลมโนมยาที่จะมาร่วมพูดคุยนะเรื่องของประวัติแล้วก็เรื่องของ OECD ที่เราพูดถึงมาสักครู่นี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะ
1: สวัสดีครับสว.ครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ประเด็นOECD นะครับไม่ใช่ AIOU นะคนจะไปติด AIOU น
0: ะ
1: OECD ก่อนจะไปถึงตรงจุดนั้นเนี่ยวันนี้เราเกริ่นเป็นน้ำจิ้มไว้นิดนึงก่อนนะครับแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยจะคุยถึงประวัติของท่านก่อนเพราะว่า Senior Corner เนี่ยจะมีทั้งมุมคิดส่วนตัวมุมคิดการทำงานของการเป็นสว.ด้วยเอาเริ่มที่มุมคิดส่วนตัวกันก่อนกับประวัติท่านเป็นคนที่ไหนอะไรอย่างไรนะครับแล้วก็สภาพครอบครัว
2: ผมยินดีครับยินดีครับคือผมเกิดที่
1: คนใต้ที่ไหน
2: อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลานะครับ
0: คนสงขลาจะพูดใต้เพราะจะแบบสำเนียงจะแบบอ่อนๆอ่อนโยนหน่อย
1: ยังไงบ้างถ้าเทียบกัน
0: ถ้าพัทลุงเนี่ยไปไหนอาเสียจะแบบว่ารุนแรง
1: ไปไหนไปล่าสงขลาเป็นแบบไหนครับท่าน
2: ไปไหน
0: จะซอฟหน่อยนุ่มๆละมุนนิดนึง
2: ก็อำเภอสะดาวเนี่ยเขาก็เป็นเมืองที่ติดกับชายแดนประเทศมาเลเซียเลยนะครับบ้านผมอยู่ห่างจากมาเลเซียเนี่ยแค่12กิโลเมตรนะครับ
1: ไม่ไกล
2: 12กิโลเมตรเองขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยข้ามไปได้เลยครับนะครับแล้วก็ความที่เราอยู่ติดกับชายแดนมาเลเซียเนี่ยครับนะก็อำเภอสะดาวก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมครับนะเพราะว่าจะเรียกว่าเป็นพหุวัฒนธรรมก็ได
1: ้ครับ
2: เพราะอำเภอสะดาวเนี่ยก็จะมีคนที่เชื้อสายจีนนะครับทางคนไทยเชื้อสายจีน
1: ครับ
2: คนไทยเชื้อสายมารายูนะครับแล้วก็คนไทยเชื้อสายไทยพุทธนะครับแต่เราก็อาศัยอยู่ในเมืองแห่งนี้ครับด้วยความสงบนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คืออำเภอสะดาวเนี่ยเป็นอำเภอที่มีการค้าชายแดนเนี่ยครับมีการส่งออกแล้วก็มีการนำเข้าเนี่ยครับมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย
1: โอ้คือตรงนี้เลยนะครับที่มีการค้าชายแดนมากเป็นอันดับหนึ่ง
2: ใช่ใช่ใช่แล้วก็ติดท็อปติดอันดับหนึ่งของประเทศไทยมาอย่างยาวนานเลยครับนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับทำให้ผมเนี่ยครับได้มีโอกาสนะครับเจอคนต่างชาติอยู่บ่อยๆเพราะก็จะเดินผ่านมาหน้าบ้านผมไอ้พวกแบ็คแพ็คอะไรต่างเหล่านี้ครับก็จะเดินผ่านมาหน้าบ้าน
1: เห็นเลยเดินผ่านกัน
2: ก็จะมาแวะตรงที่บ้านเพราะว่าก็จะมานั่งอยู่หน้าบ้าน
1: ที่บ้านทำอะไรทำไมมีที่นั่งที่นั่งให้เขานั่งครับ
2: ข้างบ้านเนี่ยคุณป้าผมเนี่ยเขาขายของชำซื้อน้ำซื้ออะไรแล้วก็นั่งพัก
1: แวะให้หายเหนื่อย
2: แวะให้หายเหนื่อยผมก็ชอบคุยกับคนต่างชาติ
0: ครับ
2: ก็ชอบ
1: ตั้งแต่เด็กๆเลย
2: ตั้งแต่เด็กครับตั้งแต่เด็ก
1: ไม่กลัวไม่กลัวเขาเหรอ
2: ไม่กลัวไม่กลัวเลยตั้งแต่เรียนประถมเนี่ยก็ชอบคุยกับคนต่างชาติเพราะชอบอยากสื่อสารกับคนต่างชาติ
1: ครับ
2: ค่าก็ทีนี้ความที่เราชอบนะพ่อก็ส่งเสริมได้สนับสนุนให้เรียนผมเรียนหลายภาษา
1: ครับ
2: ภาษามารายูผมก็เรียนภาษามารายูก็เรียนภาษาอังกฤษก็เรียน
1: ครับ
2: ภาษาจีนก็เรียน
1: จีนก็ได้
2: จีนก็ได
1: ้ครับ
2: แต่ตอนนี้ลืมหมดแล้วนะตอนนี้ลืมหมดแล้ว
1: ประโยคแรกที่ไปถามนี่ไปชวนอะไรคุยกับเขาฮะ
2: โอ้โห
1: ถามว่าอะไรฮะตอนนั้น
2: ก็ถามว่าชื่ออะไรนะครับ What is your name Where you come from อะไรต่างๆเหล่านี้ครับเพื่อจะฝึกไงชอบ
0: แล้วมารายูนี่ยังพูดได้อยู่ไหม
2: มารายูเนี่ยก็มารายูเนี่ยคือเคยไปอยู่บ้านเพื่อนก็ฝึกพูดแต่มารายูเนี่ยมารายูทางบ้านเรากับทางมาเลเซียเนี่ยเขาจะพูดไม่เหมือนกันต่างกันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นบ้านเราบอกว่าถ้ากินข้าวก็มาแกนาซิหรือมาแกนาซิอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเพี้ยนกันนิดหน่อยๆครับนะฮะ
1: ครับก็ได้เรียนหลายภาษา
0: ได้เรียนมา
2: ก็ได้เรียนมา
1: ตอนนั้นที่เริ่มเรียนหลายภาษานี่ตั้งแต่ในวัยเท่าไหร่ครับ
2: ตั้งแต่ประถมเลยตั้งแต่ประถมเลยคือขอพ่อไปเรียนภาษาจีน
1: เป็นลูกคนเดียวไหมครับเนี่ยคุณพ่อตามใจเป็นลูกคนสุดท้อง
2: ลูกคนโตเลย
1: ลูกคนโตด้วย
2: คนโตมีพี่น้อง6คน
1: ม
2: ีพี่น้อง6คนครับ
0: แต่ก็แสดงว่าคุณพ่อเห็นถึงความสำคัญของการศึกษานะพอขอไปเรียนก็ให้ไปเรียน
2: พ่อเนี่ยจะส่งเสริมให้ลูกทุกคนเรียนหนังสือนะครับชอบให้ลูกทุกคนอยากเรียนพิเศษอะไรพ่อให้เรียนหมดเรียนพิเศษเยอะมากเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเศษคณิตศาสตร์เลิกเรียนมาเนี่ยเขาต้องไปเรียนพิเศษครับต้องไปเรียนพิเศษ
1: จับอยู่กับก่อนเลยก็ถือว่าที่บ้านเนี่ยฐานะ

0: ก็ต้องมีซัพพอร์ตเต็มที่อยู่แล้วเพราะว่าปกติถ้าเท่าที่คุยกับสวหลายท่านมาเนี่ยถ้าเป็นลูกคนโตส่วนใหญ่จะต้องเสียสละให้รุ่นน้องนะครับแต่เนี้ยเป็นพี่คนโตแล้วก็ได้รับการสนับสนุนเต็มที่ด้วยแสดงว่าทางบ้านก็มีฐานะพอสมควร
1: โอ้โหฐานะเนี่ยต้องบอกว่าพ่อเนี่ยเป็น คนที่ทำงานคนเดียวนะครับ
2: ครับ
1: แม่เนี่ยเป็นแม่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าฐานะทางบ้านเนี่ยไม่ได้ดีเลยฮะไม่ได้ดีเลยเพราะพ่อทำงานทำงานเลี้ยงครอบครัวตัวเองเลี้ยงครอบครัวของคุณพ่อด้วยแล้วก็เลี้ยงครอบครัวของฝั่งคุณแม่เราก็ค่อนข้างที่จะบอกว่าฐานะไม่ได้ดีแต่เรื่องของการศึกษาเนี่ยพ่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนเต็มที่เลยครับเต็มที่เลยนะครับจริงๆเนี่ยบ้านคุณปู่เนี่ยครับก็จะทำนา
2: คร
1: ับจะทำนานั่นก็ไม่ได้มีฐานะปู่ก็ไม่ได้มีฐานะมีที่นาอยู่ไม่กี่ไร
0: ่
1: ก็ทำนาพอตอนเด็กๆ เนี่ยจำได้เลยว่าเมื่อพ่อก็จะส่งเนี่ยไปอยู่กับปู
2: ่
1: จากอีกอำเภอหนึ่งนะฮะอำเภอรัตภูมินะฮะอยู่ใกล้ๆกับอำเภอสะดาวนี่ครับไปอยู่กับปู่ผมนี่ไถนาเป็นด้วยนะตอนป.6เนี่ยยังไปไถนาปลูกข้าวอะไรอยู่เลยกับปู่แล้วก็ไปตกปลาย่าพาไปตกปลาได้ปลามาก็มาหุงข้าวกินกันทำแกงกินกันปู่เนี่ยก็คือปู่เนี่ยจะเป็นเหมือนคนที่คอยสอนหนังสือและที่บ้านเนี่ยบ้านปู่เนี่ยจะไม่มีไฟฟ้า
0: ครับ
1: กินข้าวกัน6โมงทุ่มหนึ่งเนี่ยเสร็จปู่ก็จะเรียกหลานทุกคนเนี่ยมานั่งล้อมวงกับปู่จุดตะเกียงอันนึง
0: ทำอะไรกันเล่าเรื่องอะไร
1: จุดก็จะเล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้ที่สำคัญที่สุดคือปู่เนี่ยจะสอนธรรมะจะแทรกธรรมะว่าลูกต้องเป็นคนที่กตัญญูรู้คุณคนนะครับอันนี้สำคัญเลยปู่สอนแล้วนะฮะห้ามโกหกไม่ให้โกหกเลยปู่บอกว่าบาปนะฮะเราก็รู้ไอ้บาปมันตัวขนาดไหนนะ
0: ตัวใหญ่ขนาดไหน
1: ตัวใหญ่ขนาดไหนใช่ใช่
0: วันนี้คนพบหรือยังว่าตัวใหญ่ขนาด
1: ก็ไม่เคยโกหกเลย
0: ไม่เคยเจ
1: อตัวบาป
0: ก็แต่เป็นสิ่งที่จำขึ้นใจ
1: ใช่ใช่
0: เป็นเรื่องแนวคิดที่คุณปู่ก็ปลูกฝังมาเนาะก็จำขึ้นใจมาจน
1: พวกเราทุกคนตอนนั้นก็แบบโอ้ยกินข้าวเสร็จเราก็อยากนอนเนาะ
2: ครับ
1: ปู่ต้องมาตรงนี้ก่อนมาฟังนิทานแล้วปู่จะมีเรื่องที่ไม่ซ้ำกันตลอดช่วงปิดเทอม
2: เป็นคนช่างเล่าด้วยใช่ไหมคะ
1: ปู่นี้แบบโอ้โหเล่าแล้วก็สอนจนย่าบอกว่าให้หลานไปนอนได้แล้ว
2: แล้วก็ธรรมะของท่านติดตัวมาจนถึงทุกวันนี้
1: ก็เอามาใช้ครับเอามาใช้ประโยชน์ส่วนคุณตาคุณยาย
0: ครับ
1: คุณตาคุณยายนี่ก็จะทำสวนปลูกผักปลูกผักแล้วก็หาผักเอาผักไปขายในตลาดก็ลำบากเหมือนกันครับบ้านยายบ้านปู่ก็ลำบากบ้านยายก็ลำบากเพราะฉะนั้นพอเสาร์อาทิตย์เนี่ยพ่อก็จะส่งให้ไปอยู่กับยายนะปิดเทอมไปอยู่กับปู่เสาร์อาทิตย์ไปอยู่กับตากับยายอยู่กับยาย
0: อยู่ครบเลย
1: ตาเสียแล้วฮะก็ไปอยู่กับยายยายก็สอนให้ปลูกผักเนาะทำปลูกผักเสร็จแล้วก็ไปถอนผักเอาผักมาขายในตลาดนะแต่ว่ามันไม่มีรถอ่
2: ะ
1: น้องเชื่อไหมครับเราเนี่ยต้องเดินจากบ้านยายเนี่ยครับ
0: กี่กิโล
1: 3กิโล
0: โอ้ไกลเลยนะเด็กๆด้วยนะ
2: เด็กๆ
1: 3กิโลอ่ะ3กิโลก็ต้องเอาผักมาขายเสร็จก็ซื้อกับข้าวกลับบ้านยายจะหุงหาอาหารกินกันนะครับก็ตรงนั้นก็แต่ก็สนุกแต่ก็สนุกครับ
0: เป็นวิถีชีวิตของเด็กต่างจังหวัดเลยเนาะแล้วก็เป็นแบบสมัยก่อนเลยนะตกปลาปลูกข้าวทำกับก้งกับข้าวอยู่กับครอบครัว
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นฟิลแบบคุณปู่คุณย่าก็มานั่งคุยนั่งเล่าอะไรให้ฟัง
2: คือการเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตของแท้นะคะ
1: นี่แล้วก็อีกเรื่องนึงนะพออยู่กับยายเนี่ยความที่คุณยายเนี่ยเป็นคนธรรมะธโม
0: ครับ
1: ก็จะพาผมเนี่ยไปวัดต้องพาไปวัดทุกวันพระไปวัดเนี่ยไปทำอะไรฮะ
0: ครับ
1: ไป
0: ฟังเทศ
1: ฟังเทศฟังเทศฟังธรรมไอ้เราเนี่ยไปแต่เช้าหิวข้าวเมื่อไหร่พระจะฉันข้าวเราจะกิน
0: เด็กๆเนาะเมื่อไหร่จะจวดสวดจบ
1: เมื่อไหร่จะเสร็จเนาะเราหิวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับ

0: ก็ไปวัดเนี่ยครับก็พระก็จะสอนแล้วก็ตามกำแพงเนี่ยครับศาลาเนี่ยก็จะมีรูปเกี่ยวกับประวัติพระพุทธเจ้าเรื่องของบาปบุญคุณโทษก็เลยถูกปลูกฝังมาจนถึงทุกวันนี้ให้เรื่องเกี่ยวให้เชื่อเกี่ยวกับเรื่องของบาปบุญคุณโทษธรรมะอะไรต่างๆเหล่านี้ตอนนี้ก็เลยมาสร้างวัดของตัวเอง
1: สร้างวัดเลยเหรอครับ
0: ใช่เราสร้างวัดของตัวเอง
1: ยังไงบ้างครับ
0: ชื่อไปประมาณ3ปี4ปีแล้วยังไม่เสร็จเลย
1: ครับมีพระมาจำวัดบ้างไหมยังครับ
0: พระนี่ก็จะมาในช่วงเข้าพรรษาเพราะว่ายังก่อสร้างยังไม่เสร็จมีแต่กุฏิอยู่5หลัง
1: ครับ
0: มีกุฏิอยู่5หลังแล้วตอนนี้สร้างศาลาเขาเรียกศาลาปฏิบัติธรรมก็อยากให้คนในพื้นที่อ่ะครับ
1: ครับ
0: มุ่งมาปฏิบัติธรรมกันนะคร
1: ับ ก็คือสร้างที่สงขลาเลยล่ะ
0: ที่ส
1: นาสาธุ
0: แล้วบริจาคที่ดินให้วัดไป9ไร
1: ่โอ้
0: แล้วก็ก่อสร้างก็ใหญ่พอสมควรเพราะไม่อยากให้เป็นวัดที่เหมือนที่อื่นนะฮะคือวัดผมเนี่ยจะออกในแนวก่อสร้างแบบคล้ายๆญี่ปุ่นก็จะเป็นแบบคล้ายๆมูจิ
1: แต่มูจิ
0: เดี๋ยวรอชม
1: นะครับก็ได้หลักธรรมเนาะแล้วก็ได้ปลูกฝังในจิตสำนึกจนมาถึงการเป็นสวทุกวันนี้แล้วก็มีจิตที่เป็นกุศลด้วยเป็นบุญเป็นกุศลนะ
2: อ
1: ัน
2: นี้ก็คือเป็นตอนเด็ก
1: สร้างวัด
2: ที่พอเราเรียนมาแล้วโตขึ้นเรียนสายไหนยังไงคะเลือกเรียน
0: เรื่องเรียนเนี่ยโอ้โหยาวมากเล่าได้ไหมเนี่ย
2: ครับขอย่อๆมาก็ได้
1: เป็นสายบู๊หรือสายบุญ
0: เป็นเด็กที่เรียนเก่งแล้วก็เป็นคนที่ชอบทำกิจกรรม
1: เด็กกิจกรรมด้วย
0: เด็กกิจกรรมด้วยคือผมเนี่ยเรียนหนังสือเนี่ยเก่งตั้งแต่เด็กๆสอบได้เนี่ยอันดับ1ถึง3ตลอดสลับกับเพื่อนไม่เคยเกิน3เลย
1: ท็อป 3ตลอดเลย
0: ใช่ๆๆ
1: เก่งมากครับ
0: ไม่เคยน้อยก็แล้วก็ความฝันตอนนั้นว่าเราอยากจะเรียนเก่งๆเพราะเราอยากจะเป็นทูต
1: คุยกับต่างชาติบ่อยคุยกับฝรั่งคุยกับคนที่เดินมาผ่านหน้าบ้านบ่อย
0: คือสมัยนั้นยังไม่มีคนรู้หรอกนะว่าทูตคืออะไรเนาะแต่ผมอะใฝ่ฝันอยากจะเป็นทูตตั้งแต่เด็กๆเลย
1: แปลกนะเด็กไม่ค่อยรู้จักนะอาชีพทูตเนี่ย
0: รู้จักแต่หมอ
1: ตำรวจทหาร
0: วิศวะอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: เราก็อยากเป็นทูตเน
1: า
0: ะทีนี้อะพออยากเป็นทูตก็ปรึกษากับญาติครอบครัวหรือคนที่เขารู้เขาก็บอกว่าเป็นทูตอ่ะเป็นไม่ได้หรอก
2: ทำไมคะ
0: เขาบอกว่าคนที่จะเป็นทูตเนี่ยต้องมาจากตระกูลแบบว่าอะไรต่าง
2: แบบร่ำรวยมีฐานะ
0: แล้วก็นามสกุลเด่นๆใช่ไหมฮะ
1: นะ
0: เราก็ว่าโอ้แล้วเขาบอกว่าเนี่ยถ้าจะมีครอบครัวนะเขาจะต้องตรวจสอบไปถึงครอบครัวของเราคนจะเป็นคู่กับเราว่าเป็นมีประวัติอะไรยังไงเขาบอกว่า
1: ครับ
0: ไม่น่าจะได้เป็นนะไม่น่าจะได้เป็นเราก็เนาะมันก็จริงเนาะเพราะสมัยนั้นคนเป็นทูตเนี่ยส่วนใหญ่ก็นามสกุลดัง
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะนามสกุลดัง
1: ลูกเจ้าขุนนายอะไรแบบนั้น
0: ใช่ก็เฟลเฟลไปพอสมควรนะฮ
2: ะ
0: ก็เป็นไม่ได้ฉันจะเป็นอะไรวะทีนี้ฉันจะเป็นอะไรงั้นก็ไม่เป็นทูตก็ไปเป็นหมอแล้วกันนะมาเป็นหมอ
1: เรียนเก่งเรียนเก่งไปได้
0: เราเรียนเก่ง
1: เป็นหมอได้ครับ
0: เราเรียนเก่งขออนุญาตกินน้ำนิดหนึ่ง
1: ครับจิบน้ำนิด
0: แห้งแล้ว
2: แต่สมัยก่อนไม่ค่อยมีเด็กคนไหนบอกว่าอยากเป็นทูตนะ
1: ไม่มีพยาบาลตำรวจหมอทหารอะไรอย่างนี้มากกว่าครับ
0: เพราะภาษาเราก็เก่งไง
1: ครับ
0: เราก็คิดว่าเราเป็นทูตน่าจะได
2: ้
0: ปรากฏว่าพอไม่ได้ก็เบนเข็มทีนี้ก็มาอยากจะเป็นหม
2: อคร ับ
0: อยากจะเป็นหมออุ้มยากแต่ว่าอันดับ1ใน3ของโรงเรียน
1: อ
0: ่ะมันก็ต้องได้ส
1: ิต้องได้อยู่แล้วนะ1ใน3เนี่ยเก่งมาก
0: มันก็ต้องได้เนาะ
1: ครับ
0: ก็เลยไปสอบเข้าพอจบม3ก็ไปสอบเข้าม4ที่ยวรู้จักมั้ย
2: หาดใหญ่วิทยาลัย
0: ก็ไปสอบปรากฏว่าไปกันประมาณ10กว่าคน
2: น
0: ะครับสอบติดประมาณไม่ถึง10คนแต่ไม่ติดสายวิทย์อ่
2: ะ
0: ไม่ติดสายวิทย์เอาละสิ
1: ก็เลยตัด
0: ไปติดสายศิลป์อีก
1: อ๋อไปได้สายศิลป์
2: ไม่เพราะว่า

0: ด็กจากสูงนะ
1: ภาคใต้แถบนั้นก็จะไปสอบเยอะ
2: ใช่ไหม
3: พอไม่ได้สายวิทย์นี่ตัดโอกาสเรื่องของหมอไปแล้ว
2: ไหมไม่ยังไม่ตัด
3: ยังสู้ต
2: ่อยังไม่ตัดก็เรียนสายศิลป์เรียนไปได้เกือบปีเรียนไปได้เกือบปีอ้าวไม่ได้เป็นแน่เลย
3: จับ
2: ออกดีกว่า
3: ออก
2: ครับกลางคันบอกพ่อว่าพ่อช่วยเวลาออกให้หน่อยพ่อตกกระใจเลย
3: อ
2: ุ้ยลูกได้โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยไม่กี่คนที่ได้เรียนโรงเรียนนี
1: ้
2: แล้วให้พ่อไปลาออกอ่ะพ่อพูดไม่ออกเลย
1: ครับ
2: แต่พ่อตามใจเนาะพ่อเป็นคนที่ตามใจอ
1: ่
2: ะ
1: ก็บอกเหตุผลท่านยังไงทำไมถึง
2: บอกว่า
1: ค่ะ
2: เราอยากจะเรียนหมอเราอยากเป็นหมอพ่อก็ไปลาออกให้เนาะนั่งรถประจำทางเนา
1: ะ
2: จากสะเดาไปหาดใหญ
3: ่ครับ
2: 40กว่ากิโล
3: โอ้
2: เกือบชั่วโมง
3: ชั่วโมงนึงครับ
2: บนรถนี่พ่อว่าไม่พูดสักคำเลย
3: ไม
2: ่พูดสักคำเลย
3: บรรยากาศนี่อึมครึมมากครับ
2: แล้วก็พอก็เรียกไปพบเราก็ยังยืนการว่าเราจะลาออกนะครับพอลาออกพ่อก็เซ็นให้ลาออก
3: ครับ
2: พอลาออกปุ๊บทำไงอะฮ
1: ะ
2: ต้องเป็นให้ได้ต้องเป็นหมอให้ได้ต้องสอบเข้าสายวิทย์ให้ได
3: ้ครับ
2: ก็เลยออกมาติวออกมาติวอ่านหนังสือ
3: ก็คือไม่เรียนเลยตอนนั้น
2: ไม่เรียน
3: นะ
2: เอาเวลา
3: ติว
2: มาติวอย่างเดียวเลยมาหน
3: ัง
2: สือเสร็จก็ม.4ประกาศรับสมัครทีนี้ไม่เอาแล้วน้อง
3: ครับ
2: ยวมันเล็กไปแล้วคิดว่ายวมันเล็กสำหรับเราฉันมีความมั่นใจมากว่าฉันต้องสอบได้ต้องสอบได้ไปเลยครับ
3: ไป
2: ขึ้นมากรุงเทพ
3: มากรุงเทพเลย
2: เตรียมอุดมศึกษา
3: โอ้
2: เตรียมอุดมศึกษาครับ
3: ครับ
2: สอบทำก็สอบได้คิดว่าทำได
1: ้
3: ครับ
2: ประกาศออกมาไม่ได้อีกอ่ะ
3: อ้าว
2: อ้าวละสิดีความ
3: งานเข้าแล้วทีนี้
2: งานเข้าแล้ว
3: งานเข้าแล้วลุ้นไปด้วยแล้วครับเนี่ยไปยังไงต่อครับ
2: พอไม่ได้ปุ๊บไอ้ยาทำไงอะทีนี้ไอ้ยาภาษาใต้แล้วทำไงล่ะทีนี้ในขณะที่เพื่อนเราที่เรียนด้วยกันเขาขึ้นม.5
3: ครับ
2: เรายังหาที่เรียนไม่ได้หาที่เรียนไม่ได้ก็เลยไปเรียนเอกชน
3: ตอนนั้นคุณพ่อมีฟีดแบ็กยังไงละ
2: พ่อก็ตามใจอีกพ่อเป็นคนที่ตามใจลูกมาก
3: ครับ
2: อันนี้คือข้อดีหรือข้อไม่ดีก็ไม่รู้เนาะพ่อไม่บังคับเลย
3: ครับ
2: ก็ไปเรียนเอกชนก็สายวิทย
1: ์ครับ
2: เนาะสายวิทย์เรียนไปเอ้ยมันทำไมเขาสอนกันอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนไอ้ที่โรงเรียนที่เราเรียนอ่ะ
1: ค
2: ือเป็นโรงเรียนเล็กๆอ่ะนะครับทีนี้ครูเนี่ยสอนเกือบทุกวิชาแล้วจะไปสอบแพทย์ได้ยังไง
3: คือไม่มีความลึกมันไม่ลึกพอ
2: คือครูคนหนึ่งเนี่ยน่าจะสอนสัก 3-4 วิชา
1: คร
2: ับ ครับก็ไม่เอาถ้าอย่างนั้นลาออกอีก
3: ลาออกอีกรอบนึง
2: ลาออกอีกรอบนึง
3: ครับ
2: ตะเวนทั่วเลยครับในช่วงเทอมแรกเนี่ย6โรงเรียน6โรงเรียน
3: โอ้โห6โรงเรียนเลยนะฮะ
1: 6โรงเรียนหมายถึงยังไงคะลองเข้าไป
2: ลองเข้าไปจ่ายค่าเทอมเสร็จ 2-3 อาทิตย์ออก
3: ไม่ใช่
2: อีก
3: ไม่ใช่เปลี่ยน
2: ก็เปลี่ยน
3: ลองใหม
2: ่ก็รีเปลี่ยนอีกไม่ใช่อีกจนจะปิดเทอมอ่
1: ะ
2: ก็ยังเฮ้ยทำไงอ่ะทีนี้ก็ไม่ได้แล้วล่ะต้องเรียนแล้ว
3: ครับ
2: ก็เลยไปเรียนสายวิชาชีพ
3: อ๋อไปนู่นเลยสายอาชีพเลย
2: สายอาชีพเลยไปเรียนบัญชี
3: ครับ
2: ปวช.เรียนบัญชีปวช.จนกระทั่งจบปีหนึ่งย้ายไปต่อปวช.2-3ที่ยะลา
3: ครับ
2: ก็จนจบปวช.ก็ปรากฏว่าไม่เรียนแล้ว
3: ครับ
2: จากความหวังที่จะเป็นท่านทูตจากความหวังที่จะแค่ปวช.
3: เป็นเด็กบัญชี
2: ใช่ครับ
3: ทีนี้ต่อปตรีไหมหรือว่าพอละไปทำงานเลยดีกว่า
2: ไม่ทำแล้วตอนนี้คิดว่าตัวเองเนี่ยเฟลเรื่องการศึกษามากก็เลยไปหางานทำ
3: ครับ
2: ที่ด่านสะเดาก็ไปทำชิปปิ้งนะครับไปทำชิปปิ้ง
3: ชิปปิ้งนี่ก็คือ
2: นำเข้าส่งออกนำเข้าส่งออกประเทศใช้ภาษา

0: อีกเนาะ
1: ครับครับ
0: อ่านภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยฮะก็ออกจากชิปปิ้งทำอยู่ได้ประมาณปีหนึ่งก็คิดว่าตัวเองมีความรู้ด้านนี้พอสมควรแล้ว
2: ครับ
0: นะครับเรื่องการส่งออกทางรถยนต์ก็เลยออกจากด่านสะเดามากรุงเทพมหานครมาทำทางด้านเรือแล้วก็ทางด้านอากาศการส่งออกทางเรือทางอากาศ
2: ครับ
0: ทำไปสักพักหนึ่งก็เห็นช่องทางก็เลยมาทำบริษัทของตัวเองเปิดบริษัทชิปปิ้งขึ้นมา
1: แสดงว่าตอนที่ทำเนี่ยก็เก็บเงินไปด้วย
0: เก็บเงิน
1: เก็บหอมรอมริบแล้วก็พอมีเงินพอสมควรแล้วมาเปิดบริษัท
0: มาเปิดบริษัทตัวเองครับพอเปิดบริษัทตัวเองปุ๊บเฟลอีกครับ
1: เกิดอะไรขึ้นครับ
0: หาลูกค้าไม่ได้หาลูกค้าไม่ได้
1: มีบททดสอบชีวิตเยอะเหมือนกันนะ
0: อืมใช่ใช่ใช่ก็หมดชิปปิ้งปุ๊บก็ปิดอีกบริษัทก็ไปเปิดบริษัทใหม่ทำเกี่ยวกับเรื่องการนำเข้าไม้จากประเทศมาเลเซีย
2: ครับ
0: แล้วก็ทำอีกก็โดนเบี้ยวโดนเบี้ยวก็ล้มอีกบริษัทก็มาทำไอโรงงานทีนี้ทำโรงงานพวกวงกบประตูหน้าต่างนะครับขายให้กับโครงการก็โดนเบี้ยวอีกเขาไม่จ่ายเงินหมดเลยนะฮะ
1: มีแบบว่าธรรมะมาสอนบทเรียนชีวิตเนี่ยตลอดช่วงชีวิตเลยนะ
0: ล้มมาตลอดเลยครับล้มมาตลอดเลยทั้งเรื่องการงานเรื่องของการศึกษาจนกระทั่งได้มาทำบริษัทนำเข้าส่งออก
1: ครับ
0: ยานะครับก็มีคุณลุงคนหนึ่งมาที่จะเอายาจากอินเดียมาขายไหมเดี๋ยวลุงจะติดต่อให้แต่ลุงอายุเยอะแล้วลูกเอาไปขายเองเลยแต่เป็นคนติดต่อให้นะ
1: ครับ
0: ก็เลยได้โอกาสตรงนั้นแหละคร
1: ับ
0: มาเปิดบริษัทนำเข้ายารักษาโรคมะเร็งจากอินเดียเป็นบริษัทแรกที่นำเข้ายามะเร็งจากอินเดียมาจำหน่ายในประเทศไทย
1: ครับ
0: แล้วก็เจริญเติบโตมาโดยทำไปได้สัก10ปี
1: ครับ
0: ทางโรงงานผู้ผลิตที่ต่างประเทศเขาก็เลยมาขอซื้อกิจการไปทำเอง
1: นี่คือจุดที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของงานเลย
0: ใช่ใช
1: ่โอ้โหอะไรคือสิ่งที่ทำให้สวไม่ท้อทั้งเฟลเรื่องการเรียนเฟลเรื่องของการทำงานที่ต้องเจ๊งปิดกิจการไปหลายต่อหลายรอบอะไรทำให้ยังยืนหยัดที่จะต่อสู้ต่อไปครับทำไมไม่ไปเป็นสมัครไปเป็นลูกจ้างหรือว่าเบนสายอะไรไปเลยอะไรทำให้ต้องสู้ต่อในการเป็นหัวหน้างาน
0: คือเป็นคนที่ประเภทว่าสู้อะครับ
1: ครับ
0: ยังไงก็ต้องสู้นะครับถ้าไม่สู้เราก็แพ้นะครับเราก็แพ้เพราะฉะนั้นตัวเองเนี่ยตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าหลังจากเป็นลูกจ้างเขามาแล้วเนี่ยตั้งความหวังไว้เลยว่าจะไม่เป็นลูกจ้างใครตลอดชีวิต
1: เพราะว่าอะไรฮะ
0: คือผมเนี่ยเคยทำงานที่บริษัทชิปปิ้งเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็เคยเหมือนกับว่านายจ้างอะคือผมเป็นคนตั้งใจทำงานมากนะครับแล้วก็โดนคอมเพลนมาคำหนึ่งว่าทำงานชุยชุยแบบนี้ใครจะจ้าง
1: จึกเลย
0: ผมลาออกตอนนั้นเลยนะลาออกตอนนั้นเลยแล้วตั้งไว้เลยว่าต่อไปนี้ผมจะไม่เป็นลูกจ้างใครเด็ดขาดก็จะเป็นนายจ้างตัวเองมาตลอด
1: ครับ
0: ธุรกิจมาโดยตลอดครับ
1: จากคำหนึ่งวันนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่เป็นแรงผลักดันเนาะทำให้ทะเยอทะยานมาแล้วก็มาจนจุดที่ประสบความสำเร็จได้แต่ว่าสวเองก็ไม่ได้ว่าจบแค่ปวช.แล้วทำงานนะทราบว่าจบปตรีหลายใบนะแล้วไปจบด็อกเตอร์ด้วยเส้นทางการศึกษายังไปต่อใช่ไหมครับ
0: ก็ไปครับเพราะว่าพอเราธุรกิจเราเริ่มอยู่ตัว
1: ครับ
0: ก็ไม่ทิ้งเรื่องการศึกษาเนาะ
1: ครับ
0: ผมก็หันมาเรียนปริญญาตรีภาคค่ำนะเรียนภาคค่ำเขาเรียกภาคกศปปในที่นิเทศศาสตร์จันทร์เกษมนะครับแล้วก็มาเรียนปริญญาโทMBA ที่มหาวิทยาลัยขอนแก
2: ่
0: นแล้วก็มาเรียนบริหารการศึกษา
1: ครับ
0: ปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับ
1: โอ้ฮะ
0: เพราะผมเชื่อว่าการศึกษาทำให้เราเนี่ยมีทุกวันนี้ได้ครับ
1: ครับ
2: ค่ะนี่คือเส้นทางของคนที่มุ่งมั่นเนาะอยากจะเป็นหมอก็โหต้องหาที่เรียนจนได้หรืออะไรอย่างนี้จนสุดท้ายไม่อยากเป็นรับลูกจ้างคนอยากเป็นนายคนก็ทำบริษัทของตัวเองจนได
1: ้
2: นะคะนี่เป็นแค่ประวัติส่วนหนึ่งเท่านั้นนะยาวนานมากๆเลยที่จะเห็นว่าเส้นทางของแต่ละคนมีความแตกต่างกันท่านก็เป็นคนหนึ่งที่มานะบักบั่นนะคะถึงวันน
1: ี
2: ้แต่เดี๋ยวสักอีกสักครู่ต้องมาคุยเรื่องของการเข้ามาเป็นสว.บ้างนะคะว่าเส้นทางเป็นยังไงบ้างเส้นทางจะโรยด้วยกลีบดอกไม้หรือว่าต้องฝ่าฟันอะไรอีกนะคะ

ือภาพหลอดเลือดแดงปกตินี่คือควันบุหรี่การสูบบุหรี่เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ผนังหลอดเลือดแดงเสื่อมหรือแข็งสาเหตุของภาวะความดันโลหิตสูงลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดหัวใจตีบกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหลอดลมอักเสบถุงลมโป่งพองมะเร็งปอดและหัวใจวายมัจจุราชที่น่ากลัวแฝงตัวอยู่ในควันบุหรี่

0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
3: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ

จาะประเด็นเด่นเข้มทุกคำถามลึกกว่าสิ่งที่เคยรู้ร่วมวิเคราะห์วิพากษ์ไขข้อสงสัยไปพร้อมกันในรายการเจาะข่าวเข้ม

0: นี่คือคอสตูมใหม่ของฆาตกรวันนี้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะสวมชุดไหนก็ร้ายจังไม่ตายหรอกวันนี้แต่ปอดอักเสบเฉียบพลันเลยนะ
1: เจ้าปะ
2: พี่ดื่มแล้วขับอาจถึงตายนะ
3: ไม่เป็นไรหรอกกินไปนิดเดียวเอง
4: แล้วถ้าเป็นล่ะหนูกับแม่จะอยู่ยังไง
5: ครับคุณยังมีลูกเมียที่กำลังท้องอ่อนๆพ่อแม่และอีกหลายๆคนที่คุณจะเอาอนาคตของพวกเขาดื่มแล้วขับไม่ได้ดับแค่คุณคนเดียว
6: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
7: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
8: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
7: นะครับ
9: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
10: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
11: เวลามิจฉาชีพคุมคุณสเต็ปแรกหลอกให้คุณสับสนว่าเป็นคนรู้จักให้คุณโอนเงิน
12: โอนเงินให้หนูหน่อยสิคะแม่โอนเร็วๆ
11: เมื่อรู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อโทร1441
13: 1441แล้วคะ
11: เราจะประสานรับแจ้งเหตุและระงับบัญชีหยุดวงจรอุบาทที่

0: กลับมาพบกันในช่วงที่2ของ Senate Corner มุมคิดกับวุฒิสภานะคะวันนี้เราอยู่กับท่านสว.โสพลมโนมยาพูดจะเห็นเลยว่าฝ่าฟันมามากมายเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่ามันล้มไปมันท้อไปฟังเมื่อกี้นี้อาจจะลุกขึ้นมาสู้อีกรอบก็ได้นะคะทีนี้คุยเรื่องประวัติแล้วขออนุญาตมาต่อที่เรื่องของการมาเป็นสว.บ้างเส้นทางที่ก้าวมาสู่รั้วสมาชิกวุฒิสภาวันนั้นตัดสินใจอย่างไรทำไมถึงเดินเข้ามาสมัครเป็นสว.คะ
1: ก็จริงๆเป็นคนที่สนใจเรื่องการเมืองนะครับสนใจเรื่องการเมืองมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันนะครับ
2: ยังไงบ้างครับติดตามการเมืองติดตามการประชุมสภาหรือยังไงครับ
1: โอ้โหสมัยนั้นเนี่ยจำได้ว่าอยู่ประถมมีการถ่ายทอดวิทยุผมเนี่ยเลิกพักเที่ยงปุ๊บเนี่ยผมมาฟังประชุมสภาแล้วก็ไม่กลับไปเรียนเลย
2: โอ้นี่ต้องชอบจริงๆนะ
0: ฟังวิทยุใช่ไหมคะ
1: ฟังวิทยุครับเมื่อก่อนมีวิทยุไม่มีถ่ายทอดสดทางทีวีเนาะ
2: ครับ
1: ก็จำได้ว่ามีท่านสมัครท่านอะไรล่ะท่านชูวนอะไรต่างๆเหล่านี้ครับที่เป็นไอดอลของผมเน
0: า
1: ะเออผมก็ฟังท่าน
2: ชอบในอะไรในการประชุมสภาชอบเนื้อหาชอบลีลาการอภิปรายหรือว่าเรื่องราวของการพัฒนาประเทศยังไง
1: ก็โดยเฉพาะในเรื่องของลีลาการอภิปรายเนาะแล้วมันก็แทรกไปด้วยเนื้อหาซึ่งเราก็ได้ความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับก็สนใจมากตอนนั้นเลยนะครับตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะนั้นเวลามีอะไรนะชุมนุมคุมนุมอะไรเนี่ยติดตามมาโดยตลอดแล้วครับตั้งแต่เด็กนะต
2: ั
1: ้งแต่เด็กเลยนะครับสนใจการเมืองมากก็พอทำธุรกิจได้สักระยะหนึ่งก็ลงไปเล่นการเมือง
0: อ
1: าหารก็เป็นการเมืองท้องถิ่นนะที่อำเภอสะเดานะครับก็เป็นสมัครนะครับสมัครเป็นผู้บริหารนะก
2: ็
1: คือเขาให้ตำแหน่งอันแรกก็คือเป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
2: ครับ
1: อันที่สองก็คือให้เป็นรองนายกเทศมนตรีนะครับพอเป็นรองนายกเนี่ยก็ชอบเรื่องการศึกษาก็กำกับดูแลด้านการศึกษาน ะครับก็ชอบเพราะคิดว่าการศึกษาเนี่ยสามารถที่จะช่วยท้องถิ่นได้ช่วยในการพัฒนาคนได
2: ้ครับ
1: ก็เลยสนใจเรื่องของการศึกษาแล้วก็พอเป็นรองนายกที่กำกับดูแลกองการศึกษาก็จะทำเกี่ยวกับเรื่องของด้านภาษาอยู่แล้วชอบเนาะก็ไปเปิดโครงการเขาเรียกอะไรนะห้องเรียนสองภาษานะครับห้องเรียนสองภาษาก็ไปจ้างครูฟิลิปปินส์มาสอนเด็กนักเรียนในโรงเรียนของกัดเทศบาลนะครับแล้วก็ไปทำ MOU กับประเทศมาเลเซียเพราะเราอยู่ติดกับชายแดนมาเลเซียนะครับก็เอาแลกเปลี่ยนครูกับนักเรียนของมาเลเซียมาอยู่ไทยของไทยไปอยู่เราอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ค
1: ือก็ทำครบแล้วก็พอทำไปสักระยะหนึ่งผมว่าเอ๊ะการเป็นรองนายกเนี่ยมันไม่เหมือนเป็นนายกงั้นก็เป็นนายกเองดีกว่านะก็เลยลาออกจากรองนายกแล้วก็มาทั้งทีมเล็กๆนะฮะเป็นกลุ่มท้องถิ่นขึ้นมา
2: ครับ
1: แล้วลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี
0: ครับ
1: ครับก็
2: ยังแค่ต้องไปแข่งกับนายกคนเดิมที่เคยอยู่ด้วยกัน
1: แข่งกับนายกคนใหม
2: ่อ๋อคนเดิมก็คือ
1: คนเดิมเขาก็เกษียณเพราะก็อายุเยอะแล้วเขาอายุเยอะแล้วก็แข่งกับน้องอีกคนหนึ่ง
2: ครับ
1: ซึ่งก็เฟลอีกครับเฟลมาตลอดนะครับเฟลมาตลอดก็ไม่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีนะครับก็เลยกลับมาทำธุรกิจก็สักระยะหนึ่งกับก็เริ่มมีการประกาศเรื่องสว.ก็น่าจะมีโอกาสนะก็ลองดูก็มาลงรับสมัครเลือกตั้งในกลุ่มสว.กลุ่ม10อ่ะครับ
2: ครับ
1: กลุ่มผู้ประกอบการขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ก็ลงที่อำเภอสะเดาก็ปรากฏว่าผมคนเดียวก็ผ่านเข้ามาในระดับจังหวัดได
0: ้
1: ในระดับได้เพราะว่ามันมีแค่คนเดียว
2: มีคนเดียวผ่านเข้ามาจังหวัด
1: เดียวเพราะธุรกิจขนาดใหญ่มันไม่มีคนลงนะครับก็เป็นความโชคดีของผม
2: แล้วก็มาสู่ระดับประเทศก็ผ่านเลยเรียบร้อยเข้าสู่

0: สภา
1: ใช่ครับ
2: ใช่ครับ
3: ได้วางเอาไหมพอเราเข้ามาแล้วเราอยากเข้ามาดูแลหรือว่าช่วยเรื่องไหนที่เราได้เล็งเอาไว้
2: ก็อันแรกเลยที่เลือกเลยก็คือเรื่องของต่างประเทศอีกแล้ว
0: ชอบต่างประเทศ
2: เรื่องต่างประเทศอีกแล้วนะครับก็มาเป็นกรรมาธิการการต่างประเทศกับท่านนิรัตน์เนาะท่านนิรัตน์แล้วก็อีกอันนึงคือสวเขาให้2กรรมาธิการก็ต้องสาธารณสุขต้องสาธารณสุขก็เลยเป็นกรรมาธิการการต่างประเทศแล้วก็การสาธารณสุขของวุฒิสภาครับ
3: แต่ที่เราถนัดด้วย
0: เป
2: ็นเรื่องที่ชอบมากกว่าเป็นเรื่องที่ชอบเนาะเป็นเรื่องที่ชอบเพราะว่าก็เวลาไปต่างประเทศก็จะบอกคนอื่นเขาเนี่ยผมอยากเป็นยิ่งกว่าทูตแล้วนะเพราะเราอยู่กับกรรมาธิการต่างประเทศ
0: ทำได้เต็มที่เลย
2: แล้วก็ทำได้ใช่
0: ครับมีโอกาสไปเจอต่างประเทศไป
2: บ่อยครับไปบ่อยโดยเฉพาะได้รับการต้อนรับท่านทูตนะครับต้อนรับแล้วก็ไปเยือนที่นู่นด้วยอะไรต่างๆนะครับ
0: วันนี้เห็นว่าเป็นประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
3: ต้องมาตรงนี้แหละ
0: มาประเด็นตรงนี
3: ้ OECD
0: คืออะไรครับ
3: ทำไมเราต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับตรงนี้ด้วย
0: ย่อมาจากอะไรแล้วความหมายของชื่อกลุ่มเนี้ย OECD
2: ตอนนี้ทำอยู่เรื่องนึงใน
0: ครับ
2: เดี๋ยวเราคุยเรื่องต่างประเทศขอคุยเรื่องสาธารณสุขนิดนึงนะคร
0: ับ
2: สาธารณสุขเนี่ยก็เป็นประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการงบสปสช.
3: คือ
2: 30บาทนะครับ30บาทซึ่ง
0: ยืนหยัดอยู่ว่ายังคงมีต่อนะ
2: คือผมมาเป็นกรรมธิการประธานกรรมธิการชุดนี้เลยประธานกรรมธิการชุดนี้เลยแล้วก็ยกร่างกฎหมายนะฮะเป็นการยกร่างกฎหมายเพื่อปรับปรุงพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับปรับปรุงพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งใช้มาถ้าปีนี้ก็ปีหน้าก็ปีที่25ปีแล
0: ้
2: วนะครับถึงเวลาที่จะต้องปรับปรุงแล้วทีนี้ก็ตอนนี้ต้องบอกว่ากำลังล่ารายชื่อให้ครบ 10,000 ชื่อเพื่อแก้ไขเป็นพรบฉบับประชาชนครับประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับนะก็ตอนนี้ก็น่าจะเข้าสู่สภาเร็วๆนี
0: ้
2: ก็ฝากด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ลงชื่อสนับสนุนร่างพรบฉบับนี้นะครับอันนี้มีประโยชน์มากนะครับ
0: มี
2: ประโยชน์มากครับ
0: สงสัยประเด็นนี้ประเด็นนี้ต้องคุยกันต่ออีกทีนะเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะสำคัญด้วย
2: ก็เป็นประโยชน์มากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยจะต้องยั่งยืนนะครับเราไม่ล้มเลิกนะครับเราไม่ล้มเลิกนะครับหลักประกันสุขภาพจะ
0: ปรับปรุงให้ดีขึ้นไม่ได้ยกเลิกไม่ได้ยกเลิก
2: ครับยืนยันอีกครั้งนึงครับว่าไม่ยกเลิกนะครับหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับแต่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นครับ
3: นะคะจะได้มั่นใจนะคะทีนี้เมื่อสักครู่อย่างที่บอกเลยเรื่องของ OECD มันคืออะไรยังไงคะท่านคะ
2: จริงๆถ้าพูดเรื่องของ OECD เนี่ยครับในฐานะของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยต้องยกเครดิตให้กับทางฝ่ายบริหาร
3: ค่ะ
2: อันดับแรกเลยนะครับท่านนายกรัฐมนตรี
0: ครับ
2: ท่านอนุทินชาญวีรกุลผมว่าท่านเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะครับเพราะท่านประกาศอย่างชัดเจนว่าท่านจะผลักดันประเทศไทยเนี่ยครับให้เป็นสมาชิก OECD ให้ได้ภายในปี2571หรืออีก2ปีข้างหน้านะครับผมก็อยากจะบอกว่า OECD เนี่ยครับไม่ใช่เรื่องไกลตัวน
3: ะ
2: ครับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของพวกเราทุกคนและตอนนี
0: ้ใกล้ยังไงบ้างครับสวัสดิ์ครับ
2: ก็อยากจะบอกว่า OECD เนี่ยคือมาตรฐานสากลระดับประเทศไทยในทุกมิติเลยครับไม่
0: ครับ
2: การลงทุนแรงงานสาธารณสุขการศึกษาหรือเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับการขับเคลื่อน OECD เนี่ยครับก็คือการวางรากฐานอนาคตของประเทศไทยเพื่อให้ไทยเนี่ยครับสามารถที่จะได้อย่างเต็มภาคภูมิครับ
0: กับการจะยกระดับมาตรฐานประเทศไทยครับซึ่งทราบมาว่ามีประมาณ30กว่าประเทศเนี่ยการจะยกของไทยเราเนี่ยให้มีมาตรฐานระดับนั้นแล้วเข้าไปอยู่กับเขาได้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ยากไหม
2: ก็ค่อนข้างจะยากพอสมควรแ

0: ยกเว้นในเซาท์อีสต์เอเชียบ้านเรา
1: ครับหรือการโหวตมติจากที่ประชุมไหมคะว่าอย่างไทยสมัครเข้ามาจะต้องผ่านคุณสมบัติหรือที่ประชุมจะต้องลงมติอย่างไรถึงจะเข้าไปร่วมได
2: ้โอ้นั้นเป็นต้องผ่านหลายขั้นตอนมากเลยครับหลายขั้นตอนมากเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของถ้าเราจะเข้ามาเป็นสมาชิก OECD ได้เนี่ยต้องผ่านการตรวจสอบในเรื่องของการที่เข้าจะมาเป็นในกลุ่มของเรื่องของแอนตี้คอร์รัปชันก่อนต้องผ่านตรงนี้ให้ได้ก่อนถ้าเราผ่านตรงนี้ได้ค่อยเข้าสู่กระบวนการอื่นต่อครับ
3: วันนี้สำหรับประเทศไทยถ้าจะเข้าสู่ OECD ได้เนี่ยเราต้องปฏิรูปไหนบ้างครับ
1: อย่างเรื่องของคอร์รัปชันแน่นอนบ้านเราก็จะติดลำดับที
3: ่
1: เวลาที่มีการประเมินเนาะซึ่งก็น่าเป็นห่วงอยู
2: ่ก็คิดว่าประเทศไทยเราสามารถผ่านจุดตรงนี้ไปได้นะครับผมมั่นใจนะครับผมมั่นใจเพราะว่าทาง OECD เขาก็จะมาให้ไกด์ไลน์เรานะครับในเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายเป็นเรื่องที่สำคัญครับเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับกฎหมายเกี่ยวกับการให้สินบนอะไรต่างๆเหล่านี้ครับอันนี้คือเขาให้ความสำคัญมากนะครับเพราะต้องผ่านตรงนี้ให้ได้ซึ่งถ้าเราผ่านไปได้ผมว่าเราก็สามารถเข้าเป็นสมาชิก OECD ได้ครับ
1: ค่ะก็แสดงว่าถ้าเราสามารถจะปรับปรุงแก้กฎหมายแล้วปฏิบัติตามนั้นได้มันก็จะค่อยๆดีขึ้นในลำดับของเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยขยับขึ้นมาดีขึ้นและได้รับการยอมรับอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับก็เพราะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยเราต้องปร
3: ับ
2: นะครับมีกฎหมายเนี่ยเท่าที่ได้รับจะทราบจากทางกฤษฎีกาเนาะ
3: ครับ
2: คิดว่ามีกฎหมายกฎระเบียบประกาศอะไรต่างๆอยู่ประมาณ 100,000 ฉบับ
3: โอ้โห
1: แสน
3: ฉบับเลยนะ
2: ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปรับปรุงให้เป็นไปตามที่ OECD เขากำหนด
3: ครับแล้วแต่ละฉบับถ้าจะปรับปรุงแก้ไขต้องผ่านสภาทุกฉบับไหมครับ
2: ก็ต้องผ่านอยู่
3: ต้องผ่านวันนี้เราเห็นว่าการพิจารณานะกว่าจะแต่ละฉบับที่จะผ่านเนี่ยใช้เวลา
2: ครับ
3: โหแล้วถ้าต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกันก็ต้องเรียกว่าค่อยเป็นค่อยไปแล้วเนาะ
2: ก็ต้องขอบคุณนะครับคณะทำงานไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศนะครับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานกฤษฎีกาแล้วก็สถาบันพระปกเกล้านะครับที่ช่วยกันผลักดันเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะกฤษฎีกาเนี่ยครับเราจะเห็นว่ากฎหมายที่มันเกี่ยวข้องอยู่เป็นแสนแสนฉบับเนี่ยครับเขาสามารถที่จะเอา AI เนี่ยครับมาช่วยในการอนาลัยได้เร็วมากแล้วก็ได้รับการชื่นชมจาก OECD ว่าเราเป็นประเทศแรกที่ใช้ AI เนี่ยครับมาช่วยในการทำงานอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับได้รับการชื่นชมจาก OECD คร
3: ับ
1: ทีนี้ในส่วนของทางฝั่งสวเองอะค่ะในการจะกระตุ้นตรงนี้ให้ประชาชนรับรู้เราดูแลจัดการยังไงบ้างคะ
2: คือในส่วนของสวเนี่ยครับเราในฐานะประธานอนุกรรมการ OECD เนาะ
3: ครับ
2: เราก็มองว่าการที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยครับไปสู่ตรงนั้นได้เนี่ยครับต้องสร้างการรับรู้แล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยครับเข้ามามีส่วนร่วมก่อนนะครับ
3: ครับ
2: อย่างต้องยกตัวอย่างประเทศบราซิลนะครับบราซิลเนี่ยใช้เวลาในการที่จะเข้ามาเป็นสมัครเข้าเป็นสมาชิก OECD เนี่ยประมาณ20เกือบ20ปี
3: ครับ
2: แต่พอถึงเวลาเนี่ยครับ
1: ค่ะ
2: รัฐบาลเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับจากรัฐบาลนี้เปลี่ยนไปอีกรัฐบาลอีกฝั่งนึง
3: ครับ
2: ปรากฏว่าก็ต้องยกเลิกเพราะรัฐบาลก็ไม่เห็นด้วยว่าบราซิลจะต้องเข้าไปเป็นสมาชิก OECD เขาก็เลยถอนการสมัครเลย
1: ค่ะ
2: ถอนการสมัครเลยครับแต่เราเนี่ยถ้าเราอยากจะเข้า OECD เนี่ยครับเราสิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้คือการสร้างดึงประชาชนสร้างการรับรู้ให้ประชาชนให้เขารู้ว่า OECD คืออะไร OECD มีประโยชน์กับเขาอย่างไร
3: ครับ
2: แล้วถ้าเราเข้ามาเป็นสมาชิก OECD แล้วเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับตรงนี้ครับเพราะฉันรู
3: ้ครับ
2: ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าประชาชนต้องการเสียอย่างนะแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลซึ่งผมก็คิดว่าไม่ว่ารัฐบาลไหนนะครับก็คงไม่ถอนตัวจากการสมัครเข้าเป็นสมาชิกนะครับ
1: ซึ่งนี่เป็นเหตุผลหรือเปล่าที่ให้มีการจัดสัมมนา OECD 101 ลงใน6ภูมิภาค
2: ใช่ใช่ใช่ครับอันนี้คือการของคณะอนุกรรมการ OECD ซึ่งผมเป็นประธานอยู่ก็จะลงไปใน6ภูมิภาค

0: นะครับใน10มหาวิทยาลัย
1: อ๋อเน้นไปที่มหาวิทยาลัย
0: ไปที่นักศึกษาไปที่นักศึกษาแล้วก็คณาจารย
2: ์
0: นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของวิชาการแล้วก็น่าจะอะไรครับเรียกว่าทำความเข้าใจได้ไม่ยากนะครับ
2: ที่เราวางแผนเอาไว้ค่ะเราวางไว้ว่าเราลงไปเราจะทำอะไรยังไง
0: ลงไปจะทำอะไรใช่ไหมครับก็คือจะลงไปเนี่ยก็จะมีกต.เนา
2: ะ
0: กระทรวงการต่างประเทศอย่างที่ผมบอกอะสำนักงานกฤษฎีกาสภาพัฒน์แล้วก็สถาบันพระปกเกล้าจะลงไปให้ความรู้ก่อนในช่วงเช้าเราจะแบ่งเป็น2ช่วงช่วงเช้าเป็นการให้ความรู้นะครับช่วงบ่ายก็จะเป็นการทำเวิร์กช็อป
1: ครับ
0: เป็นการทำรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาของเขานะครับว่าในพื้นที่แต่ละพื้นที่ที่เราลงไปเนี่ยเขามีปัญหาอะไรบ้างนะครับมีปัญหาอะไรบ้างแล้วเก็บรวบรวมข้อมูลรวมถึงอยากได้ข้อเสนอแน
2: ะ
0: จากการลงพื้นที่ด้วยว่าเขามีข้อเสนอแนะอย่างไรในการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ในพื้นที่ของเขานะครับแล้วเราก็จะเอามาสรุปเป็นรายงานนะครับรายงานอย่างภาคเหนือเนี่ยครับเราก็จะแบ่งเป็นภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างนะครับภาคเหนือตอนบนแล้วก็จะลงที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นเรศวรนะครับมันไม่ได้ไปเรื่องของการศึกษาอย่างเดียวเนา
2: ะ
0: มันจะเป็นในเรื่องของพื้นที่ของเขาที่ประสบปัญหาว่ามีอะไรบ้าง
2: เพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นรากของปัญหาเลยเพราะว่าลงไปให้ชาวบ้านได้เป็นคนบอกเองกับตัวเอง
0: ถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยครับใช่ครับ
2: แล้วหลังจากที่เราทำโครงการนี้เสร็จเราประมวลผลว่าเราจะต้องเอาไปทำต่อเนื่องยังไงบ้างสำหรับข้อมูลกลุ่มนี้ที่เราได้นะคะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณก็ข้อมูลที่ได้เนี่ยครับเราก็จะรวบรวมเป็นรายงานนะครับเป็นรายงานของกรรมาธิการการต่างประเทศนำเสนอต่อวุฒิสภา
1: ครับ
0: เพื่อนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้ครับส่งต่อให้กับฝ่ายรัฐบาลร่างเป็นกฎหมายแล้วก็เป็นข้อสังเกตในการที่ทำเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าเนี่ยพื้นที่เขาเนี่ยต้องการอะไรมีปัญหาอะไรและอยากจะให้แก้ไขปัญหาให้เขาอย่างไรบ้างครับเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคนในพื้นที่ด้วยแล้วก็ต้องสอดคล้องกับที่ OECD เขากำหนดด้วยครับ
1: ครับวันนี้ขั้นตอนการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วครับไทม์ไลน์ที่วางเอาไว้เพื่อจะออกมาเป็นรูปเล่มรายงานแล้วก็รายงานต่อทางสภาในส่วนของวุฒิสภาเนี่ยมีการวางไว้ยังไงบ้างครับ
0: ตอนนี้นะครับตอนนี้ในอนุกรรมธิการเราเนี่ยครับได้ศึกษาเสร็จแล้ว1เรื่องก็คือในเรื่องของการแข่งขันทางการค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับ OECD นะครับ อันนี้ก็จะทำเป็นรายงานแล้วก็เตรียมนำเสนอต่ออย่างเนี้ยครับที่เปิดสมัยเนี่ยครับสุกลงพื้นที่ก่อนนะครับลงพื้นที่ละ1
1: ครับ
0: ในแต่ละเดือนก็จะสามารถสรุป
1: เดือนน
0: ี้อยากจะได้ลงสักเป็นภาคนะครับเป็นภาคจะแบบเผาปิดสักเดือนหนึ่งคือภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างเราก็จะมีรายงานออกทุกๆเดือนคิดว่าจะมีรายงานให้สภาทุก
1: เดือน6ภาค6เดือน
2: เพราะฉะนั้นรอติดตามได้เลยสำหรับโครงการดีๆโครงการนี้กับ OECD นะครับวันนี้คุยกันแป๊บเดียวหมดเวลารายการแล้วนะคะเดี๋ยวไงเนี่ยถือว่าอีก EP นึงแล้ว
1: ใช่ครับ
2: วันนี้ต้องขอบคุณนะคะท่านสว.โสพลมโนพยาที่ให้เกียรติมาร่วมรายการในวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณมากครับผม
2: แล้ววันนี้หมดเวลาแล้วค่ะนะคะเราทั้ง3คนพร้อมทั้งทีมงานนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรราชสาลินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยท่านในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติดุลย์ยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาค

0: เอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเล็งจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งต่างๆใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพจากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิต้องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์แวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: นี่คือวิธีง่ายๆที่จะทำให้คนไทยลดเสี่ยงโรค NCD ลุกทุกครึ่งชั่วโมงใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวขยับร่างกายในท่าง่ายๆที่ทำได้ในชีวิตประจำวันท่าแรกมีชื่อว่า
2: ท่านี้เรียกว่า Side Step Squat

0: ลุกย่อฮันแน่สนุกละสิท่า
1: เยี่ยม
2: Let's go ไปกันต่อ
0: ท่านี้เรียก

0: ังไม่พอหากคุณลุกตอนนี้ลดไปเลยลดเสี่ยงโรค NCD ไม่มากก็น้อย
1: ดีกว่านั่งนานเจ้าค่ะ
0: หากคุณลุกมันขยับอย่างน้อย3นาทีรับไปเลยลาบอันประ

0: เจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำจังหวัดเสี่ยงท้ายเขื่อนจะรับมืออย่างไรเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในมองรัฐสภา
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมองรัฐสภานะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นคุณผู้ชมจะพบกับผมสิทธิเดชพงศิรินะครับโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการสดมองรัฐสภาช่วงเวลาประมาณ 9:00 นแบบนี้ได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภานะครับแล้วก็สามารถติดตามรายการได้อีกครั้งช่วงเวลารีลันประมาณ 18:30 นาทีนะครับหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดต้องการรับฟังผ่านคลื่นวิทยุรัฐสภา FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1071กิโลเฮิรตซ์นะครับเว็บไซต์ tpchannel.org application tpchannel แล้วก็ช่องทางออนไลน์ของเราเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะครับหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดอยากมีส่วนร่วมในรายการมองรัฐสภาก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ทางหมายเลขโทรศัพท์022066102-3นะครับประเด็นวันนี้รายการมองรัฐสภาของเราจะพาคุณผู้ชมนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ขณะนี้ในพื้นที่กรุงเทพเองก็ยังมีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่ในบางพื้น

0: ที่นะครับแม้ว่าสถานการณ์น้ำโดยรวมอาจจะคลี่คลายลงแล้วแต่มวลน้ำเหนือที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนก็กังวลว่าในการรับมือน้ำจะทำอย่างไรนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้ทางด้านของกรมชลประทานเองก็มีการจำเป็นจะต้องเร่งระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดนะครับตอนนี้เนี่ยจากข้อมูลล่าสุดมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ผลกระทบอาจจะทำให้จังหวัดโดยรอบของเจ้าพระยานั้นจะต้องได้รับผลกระทบโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำจังหวัดท้ายเขื่อนแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาก็อาจจะต้องได้รับผลกระทบหรือแม้แต่จังหวัดปลายนาการแบบนี้จะมีการรับมืออย่างไรนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการโดยเฉพาะจากที่กรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศเตือนออกมาว่าช่วงประมาณวันที่4ถึงวันที่10โดยประมาณนะครับจะมีฝนตกกระจายทั่วทุกพื้นที่พื้นที่หนักสุดเนี่ยประมาณ 60-70%อาจจะทำให้ตรงนี้เป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้มวลน้ำต่างๆจากทั้งฝนแล้วก็ฝนที่ตกลงมาเพิ่มมากขึ้นเนี่ยทำให้น้ำจะต้องมีการบริหารจัดการให้ไม่ท่วมพื้นที่ประชาชนแต่ว่าพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยทั้ง2ช่วงนะครับกับทั้งสสในพื้นที่แล้วก็ทางด้านตัวแทนของกรมชลประทานนะครับโดยช่วงแรกครับเราจะพูดคุยกับทางด้านท่านเลอบุญอุดมทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานด้านจัดสรรน้ำรองโฆษกกรมชลประทานนะครับขณะที่ช่วง2เราจะไปติดตามสถานการณ์ในพื้นที่กับสสในพื้นที่อ่างทองสสกรวีปริศนานันทกุลพรรคภูมิใจไทยนะครับแล้วก็พื้นที่ปลายน้ำอย่างจังหวัดสมุทรปราการสสถาปกรกุลเจริญสสสมุทรปราการพรรคภูมิใจไทยนะครับแต่เดี๋ยวช่วงนี้ต้อนรับท่านที่อยู่ในสายกับเรารองโฆษกกรมชลประทานท่านเลอบุญสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณสิทธิเดชครับ
0: ครับน้ำก็น่าจะเริ่มคงตัวแล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆภาพรวมการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานมีแผนรับมืออย่างไรแล้วก็พื้นที่ C2 ในพื้นที่นครสวรรค์ตอนนี้น้ำปริมาณน้ำรับมือได้ไหมครับ
1: ครับผมขออนุญาตนะครับผมจะเล่าให้ฟังในลักษณะรวมของลุ่มน้ำก่อนนะก่อนที่จะลงมาพื้นที่ตอนล่างกรุงเทพมหานครและประเทศมณฑลนะครับแต่ตอนนี้นะครับสถานการณ์ในร่วมเจ้าพระยาเนี่ยถ้าเรามาเริ่มดูที่จุดแรกนะที่C2นครสวรรค์นะครับตอนนี้ปริมาณน้ำอยู่ที่2,416ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วซึ่งถ้าเทียบกับเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ย2,610นะแสดงว่าตอนนี้ช่วงพีคช่วงน้ำสูงสุดของนครสวรรค์เนี่ยได้ผ่านพ้นไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะปริมาณน้ำดังกล่าวนะครับก็ตอนนี้ทยอยมาถึงหน้าเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแล้วนะครับ ที่เขื่อนชัยนาทในเมื่อวานเราก็เริ่มระบายเพิ่มขึ้นนะจนตอนนี้ระบายที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วครับ
0: ครับก็คือเต็มลิมิตที่มีการขออนุมัติจากรองนายกไว้แล้ว
1: ถูกต้องครับแล้วก็จากการติดตามสถานการณ์เราจะเริ่มเห็นว่าระดับน้ำที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยซึ่งเราดวงไว้นานพอสมควรแล้วเนี่ยหลายวันแล้วนะครับเริ่มจะมีแนวโน้มที่จะลดลงและเป็นข่าวดีนะฮะเราก็จะคงการระบายอยู่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยอีกสักประมาณ 3-4 วันนะครับ เพื่อที่จะพร่องน้ำหน้าเขื่อนให้มีพื้นที่รองรับน้ำที่จะเกิดจากฝนในวันที่4-5-6ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานนะครับ
0: ครับ
1: ประกอบกับนะฮะนอกจากนี้นะครับเราจะทำการจะปิดเขื่อนภูมิพลนะช่วงในวันที่3ถึงวันที่4ตุลานี้
0: คร
1: ับ เพื่อที่จะไม่ให้น้ำจากเขื่อนภูมิพลเนี่ยเข้ามาสมทบกับลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างของเรานะครับ
0: ครับอันนั้นเป็นแผนเบื้องต้นในการรับมือของมวลน้ำเหนือแต่อันนี้ยังไม่นับรวมไปที่ตัวแปรสำคัญคือฝนระลอกใหม่ที่กรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศเตือนออกมาถูกไหมครับ
1: คิดรวมกันแล้วครับอันนี้ครับก็เราจะพร่องน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาให้ได้ต่ำเพื่อจะมีพื้นที่ที่จะหน่วงน้ำอีกรอบหนึ่งคือตอนนี้ที่ผ่านมาในช่วง2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยหน่วงน้ำคำว่าหน่วงน้ำนี่หมายถึงว่ารักษาระดับน้ำเหนือเขื่อนสูงนะฮะสูงกว่าที่เคยเป็นปกติเราจะประมาณเก็บไว้ที่ประมาณบวก 16.5 นะครับระดับของสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางนะฮะที่ผ่านมาเราเก็บไปถึงเกือบ18นะ 17.7 17.7 เริ่มกระทบกับพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานีบางพื้นที่ริมตลิ่งนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่พร่องไว้เนี่ยถ้าเกิดฝนรอบหน้ามาอีกเนี่ยไม่มีที่จะพร่องแล้วนะฮะน้ำมาเท่าไหร่จะต้องไปเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลา 2-3 วันเนี่ยเป็นช่วงเวลานาทีทองที่เราจะต้องรีบพร่องระดับน้ำหน้าเขื่อนลงไปเพื่อจะรองรับครับผม
0: คือถ้าดูจากข้อมูลกรมชลประทานหน้าจอตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่ามีแผนในการปิดเขื่อนภูมิพลในการระบายน้ำก่อนจะทำให้ปริมาณน้ำตรงจุด C2 นครสวรรค์

0: ในการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพยายังคงอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: ถูกต้องครับ
0: ไม่มีแนวทางที่จะขอปรับเพิ่มในการระบายน้ำถูกไหมคร
1: ับ ณสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่ควรจะเป็นครับ
0: ครับครับแต่ปริมาณน้ำที่มีการเตือนออกมาจากทางด้านของกรมอุทกศาสตร์ที่มีการออกมาว่าเดี๋ยวน้ำทะเลก็จะมีการหนุนสูงด้วยมันบวกกับเรื่องของปริมาณฝนที่ตกเข้ามาตรงนี้มันจะทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นไหมครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ลุ่มต่ำอย่างเงี้ยครับ
1: ถ้าเป็นของน้ำทะเลหนุนเนี่ยนะครับในช่วงนี้จะถึงประมาณเดือนตุลาคมต้นเดือนเนี่ยนะครับพื้นที่ที่ได้รับผลอิทธิพลถึงเนี่ยก็คงจะเป็นตั้งแต่สมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีจนถึงบางส่วนของจังหวัดอยุธยาครับ
0: ครับ
1: แต่ว่ามันต้องสัมพันธ์กันครับระหว่างน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยานะครับกับน้ำทะเลหนุนนะฮะทางจากการคาดการณ์และวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เนี่ยคิดว่าปริมาณขนาดนี้ยังไม่สูงกว่าตลิ่งหรือคันกั้นน้ำของเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับแต่จะมีบ้างนะครับในช่วงที่น้ำทะเลหนุนวันหนึ่งน้ำทะเลหนุนสองรอบนะใช่ไหมครับในช่วงที่น้ำทะเลหนุนเนี่ยประมาณช่วง 2-3 ชั่วโมงระหว่างวันเนี่ยก็อาจจะมีล้นเข้าไปในตลิ่งที่ยังต่ำเช่นอย่างเขาปากเกร็ดก็จะเป็นกอเกร็ดนี่นะแล้วก็มีที่ชุมชนท่าอิฐนะฮะปากเกร็ดนะครับแล้วก็ปทุมธานีอย่างจุดที่อาจจะมีตลิ่งที่ยังต่ำอยู่ครับผม
0: อาจจะต้องเฝ้าระวังในจุดนั้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับถูกต้อง
0: แต่ว่าถ้าฟังแบบนี้กรุงเทพมหานครไม่ท่วมแน่นอนใช่ไหมครับ
1: ณรอบนี้ยังไม่ท่วมครับ
0: ไม่ท่วมแน่นอนแต่พื้นที่อยุธยาที่หลายคนก็กังวลว่าจะเป็นการรับน้ำจากทั้งเขื่อนเจ้าพระยาจากทางด้านของเขื่อนป่าสักตรงนี้ที่น้ำก็จะมีการระบายเพิ่มมากขึ้นเนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะมีการเตือนประชาชนไหมครับเพราะดูเหมือนว่าจากข้อมูลเนี่ยอาจจะต้องได้รับผลกระทบด้วยโดยเฉพาะอยุธยาครับ
1: ใช่ครับเมื่อกี้เรายังไม่ได้พูดเขื่อนป่าสักขออนุญาตรายงานทางป่าสักเขื่อนป่าสักตอนนี้ปริมาณน้ำเนี่ยก็อยู่ในระดับที่สูงนะร้อยเศษร้อยเปอร์เซ็นต์เกิน100%และเกินความจุปกติแล้วก็มีการระบายน้ำออกมาจากเขื่อนอยู่ในอัตรา400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งอัตราเนี้ยตั้งแต่ช่วงเขื่อนป่าสักลงมาบรรจบอ่าวไทยเนี่ยยังไม่มีพื้นที่ที่รับผลกระทบมากนักอาจจะมีบ้างตรงอำเภอท่าเรืออะไรนะที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระเขื่อนพระราม6เล็กน้อยนะครับ
0: ครับ
1: แต่ปริมาณนี้ก็มารวมกันที่เกาะอยุธยานะตัวเกาะอยุธยาเองยังไม่มีผลกระทบครับแล้วก็ทางตอนล่างเองครับก็ยังไม่มีผลกระทบเช่นเดียวกันครับผม
0: ครับแปลว่าณสถานการณ์ตอนนี้การบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานรับมือได
1: ้อยู่ในวิสัยที่รับมือได้แบบมีผลกระทบบ้างนะครับมีประชาชนได้รับผลกระทบ
0: จุดก็จะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ
1: ใช่ที่ผมจะถามก็คือว่าตั้งของจังหวัดอยุธยานะครับที่อำเภอบางบานนะครับแล้วก็อำเภอผักไห่นะครับที่พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำครับได้รับผลกระทบมานานสักระยะหนึ่งแล้วก็คงได้รับผลกระทบต่อไปแล้วก็ระดับน้ำจะสูงขึ้นจากนี้อีกประมาณ20-30%ได้ครับ
0: ประมาณนั้นใช่ไหมครับไม่เกินนี้20-30เซนติเมตร
1: ใช่จากที่เคยท่วมอยู่นะครับ
0: ครับครับมีการคาดการณ์ไหมครับว่าระหว่างแผนการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานพื้นที่ลุ่มต่ำที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำครั้งนี้จะทอดยาวไปอีกนานแค่ไหนครับ
1: พื้นที่จุดสุดท้ายนะครับที่จะได้รับผลกระทบจากการระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็คือประมาณชุมชนหัวเวียงเนี่ยครับที่จังหวัดอยุธยานะครับก็ตรงนี้จะต้องลงไปถึง700เนี่ยก็คงใช้เวลานานอยู่นะครับแต่ก็จริงๆลดต่ำกว่า 1,000 เนี่ยสถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นในภาพรวมแล้วในหลายอำเภอก็จะลดต่ำกว่าตลิ่งนะฮะก็แต่ว่าจุดสุดท้ายที่จะเรียกว่า 100% เลยคือฤดูเขื่อนเจ้าพระยาที่700ครับผม
0: ครับครับก็เท่าที่ฟังดูเหมือนกับว่าสถานการณ์ก็เหมือนจะดีขึ้นเพราะว่าจะมีการปรับลดการระบายน้ำแต่ว่าปัจจัยเรื่องฝนระลอกใหม่ไม่น่าจะมีผลเรื่องของการเพิ่มปริมาณการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาด้วยอันนี้เน้นย้ำเลยใช่ไหมครับ
1: อันนี้ยังไม่มั่นใจครับเพราะว่าฝนนี่ถ้าเกิดว่าใช้ระยะเวลาแม่นยำของการคาดการณ์ฝนอาจจะยังไม่มีผลกระทบกับปริมาณน้ำที่จะเข้ามายกตัวอย่างเช่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับทางกรมอุตุเนี่ยเขาคาดการณ์แล้วว่ามันจะมีฝนหนักในภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกนะครับก็โอเคเราก็ประมาณหนึ่งเตรียมตัวระดับหนึ่งนะครับเต็มที่แหละจะเติมเต็มที่แต่ว่าปริมาณที่ตกอย่างที่เห็นนะครับตกเป็นประวัติการเลยนะครับ ในกรุงเทพมหานครจนท่วมเป็นประวัติการเลยรวมถึงภาคตะวันออกเองนะจะเห็นว่าหลายๆที่น้ำท่วมหนักเลยทุกๆกระจายไปหมดเลยอันนี้เรื่องปริมาณเนี่ยครับเป็นสิ่งที่คาดการยากนะครับซึ่งทำให้ทางเราเนี่ยก็คงเรียกว่าใช้เครื่องมือที่เรามีนะครับทั้งอาคารชลประทานต่างๆเนี่ยแล้วก็ลำน้ำต่างๆระบบชลประทานเนี่ยใช้เต็มศักยภาพก็แล้วกันครับ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็คือเกือบจะถึงความจุของแต่ละเขื่อนในการระบายด้วย
1: ใช่ใช่ครับ

0: ครับ
1: เพื่อคือในหลักการของการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานเนี่ยก็คือจะมีการแบ่งทั้งผันน้ำไประบบกรมชลประทานลำน้ำสาขาต่างๆก่อนจะมีการเข้าสู่เขื่อน
0: ถูกต้องครับ
1: คือปลายที่ประชาชนได้รับเกิดน้ำท่วมเนี่ยก็คือเหมือนกับมันสุดแล้วถึงต้องมีการระบายเข้ามาอันนั้นถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: คราวนี้ถ้าเกิดให้ท่านประเมินนะครับเรื่องของจังหวัดโดยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาผลกระทบที่ได้รับจากการที่กรมชลประทานมีการปรับเพิ่มถึงลิมิต 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมพิเศษมีไหมครับ
0: เพิ่มเติมพิเศษก็จะมีตะกอนอยุธยาเป็นหลักใช่ไหมครับตอนนี้ก็ต้องมีสิงห์บุรีเพิ่มไปอ่างทองเพิ่มไปครับต้องเฝ้าระวังครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าจริงอยู่เขามีคันกั้นน้ำระดับหนึ่งแต่ว่าเรื่องของอายุของคันกั้นน้ำและความมั่นคงแข็งแรงเนี่ยหรืออาจจะมีปัจจัยภายนอกเช่นมีอะไรไปกระแทกเนี่ยอาจจะทำให้บางจุดเกิดความชำรุดเสียหายได้นี่ต้องประชาชนในพื้นที่ต้องช่วยกันเฝ้าระวังครับผม
1: ครับอยากพูดอะไรกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาหรือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รับน้ำอย่างพื้นที่ท้ายเขื่อนแบบนี้ไหมครับที่ประชาชนก็อยากเรียกร้องให้มีการบริหารจัดการน้ำโดยเหมือนกับว่าเอาน้ำออกจากพื้นที่เพื่อระบายไปที่อื่นแบบนี้ครับเราจะมีวิธีการสื่อสารยังไงให้เข้าใจว่ากรมชลประทานเนี่ยก็มีวิธีการบริหารจัดการนะครับ
0: คือกรมชลประทานนะครับมีการบริหารน้ำในรูปภาพรวมของลุ่มน้ำอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราเนี่ยมีความเป็นห่วงประชาชนทุกคนที่อยู่ทางด้านท้ายน้ำหรือแม้กระทั่งเหนือน้ำเองก็ตามคือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยครับเป็นเขื่อนที่ทดน้ำนะครับตัวเขาเองมีศักยภาพในการเก็บน้ำได้เพียงไม่มากเพราะไม่ใช่เขื่อนเก็บกักน้ำใช่ไหมครับก็ต้องใช้ทั้งตัวการทดน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาซึ่งปัจจุบันเนี่ยการเก็บเกี่ยวเนี่ยเริ่มทยอยเก็บเกี่ยวได้เสร็จไปหลายที่แล้วนะฮะก็อาจจะเพิ่มน้ำเข้าระบบได้อีกแต่ไม่มากนะฮะเพราะว่าเราจะเห็นว่าอย่างเราเพิ่มเข้าทางแม่น้ำท่าจีนเนี่ยครับเท่าทางประตูโพลาเทพแม่น้ำท่าจีนเนี่ยเราจะดูตัวเลขก็ยังเหมือนดูที่ปากคลองเหมือนจะไปได้อีกแต่จริงๆแล้วตรงปลายคลองก็คือแม่น้ำท่าจีนทางตอนล่างเนี่ยตั้งแต่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนครปฐมนะฮะตอนนี้ท่วมแล้วเพราะว่าตัวเขาเองได้รับผลกระทบจากฝนในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็น้ำที่ไหลมาจากทางฝั่งในตัวสุพรรณบุรีนครปฐมเนี่ยก็เข้ามาสมทบกับตัวแม่น้ำท่าจีนเองก็ทำให้การระบายเพิ่มเข้าไปเนี่ยทำไม่ได้แล้วนะฮะแล้วจะแสดงให้เห็นว่าทางกรมชลประทานเนี่ยดูทั้งภาพรวมของลุ่มน้ำเลยทั้งกลุ่มที่กระทบอยู่ก่อนแล้วที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งกลุ่มที่ได้รับเพิ่มเติมที่จังหวัดนครสวรรค์กับอุทัยธานีนะครับรวมถึงทั้งตอนล่างที่แม่น้ำท่าจีนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คือจังหวัดสุพรรณนครปฐมสมุทรสาครด้วยดูเป็นภาพรวมนะครับก็ทางกรมชลประทานก็จะพยายามจะบาลานซ์น้ำเนี่ยให้ได้รับผลกระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุดครับผม
1: ครับมันมีกระแสเรื่องวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ครับเกี่ยวกับเขื่อนบางพื้นที่เนี่ยที่มีการปิดแล้วก็มีการไม่มีการเปิดระบายตรงนี้ท่านได้รับทราบข่าวเรื่องนี้ไหมครับ
0: ครับก็ตามที่ได้รับรายงานและข้อมูลนะครับก็ทางกรมชลทางพื้นที่เนี่ยก็มีการตรวจสอบอยู่เป็นประจำนะครับ
1: ครับ
0: ทางเรื่องความใช้งานได้นะครับแต่บางประตูนะฮะที่จริงๆมีหลายประตูระบายน้ำที่มีข่าวนะฮะ
1: ครับ
0: บางประตูมีการใช้งานอยู่ระหว่างปัจจัยภายนอกนะฮะอาจทำให้ประตูชำรุดบ้างแต่ก็เร่งซ่อมแซมโดยรวดเร็วนะฮะพยายามไม่ให้เกิดผลกระทบอะครับก็ถ้าเกิดมันก็อาจจะมีเรื่องของชำรุดระหว่างการใช้งานนะครับก็ต้องรีบเร่งซ่อมแซมอะครับแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมนะครับ
1: ครับครับภาพรวมก็แปลว่าให้ความมั่นใจได้ว่ากรมชลประทานเนี่ยมีเรื่องของระบบบริหารจัดการน้ำที่ดีแต่จะไม่มีปัจจัยอื่นนอกจากเรื่องฝนที่ทำให้มวลน้ำเพิ่มเติมเข้ามาโดยเฉพาะน้ำเหนือใช่ไหมครับ
0: ณตอนนี้คงเฝ้าระวังฝนอย่างเดียวครับผม
1: ครับก็อยู่ในช่วงที่กรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศเตือนไม่น่าจะเกินวันที่10ทักนะครับว่าไม่น่าจะมีน้ำเพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้ว
0: อันนี้คงจะต้องฝากข้อนี้ไว้กับทางกรมอุตุนิยมวิทยาอีกทีหนึ่งเพราะว่ายังไม่มั่นใจว่าฝนจะหมดหรือยังครับเขาคาดหวังให้ฝนนี้เป็นฝนสุดท้ายก่อนที่จะเข้าฤดูหนาวครับถ้าเราอย่างนั้นครับผม
1: ครับพูดถึงเรื่องของการสอบถามข้อมูลจากกรมอุตุณตอนนี้ถ้าเกิดพูดถึงเทียบกันในการบูรณาการหน่วยงานนะครับกรมชลประทานกับกรมอุตุมีการทำงานร่วมกันยังไงบ้างครับเพื่อทั้งเรื่องของการเตรียมรับมือน้ำที่จะมีทั้งฝนระลอกใหม่การคาดการปริมาณน้ำฝนในแต่ละช่วงมีไหมครับ
0: ครับจริงๆแล้วเนี่ยทั้งกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงหน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยก็กรมป้องกันภัยด้วยแล้วก็หน่วยงานทั้งหมดเนี่ยเรามีบูรณาการข้อมูลกันอยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: ณวันนี้ที่ผมนั่งอยู่เนี่ยก็คือตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ประชุมอยู่ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับในการประชุมกันเรื่องนี้ทุกวันครับทุกวันเวลา8โมงเช้าท่านนายกรัฐมนตรีก็จะมาประชาการเองครับมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในทุกๆด้านครับแล้วก็ร่วมตัดสินใจครับผม
1: ครับถ้าเกิดให้เทียบกับช่วงปีที่ผ่านๆมาคือ

0: คือพื้นที่กรุงเทพภาคกลางตอนนี้ดูเหมือนว่าก็อาจจะมีการท่วมบางพื้นที่หลายคนบอกว่าท่วมมากกว่าปี54ด้วยซ้ำนะครับหากให้ท่านมองภาพรวมเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานปีที่ผ่านมากับปีนี้เนี่ยมวลน้ำมันเยอะกว่ากันไหมครับท่าน
1: ปีนี้ก็จะน้อยกว่าปีที่แล้วเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเทียบกับปี54เนี่ยก็เป็นจุดที่หลายคนถามบ่อยๆนะครับคืออยากจะชี้แจงว่าเรื่องของการเปรียบเทียบกับปีต่างๆเนี่ยมันอาจจะตัวชี้วัดมันจะไม่เหมือนกันครับคุณธีรเดชครับบางคนบอกว่าเอ้ยถ้าไปอยู่กรุงเทพเนี่ยมันท่วมกว่ามากกว่าปี54นะที่คลองจันทน์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าทางที่พวกเราดูกันส่วนใหญ่ก็คือดูที่ปริมาณน้ำเหนือปริมาณน้ำในเขื่อนใช่ไหมครับปริมาณฝนที่ตกนะครับปริมาณน้ำที่ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาปริมาณน้ำที่42นครสวรรค์ซึ่งปีนี้ต่ำกว่าปี54โดยสิ้นเชิงแต่ว่าถ้าดูเป็นจุดๆนะครับกรุงเทพก็ฝนตกหนักกว่าที่เคยมีกว่าปีมากกว่าปี54ก็ต้องตั้งตัวชี้วัดคนละจุดกันนะครับคนสิทธิเดชครับอาจจะพูดรวมๆได้ยากครับคนสิทธิเดช
0: ครับก็คือดูที่ตัวชี้พื้นที่เศรษฐกิจชั้นไหนด้วยถ้าเกิดปริมาณเรื่องฝนที่บอกว่าเป็นตัวแปรไม่อาจจะคาดการได้ว่าถ้าเกิดปริมาณฝนตกลงมามากน้อยแค่ไหนมันต้องไปดูประเมินอีกครั้งนึงตรงนี้มีแผนรับมือไหมครับว่าจะทำให้น้ำไม่กระทบกับพื้นที่เศรษฐกิจชั้นไหนครับ
1: ครับในเขตกรุงเทพมหานครนะครับมาดูแลบริหารจัดการน้ำโดยสำนักการระบายน้ำนะครับของกรุงเทพมหานครเองนะครับแต่ว่านอกเหนือจากเขตกรุงเทพเนี่ยตั้งแต่ปริมณฑลขึ้นไปเนี่ยก็จะดูแลโดยกรมชลประทานนะซึ่งเราเนี่ยประสานงานกันตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับ
0: ก็
1: ตรงนี้ก็เรียกว่าทางกรมชลประทานได้ไม่นำน้ำจากตอนบนเนี่ยเข้ามาในเขตกรุงเทพชั้นในอยู่แล้วนะครับก็จะเข้าทางลำน้ำสายหลักนะครับที่แม่น้ำในฐานทางแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับเป็นหลักนะครับ
0: ครับ
1: ก็ตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลว่าเราจะเอาน้ำจากเหนือเข้าไปในพื้นที่กรุงเทพครับ
0: ครับท่านครับถ้าพูดกันตามโซเชียลที่สังคมเขาก็มีการติดตามเรื่องนี้อยู่ให้พูดจริงๆคือความเชื่อมั่นจากหน่วยงานรัฐโดยเฉพาะเวลาเตือนหรือเวลาบอกอะไรเนี่ยคนอาจจะเหมือนกับว่ายังไม่ค่อยเชื่อมั่นตรงนี้ท่านจะมีวิธีการบอกกับประชาชนยังไงโดยเฉพาะเรื่องของการเตือนปริมาณน้ำที่บอกว่าอาจจะไม่ได้ท่วมหรอกแต่ว่าประชาชนเขาอาจจะไม่ได้เชื่ออย่างนั้นนะครับ
1: ก็เดี๋ยวนี้ครับก็ดีเดี๋ยวนี้มันก็จะมีทั้งเรื่องมุมของการเรื่องของข้อดีเนี่ยในการที่มีโลกโซเชียลเนี่ยก็ทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้ข่าวสารได้เร็วนะครับแล้วก็จริงๆแล้วละเอียดยิ่งขึ้นเดี๋ยวนี้ทุกคนมีโทรศัพท์มือถือสามารถโพสต์ภาพโพสต์สถานการณ์ต่างๆแทบจะทุกจุดเลยนะครับ
0: ครับ
1: ภาครัฐเนี่ยใช้การลงทุนในระบบติดตามต่างๆไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมระบบโทรมาสใช่ไหมครับแต่สเกลเนี่ยก็ได้แต่สเกลแบบกว้างๆในภาพรวมใช่ไหมครับไม่ได้หมายถึงทุกจุดที่จะรู้หมดนะครับซึ่งในจุดระหว่างจุดต่อจุดเนี่ยนะครับที่รัฐบาลไม่ได้ติดตั้งจุดวัดพวกนี้ไว้นะครับก็จริงแล้วอาจจะมีพื้นที่น้ำท่วมก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้การที่ประชาชนใช้โลกโซเชียลในการรายงานข้อมูลเนี่ยถือว่าเป็นการปิดแกลบของตรงนี้ได้ดีทีเดียวนะครับภาครัฐเองก็ใช้ข้อมูลตรงนี้มาร่วมบริหารจัดการน้ำด้วยเหมือนกันนะเหมือนกับเราใช้เซ็นเซอร์วัดน้ำเนี่ยแต่ปัจจุบันเราใช้ภาคประชาชนช่วยเป็นเซ็นเซอร์วัดน้ำด้วยนะครับ ถือว่าดีนะครับแต่สิ่งที่ไม่ดีก็คืออาจจะมีการนำไปวิเคราะห์นำข้อมูลพวกนี้ไปวิเคราะห์คาดเคลื่อนบ้างนะฮะอาจจะแบบเรียกไงแบบว่าอาจจะวิเคราะห์คาดเคลื่อนนะครับน้ำไปอยู่ตรงนี้ก็บอกว่าจะไหลมาตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วในความเป็นจริงมันไม่ได้ไหลมาหากันอะไรประมาณนี้ก็อาจจะต้องให้ประชาชนเนี่ยเสพข่าวทางสื่อหลักอย่างที่สถานีรุ่งเจ้าพานี่เป็นต้นนะครับอย่างช่องทีวีหลักแล้วก็ทางหน่วยราชการเป็นหลักครับผม
0: ครับก็ถือว่าเป็นแนวทางการบริหารจัดการนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวกรมชลประทานเองก็เดี๋ยวจะมีดูเรื่องของปริมาณน้ำแต่ก็เชื่อมั่นว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาที่สื่อถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจจะคาดการไม่ได้เนี่ยก็อาจจะบริหารจัดการน้ำได้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำต่างๆก็อาจจะปริมาณน้ำลดลงแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบมากนะครับหลังจากนี้วันนี้ขอบคุณมากนะครับท่านรองโฆษกกรมชลประทานท่านเลอบุญอุดมทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาที่ร่วมพูดคุยกับเราในรายการขอบคุณนะครับท่าน
1: ครับสวัสดีครับคุณติชเดชครับท่านผู้ชมครับ
0: ครับก็เห็นภาพรวมการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานนะครับที่หลายคนก็กังวลเกี่ยวกับมวลน้ำเหนือที่จะไหลลงมาแล้วบรรจบกันเร่งระบายน้ำไปยังอ่าวไทยนะครับที่ตอนนี้กรมชลประทานเองก็เพิ่มระดับการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าแนวทางหลังจากนี้ยังไม่มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำจากรองนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูปัจจัยเรื่องฝนเพราะกรมชลประทานเองก็บอกว่าต้องดูเรื่องฝนที่ไม่สามารถคาดเดาได้แต่ว่าเรื่องน้ำทะเลหนุนสูงนั้นเนี่ยก็มีเรื่องระบบ

เรื่องบริหารจัดการน้ำแต่เดี๋ยวเรื่องพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งพื้นที่ท้ายเขื่อนแล้วก็พื้นที่ปลายน้ำอย่างจังหวัดสมุทรปราการช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับสสในพื้นที่พร้อมกับติดตามเสียงสะท้อนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพักกันสักครู่ครับ

0: ากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
3: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4

0: กลับเข้าสู่รายการมองรัฐสภานะครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องการบริหารจัดการน้ำกับกรมชลประทานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการระบายน้ำต่างๆที่ต้องเร่งระบายไปสู่อ่าวไทยเพื่อให้ปริมาณน้ำเหนือที่หลายคนกังวลว่าจะเพิ่มเติมเข้ามานั้นไหลลงสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดนะครับแต่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาอย่างพื้นที่ท้ายเขื่อนรับน้ำจังหวัดอ่างทองก็ถือว่ามีผลในกระทบเหมือนกันนะครับแต่ว่าสถานการณ์น้ำท่วมณขณะนี้เป็นอย่างไรต้องไปพูดคุยกับส.ส.ในพื้นที่ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับขอต้อนรับท่านส.ส.กรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยครับสวัสดีครับท่านส.ส.ครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณศิริเดชคุณท่านผู้ฟัง
0: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อ่างทองดีขึ้นหรือว่าเพิ่มเติมยังไงบ้างไหมครับ
1: ก็ตอนนี้ถ้าระดับแม่น้ำทั้งแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็แม่น้ำน้อยนะครับก็มีแนวโน้มที่จะยังสูงขึ้นครับแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยจากเมื่อวาน 2,300 วันนี้มาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะครับก็ริมน้ำเจ้าพยาเนี่ยก็คิดว่าน่าจะได้รับผลกระทบเพิ่มเติมนะครับแล้วก็แม่น้ำน้อยเนี่ยเนื่องจากว่ามันระบายออกแม่น้ำเจ้าพยาตรงท้ายแม่น้ำน้อยไม่ได้เนาะมันก็จะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำน้อยเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วยเช่นเดียวกันครับ
0: ครับตอนนี้สสอยู่ในพื้นที่เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับนี่ผม
0: ครับมีพื้นที่ที่สสอยู่คือพื้นที่ไหนแล้วได้รับผลกระทบขนาดไหนครับ
1: ต่อเขตผมเนี่ยเป็นเขต2นะครับก็คืออำเภอชัยโยซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็อำเภอโพทองที่อยู่ติดกับแม่น้ำน้อยนะครับตอนนี้ทั้ง2ฝั่งเนี่ยเนื่องจากว่ามันยังเป็นที่ดอนในจังหวัดนะครับแต่การระบายน้ำมา 2,500 เนี่ยภายในเย็นนี้ผมคิดว่าจะน่าจะต้องมีบางจุดแล้วล่ะที่มันน่าจะมีความเสี่ยงเพิ่มเติมที่น้ำจะไหลข้ามคันกั้นน้ำนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยต้องขอบคุณทางท่านผู้ว่านะครับแล้วก็ทุกหน่วยงานเลยของจังหวัดนะครับท่านผู้ว่าท่านปภ.ท่านท้องถิ่นเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงที่ระดับน้ำยังไม่ถึง 2,000 เนี่ยที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยเราเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าเป็นน่าจะต้องถึงช็อค2อาทิตย์แล้วนะครับเพื่อที่จะประชุมแล้วก็แจ้งเตือนนะครับท่านรัฐมนตรีพลดอนเนี่ยท่านก็ให้แนวทางเอาไว้ที่ชัดเจนนะครับของที่จังหวัดมันก็เลยทำให้หลายจุดในหลายตำบลเนี่ยเราเตรียมการเพื่อที่จะป้องกันน้ำเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆและเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยผมประชุมสภาทางจังหวัดเนี่ยเขาก็ได้จัดประชุมนะครับเพื่อเชิญหน่วยงานทั้งหมดเนี่ยได้มาประชุมกันนะครับผมก็เข้าประชุมผ่านทางซูมทางออนไลน์ด้วยนะครับก็ได้เห็นแนวทางในการ

0: การวางแผนในการป้องกันนะครับของปภ.เนี่ยหลายเรื่องหลายอย่างนะครับและทั้งเรื่องของการเตรียมเครื่องจักรต่างๆนะครับกำหนดจุดเสี่ยงพื้นที่นะการวางแผนในการระบายน้ำเข้าทุ่งเข้าท่าต่างๆของทางชลประทานแบบนี้นะครับก็หลายฝ่ายตอนนี้เนี่ยก็กำลังช่วยกันในการป้องกันอย่างเต็มที่นะครับเขตผมเนี่ยยังถือว่ายังต้องเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันนะครับแต่เขตหนึ่งเนี่ยท้ายๆตรงแถวบริเวณป่าโมกเนี่ยก็มีหลายจุดนะครับที่ท่วมไปแล้วในอำเภอเมืองบางจุดที่คันกั้นน้ำเนี่ยก็ได้พังมาแล้วนะครับมีพื้นที่ความเสียหายบางส่วนส่วนแม่น้ำน้อยนะครับแม่น้ำน้อยตอนนี้เนี่ยในช่วงท้ายๆของแม่น้ำน้อยนะครับก็แถวตำบลบางจักซึ่งมันติดเขตติดต่อกับจังหวัดอยุธยานะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็ท่วมมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าเป็นน้ำท่วมที่อยู่บ้านที่อยู่นอกคันกั้นน้ำนะครับที่อยู่ริมตลิ่งเนี่ยก็ท่วมแล้วก็ได้รับผลกระทบครับ
1: ครับแม้ว่าการปรับเพิ่มการระบายน้ำกรมชลประทาน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกระทบกับพื้นที่แต่ดูเหมือนว่าอ่างทองนี้รับมือได้เพราะว่ามีการบริหารจัดการในพื้นที่การแจ้งเตือนภัยประชาชนตอนนี้คือให้มีการอพยพหรือว่ายกของขึ้นที่สูงแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับคือเราเตรียมมาตั้งแต่ยังไม่ระบายมา 2,000 เนี่ยนะครับมันก็คาดการณ์ว่าน้ำเนี่ยมันน่าจะต้องมีการเพิ่มการระบายท่านผู้ว่าเนี่ยนะครับท่านก็ได้ให้แนวทางเอาไว้แล้วก็สั่งการเอาไว้ว่าซึ่งน้ำเนี่ยตอนนั้นมาประมาณ 2,000 นะท่านผู้ว่าก็บอกว่าอย่าไปเตรียม 2,000 ให้ทุกฝ่ายเนี่ยเตรียมที่ 2,500 ไปเลยหมายถึงระดับ 2,500 เคยสูงแค่ไหนเนี่ยให้เตรียมที่ระดับนั้นเอาไว้ล่วงหน้า
1: ครับ
0: มันก็เลยเกิดการเตรียมการขึ้นนะครับ ทีนี้ต้องช่วงก่อนหน้านั้นแหละครับที่ประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับที่มันมีการระบายน้ำจากเจ้าพยามาอย่างรวดเร็ว600 700แล้วก็เพิ่มขึ้นมาเป็น 1,000 กว่าในระยะเวลาแค่ไม่กี่วันเนี่ยมันบางพื้นที่มันก็เลยเตรียมรับมือไม่ทันครับแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยหลังจากที่ได้มีการพูดคุยกันเรื่องของการแจ้งเตือนก็ได้รับข้อมูลต่อเนื่องมาโดยตลอดแล้วก็ทางเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับของปอพออันนี้ก็ต้องชื่นชมว่าในช่วงหลักเนี่ยเวลาที่จะระบายน้ำนะครับเขาก็จะมีเซลล์บอร์ดแคสต์เนี่ยเป็น SMS เตือนเข้ามาสำหรับคนที่อยู่ริมน้ำซึ่งเตือนมาประมาณ 4-5 ครั้งแล้วนะครับผมไปลงพื้นที่เนี่ยสัปดาห์ก่อนผมไปลงพื้นที่จะมีการเพิ่มการระบายน้ำเนี่ยผมอยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นพอดีก็ได้รับ SMS ด้วย
1: ครับ
0: นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนดังนั้นเนี่ยคือข้อมูลข่าวสารตรงรอบนี้เนี่ยนะครับก่อนที่มันจะเกิดความเสียหายเนี่ยในพื้นที่นะครับก็ได้รับการแจ้งเตือนชาวบ้านหลายคนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยเขาก็รู้ตัวล่วงหน้านะครับหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็เตรียมกันตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ก่อนแล้วครับ
1: ครับก็คือพื้นที่ได้รับผลกระทบแน่นอนแต่เรื่องการสื่อสารการบริหารจัดการให้ประชาชนรับมือทันอันนี้อ่างทองเตรียมพร้อมอยู่แล้วใช่มั้ยครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมีเสียงชวนท่านส.ส.ได้ติดตามจากชาวบ้านนะครับเป็นเสียงสะท้อนจากที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมจากตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญแล้วก็ชาวบ้านใต้สะพานป่าโมกหมู่ที่2เดี๋ยวชวนรับฟังเสียงสะท้อนประชาชนครับ
0: ครับ
2: เริ่มขึ้นเยอะครับขึ้นทุกวันหลายเซนประมาณ3เซนบ้าง4เซนบ้างขึ้นอยู่เรื่อยๆครับเพราะว่า 3-4 วันเนี่ยขึ้นเยอะขึ้นมาจาก 40% เนี่ย 80 กว่าเนี่ยผมมีไอ้อะไรอ่ะมีชีวัดน้ำเนี่ย
3: กังวลไหม
2: ไม่ผมไม่กังวลครับเพราะว่าผมขอเรือเทศบาลแล้วก็ของก็เก็บหมดเพราะเราวันนั้นตีสองตื่นมาหูวัน4วันที่แล้วมีแค่นี้ครูพ่อแม่เนี่ย 10% คือมันเยอะเลย
4: ให้มาช่วยเหลือดูแลหน่อยที่ป่าโมกเนี่ยน้ำจะเข้าแล้ว
5: ครับหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ย อยากจะให้มารีบเร่งแก้ไขไม่ใช่แบบว่าน้ำมาแล้วเพิ่งมาซ่อมแซมอะไรอย
4: ่
5: าง
4: เงี้ยพอน้ำลงแล้วก็รีบมาแก้ไขผมหน่อยผมเดินลำบากไปหาหมอไปตลาดเนี่ยผมเดินลำบากปากไปแค่นี้
1: ก็เป็นหนึ่งเสียงสะท้อนของชาวบ้านในพื้นที่อ่างทองนะครับนอกเหนือจากนี้ส.ส.ที่ลงพื้นที่ไปเห็นประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้วมีเสียงสะท้อนนอกเหนือจากนี้ไหมครับ
0: ผมต้องขออภัยเมื่อกี้นี้ในสายโทรศัพท์นี่มันไม่ได้ยินเสียงทางหน้าจอโทรทัศน์นะครับก
1: ็
0: เลยไม่แน่ใจว่าเสียงสะท้อนเนี่ยเขาว่าอย่างไรบ้าง
1: ก็คือประชาบ้านบอกว่าอยากให้เร่งฟื้นฟูถ้าเกิดหลังน้ำลดนะครับแล้วก็เรื่องของการกระทบต่างๆนอกเหนือจากนี้ท่านส.ส.เห็นปัญหาที่ชาวบ้านมีการสะท้อนในพื้นที่ยังไงบ้างครับ
0: ครับถ้า ข้าใจไม่ผิดเมื่อสักครู่นี้อยู่ในพื้นที่ป่าโมกใต้สะพานป่าโมกนะครับก
1: ับ
0: พื้นที่บางจักซึ่งบางจักเนี่ยอยู่ในแม่น้ำน้อยอันนี้เขาท่วมมาตั้งแต่น่าจะท่วมถึง7วัน10วันแล้วแหละนะครับซึ่งมันเป็นพื้นที่ลุ่มแล้วก็อยู่บริเวณริมแม่น้ำนะครับพื้นที่แถวนี้เนี่ยถ้าดาวน่าจะเป็นหมู่ก้าบางจักนะครับซึ่งเป็นประจำทุกปีนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางจังหวัดเองนะครับก็ได้ประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัตินะครับความช่วยเหลือต่างๆจากทางท้องถิ่นเองแล้วก็จากทางจังหวัดเองเนี่ยก็จะได้เข้าไปได้อย่างเต็มที
1: ่
0: นะครับซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยที่ในเขตพื้นที่ของผมในเขตสองเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนว่ามันเป็นยังเป็นพื้นที่ดอดนะช่วง 2,000 กว่าเนี่ยก็เตรียมรับน้ำแต่ยังไม่ได้มีพื้นที่ที่แบบท่วมจนเกิดวิกฤตนะครับไม่เหมือนกับทางป่าโมกกับทางบางจักนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาจะอยู่ในที่ลุ่มแล้วก็จะได้รับผลกระทบไปก่อนหน้านะครับส่วนใหญ่ที่ในพื้นที่เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการฟื้นฟูนะครับแล้วก็เรื่องของการป้องกันเหตุน้ำท่วมต่างๆในระยะยาวซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในจังหวัดหางทองเนี่ยทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งแม่น้ำน้อยเนี่ยเราได้รับงบประมาณในเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมนะครับ
1: ครับ
0: จุดเดิมที่มันเคยเป็นจุดที่ได้รับความเสียหายในป่าโมกแล้วก็ในเขตอำเภอเมืองเนี่ยหลายจุดครับที่ได้รับงบประมาณแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นเขื่อนป้องกันน้ำท่วมเพื่อที่จะป้องกันปัญหาในระยะยาวนะครับอันนี้เราก็ทำอย่างต่อเนื่องนะครับ
1: ครับครับซึ่งประชาชนในพื้นที่ก็เหมือนกับว่าก็รับมือขึ้นได้แม้ว่าสถานการณ์ในแต่ละปีเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงในการท่วมซึ่งสสเห็นปัญหาในพื้นที่ตรงนี้แล้วมองระยะยาวว่างบประมาณต่างๆในการแก้ปัญหามันควรจะเพิ่มเติมไหมฮะ
0: คือผมคิดว่าในหลายพื้นที่เนี่ยมันดีขึ้นนะครับพ
1: ื
0: ้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงจากครั้งที่แล้วจากปีที่แล้วหรือเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยหลังจากที่ได้รับงบประมาณในการสร้างเขื่อนสร้างแนวป้องกันใหม่เนี่ยนะครับมันก็แก้ปัญหาได้จริง
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยในหลายพื้นที่ที่บางพื้นที่เนี่ยสำรวจออกแบบไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับงบประมาณนะครับบางพื้นที่เนี่ยได้รับงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ลงมือก่อสร้างนะครับ จุดต่างๆพวกนี้เนี่ยก็คงจะต้องเร่งรัดนะครับให้ทั้งกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับแล้วก็กรมชลประทานเนี่ยได้เร่งในการลงมือในการก่อสร้างเพื่อที่จะแก้ปัญหาแล้วก็ป้องกันในระยะยาวนะครับก็คิดว่ามันดีขึ้นนะครับถ้าโดยปกติเนี่ยระดับน้ำมา 2,500 เนี่ยข่าวความเสียหายของที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบนี้หรอกครับมันจะเกิดความเสียหายมากขึ้นกว่านี้เยอะมากซึ่งปีนี้นอกจากเรื่องของการวางแผนในการสร้างแนวเขื่อนแนวป้องกันน้ำในระยะยาวเนี่ยมันก็ยังได้ยังความพร้อมของพื้นที่เนี่ยมาล่วงหน้าก่อนความเสียหายถามว่ามันเกิดไหมน้ำมาขนาดนี้เนี่ยถ้าบอกว่าไม่มีความเสียหายเลยนี่โกหกครับแต่ความเสียหายเราสามารถที่จะควบคุมมันได้ไหมพื้นที่ของความเสียหายเราจำกัดมันได้หรือเปล่านะครับและเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ไหมตรงนี้แหละคือสิ่งที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยต้องช่วยกันทำซึ่งที่อ่างทองเนี่ยผมยืนยันว่าถ้าพูดถึงความพร้อมนะครับเราทางท่านผู้ว่าเองเนี่ยได้กำกับนะครับแล้วก็ได้มอบนโยบายให้แต่ละหน่วยอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ทำล่วงหน้ามาโดย
1: รับผลกระทบแหละแต่สำคัญคือให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเพราะว่าเป็นพื้นที่ท้ายเขื่อนรับน้ำแต่ว่าอ่างทองมีเรื่องการบริหารจัดการที่ดีที่มีการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเตรียมพร้อมในการรับมือถ้าเกิดมีการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ครับท่านสสมองว่าถ้าเกิดไม่มีฝนระลอกใหม่หรือมีมาเพิ่มเติมเข้ามาอ่างทองจะอยู่ในปริมาณที่น้ำท่วมเนี่ยอีกนานแค่ไหนเนี่ย
0: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันท่วมกันคนละเหตุผลนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันท่วมจากน้ำฝนเนื่องจากพื้นที่อ่างทองเนี่ยมันเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ติดต่อกันบางที4-5วันนะครับมันก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังซึ่งเกิดจากฝนนะวันนี้ฝนเนี่ยหยุดตกมาได้วันนี้น่าจะวันที่3หรือวันที่4แล้วนะครับไอ้น้ำที่มันเคยท่วมขังอยู่จากฝนเนี่ยมันก็ระบายออกไปหมดแล้วตอนนี้สิ่งที่กังวลคือน้ำท่าแหละนะครับนะวันที่น้ำฝนมาเนี่ยน้ำในแม่น้ำเนี่ยระบายมายังไม่ถึง 2,000 ลูกบาทเมตรแต่วันนี้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยระบายมาถึง 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ของมันเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับไอ้ก่อนหน้านี้เราท่วมเพราะน้ำฝนแต่รอบนี้เรากำลังจะเจอปัญหาแล้วเรากำลังจะท่วมจากน้ำท่า
1: ครับ
0: ถ้าระดับน้ำท่ามาที่ 2,500 และคาดการณ์นะครับตอนนี้ที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยสั่งการว่าให้เฝ้าระวังที่ 2,500 วันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับวันนี้บอกว่าตัวเลขเนี่ยต้องปรับเพิ่มขึ้นจาก 2,500 ให้เตรียมการเอาไว้สำหรับ 2,800 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งการเพิ่มขึ้นทุกๆการเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็มาด้วยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงเนี้ยต้องรอดูครับว่าตามที่กรมอุตุเขาคาดการณ์นะครับ วันที่5 6 7เนี่ยมันก็น่าจะมีฝนตกมาเพิ่มอีก

0: ึ่งเดี๋ยวคงต้องดูว่าปริมาณฝนที่มันจะตกเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมันจะตกมากน้อยแค่ไหนนะ
1: ครับ
0: และระดับน้ำในเจ้าพระยาเนี่ยเขาจะระบายออกมาแบบไหนนะครับคือถ้ายืนพื้นอยู่ที่ 2,500 นะครับแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างนี้ผมคิดว่าพื้นที่ท้ายน้ำเนี่ยมันมีเวลาประมาณสัก15ชั่วโมง20ชั่วโมงในการเสริมคันต่างๆเนี่ยก็พอไปได
1: ้ครับ
0: นะครับก็หวังว่าปีนี้ฝนนะครับที่กำลังจะลงมาเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยคงไม่ได้แบบมากมายเหมือนรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
1: ครับครับสุดท้ายท่านส.ส.อยากฝากอะไรถึงประชาชนที่ไม่ใช่แค่ในพื้นที่จังหวัดอ่างทองแต่หลากหลายพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ครับ
0: ก็ให้กำลังใจนะครับหลายพื้นที่เนี่ยผมติดตามจากข่าวเนี่ยเห็นภาพชาวบ้านเขาต้องจมอยู่ใต้น้ำเนี่ยนะครับก็เข้าใจความรู้สึกเลยเพราะพื้นที่ของผมเองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่รับน้ำมาตลอดทุกปีอยู่แล้วนะครับและหลายในหลายพื้นที่ในปีนี้เนี่ยเขาเดือดร้อนมากกว่าผมจริงๆนะครับอย่างภาพอย่างในกรุงเทพที่เกิดความเสียหายนะครับเกือบจะทุกจุดทุกเขตจากฝนที่มันถล่มลงมาอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าในบางพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเจ้าพยาเหมือนกันนะครับก็ส่งกำลังใจแล้วกันครับแล้วก็คิดว่าในช่วงเวลาอีกไม่กี่เนี่ยหลังจากที่มันหมดฝนในช่วงสัปดาห์หน้ามันน่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วนะครับแล้วก็ฝากให้ทางหน่วยงานราชการทั้งหมดแหละนะครับทั้งทางสทนชทั้งกรมชลประทานนะทั้งเรื่องของการป้องกันแล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือเยียวยานะครับเมื่อมันเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยทำยังไงให้ชาวบ้านเนี่ยได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ที่สำคัญนั่นคือหลังจากน้ำลดเนี่ยจะทำยังไงให้มันฟื้นฟูแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุดครับ
1: ครับครับนี่ก็ถือว่าเป็นมุมมองจากส.ส.ในพื้นที่จังหวัดอ่างทองนะครับขอบคุณมากนะครับท่านส.ส.กรวีปริศนานันทกุลครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นมุมมองส.ส.ในพื้นที่ที่ก็ใกล้ชิดกับประชาชนโดยเฉพาะที่ประสบเหตุอยู่ในขณะนี้นะครับน้ำท่วมถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนทั้งเรื่องทรัพย์สินสภาพจิตใจนะครับแต่สำคัญคือเรื่องปัจจัยต่างๆที่จะทำให้มวลน้ำเพิ่มเติมเข้ามานั้นหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดต่างๆก็ต้องมีการอพยพประชาชนหรือว่าแจ้งเตือนสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจเพื่อเตรียมรับมืออย่างพื้นที่อ่างทองเองนะครับก็บอกว่ามีความพร้อมในการรับมือแม้ว่าจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นจังหวัดท้ายเขื่อนเนี่ยก็จะต้องมีการแจ้งเตือนให้ประชาชนให้พร้อมรับมือเพื่อสร้างความเสียหายในพื้นที่ให้น้อยที่สุดนะครับขณะที่อีกหนึ่งสายเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามจากส.ส.ในพื้นที่ปลายน้ำอย่างจังหวัดสมุทรปราการพรรคภูมิใจไทยเช่นเดียวกันนะครับจากส.ส.ถาปกรณ์กุลเจริญอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับท่านส.ส.ครับสวัสดีครับ
2: ครับครับพี่สวัสดีครับได้ยินไหม
1: ครับครับท่านส.ส.ครับพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการขณะนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ปลายน้ำก่อนที่จะมีการระบายลงสู่อ่าวไทยตอนนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่สมุทรปราการเป็นยังไงบ้างครับมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือมวลน้ำเหนือที่จะมาถึงยังไงบ้างครับ
2: ผมขออนุญาตรายงานในพื้นที่โดยเฉพาะอำเภอพระประแดงเป็นหลักแล้วกันนะฮะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ปากอ่าวแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างอ่าวไทยฮะแล้วก็ตอนนี้ทางพื้นที่เนี่ยตอนนี้ก็เราทางหน่วยงานท้องถิ่นหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ได้เตรียมการสูบน้ำออกจากคลองแล้วก็มีการทำแนวป้องกันให้มากขึ้นแล้วก็มีการแจกจ่ายกระสอบทรายเพื่อรองรับน้ำหนุนที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ครับ
1: ครับครับก็คือสถานการณ์น้ำเนี่ยก็คืออยู่ในสภาวะที่สามารถรับมือได้ก็มีการแจ้งเตือนมีการรับเตรียมความพร้อมว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับ
2: ครับณตอนนี้ครับณตอนนี้เราได้จัดเตรียมความพร้อมครับเพราะว่าน้ำเหนือยังไม่มาถึงคือพื้นที่ต้องยอมรับว่าพื้นที่เราเป็นพื้นที่ที่น้ำทะเลขึ้นน้ำทะเลลงเนี่ยจะได้รับผลกระทบเป็นหลักนะฮะเพราะเราอยู่พื้นที่ปลายน้ำ
1: ครับ
2: ถ้าเกิดช่วงจังหวะที่น้ำทะเลขึ้นแล้วน้ำเหนือมาชนกันเนี่ยมันจะทำให้น้ำเนี่ยล้นออกข้างตลิ่งซึ่งตอนนี้เราก็เป็นกังวลกันอยู่ฮะแล้วทางนายอำเภอหน่วยงานต่างๆเนี่ยเราก็เตรียมการรับมืออยู่ครับ
1: ครับแต่ว่าตอนนี้กังวลเรื่องมวลน้ำเหนือมากกว่า
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่าการบริหารจัดการตอนนี้ก็คือมีการเตรียมความพร้อมรับมือแล้วถ้าเกิดพูดถึงเรื่องน้ำทะเลปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงกับฝนที่ตกลงมาเพิ่มเนี่ยมีจุดไข่แดงไหนของจังหวัดสมุทรปราการที่ต้องเฝ้าระวังไหมครับ
2: คือตอนนี้อะฮะถ้าอย่างที่ผมบอกผมโฟกัสที่อำเ

0: ได้รับผลกระทบหนักแน่นอนครับแล้วตอนนี้เราก็อย่างที่ผมแจ้งตรวจเช็คพร้อมเปิดปิดในช่วงที่เวลานะถาวรถ้าน้ำล้นมามันก็จะมาเติมน้ำในคลองก็อาจจะช่วยบรรเทาได้ครับ
1: ครับครับมวลน้ำเหนือที่กังวลอยู่ในขณะนี้จากการปรับเพิ่มการระบายน้ำกรมชลประทานอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้คือมีการประเมินไว้เบื้องต้นไหมครับว่าถ้าเกิดพื้นที่ของสมุทรปราการถ้าได้รับผลกระทบเนี่ยน้ำจะอยู่ประมาณไหนครับ
0: คือเราก็ไม่เคยรับมือกับมวลน้ำที่เยอะขนาดนี้นะฮะคือจังหวะที่น้ำมาเนี่ยอย่างที่ผมแจ้งถ้าเป็นช่วงจังหวะน้ำทะเลลงเนี่ยครับผมว่ามันรับมือได้สบายครับเพราะว่ายังไงน้ำมันเหมือนไหลมาแล้วก็ไหลออกไปเลยครับเพราะว่าเราอยู่ปากอ่าวแต่ว่าจังหวะจอดตอนนี้ครับเป็นช่วงที่น้ำทะเลก็หนุนสูงด้วยครับถ
1: ้
0: ามันจะมีเวลาม
1: ีฝนตกลงมาอีก
0: ใช่ครับมันมีเวลาน้ำทะเลจะมาหนุนสูงในช่วงเวลา10โมงนะเวลา4โมงเย็นหรือเวลา2ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยถ้าช่วงจังหวะน้ำทะเลน้ำเหนือไหลมาปริมาณมากๆอย่างต่อเนื่องจังหวะที่น้ำหนุนดันขึ้นมาเนี่ยผมว่าเนี่ยพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยก็ค่อนข้างจะเดือดร้อนโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ริมตลิ่งนะฮะอันนี้เราก็กังวลเป็นอย่างมากๆนะฮะแล้วก็ได้เตรียมการตลอดเฝ้าระวังตลอดครับนะตอนนี
1: ้ครับแปลว่าพอประเมินสถานการณ์ยังไม่ได้เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับปริมาณน้ำที่น้ำเหนือค่อนข้างมากอย่างนี้มีการให้ประชาชนเร่งยกของขึ้นที่สูงหรือว่ามีการอพยพไหมฮะ
0: เรายังไม่ถึงกับให้มีการอพยพครับแต่ตอนนี้เราประชาสัมพันธ์ให้ยกของสูงครับรวมถึงหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่เราเนี่ยก็มีการแจกจ่ายเนื่องจากเราประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้วเราก็มีการแจกจ่ายกระสอบทรายสำหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องการป้องกันไม่ให้น้ำเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะมารับกระสอบทรายจากเทศบาลต่างๆแล้วก็เทศบาลเราก็มีไปส่งให้กับพี่น้องประชาชนหลายๆพื้นที่ด้วยครับในบางที่เขาก็ไม่สามารถมารับด้วยตนเองได
1: ้ครับแปลว่าเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือเนี่ยสมุทรปราการก็คือมีการบอกให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงแล้วแล้วก็พยายามหาจุดที่จะทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้เรียกได้ว่าก็คือไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถูกไหมครับที่น้ำจะมาจากทั้ง3ปัจจัยแบบนี
0: ้ก็เคยเกิดขึ้นมาบ้างครับแต่อันนี้มันจะเป็นเหมือนว่าอย่างที่บอกว่าช่วงเวลาอีกแบบ 3-4 วันเนี่ยที่บอกจะมีฝนเข้ามาด้วย
1: ครับ
0: มันก็อาจจะเป็นทั้งก็เรียกว่าน้ํา3อย่างแล้วกันนะฮะน้ําเหนือน้ําหนุนน้ําฝนผมก็เลยยังไม่เคยผมยังไม่เคยเห็นว่าเราจะรับมือไหวไหมแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรารับทราบล่วงหน้าจากรัฐบาลที่ใครและในช่วงเวลาน้ำหนุนรวมถึงน้ำฝนที่จะเกิดขึ้นนะฮะโดยปกติในพื้นที่เราบางครั้งมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รับรู้ครับในหลายๆรัฐบาลเราก็ไม่ทราบว่ามันจะเกิดน้ำเหนือมาตอนไหนหรือว่าน้ำฝนมากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้พอเราทราบเนี่ยเราก็จะเตรียมการรับมือได้รวมถึงที่ผมบอกพอเราทราบเราก็จะเตรียมการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผันน้ำในคลองออกให้เยอะที่สุดรวมถึงการป้องกันพื้นที่ชาวบ้านหรือพื้นที่ต่ำที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนครับ
1: ครับถ้าเกิดมองจากผลกระทบประชาชนที่สสเองก็ลงพื้นที่สะท้อนข้อกังวลอะไรไหมครับว่าไม่ใช่แค่ในปีนี้แต่ปีต่อๆไปหลังจากนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์ลักษณะของการระบายน้ำมันควรจะมีมาตรการป้องกันระยะยาวที่จะต้องแก้ไว้อะครับ
0: อย่างนี้ก็ต้องขอฝากรัฐบาลนะครับว่าอย่างที่มันเกิดขึ้นบ่อยนะครับแต่ว่าที่ผมทราบมาครับรัฐบาลพยายามที่จะทำฝักเวทำหลายๆโครงการที่จะร่วมกันผันน้ำไปหลายๆสายเพื่อไม่ให้มา เกิดภาวะน้ำท่วมอย่างทุกวันนี้นะฮะอย่างยุทธยาเนี้ยก็กำลังจะสร้างเหมือนเป็นฝักเวอีกเส้นหนึ่งที่จะรองรับน้ำผมว่าพอน้ำจากเหนือเนี่ยมันไม่ท่วมอ่ะกรุงเทพที่ใต้อยุธยามาก็จะไม่ท่วมเช่นกันครับ
1: อัน
0: นี้ผมมองว่ามันเป็นการแก้ไขระยะยาวที่ต้องรอเวลานิดนึงส่วนในพื้นที่ของผมเนี่ยอำเภอพระประแดงเนี่ยผมก็อยากให้รัฐบาลลงมาช่วยดูแนวเขื่อนให้เยอะที่สุดเพราะมันเป็นพื้นที่ปลายน้ำนะครับปลายน้ำก็คือพอน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยโดยปกติถ้าไม่มีน้ำเหนือเนี่ยหลายๆครั้งก็ท่วมบ้างแล้วครับ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันเขื่อนมันชำรุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะประตูน้ำมีเสียหายบ้างแต่ตอนนี้เราซ่อมแซมกันได้มากที่สุดแล้วนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ยังอาจจะยังไม่เพียงพอฮะก็อยากจะฝากรัฐบาลที่เดี๋ยวอาจจะมีการ ไปพูดคุยกับทางรัฐบาลอีกทีให้ลงมาดูอีกทีครับ
1: ครับก็เป็นกลไกในอนาคตที่จะต้องมีการป้องกันเอาไว้ดีกว่าจะมาแก้ไขในภายหลังนะครับวันนี้ขอบคุณมุมมองมากนะครับท่านสส.ถาปกรณ์กุลเจริญสส.สมุทรปราการพรรคภูมิใจไทยที่ร่วมพูดคุยกับเราขอบคุณนะครับ
0: ครับครับขอบคุณมากครับ
1: ครับก็จะเห็นมุมมองสส.ใกล้ชิดเห็นผลกระทบที่ประชาชนก็ได้รับจากทั้งการระบายน้ำที่มีมาจากปัจจัยน้ำเหนือฝนที่กำลังจะมาถึงแล้วก็ปลายน้ำอย่างสมุทรปราการที่มีน้ำทะเลหนุนสูงด้วยก็มีการกังวลแหละครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ปลายมือลักษณะแบบนี้มาก่อนแต่เหนือสิ่งอื่นใดครับกรมชลประทานเองก็มีการยืนยันว่าในอัตราเรื่องการระบายน้ำยังคงเอาไว้อยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังไม่มีแนวโน้มว่าจะขอปรับเพิ่มการระบายน้ำหรือไม่เพราะว่าจากการก็เดี๋ยวจะมีการปิดเขื่อนภูมิพลก่อนปริมาณน้ำที่จุด42นครสวรรค์ก็จะลดน้อยลงทำให้ 1,500 แต่แน่นอนครับผลกระทบในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะจังหวัดท้ายเขื่อนสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาแบบนี้ก็ได้รับผลกระทบสำคัญคือพอได้รับผลกระทบแล้วการแจ้งเตือนทำให้ประชาชนต้องรับมือให้ได้ในภาวะวิกฤตแบบนี้เป็นสิ่งสำคัญเรื่องการสื่อสารนะครับวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามประเด็นต่างๆได้ในรายการมองรัฐสภาครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: ท่านประธานครับกับเรียนท่านประธานสภาผมสดอนขอเสนอท่าน
4: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
5: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
4: ตรงนี้เนี่ยนะ
5: ใช่นี่ไง
2: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่าง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ผมคิดว่าถ้าเราไม่ว่าคนรุ่นไหนนะโดยเฉพาะรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะนิดหนึ่งมาเพ่งดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหลายสิบปีของเมืองไทยพระราชกรกิจพระราชเจริญวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแผ่นดินหลวงก็ดีเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่าเมืองไทยของเรานั้นน่ะมีโชควาสนามากที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักชัยมีหลักที่เรายึดได้และหลักแบบอย่างที่เราควรจะศึกษาและนำแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติแต่ที่ยิ่งกว่านั้นชาการนำคำสอนการนำแบบอย่างที่ท่านประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วนำมาเป็นวิถีชีวิตของเราผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลองศึกษาดูเถิดแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับผม

0: ปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขนาดนี
3: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรเรารับฟังหมด
7: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู้
8: นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
9: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
10: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
0: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
11: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะ นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
12: เข้มทุกประเด็น
13: กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
14: พอได้แล้วครับกับระบบประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
15: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
12: ครบทุกความเคลื่อนไหว
14: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
16: ้ประเทศไทยก่อนที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
17: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพ
12: ปัญหาในพื้นที
18: ่เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
19: ดิ่งปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนนั้นที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
12: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา 19:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
20: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์พุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารคดีพิเศษพระพันปีหลวงแสงสว่างแห่งแผ่นดินทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ค่ะรายการของเราในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ท่านได้พระราชทานชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ป่วยโรคทางนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่เราได้รับความกรุณาจากท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สุรเดชหงอิงท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็กคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมาสะท้อนเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณในเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สายสว่างครับ
0: โครงการนี้ดำย้อนไปที่เริ่มต้นเลยนะคะโครงการที่มีชื่อว่าโครงการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบรมราชินีนาถจุดเริ่มต้นมายังไงคะอาจารย์หมอ
1: จุดเริ่มต้นก็คือตอนนั้นที่ผมได้ตามเสด็จสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับตั้งแต่ปี2540ต้นๆนะครับตอนนั้นก็ได้มีโอกาสโชคดีดอนนอกจากทรงงานที่เกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่แล้วนะครับการทำมาหากินรวมกันทั้งศิลปาชีพต่างๆแล้วก็โครงการหลวงที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านทรงมีพระราชดำริบานเนิ่นนานเนี่ยท่านก็เสด็จสมเด็จพระพันปีหลวงท่านก็เสด็จไปยิ่งมีเรื่องราวใดๆก็กลับมาทูลให้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9หรือในหลวงรัชกาลที่9ทรงทราบหนึ่งในบรรดานั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการเจ็บป่วยผู้ป่วยในสมัยก่อนเนี่ยผมทราบว่าก่อนที่ผมจะเกิดพระองค์เนี่ยได้เสด็จไปเยี่ยมราษฎรตอนนั้นเนี่ยทุรกันดารมานะครับท่านก็มีการดูแลผู้ป่วยนะซึ่งเป็นโรคที่เช่นโรคติดเชื้อหรือโรคทารุณสุขเนี่ยยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรครับจนกระทั่งจบจนผมเนี่ยได้ตามเสด็จพระองค์ท่านเนี่ยการแพทย์การสาธารณสุขดีขึ้นเยอะเลยแต่ก็มีโรคหลายๆโรคเนี่ยที่ต้องครับหนึ่งในบรรดานั้นก็คือโรคทางโรคเลือดนะโรคมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับระบบทางโลหิตวิทยานะครับยกตัวอย่างเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะครับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับโรคไขกระดูกฝ่อแม้กระทั่งโรคซีดพันธุกรรมธาลัสซีเมียซึ่งบ้านเราเป็นกันเยอะ
0: โรคเหล่านี้รวมเรียกว่าโรคทางโลหิตวิทยาทั้งหมดใช่ไหมคะอาจารย์หมอ
1: ถูกต้องและหลายโรคเนี่ยการรักษาด้วยยาเนี่ยไม่พอ
0: แล้วมันก็ซับซ้อนยุ่งยาก
1: ใช่และจำเป็นจะต้องมีการรักษาที่ทำให้หายขาดอยู่อย่างเดียวคือการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกหรือการปลูกถ่ายไขกระดูกเมื่อตอนที่ผมได้ตามเสด็จพระองค์ท่านตอนนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายในการรักษาโดยการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกเนี่ยยังไม่มีการครอบคลุมโดยสิทธิ์30บาทที่เราใช้สิทธิ์บัตรทองนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายแต่ละรายเนี่ยประมาณถึง2ล้านบาทกราบทูลเวลาตามเสด็จเนี่ยก็ถึงพระองค์ท่านว่าเนี่ยกับคนไข้เหล่านี้เนี่ยที่จำเป็นจะต้องได้รับการรักษาถ้าไม่รักษาปลูกถ่ายไขกระดูกเนี่ยก็ถึงแก่ชีวิตท่านสนพระทัยมากแล้วท่านก็ใส่พระทัยเราก็เลยทางมูลนิธิรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลราชบุรีก็เลยทำโครงการขึ้นมาครบ72พรรษาในปี2547จึงเกิดคนเลยนะครับตอนนั้นท่านต้องรู้ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยรายละ 1-2 ล้านบาทเนี่ยด้วยพระบารมีท่านเนี่ยเราก็หาเงินได้เกือบ100กว่า

0: อันนี้ต้องเป็นพระบารมีท่านอย่างจริงๆครับ
1: คือประชาชนทั่วไปพอทราบข่าวก็อยากจะสนองพระราชดำริของท่าน
0: และตอนนั้น30บาทก็ไม่ได้ยังไม่ได้ครอบคลุมก็ทำให้เราเนี่ยได้ปลูกถ่ายไขกระดูกอย่างเต็มที่แล้วก็คนไข้เนี่ยถวายฎีกามาหรือท่านน่ะเวลาเสด็จไปเยี่ยมราษฎรเนี่ยก็รับคนไข้อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห
1: ์
0: ของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระพันปีหลวงครับ
1: มูลเล่นดำเนินการในเรื่องของการสงเคราะห์ต่างๆอยู่แล้วแต่พอมีเรื่องนี้เข้ามาคือยกระดับเป็นโครงการพิเศษขึ้นมาเลยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับตอนปี2547นะครับและที่น่ายินดีมากพอทันทีแล้วก็ช่วยเหลือแล้วก็มีการส่งต่อผู้ป่วยอย่างดีนะครับโดยเฉพาะยิ่งกองราชนาวิกาธิการเนี่ยในพระองค์ท่านเนี่ยก็มีพวก
1: สนองงาน
0: สนองงานแล้วก็พวกเราก็ช่วยกันแล้วก็โครงการนี้ก็สำเร็จไปเนี่ยใช้เวลาไม่กี่ปีเราปลูกถ่ายไปทั้งหมด79รายด้วยกัน
1: 20กว่าปีคือ79ราย
0: ตอนนั้นใช้เวลาไม่กี่ปีเองนะครับเราระดมทุนเนี่ยประมาณ100กว่า100 100กว่า200ล้านปลูกถ่ายไม่กี่ปี4 5ปีเราได้คนใกล้ทั้งหมด79รายใช้เงินไปประมาณ100ล้านบาทนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จ
1: จากสัตว์ทุกเพศทุกวัยมีผ
0: ู้ใหญ่ใช่ตอนแรกก็คิดว่าเป็นคนไข้เด็กจริงๆเรารักษาคนไข้ทุกอายุทั้งตอนปี2547นะครับมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับเป็นผู้ใหญ่เป็นคนไข้ผู้ใหญ่ครึ่งนึงเด็กสักครึ่งนึงที่เราได้ช่วยเหลือและแต่ละรายเนี่ยก็ประมาณ 1-2 ล้านบาทคือเราให้ฟรีเลยนะครับด้วยพระบารมีท่านนะครับจากนั้นแล้วเนี่ยโครงการนี้ก็ยังดำเนินมาเรื่อยๆนะครับเพราะเนื่องจากว่า1นอกจากช่วยเหลือผู้ป่วยเนี่ยที่หมดหวังผู้ป่วยเหล่านี้ถ้าไม่ได้รับการปลูกถ่ายกระดูกเสียชีวิตแน่นอนเพราะเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วนะครับหรือคนไข้ต้องทนทุกข์ทรมานเช่นทาลัสซีเมียเนี่ยต้องให้ยาเลือดยาขับเหล็กไม่หายหรือแม้กระทั่งคนไข้เนี่ยที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่กำเนิดคือเด็กเกิดมาไม่มีภูมิคุ้มกันเลยตายแน่นอนอายุภายในปีแรกเราก็ชุบชีวิตขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการจากนั้นมาจากโครงการนี้ทำให้เราให้เราเกิดความรู้ว่าเราช่วยเหลือผู้ป่วยนี้ได้เราก็เลยเอาโครงการนี้นำเสนอเป็นโครงการเข้าสิทธิประโยชน์30บาทจนกระทั่งสปสช.เนี่ยรองรับเมื่อปี2550กว่านี่เองอันนี้หลังจากที่จบโครงการไปแล้วเนี่ยเราก็ยังได้ทำโครงการต่ออีกคือโครงการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกเทิดไท้คู่ขวัญองค์ราชันราชินีตอนนั้นก็เป็นตอนสมเด็จพระพันปีหลวงท่านทรงประเจิญพระชนมายุครบแต่การถวายพระเกียรติทั้งสองพระองค์เลยทั้งในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระพันปีหลวงตอนนั้นก็ทำโครงการอีกซึ่งถึงแม้ว่าสปสช.จะช่วยเหลือผู้ป่วยนะในเรื่องของการปลูกถ่ายแต่ก็มีคนไข้ประเภทหนึ่งซึ่งเป็นการปลูกถ่ายที่ยากมากโดยใช้ไขกระดูกที่ไม่ตรงกันซึ่งทางสปสช.เนี่ยยังไม่สามารถให้เงินครอบคลุมได
1: ้ไม่ตรงกันหมายความว่าไม่ใช่คนในครอบครัว
0: เป็นคนในครอบครัวแต่ว่าการไม่ตรงกันตรงกันแค่ครึ่งหนึ่งปกติแล้วการปลูกถ่ายกระดูกเนี่ยจำเป็นจะต้องถ่ายกระดูกตรงกันเราก็ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่ตรงกันอันนี้ก็เป็นอีกโครงการ
1: ซึ่งอันนี้ยุ่งยากซับซ้อน
0: ซับซ้อนมากซับซ้อนมากเราก็ช่วยเหลือผู้ป่วยจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังช่วยอยู
1: ่
0: ถึงแม้ว่าทั้งสองพระองค์ได้เสด็จสวรรคตแล้วเราก็ยังถวายงานอยู่เทิดพระเกียรติทั้งสองพระองค์อยู่ในนามมูลนิธิรามาธิบดี
1: ค่ะอาจารย์หมอพอจะจำได้ไหมคะว่าตอนแรกๆที่เริ่มโครงการตั้งแต่โครงการแรก72พรรษาบรมราชินีนาถเลยนี่นะคะอาจารย์หมอคัดกรองคนมายังไงแล้วก็มีเคสไหนมีผู้ป่วยกรณีไหนที่อาจารย์หมออยากเล่าถึงความละเอียดอ่อนของกรณีนั้นมากที่สุดให้พวกเราฟัง
0: สิ่งที่คัดกรองก็คือผู้ป่วยยากไร
1: ้
0: ผู้ป่วยเหล่านี้ไม่มีเงินจริงๆนะครับถึงแม้ว่าตอนนั้นน่ะค่าใช้จ่ายในการรักษาเกี่ยวกับการรักษามะเร็งหรือทั่วไปเนี่ยสามารถใช้จ่ายโดย30บาทอยู่แต่การปลูกถ่ายเนี่ยไม่ได้ครอบคล
1: ุม
0: ถูกต้องเราก็เลยผู้ป่วยเหล่านี้ทำหนังสือถวายฎีกาท่านเลยหรือท่านเสด็จไปเยี่ยมราษฎรแล้วท่านไปพบผู้ป่วยท่านส่งทันทีเพราะนั้นตอนนั้นก็จำได้ว่าตอนที่กระผมตามเสด็จเนี่ยท่านก็พอมีคนไข้เนี่ยเวลาท่านเสด็จไปฎีกาที่หน้า
1: ที่ประทับ
0: ที
1: ่
0: ประทับตรงนั้นเลยท่านก็บอกอ่ะท่านก็ส่งต่อให้เดี๋ยวนั้นเลยเพราะนั้นก็เป็นการรักษาผู้ป่วยที่ได้ทันท่วงที
1: ค
0: ือไม่ต้องไปรอนานใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าให้ผู้ป่วยเนี่ยไปรอส่งต่อเนี่ยจะเสียเวลามากและผู้ป่วยบางคนเสียชีวิต
1: ไม่ทัน
0: ไม่ทันเพราะนั้นเราก็รับเรื่องทันทีแล้วก็ต้องขอบคุณหน่วยงานทั้งของทั้งสองพระองค์อ่ะที่กองราชการที่การในสมัยนั้นเนี่ยส่งต่อผู้ป่วยทันทีไม่มีการชักช้านะครับพอได้เรื่องปุ๊บก็ส่งต่อ

0: และทางมูลนิธิรามาแล้วก็ดีเราก็อนุมัติแล้วก็รีบเอาคนไข้มาแล้วเราก็ขอหนังสือจากต้นสังกัดก็คือคุณหมอที่ดูแลว่าผู้ป่วยเป็นยังไงแล้วเราก็รีบทำการทันท
1: ี
0: เพราะฉะนั้นคนไข้ก็โอกาสรอดชีวิตสูงมากเราเก็บสถิติแล้วปรากฏว่าคนไข้เนี่ยเกือบ 70-80% ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ถ้าไม่รักษาคือตายอย่างเดียวแล้วสามารถชุบชีวิตได้เขาถึง 80%
1: โอ้โหลูกถ่ายไขกระดูกแบบนี้มันมีผลข้างเคียงอะไรไหมคะแล้วก็ถ้ามีผลข้างเคียงหรือว่าการดูแลรักษาต่อเนื่องหลังจากนั้นเนี่ยทางมูลนิธิต้องดูแลต่อ
0: ใช
1: ่
0: เราดูแลให้ตลอดไม่เลยไม่เคยเช่นบอกว่าปลูกเสร็จไปแล้วใช้เวลาเอาคนไข้กลับบ้านเนี่ยแล้วเราตัดค่าใช้จ่ายไม่เคยครับ
1: ค่ะ
0: เราก็พยายามหาเงินช่วยเหลือผู้ป่วยถึงแม้ว่าตอนนี้ในตอนนั้นน่ะถึงแม้ว่าจะลำบากยังไงเราก็ต้องหาช่วยเหลือเพราะว่าทั้งพระองค์ทั้งสองพระองค์เนี่ยท่านฝากคนไข้ให้กับเราดูแลอันนี้คือสิ่งที่นามพระทัยท่านและท่านใส่พระทัยมากในการดูแลผู้ป่วยเพราะท่านคิดว่าท่านเคยรับสั่งบอกว่าผู้ป่วยของที่เราดูแลเนี่ยคือผู้ป่วยของพระองค์ท่าน
1: อ
0: ันนี้คือสิ่งที่ท่านเนี่ยได้รับสั่งให้ผมได้ยินนะว่าผู้ป่วยของฉันเพราะนั้นดูแลเถอะถือว่าเป็นผู้ป่วยของฉันดูแลได้อย่างดีเต็มที่ที่ผมได้ยินจากพระโอษฐ์ท่านครับ
1: ค่ะเรียกว่าอาจารย์หมอเองกับบรรดาแพทย์พยาบาลและบุคลากรก็คงต้องน้อมนำใส่กล้าวใส่กระหม่อม
0: ถูก
1: แล้วก็ทำงานถวายอย่างส
0: ุดได้ยินเลยว่าท่านรับสั่งตลอดไว้ว่านี่คือคนไข้ของฉันช่วยดูแลให้หน่อย
1: คนไข้เหล่านี้เคยมีที่เขาได้เฝ้าทูลองทีพระบาทไหมคะ
0: ถูกต้องเมื่อมาอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ท่านเสด็จมาเปิดตึกที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับถ้าผมจำไม่ปิดปี2552คนไข้เหล่านี้ก็ได้มากราบพระบาทพระองค์ท่านไหลนะครับเพราะว่าจากชีวิตที่เขาเนี่ยเคยจะเสียชีวิตแล้วเนี่ยเขาได้มีชีวิต
1: ใจ
0: เขาก็เลยได้รู้เองว่าเขาเนี่ยเป็นเหมือนดักแด
1: ้
0: เพราะว่าเขาเนี่ยพอมาเข้าปลูกถ่ายแล้วจากดักแด้ก็เป็นผีเสื้อซึ่งได้ไปโบกบินไปตามที่ต่างๆไปมีชีวิตอันนี้ก็เป็นสิ่งที่โครงการเนี่ยแล้วก็คนไข้เนี่ยประทับใจในโครงการนี้ครับ
1: ค่ะค่ะนอกจากสิ่งที่เป็นภาพความทรงจำที่อาจารย์หมอเห็นมันยังมีการสานต่อยังมีการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันในบรรดาคนที่ร่วมโครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยและครอบครัวต่างๆซึ่งเหมือนกับต้องมารวมตัวกัน
0: ใช่
1: เป็น
0: เพราะว
1: ่
0: าโครงการนี้พอหลังจากนี้โครงการผู้ป่วยพอได้รับการรักษาโอ้ตอนนี้เราปลูกถ่ายที่คณะแพทยศาสตร์รามาเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะมาเกือบพันกว่ารายครับในช่วงตั้งแต่ประมาณเกือบ 3-40 ปีที่ผ่านมาครับแล้วคนใกล้เนี่ยเขาก็มีการสังสรรค์กันแล้วก็ส่งต่อกันแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือพอสักปี2ปีก็จะมาชุมนุมกันแล้วก็มาคุยกันว่ามาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาขอบอกขอบใจกันที่ทางโครงการให้
1: คือมีทั้งมาให้กำลังใจกันและกันเองด้วยแล้วก็มาขอบคุณบรรดาแพทย์พยาบาลที่อยู่ในโครงการด้วยแล้วก็เหมือนมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันโดยตลอดนะคะเท่ากับว่าเป็นโครงการที่ขยายตัวมากขึ้นแล้วก็สืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์หมอ
0: ทุกวันนี้ถึงแม้ว่าอย่างที่ผมกล่าวมาแล้วว่าท่านพระองค์ท่านทั้งสององค์ท่านสวรร
1: ค
0: ตเราก็ยังถวายงานอยู่นะคะเพราะเนื่องจากว่าทางคณะแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีและหลายคณะในมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเราได้ทำงานวิจัยแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งเราไม่ต้องไปซื้อจากต่างชาติ
1: ค่ะ
0: เช่นการรักษาด้วยการตัดต่อพันธุกรรมแล้วก็โรคทาลัสซีเมีย
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เราก็เริ่มโครงการแล้วก็ทำการที่อยู่แล้วก็โชคดีที่ว่าทางมูลนิธิรามาธิบดีตอนนี้ก็เป็นโครงการเป็นมูลนิธิอยู่ในพระบรมเจ้าก็ยังได้มีการ
1: ส่งงานต่อเนื่อง
0: ท่านก็ส่งงานต่อเนื่องก็สืบสานงานที่สมเด็จพระปันปีหลวงท่านได้ทำไว้ก็ยังทำต่อเหมือนเดิมนะครับเราก็ยังรับคนไข้อยู่เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เรารับเนี่ยคือบางอย่างเนี่ยที่ตอนนี้ค่าใช้จ่ายเนี่ยทางโครงการ30บาทช่วยเหลือแล้วเนี่ยแต่ก็ยังมีอีกอันหนึ่งคือนวัตกรรมใหม่ๆอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะคุณสายสวรรค์เนี่ยในทางมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะอย่างแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและรวมหลายคณะด้วยกันเนี่ยเราได้ทำการนวัตกรรมเช่นกันอย่างที่ผมบอกคือการตัดต่อปัตตุกรร
1: ม
0: ในการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้วก็ทาลัสซีเมียซึ่งโครงการเราเนี่ยใช้เงินหลายล้านบาทเราก็ยังทำอยู่ครับ
1: ค่ะสิ่งที่อาจารย์หมอเล่ามาทำให้ได้เห็น2 ส่วนคู่ขนานกันไปนะคะทั้งเรื่องของน้ำพระราชหฤทัยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ป่วย

0: ในมุมของบรรดาแพทย์พยาบาลเองก็ดูเหมือนว่าได้พัฒนา
1: ใช่ครับ
0: การรักษาแล้วก็การสร้างนวัตกรรมผ
1: ่
0: านงานวิจัยอะไรต่างๆควบคู่กันไปด้วยในมุมนี้อาจารย์หมออยากจะสะท้อนยังไงบ้างไหมคะ
1: ตอนที่ผม
0: จำได้ว่ามีน้องอยู่คนนึงที่ชื่อน้องการใช่ไหมคะที่เป็นหนึ่งในโครงการแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นความสำเร็จของทางการแพทย์ด้วย
1: ก็คือน้องการเนี่ยได้เผอิญโชคดีได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับน้องการเนี่ยมีการรักษาด้วยยาเคมีบัตและปรากฏว่าโชคไม่ดียาเคมีบัตทำให้ไตวายน้องการเขาเลยต้องเปลี่ยนไตนะครับทีนี้พอหลังจากเปลี่ยนไตไปแล้วเนี่ยเราจากถ้าผมจำไม่ผิดคือใช้ไตของคุณพ่อนะครับแล้วเราต้องการรักษานี่การเปลี่ยนไตต้องกินยากดภูมิตลอดชีวิตเราก็เลยปลูกไขกระดูกซ้ำสองอีกทีหนึ่งโดยใช้ไขกระดูกของพ่อมาเปลี่ยนเพื่อไม่ต้องกินยากดภูมิตรงนี้น้องคนนี้นะก็ไม่ต้องกินยากดภูมิไปเลย
0: เป็นความสำเร็จทางการแพทย์
1: ใช่เพราะนั้นการเปลี่ยนไตที่ไม่ต้องกินยากดภูมิหายากมากซึ่งอันนี้คนไข้กับตรงนี้ก็หยุดยากดภูมิไปต้องเกือบ10กว่า20ปี10กว่าปีแล้วครับด้วยน้ำพระทัยของพระองค์ท่านหรือพระบารมีเนี่ยเราก็สามารถคือนอกจากช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วเนี่ยทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งผมก็ได้มีโอกาสกราบทูลหลวงพ่อพันปีหลวงเรื่องราวเรื่องนี้ท่านก็สนพระทัยนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่ผมบอกตอนนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเนี่ยที่ท่านเป็นองค์ประธานของมูลนิธิเนี่ยท่านก็สนพระทัยเรื่องราวเหล่านี้เพราะนั้นจะเห็นได้ว่าโครงการนี้อยู่ในพระบารมีของพระราชวงศ์ทั้งหมดเลยทีเดียวครับ
0: ค่ะจากโครงการที่1มาสู่โครงการที่2เมื่อ80พรรษาเนี่ยมีอะไรที่เป็นเรื่องใหม่ๆหรือว่าเป็นการส่งต่อจิตวิญญาณของบรรดาผู้ที่ได้ถวายงานที่สืบสานเรื่องเหล่านี้บ้างมั้ยคะ
1: คือเพราะนั้นคนก็คือที่สำคัญที่สุดเลยก็คือแพทย์และพยาบาลนะครับเพราะว่าตอนที่สมเด็จพระพันปีหลวงท่านเสด็จมาเยี่ยมโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับแพทย์และพยาบาลเนี่ยโอ้โหมีกำลังใจมากเลยและท่านอย่างที่ผมบอกเลยว่าท่านมีรับสั่งว่าณวันนั้นเนี่ยท่านบอกเลยคนไข้ของฉันดูแลให้ดีท่านกล่าวอันนี้ซึ่งทำให้แพทย์และพยาบาลเนี่ยแบบอยากทำงานเต็มที่นะครับเพราะว่าท่านสนพระทัยและท่านก็ให้กำลังพระทัยของท่านกับพวกเราครับว่าให้ช่วยกันดูแลคนไข้
0: ค่ะในมุมส่วนตัวของอาจารย์หมอเองล่ะคะเวลาที่ได้ถวายงานเวลาที่ได้ฟังกระแสพระราชดำรัสอย่างใกล้ชิดคือได้ฟังกับหูตัวเองเนี่ยหรือแม้แต่กระทั่งตามเสด็จพระองค์ท่านไปทรงงานไปในถิ่นทุรกันดารต่างๆอาจารย์หมอได้เรียนรู้อะไรหรือว่าได้พระราชจริยวัตรของพระองค์ท่านมาเป็นแรงบันดาลใจอะไรบ้างไหมคะ
1: คือหนึ่งที่ผมเห็นและแบบประทับใจมากสำหรับตัวผมคือท่านใส่พระทัยในราษฎรจริงๆนะครับคือท่านติดตามงานแล้วเวลาท่านส่งงานให้พวกเราทำเนี่ยท่านก็ถามว่าคนไข้ไปถึงไหนแล้วอันนี้ท่านถามแล้วก็พอได้เข้าเฝ้าต่อมาท่านก็ถามว่าคนไข้ไปถึงไหนแล้วคนไข้อันนี้คือสิ่งที่ท่านทรงจำได้
0: ทรงติดตามตลอดไม
1: ่
0: ทรงลืมเลยว่าโครงการไหนทำอะไร
1: ที่สำคัญที่สุดคือท่านให้กำลังใจกับพวกเรานะครับเพราะท่านก็บอกว่าเนี่ยเวลาเราไปเยี่ยมราษฎรกับพระองค์ท่านเนี่ยท่านก็มีรับสั่งว่ากับอันนี้ผมก็พูดแบบตรงๆเลยกับดังสนองพระโอษฐ์ว่าอันนี้เป็นคนหมอที่ติดตามเนี่ยเป็นคนของฉันนะดูแลให้เขาอย่างดีเพราะว่าท่านช่วยเหลือดูคนไข้ของราษฎรนี่คือความใส่พระทัยของพระองค์ท่านคือนอกจากคนไข้แล้วเนี่ยท่านยังใส่พระทัยถึง
0: คนทำงาน
1: อีกด้วยอันนี้คือสิ่งที่ผมพูดได้จากปากจริงๆว่าความประทับใจคือท่านใส่พระทัยทั้งคนไข้และคนทำงานให้กับพระองค์ท่าน
0: เรารู้สึกเป็นเกียรติและยิ่งอยากทำงานสุดชีวิตเลยนะคะ
1: ครับถูกครับถูกครับอันนี้คือน้ำพระทัยที่พวกเราเนี่ยในหมู่แพทย์ที่ตามเสด็จได้เห็นได้ยินครับ
0: ค่ะอาจารย์หมออยากจะฝากไปถึงที่เราย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้อาจารย์หมอเล่าถึงเรื่องของการเชื่อมโยงดูแลกันระหว่างผู้ป่วยเนี่ยที่เรียกว่าเป็นชมรมก่อนผีเสื้อ
1: ใช่อ
0: ันนี้เนี่ยคุณอาจารย์หมอหรือว่าผ
1: ู้
0: ที
1: ่
0: เกี่ยวข้องเนี่ยใช่ค่ะคือมองยังไงแล้วก็อยากจะสนับสนุนส่งเสริมแล้วก็อยากให้เขาดำเนินการแบบนี้ต่อไปยังไง
1: คือตอนนี้พอเขาโครงการเนี้ยพอได้ตั้งขึ้นมาเนี่ยเขาก็ช่วยเหลือกันยกตัวอย่างเช่นคนไข้เหล่านี้เวลามาเข้าปลูกถ่ายเนี่ยโอ้มันเหมือนกับออกศึกสงครามเพราะมันต้องให้ยาขนาดสูงนะ

0: ัวร้านขึ้นไส้อาเจียนบางรายติดเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเวลาเราพวกหมอพยาบาลเนี่ยพูดให้กำลังใจแล้วสิ่งเหนืออื่นใดคือคนไข้ให้กำลังใจร่วมกัน
1: เหมือนมีประสบการณ์ร่วม
0: เขาก็จะมาแชร์
1: กัน
0: ใช่แล้วเวลาเขาแชร์กันพอคนตอนเขาหายแล้วนะเขาหัวเราะทั้งน้ำตาเขาบอกว่าโอ้ยมันเป็นน้ำตาที่แบบมันทนทุกข์ทรมานจริงๆแต่ที่หัวเราะแล้วร้องไห้เพราะเขาผ่านมาเรียบร้อยแล้ว
1: สำเร็จแล้วนะฉันผ่านตรงนั้นมาได้นะแล้วก็ให้กำลังใจคนใหม่ๆต่อ
0: ถูกต้องถูกต้องนี่แหละคือโครงการที่ผมบอกก่อนผีเสื้ออะไรก็คือเขาบอกว่าเขาเปรียบเสมือนตัวเองเป็นดักแด
1: ้ค่ะค่ะนี่คือสิ่งที่เป็นความทรงจำที่ได้ถวายงานผ่านโครงการนี้ของอาจารย์หมอนะคะจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้เนี่ยมีแนวพระราชบายเพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่คะกับการทำงานของโครงการเมื่อเป็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
0: อันนี้ผมบอกได้เต็มที่เลยว่าท่านเนี่ยไม่ได้ใส่พระทัยเรื่องคนไข้อย่างเดียวอันนี้ท่านก็มีพระจริยวัตรเหมือนสมเด็จแม่เลยนะครับ คือท่านทรงจำครับว่าท่านเราทูลอะไรท่านเนี่ยท่านรับสั่งว่าเนี่ยคนไข้คนนี้เป็นแบบนี้แบบนี้นะหรือแม้กระทั่งพวกเราเนี่ยได้ทูลท่านไหนเนี่ยท่านสนพระทัยมากท่านโดยเฉพาะยิ่งท่านสนใจวิทยาศาสตร์เป็นอย่างยิ่งอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นนอกจากพระจริยวัตรที่ดีงามในการที่ท่านสนพระทัยเหมือนสมเด็จแม่แล้วเนี่ยท่านยังเป็นนักวิทยาศาสตร์อีกด้วยถึงแม้ว่าท่านจบอักษรศาสตร์นะครับเวลาท่านถามเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์เนี่ยพวกเราก็โดยเฉพาะผมเองเนี่ยตกใจว่าทำไมท่านสน
1: ใ
0: จ
1: มากเลยใช่ไหม
0: รู้แล้วท่านก็ถามละเอียดมากเลยแล้วท่านก็ยินหรือพันธุในการรักษาทาลัสซีเมียอะไรอย่างเงี้ยถึงเรื่องนี้ทูลท่านเนี่ยท่านก็รับสั่งอ๋อเป็นแบบนี้ใช่ไหมท่านว่าท่านเคยเสด็จไปชมที่สิงคโปร์หรือที่เยอรมัน
1: ค่ะ
0: ซึ่งท่านก็เป็นคนที่หัวสมัยใหม่ทีเดียวนะครับที่ได้ติดตามพระสมภารไทยเป็นอย่างมากนะครับแล้วท่านส่งเสริมนะฮ
1: ะ
0: เรื่องอะไรก็ตามที่นอกจากช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วอะไรที่เป็นวิทยาการใหม่ๆเนี่ยท่านสมภารไทยและท่านอยากสนับสนุนครับ
1: อ๋อเป็นฟังแล้วชื่นใจแทนบรรดาคนทำงานนะคะมีความสุขแล้วก็ปลื้มปิติที่ได้ถวายการรับใช้นับตั้งแต่สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสืบทอดมาจนถึงประธานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
0: ใช่ครับอ
1: าจารย์หมออยากจะปิดท้ายอย่างนี้ได้พระพันปีหลวงแสงสว่างแห่งแผ่นดินตามที่เป็นคำนิยามของรายการจากสิ่งที่อาจารย์หมอได้เล่ามาแล้วก็ได้เห็นได้ทำงานถวายมาโดยตลอดแสงสว่างแห่งแผ่นดินดวงนี้เนี่ยจะยังคงอยู่คู่กับชาติไทยต่อไปยังไงโดยเฉพาะวงการแพทย
0: ์ผมคิดว่าวงการสาธารณสุขเนี่ยได้พระบารมีของท่านแสงสว่างอันนี้ยังเจิดจรัสอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งสมเด็จพระกนิษฐานะครับท่านก็มีพระราชจริยวัตรและพระปฏิฐานแน่วแน่เลยว่าก็ถวายงานให้กับสมเด็จแม่เหมือนอย่างใดก็อย่างเดิมและยิ่งมากกว่าเดิมอีกเหมือนกันเพราะนั้นผมคิดว่าก็โชคดีนะฮะที่เราเนี่ยได้รับพระบารมีท่านคนไทยเนี่ยยังได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์ท่านทุกวันนี้เนี่ยแสงสว่างอย่างเดียวก็ยังเจิดจรัสอยู่ผมคิดว่าในบรรดาในใจของคนไทยเนี่ยก็ยังระลึกถึงพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์นะครับหมายถึงในหัวรัชกาลที่9และเสด็จพระพันปีหลวงถึงแม้ว่าทั้งสองพระองค์ท่านจะเสด็จสวรรคตไปแล้วเนี่ยในคนยุคผมอะอายุเบบี้บูมปลายเบบี้บูมเนี่ยเราเนี่ยมีความทรงจำที่ดีๆกับสองพระองค์ท่านและโชคดีที่สุดเลยก็คือตัวผมเองเนี่ยได้ถวายงานเสด็จพระพันปีหลวงแล้วผมก็บอกได้ว่าแสงสว่างเนี่ยก็ยังคงต่อไปเพราะนั้นอะไรก็ตามก็ถวายงานต่อไปเถอะอันนี้ผมเคยเล่าเรื่องนี้ให้กับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนะครับหรือท่านคณบดีนะครับบอกว่าทำต่อไปงานนี้ในเมื่อว่าถึงแม้ว่าทั้งสองพระองค์ท่านสวรรคตแล้วเราก็ยังถวายงานต่อไปเรื่อยๆนะครับถึงถ้าเรายังมีกำลัง

0: พราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าท่านเป็นแสงสว่างที่เจิดจรัสก็ทำให้มันเจิดจรัสต่อไปอยู่ตราบนานแสนนานดีกว่าครับ
1: วันนี้กราบขอบคุณอาจารย์หมอมากมากนะคะที
0: ่
1: มา
0: บอก
1: เล่าเรื่องราวแห่งความสุขแล้วก็ความอิ่มเอมใจที่ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
0: ครับผม
1: ท่านค่ะกราบขอบพระคุณ
0: ครับครับ
1: และทั้งหมดนี้ก็คือสารคดีพิเศษพระพันปีหลวงแสงสว่างแห่งแผ่นดินค่ะวันนี้แขกรับเชิญของดิฉันศาสตราจารย์นายแพทย์สุรเดชหงอิงและดิฉันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: คอร์รัปชันฮันเตอร์สู้หยุดโกงทุกวันเสาร์เวลา 18:30 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
1: ใครว่าค่ายมวยต้องอยู่แค่ในยิมรายการต่อวัย Continue Age สัปดาห์นี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับครูเขครูมวยใต้ทางด่วน
2: ที่นี่ก็คือเป็นเหมือนกับบ้านหลังที่2ของน้อง
3: ใช่เลยใช่เลยผมก็คอยเติมความรู้ส
2: ึกมวยแบบนี้ไปถึงอายุเท่าไหร่ครับ
3: ยังวันถึงวันสุดท้ายก็ยังไม่รู้เหมือนกัน
1: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 ทางช่อง4โทรทัศน์รัฐสภานะครับ
4: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
5: เพื่อนๆเข้าสู่งานคืนสู่เยาว์40ยังแจ๋วแ
6: จ๋วยังแจ๋วยังแจ๋วยังแจ๋วยังแจ๋วยังแจ๋ว
5: และต่อไปขอทุกคน
7: เฮ้ยเฮ้ย
8: วัย40เนี่ยน่ากลัวมันจ้องจะดูดความหนุ่มสาวถ้ายังไม่ดูแลตัวเองก็สภาพเนี่ย
9: โอ้ยดูแลลูกก็หมดวันแล้วขอกินของที่ชอบเร็วๆง่ายๆก็ได
8: ้เมื่อเข้าอายุ40ระบบเผาผลาญจะทำงานน้อยลง
10: นักกีฬาเก่าอย่างผมอะไว้หายยุ่งเดี๋ยวจะกลับมาท็อปฟอร์มเหมือนเดิม
8: หลังอายุ40มวลกล้ามเนื้อจะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ
11: พนักงานดีเด่นอย่างฉันงานล้นมือจะเอาเวลาไหนไปออกกำลังกาย
8: วัย40กระดูกจะเริ่มบางลงเรื่อยๆ
12: คุณยาย

0: เฮ้ยทำไมดูดไม่ได้
1: เปิดไฟหน่อยครับสายฟิตแบบผม
2: กินเฮลตี้มาตลอดถึงเข้าเลข4ก็ไม่กลัวค่ะ
3: ดูแลร่างกายไม่พอต้องดูแลจิตใจด้วยอย่าเครียดดูแลตัวเองก่อน40เพื่อให้45 50 55
4: 60และต่อไปจะยังแจ๋วไม่รู้จบ
3: สูงไว้ให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40
5: พวกเรากำลังจะเริ่มเดี๋ยวนี้แล้วครับ

มีข่าวออกไม่เว้นแต่ละวันก็ส่งนักสืบไปเนี่ยไปซุ่มดูไปเฝ้าระวังไปดูซิว่าตามข่าวที่มันออกมาไหมอย่างไรนักสืบพวกนี้ก็จะไปสอดแสวงหาไม่ว่าจะเป็นเส้นทางเงินเส้นทางของทรัพย์สินหรือว่าพฤติการในการกระทำความผิดนะคะก็จะรายงานให้ทางฝ่ายเลขาแล้วก็นำไปสู่กระบวนการที่จะตรวจสอบแล้วก็ออกเลขอีกแล้วนำไปสู่กระบวนการตรวจสอบไต่สวนแล้วก็ชี้มูลความผิดได้ค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Corruption Hunter ตู้หยุดโกงค่ะรายการที่จะนำทุกท่านนะคะไปเจาะทุกเบื้องลึกเบื้องหลังในประเด็นของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันค่ะสำหรับประเด็นที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้นะคะเราจะมาถอดรหัสคดีทุจริตจากเบาะแสจะนำไปสู่ความยุติธรรมได้อย่างไรซึ่งเป็นใครเสียไม่ได้เลยนะคะที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะเรามาพูดคุยกับท่านผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ท่านมิรินทร์รัตน์ชิดถุงค่ะสวัสดีค่ะช่วยมากนะคะที่ให้เกียรติกับรายการ Corruption Hunter สู้หยุดโกงในวันนี้นะคะขออนุญาตสอบถามก่อนในฐานะประชาชนบางทีเราไม่เข้าใจว่าสำนักงานปปช.เนี่ยมีหน้าที่และอำนาจในเรื่องของการสืบสวนหรือว่าการดำเนินการในคดีทุจริตอย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะในส่วนของอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าบทบัญญัติของกฎหมายเนี่ยเขาให้อำนาจคณะกรรมการปปช.ในการตรวจสอบการใช้กรณีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือว่าผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการร่ำรวยผิดปกติกระทำการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงถ้าเกิดมีเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเข้ามาที่คณะกรรมการปปช.คณะกรรมการปปช.มีอำนาจในการตรวจสอบไต่สวนและนอกจากนี้คณะกรรมการปปช.เนี่ยยังมีอำนาจในการตรวจสอบไต่สวนกรณีที่มีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมรวมถึงกรณีที่เจ้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติด้วยนะคะในการที่คณะกรรมการปปช.จะดำเนินการตรวจสอบโดยคณะกรรมการปปช.ดำเนินการตรวจสอบเนี่ยถึงขนาดเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยคณะกรรมการปปช.เนี่ยยังมีอำนาจในการที่จะวินิจฉัยชี้มูลความผิดหากผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาจริงนะคะโดยชี้มูลความผิดทั้งทางวินัยและทางอาญานะคะแล้วถ้าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถูกกล่าวหาว่ามีพฤติการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมคณะกรรมการปปช.ก็มีอำนาจในการวินิจฉัยชี้มูลความผิดในเรื่องของการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงด้วยค่ะ
0: และการชี้มูลความผิดนี้หมายถึงว่าบุคคลคนนั้นคือผิดเลยใช่ไหมคะ
1: เราต้องแยกนะคะแยกในเรื่องของความผิดทางอาญาความผิดทางอาญาเนี่ยในเมื่อคณะกรรมการปปช.ชี้มูลความผิดไปเนี่ยเราจะยังถือว่าผู้นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าศาลจะวินิจฉัยว่าพฤติการการกระทำตามที่คณะกรรมการปปช.ส่งไปให้อัยการสูงสุดเพื่อสั่งฟ้องแล้วศาลรับฟ้องแล้วก็พิจารณาแล้วมีความผิดจริงถึงตอนนั้นแหละถ้าเกิดคดีถึงที่สุดแล้วว่าผู้ถูกกล่าวหามีช่อชี้มูลไปนะคะแล้วก็มีความผิดศาลก็จะพิพากษา
0: ะ
1: นะคะว่ามีความผิดฐานอะไระตามที่คณะกรรมการปปช.ชี้มูลไปหรือไม่อย่างไระ นะคะ
0: รู้แล้วว่าปปช.มีหน้าที่แล้วก็มีอำนาจในการที่จะพิจารณาไต่สวนคดีที่เกี่ยวกับคดีทุจริตโดยเฉพาะส่วนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าผู้

0: ถูกต้องนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วในส่วนถ้ากลับมาว่าถ้าดิฉันเป็นประชาชนมีเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐท่านหนึ่งส่งเรื่องมาที่ปปช.หลังจากปปช.รับเรื่องแล้วขั้นตอนของปปช.เป็นอย่างไรบ้างคะ
1: สำนักงานปปช.รับเรื่องไว้เนี่ยสำนักงานปปช.ก็จะต้องทำการตรวจสอบก่อนว่าคำกล่าวหาที่มีการส่งมาเนี่ยมีการกล่าวหาเจ้าที่ของรัฐหรือไม
0: ่ค่ะ
1: เพราะว่าคณะกรรมการปปช.มีอำนาจในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยที่เจ้าที่ของรัฐผู้นั้นเนี่ยได้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือไม่มีพฤติการในการกระทำความผิดอย่างไรมีพยานหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวหาเพียงพอหรือไม่อย่างไรนะคะถ้าเกิดครบองค์ประกอบตามข้อกล่าวหานี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าข้อกล่าวหานี้มีข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพียงพอที่จะรับไว้ดำเนินการตรวจสอบต่อไปได้ก็จะส่งเรื่องเข้าสู่ระบบการออกเลขคดีกำกับเรื่องไว
0: ้
1: และดำเนินการให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตรวจสอบต่อไปค่ะ
0: อ๋อและการตรวจสอบของสำนักงานปปช.มีความพิเศษแตกต่างจากการทำคดีของหน่วยงานอื่นที่มีความรับผิดชอบในการทำคดีแตกต่างกันไหมคะ
1: ก็คือในกระบวนการตรวจสอบก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานอื่นอย่างเช่นตำรวจเนี่ยเราก็จะมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดหรือว่าความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหา
0: ะ
1: นะคะแต่มันจะแตกต่างกันในลักษณะที่ว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยพอเขาดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเขาจะมีความเห็นแค่สั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องเท่านั้นในเรื่องของความผิดทางวินัยเนี่ยเขาก็จะต้องส่งให้ต้นสังกัดดำเนินการ
0: ะ
1: นะคะแต่ในส่วนของคณะกรรมการปปช.เนี่ยในเมื่อเรารวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเห็นว่าข้อกล่าวหามีมูลเพียงพอเราก็มีมติรับไว้ไต่สวนนะคะพอไต่สวนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตรวจสอบไต่สวนรวบรวมพยานหลักฐานทั้งฝ่ายที่เป็นคุณและก็เป็นโทษเอามาวิเคราะห์วินิจฉัยเมื่อประมวลข้อมูลได้พยานหลักฐานทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ประมวลวิเคราะห์ว่าการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยครบองค์ประกอบความผิดตามความผิดตามฐานไหนอย่างไรนะคะแล้วจากนั้นก็จะนำเสนอคณะกรรมการปปช.นะคะและถ้าเกิดคณะกรรมการปปช.พิจารณาชี้มูลความผิดในทางวินัยหรือว่าทางอาญาในส่วนของทางวินัยก็จะส่งต้นสังกัดดำเนินการลงโทษโดยไม่ต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยขึ้นอีก
0: หน่วยงานต้นสังกัดไม่ต้องตั้งคณะแล้วให้นำคำชี้มูลคำวินิจฉัยของคณะกรรมการปปช.
1: ก็เอาสำนวนรายงานของคณะกรรมการปปช.เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของหน่วยงานนั้นได้เลยโดยไม่ต้องไปตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงขึ้นมาใหม
0: ่
1: นะคะแล้วจะต้องดำเนินการลงโทษภายใน30วันนะคะ
0: ในส่วนของวินัย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่ในส่วนของอาญาเนี่ยถ้าคณะกรรมการปปช.วินิจฉัยชี้มูลความผิดในความผิดทางอาญาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อมีความเห็นสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องถ้าเกิดทางอัยการสูงสุดเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอก็เห็นควรสั่งฟ้องแล้วจากนั้นก็นำไปสู่กระบวนการนำตัวผู้กระทำความผิดไปยื่นฟ้องต่อศาลนะคะถ้าเกิดอัยการสูงสุดเห็นว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอหรือว่าไม่มีมูลเพียงพอเนี่ยอัยการสูงสุดอาจจะไม่สั่งฟ้องให้เรานะคะอาจจะมีการตั้งคณะทำงานร่วมทั้งฝ่ายอัยการและก็ฝ่ายปปช.ฝ่ายรัฐเท่ากันเพื่อมาหาข้อยุติว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอไหมเรื่องนี้พอที่จะสั่งฟ้องไหมถ้าเกิดคณะทำงานร่วมเนี่ยเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสั่งฟ้องก็นำเสนออัยการสูงสุดเพื่อสั่งฟ้องต่อไปแต่ถ้าคณะทำงานร่วมหาข้อยุติไม่ได้นะคะว่าพยานหลักฐานเพียงพอหรือไม่อย่างไรถ้าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีความเห็นแตกต่างกันก็แสดงว่าหาข้อยุติไม่ได้เรื่องนั้นก็จะต้องส่งกลับมาทางคณะกรรมการปปช.คณะกรรมการปปช.จะมีความเห็นสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องตามความเห็นของอัยการสูงสุดหรือไม่อันนี้ก็สามารถที่จะวินิจฉัยได้แต่ถ้าเกิดคณะกรรมการปปช.เห็นว่าตามที่คณะกรรมการปปช.ชี้มูลมีมติไปเนี่ยพยานหลักฐานเพียงพอแล้วก็เราก็ตั้งคณะขึ้นมาเพื่อที่จะร่างฟ้องแล้วก็ยื่นฟ้องด้วยตนเองได
0: ้
1: นะคะ
0: ส ำนักงานปปชสามารถที่จะฟ้องเองได้ในกรณีที่อัยการสูงสุดไม่พ
1: ิ
0: จารณาว่าจะไม่สั่งฟ้อง
1: ใช่ค่ะ
0: รู้สึกว่าจะมีลักษณะของคดีที่ปปชฟ้องเองแล้วก็ศาลพิจารณาลงโทษตามความเห็นมติของคณะกรรมการปปช
1: ก็มีจำนวนมากนะคะ
0: มีจำนวนมาก
1: ก็ถ้าเปรียบเทียบแล้วในกรณีที่อัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องให้เราเนี่ยแล้วปปชเอาเรื่องกลับมาฟ้องเองเนี่ยก็ร้อยละ 70% ขึ้นไปที่ศาลวินิจฉัยลงโทษตามที่คณะกรรมการปปชชี้มูลความผิดไปค่ะ
0: เท่าที่ฟังดูคดีที่เข้ามาที่สำนักงานปปชเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่เป็นคดีที่ธรรมดาเลยทีเดียวนอกจากว่าจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็คือเป็นคดีทุจริตประพฤติไม่ชอบแล้วก็เป็นคดีเกี่ยวกับการร่ำรวยผิดปกติด้วย
1: ด้วยค่ะ
0: การทำงานของปปชก็แตกต่างจากการทำงานของพนักงานไต่สวนโดยทั่วไป
1: ก็คือจะมีความแตกต่างกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเช่นพนักงานสอบสวนกระบวนการตรวจสอบไต่สวนเนี่ยคณะกรรมการปปชมีอำนาจในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการปปชถ้าเกิดคณะกรรมการปปชตรวจสอบทรัพย์สินในเชิงลึกแล้วเนี่ยเราพบว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติและร่ำรวยผิดปกติคณะกรรมการปปชก็สามารถที่จะไต่สวนในเรื่องความผิดฐานร่ำรวยผิดปกติได้อีกแต่พนักงานสอบสวนหรือว่าหน่วยงานอื่นเนี่ยไม่มีอำนาจในการที่จะไต่สวนในความผิดฐานร่ำรวยผิดปกตินะคะ

จนกินตั้งแต่ไทยจนประชาชนลำบากลำบนจนทนอยู่แทบไม่ไหวแต่ว่าคุณไม่ต้องกังวลหรอกเพราะมันไม่ใช่เมืองไทย

0: ื่อสักครู่คือเคสที่ประชาชนเห็นและไปร้องเรียนปปช.มาให้ข้อมูลและอีกบางคดีบางประเภทนะคะที่ฉันสังเกตเห็นที่ไม่ได้มีประชาชนร้องเรียนแต่ปปช.ตั้งเรื่องแล้วก็เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบจนกระทั่งศาลมีเรื่องอย่างนี้มันเข้าตามกฎหมายไหนหรือว่ากระทำอย่างไรคะ
1: ค่ะในเคสนี้เป็นกรณีที่อาจจะมีปัจจุบันนี้

0: ค่ะ
1: ทางสำนักงานปปช.ก็สามารถที่จะอันนี้ทำงานกันอย่างเข้มแข็งนะคะมีข่าวออกไม่เว้นแต่ละวันเนี่ยไปซุ่มดูไปเฝ้าระวังไปดูซิว่าตามข่าวที่มันออกมาเนี่ยมันมีลักษณะของการทุจริตจริงไหมอย่างไรนักสืบพวกนี้ก็จะไปเสาะแสวงหาไม่ว่าจะเป็นเส้นทางเงินเส้นทางของทรัพย์สินหรือว่าพฤติการในการกระทำความผิดนะคะก็จะรายงานให้ทางฝ่ายเลขาแล้วก็นำไปสู่กระบวนการที่จะตรวจสอบแล้วก็ออกเลขกำกับเรื่องเป็นเลขคดีแล้วนำไปสู่กระบวนการตรวจสอบไต่สวนและก็ชี้มูลความผิดได้ค่ะ
0: ค่ะก็เคยเห็นเหมือนกันนะคะที่เป็นคดีที่ออกตามสื่อมวลชนต่างๆไม่มีผู้ร้องมาที่ปปช.แต่ว่าด้วยความที่ปปช.อาจจะพิจารณาว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วทำไมถึงร่ำรวยผิดปกติมากขนาดน
1: ี้
0: นะคะแล้วก็ศาลมีคำสั่งยึดทรัพย์ด้วยนะคะทั้งที่คดีที่เกิดขึ้นตอนที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าวอาจจะเป็นคดีอาญาระหว่างบุคคลหรือว่าคดีวินัยไม่ใช่คดีทุจริตด้วยซ้ำ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ทางคณะกรรมการปปช.เนี่ยมีอำนาจลึกได้มันเลยนำมาสู่กระบวนการที่ว่าเอ้เงินในก้อนเงินพวกนี้อย่างจะมีเคสกรณีที่ว่ามีโจรปล้นบ้านของปลัดกระทรวงท่านหนึ่งนะคะเหตุการณ์เนี้ยมันนำมาซึ่งเหตุอันควรสงสัยที่คณะกรรมการปปช.มีอำนาจที่จะหยิบยกเหตุอันควรสงสัยขึ้นทำการตรวจสอบจนกระทั่งชี้มูลความผิดได้ค่ะ
0: ค่ะในเมื่อพนักงานไต่สวนของปปช.รับเรื่องมาแล้วทำสู่กระบวนการต่างๆเรียบร้อยรวบรวมสำนวนแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปกว่าจะมีการชี้มูลเป็นขั้นตอนของอะไรแล้วก็มีหลักเกณฑ์หรือกระบวนการอะไรบ้างคะ
1: ค่ะเราจะเห็นได้ว่าในกระบวนการตั้งแต่การรับคำกล่าวหาขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องมีกระบวนการในการที่จะตรวจสอบดูว่าในคำกล่าวหาเนี่ยมีการกล่าวหาใครมีพยานหลักฐานเพียงพอไหมที่จะบ่งบอกว่าคำร้องเนี้ยเป็นการกล่าวหาเจ้าหรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการจริงหรือไม่อย่างไรแล้ววันเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นวันเวลาที่ล่วงเลยมาแล้วหลายปีหรือไม่อย่างไรนะคะเพราะว่าถ้าเกิดล่วงเลยมาแล้วเป็นสิบปีแล้วเพิ่งหยิบขึ้นมาไอ้ร้องเรียนเนี่ยเราก็ต้องดูว่ามันมีผลกระทบในวงกว้างผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างหรือไม่อย่างไร
0: มีอายุความคล้ายๆคดีอาญาไหมคะ
1: ก็คือในเรื่องของพ.ร.บ.ปปช.ปี2561เนี่ยเขาจะมีการกำหนดไว้เลยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นล่วงเลยมานานเกินสมควรก็คือเกิน5ปีไปแล้วนะคะถ้ามีการหยิบยกมาร้องเรียนเนี่ยเหตุผลที่กฎหมายบอกว่าปปช.อาจจะใช้ดุลพินิจในการที่จะไม่รับเรื่องกล่าวหานี้ไว้พิจารณาก็ได
0: ้
1: ด้วยเหตุที่ว่าพยานหลักฐานอาจเราไม่สามารถที่จะหยิบยกพยานหลักฐานตัวไหนขึ้นมาเพื่อที่จะเอาผิดตัวผู้ถูกกล่าวหาได้เลยนะคะอันนี้ก็เลยมีการกำหนดกรอบระยะเวลาเรื่องกล่าวหาว่าถ้าเหตุมันเกิดขึ้นนานแล้วเนี่ยทางคณะกรรมการปปช.ก็สามารถที่จะไว้พิจารณาก็ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องที่มีการกล่าวหาร้องเรียนมาที่สำนักงานปปช.แล้วถึงแม้จะล่วงเลยระยะเวลามานานเกินสมควรเนี่ยแต่ถ้ายังอยู่ในอายุความของความผิดทางอาญาอยู่นะคะแล้วทางคณะกรรมการปปช.พิจารณาแล้วเห็นว่ามันมีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างอย่างเกี่ยวกับการใช้จ่ายทุจริตเงินงบประมาณของแผ่นดินเพราะว่าเงินงบประมาณของแผ่นดินเนี่ยไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีเนี่ยนะคะถ้าอยู่ภายในอายุความเนี่ยแล้วมันเกิดความเสียหายทุจริตกันเป็นร้อยล้านอย่างเงี้ยเราเกิดผลกระทบในวงกว้างต่อประชาชนละคณะกรรมการปปช.ก็สามารถที่จะหยิบยกเอาเหตุเนี้ยขึ้นมาตรวจสอบและก็ไต่สวนนะคะจนกระทั่งถ้าเกิดมีมูลความผิดเนี่ยก็ชี้มูลความผิดไปซึ่งกระบวนการตรวจสอบเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าบางเรื่องก็อาจจะใช้ระยะเวลา
0: ค่ะ
1: นานสักหน่อยนึงเหตุผลที่ต้องใช้ระยะเวลานานเนี่ยเพราะว่ากระบวนการทุจริตมันมีความซับซ้อนในเรื่องของการอย่างเช่นการใช้จ่ายเงินงบประมาณของแผ่นดินเนี่ยถ้าเกิดมีการทุจริตเอาเงินไปเราก็ต้องตรวจสอบเส้นทางเงินถามว่าเราจะตรวจได้โดยลำพังไหมเราก็ต้องอาศัยธนาคาร

0: สอบถามไปที่ธนาคารธนาคารอาจจะมีการเอาเงินเข้าบัญชีของผู้ถูกกล่าวหาหรือว่าผู้ที่อยู่รอบข้างของตัวผู้ถูกกล่าวหาค่ะญาติพี่น้องคนในครอบครัวอย่างเงี้ยเราก็ต้องตรวจสอบทั้งหมดแล้วธนาคารหรือว่าสถาบันทางการเงินเนี่ยก็มีจำนวนมากนะคะเราก็ต้องขอไปแล้วก็ต้องให้เวลาเขานะคะไม่ใช่ว่าเราขอไปวันนี้พรุ่งนี้จะได้นะคะเราต้องอาจต้องอาศัยเวลาอาจจะเป็น1อาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์1เดือน2เดือนอาจจะเป็นปีก็ได้ก็ตามเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเพียงพอไหมที่เรารวบรวมมาเนี่ยเพียงพอต่อการที่จะพิสูจน์ได้ว่าข้อกล่าวหาที่มีการกล่าวหามาเนี่ยมันมีมูลความผิดจริงและก็เห็นควรเสนอคณะกรรมการปปช.รับไว้ไต่สวนพอถึงในขั้นตอนรับไว้ไต่สวนแล้วเนี่ยก็ต้องมีกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานการสอบปากคำพยานการขอเอกสารหลักฐานมาดูการตรวจสอบเส้นทางการเงินนะคะและก็ถ้ามีกรณีที่จะต้องส่งไอ้วัตถุพยานเนี่ยเพื่อพิสูจน์เราก็ต้องส่งไปให้หน่วยงานที่เขามีนะเพื่อที่จะพิสูจน์ว่ามันเป็นวัตถุพยานที่ใช้ในการกระทำความผิดจริงไห
1: ม
0: นะคะอันเนี้ยมันก็เลยเป็นกระบวนการที่อาจจะใช้เวลาพอสมควรเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นการร้องเรียนมาในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะคะแต่ด้วยเหตุที่ว่ามันมีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างหรือว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นกับหน่วยงานของรัฐอย่างกว้างขวางอย่างกรณีการทุจริตเงินงบประมาณหลายร้อยล้านเป็นพันๆล้านอย่างเนี้ย
1: เขาต้องทำการทุจริตที่ซับซ้อนแน่ๆคงจะไม่ให้มาคืนไปง่ายๆคงเป็นไปไม่ได้
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญเลยว่ากระบวนการทุจริตเนี่ยมันมีความซับซ้อนขึ้นทุกวันมันไม่มีใครที่จะรับเงินมาแล้วก็โอนเข้าบัญชีเก็บไว้
1: เข้าบัญชีตัวเองไม่มีทาง
0: เขียนเช็คเงินสดเอาไปให้นะในหน้าในลักษณะนี้มันมีน้อยแต่ก็ยังมีอยู
1: ่ปัจจุบันก็ยังมีเรื่องของการใช้นอมินีทั้งนอมินีบุคคลและรูปแบบบริษัทหรือบริษัทข้ามชาติด้วยซ
0: ้
1: ำ
0: ใช่ค่ะ
1: แสดงว่าการทำสำนวนคดีทุจริต1สำนวนของสำนักงานปปช.เนี่ยคือจะต้องละเอียดและรอบด้านมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าการตรวจสอบไต่สวนของคณะกรรมการปปช.เนี่ยคณะกรรมการปปช.มีอำนาจในการชี้มูลทางวินัยและก็ชี้มูลทางอาญาดังนั้นในการตรวจสอบไต่สวนของคณะกรรมการปปช.จึงต้องมีความละเอียดรอบคอบและชัดเจนแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาและก็ผู้กล่าวหานะคะโดยเท่าเทียมกันนะคะ
1: ทีนี้อยากให้ท่านได้ยืนยันว่าหลังจากที่พนักงานไต่สวนทำสำนวนคดีแล้วก็เข้าสู่ในชั้นของการพิจารณาของคณะกรรมการปปช.แล้วเนี่ยในส่วนของคณะกรรมการปปช.ท่านมีหลักเกณฑ์หรือว่ามีกระบวนการในการพิจารณาอย่างไรแล้วก็มีความน่าเชื่อถือมากขนาดไหนคะ
0: แน่นอนค่ะก็คือในกระบวนการไต่สวนของคณะกรรมการปปช.มีความน่าเชื่อถืออย่างมากและก็ที่สุดด้วยด้วยเหตุที่ยืนยันว่าการไต่สวนของคณะกรรมการปปช.มีความน่าเชื่อถือและก็มีความน่าเชื่อถือในระดับที่สูงสุดนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าในกระบวนการไต่สวนเนี่ยคณะกรรมการปปช.จะไม่ลงมาไต่สวนหรือว่ารวบรวมพยานหลักฐานด้วยตนเอง
1: ค่ะ
0: ดังนั้นการเข้าไปแทรกแซงหรือว่าการเข้าไปครอบงำอะไรเนี่ยเราตัดไปได้เลยนะคะการทำหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยเป็นหน้าที่ของพนักงานไต่สวนหรือว่าผู้มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากในการที่จะรวบรวมพยานหลักฐานในการแจ้งข้อกล่าวหาก็ดีทางพนักงานไต่สวนก็ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาได้มีโอกาสได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแสดงความบริสุทธิ์ใจของตนเองว่าตัวเองไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหานะแล้วก็สามารถที่จะให้โอกาสตัวผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนำเสนอพยานหลักฐานนะคะไม่ว่าพยานเอกสารหรือว่าพยานบุคคลถ้าเกิดตัวผู้ถูกกล่าวหาหาพยานหลักฐานไม่ได้ทางพนักงานสอบสวนของเราเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยเหลือในการที่จะเรียกมาสอบปากคำให้ได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ในกระบวนการต่างๆที่มีความเป็นธรรมและก็มีความโปร่งใสแล้วถ้าเกิดตัวผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเขาไม่ได้

0: ีเจตนาที่จะร่วมกระทำความผิดหรือตกอยู่ในบังคับอำนาจสั่งการของผู้บังคับบัญชาสั่งให้กระทำความผิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายถ้าเกิดข้อมูลที่ผู้ถูกกล่าวหาให้มาเนี่ยสามารถที่จะเอาตัวผู้กระทำความผิดที่แท้จริงมาลงโทษได้เนี่ยเราก็ให้โอกาสและนำเสนอข้อมูลและสามารถที่จะขอกันตนเองไว้เป็นพยานได้นะคะโดยให้ข้อมูลที่สามารถที่จะเอาตัวผู้กระทำความผิดที่แท้จริงหรือว่าตัวผู้สั่งการที่แท้จริงเนี่ยมาลงโทษนะคะ อันนี้ก็เป็นกระบวนการเป็นสิ่งที่ให้ความคุ้มครองตัวผู้ถูกกล่าวหานะคะในการที่จะไม่ต้องถูกคณะกรรมการปปช.ชี้มูลความผิด
1: ค่ะท่านเปิดประเด็นนี้มาดีมากๆเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของการกันผู้ที่ให้ข้อมูลเบาะแสจนนำมาสู่กระบวนการของการจับกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาหรือว่ามีการจริตได้นะคะสำหรับวันนี้ Corruption Hunter หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: ้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
1: เข้มทุกประเด็น
2: กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
3: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
4: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
1: ครบทุกความเคลื่อนไหว
5: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดังวันนี
6: ้ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
7: ฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรภาพมากยิ่งขึ้น
1: เจาะลึกปัญหาในพื้นที่
8: เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
9: ดิ่งปัญหาที่ภูเก็ตถูกการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
1: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาอเมริกาทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะอยู่กับดิฉันอัญชิตาบุญพรวงศ์นะคะติดตามข่าวสารการเมืองด้านนิติบัญญัติเข้มข้นชัดเจนตรงประเด็นติดตามไปพร้อมกันค่ะทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาทางเว็บไซต์ www.tpchannel.org ทางแอปพลิเคชัน TP Channel ค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะคะทั้งระบบ Android และ iOS ค่ะโดยพิมพ์ TPCHANNEL นะคะผู้ชมมีส่วนร่วมกับราย

0: จับฉลากหนึ่งท่านผู้โชคดีขึ้นมาเพื่อรับหมวกไฮไลท์ประชุมเร่งผลักดันให้รัฐบาลแก้ปัญหาและวางแผนรับมือ
1: สถานการณ์น้ำท่วมประชาชนในหลายพื้นที่ทั้งในหลายพื้นที่ทั่วประเทศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่นิ่งนอนใจร่วมกันเสนอยติด่วนด้วยวาจาก่อนพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบการรับมือปัญหาน้ำท่วมในภาวะวิกฤตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนเพื่อให้รัฐบาลรับไปดำเนินการซึ่งนายประดิษฐ์สังขจายส.ส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้เสนอพร้อมกับยติในทำนองเดียวกันอีก7ฉบับว่าวิกฤตน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่เป็นเช่นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเขตพื้นที่จังหวัดรับน้ำไม่สามารถระบายน้ำลงทะเลได้ทันซึ่งไม่รวมทำให้ประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับผลกระทบพร้อมวิเคราะห์ข้อมูลให้แม่นยำว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นภาครัฐจัดทำแผนที่แจ้งเตือนน้ำประชาชนสามารถเข้าไปกดดูข้อมูลรายวันได้ด้วยตนเองที่สำหรับชดเชยให้พี่น้องเกษตรกรเพื่อไม่ให้เกิดความ
2: บางพื้นที่บางอำเภอบางจังหวัดเนี่ยยังไม่ได้ประกาศทั้งที่น้ำท่วมไปแล้วนะครับตอนนี้ผมเรียนว่านั่นแหละครับเขาท่วมวันเดียวท่วม5วันท่วม10วันท่วม30วันตกอยู่ที่พี่น้องประชาชนที่เขาได้รับน้ำท่วมอยู่แล้วนะครับ4ครับการตรวจสอบความเสียหายไม่ว่าจะบ้านเรือนนะครับแล้วผมก็อยู่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาก่อนท้องไร่ครับมะม่วงกิ่งต่างๆวัวหมูไก่ปลากุ้งปูอะไรต่างๆเนี่ยต้องสำรวจให้ครบนะครับเพราะวันในอนาคตอันใกล้นี้รัฐบาลมีความจำเป็นที่ต้องเอาเงินมาจ่ายชดเชยค่าความเสียหายเนี่ยจะได้ไม่ตกหล่นจะได้ไม่ล่าช้าครับนอกจากนี้ครับท่านประธานครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพนมสารคามแล้วก็บางคล้าคลองเขื่อนครับประปาเกิดประปาไปยังพี่น้องประชาชนได้นะครับก็เดือดร้อนพี่น้องประชาชนก็ต้องไปหาน้ำเพิ่มทรายถุงใส่ทรายกระสอบท่านประธานเชื่อไหมครับว่าธีรชัยก็บอกเราหายากอย่างกระทองเพราะหายากแล้วราคามันดับเบิลเท่านะครับดังนั้นเองฝากสคบลงไปตรวจสอบด้วยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยช่วยกันนะครับสมผล
1: ด้านสมาชิกพรรคเพื่อไทยอภิปรายเสนอแผนปฏิบัติการให้รัฐบาลรับไปดำเนินการเชิงรุกสร้างแก้3ปัญหาเดินหน้าฟื้นฟู2ระยะคือด้านพื้นฐานมองน้ำทั้งระบบโดยนำให้เป็นพื้นที่หน่วงน้ำด้านการแจ้งเตือนโดยแจ้งด้านการเยียวยาเสนอให้มี one stop service ให้ประชาชนแจ้งความเสียหายเพียงคำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้านกฎหมายและข้อระเบียบที่มีข้อจำกัดอะไรที่ทับด้านบูรณาการที่ต้องมีแผนปฏิบัติการร่วมกันแบ่งการฟื้นฟูออกเป็น2ระยะคือระยะฟื้นฟูเร่งด่วนและระยะปรับปรุงกฎหมายและโครงสร้าง
3: การแจ้งเตือนต้องเตือนก่อนภัยมาถึงนำไปสู่ early action ครับด้านที่3ครับคือรุกด้านอีวันสต็อปเซอร์วิสครับประชาชนและผู้ประกอบการครับควรจะแจ้งความเสียหายแค่การเชื่อมข้อมูลระหว่างหน่วยงานครับและต้องแยกให้ชัดครับว่าการช่วยชีวิตบรรเทาทุกข์ในวันนี้เนี่ยกับการฟื้นชีวิตและฟื้นเศรษฐกิจหลังน้ำลดเนี่ยไม่เหมือนด้านกฎหมายและก็ระเบียบครับคือเราต้องแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เป็นข้อจำกัดครับอะไรที่ทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ล่าช้าเนี่ยต้องเปลี่ยนครับแล้วก็รวมไปถึงต้องศึกษากลไกกฎหมายสำหรับการระดมทรัพยากรจากภาคหลักเกณฑ์การชดเชยและก็ระบบตรวจสอบที่ชัดเจนครับด้านที่5ครับคือรุกด้านการบูรณาการครับคือต้องมีแผนปฏิบัติการร่วมกันครับ

0: วยงานรัฐก็ไม่ควรบริหารน้ำตามเส้นแบ่งของหน่วยงานอย่างเดียวครับเพียงแต่ว่าต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวสถานการณ์ชุดเดียวแผนปฏิบัติการร่วมแล้วก็ซ้อมแผนร่วมกันครับแต่ท่านประธานครับการทำงานเชิงรุกอย่างเดียวยังไม่พอครับเพราะว่าสิ่งที่น้ำท่วมครั้งนี้เปิดให้เราเห็นครับก็คือข้อจำกัดเชิงโครงสร้างอย่างแรกครับคือการทำบัญชีระบบน้ำรายพื้นที่ครับทำข้อมูลให้มีความพร้อมใช้งานจริงแค่ไหนครับแต่ว่าเราต้องมี water infrastructure
1: ทั้งนี้ย้ำว่าประชาชนต้องการให้มีการป้องกันน้ำที่พร้อมรับทุกสถานการณ์ไม่ใช่รอให้เกิดน้ำแล้วจึงมาเยียวยาทีหลัง
2: โครงการขุดลอกห้วงฮอจึงเป็นหัวใจสำคัญที่สำคัญคือจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของเมืองนครพนมท้ายที่สุดค่ะฉันขอให้ท่านประธานทั้งกรมชลประทานนะคะเทศบาลเมืองนครพนมกรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานนครพนมทั้งระบบนะคะทั้งตั้งแต่ท่อระบายน้ำในเขียงและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบค่ะฉันขอเรียกร้องให้รัฐบาลกรมชลประทานได้กำหนดเวลากรอบงบประมาณแผนงานโครงการห้วยห้องฮอนะคะให้อย่างชัดเจนพร้อมเร่งดำเนินการในส่วนที่สามารถดำเนินการในการรองรับฤดูน้ำหลากครั้งต่อไปเพราะนครพนมไม่ควรต้องรอให้น้ำท่วมแล้วค่อยมาแก้ไขค่ะประชาชนต้อง
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำงานอย่างเต็มที่แต่การจัดทำงบประมาณในปีต่อๆไปให้มีการบูรณาการทำงานทุกหน่วยงานวางแผนร่วมกันตั้งแต่ต้นและวัดความสำเร็จจากการที่ประชาชนไม่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม

0: ชนไม่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมเมื่อนั้น
1: เมื่อดูงบประมาณในปี2570ครับสทนช.ครับได้งบประมาณเพียง654ล้านบาททำหน้าที่เพียงการศึกษาครับในขณะที่กรมชลประทานครับแล้วก็กรมอื่นๆครับได้รับสทนช.ก็ทำหน้าที่ศึกษาแล้วก็วางแผนลุ่มน้ำครับส่วนกรมประทานก็เสนอโครงการตามแผนของกรมอีกแบบนึงครับกรมโยธาธิการและก็ผังเมืองทำคันกั้นน้ำตามแผนของตนเอง
0: มาตรการฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนดำเนินการต่อไป
2: ต้องได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมในทุกภาคส่วนนะคะเพื่อที่จะได้มีการแก้ไขปัญหาจะได้มีการรองรับถ้าหากว่ามีน้ำท่วมเกิดช่วงนี้จะไปต่อที่เรื่องของสิทธิ์บัตรทองค่ะจากกับอนาคตของสิทธิ์บัตรทองนะคะทำให้หลายๆคนก็ถูกตัดสิทธิ์หรือว่าล้มเลิกไปหรือเปล่านะคะวันนี้ทางคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขวุฒิสภาออกโรงเคลียร์ชัดทุกประเด็นร้อนพร้อมกับยืนยันเสียงแข็งเลยนะคะว่าไม่มีแนวคิดล้มระบบค่ะแต่ว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่เพื่อแก้ปัญหาโรงพยาบาลถังแตกนั่นเองนะคะและนี่จึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ทางคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขวุฒิสภานั้นจะต้องผลักดันทองฉบับใหม่เพื่อเข้ามาจัดระเบียบอุดรอยรั่วใหม่ค่ะเรื่องนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรและมีอะไรบ้างติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานนี้กันเลยค่ะ
3: ระบบหลักทองเดินทางคู่สังคมไทยมานานกว่า25ปีท่ามกลางเจตนารมณ์ในการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกคนแต่วันนี้เบื้องหลังความคุ้มครองที่กว้างขวางกลับซ่อนวิกฤตการทางการเงินครั้งใหญ่ของโรงพยาบาลทั่วประเทศนี่จึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้คณะกรรมการการสาธารณสุขวุฒิสภาต้องผลักดันร่างพระราชบัญญัติบัตรทองฉบับใหม่เพื่อเข้ามาจัดระเบียบอุดรอยรั่วและปรับโครงสร้างการบริหารใหม่พร้อมกับการจัดเสวนาเรื่องการสื่อสารข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจต่อการปรับปรุงระบบหลักประกันสุขภาพแห่งกระพลตั้งศรีเกียรติกุลประธานคณะกรรมการได้กล่าวเปิดปณีสื่อสารตรงถึงประชาชนเพื่อสร้างสมดุลใหม่ป้องกันไม่ให้ระบบล้มพับไปแม้การเปลี่ยนแปลงคัดค้านแต่กรรมการก็พร้อมรับฟังทุกความเห็นกระพลยืนยันว่าไม่มีแนวคิดที่จะล้มบัตรทองหรือทำให้ร้าอย่างที่หลายคนกังวลระบบนี้ยังคงอยู่คู่กับสังคมไทยและให้บริการประชาชนต่อไปโดยไม่ต้องจ่ายเงินเพียงแต่ปัจจุบันระบบกำลังจากการทำงาน 5-6 เดือนที่ผ่านมาพบว่างบบำรุงเดิมราว 80,000 ล้านบาทเหลือเพียง 10,000 ล้านบาททับจนเริ่มกระทบถึงการจ่ายยาให้ผู้ป่วยสั้นลงหรือหนักถึงขั้นให้ผู้ป่วยไปซื้อยาเองนอกจากนี้ยังพบปัญหาการจัดสรรงบที่ไม่สมดุลและมีการรั่วไหลเช่นจาก 3,700 ล้านบาทเกือบแตะ 10,000 ล้านบาทสิทธิประโยชน์ที่เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลอย่างฮอร์โมนกลุ่มข้ามเพศซึ่งมองว่าไม่ใช่สิทธิพื้นฐานในภาพรวมพร้อมย้ำว่าบทบาทของสตอเพื่อให้ทั้งประชาชนและโรงพยาบาลนั้นสามารถอยู่รอดได
4: ้ 2-3 ปีนะครับทำให้เงินบำรุงของภาพรวมของประเทศลดลงแล้วก็ลดลงเรื่อยๆนะครับไตรมาสที่4ของทุกปีนะครับอย่างปีนี้ล่าสุดเหลือประมาณ 10,000 ล้านทั่วประเทศครึ่งหนึ่งของโรงพยาบาลที่ติดลบมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เช่นสมาคมบริษัทยาบอกว่าโรงพยาบาลของรัฐติดหนี้ตั้ง 60,000 ล้านบางครั้งติดหนี้

0: ปีสิ่งที่ตามมาอย่างไม่สามารถลงทุนได้แล้วก็จะบุญเกิดว่าจำเป็นจะต้องรีโนเวทซื้อสีมาทากับยังไม่ได้ทาเป็นต้นนะเพราะทุกคนจะต้องมองว่าเราควรจะใช้จ่ายอะไรก่อนหลังหลายสุดนะมีการให้ยาเป็นซองยาแต่ไม่มียาหรือมียาเล็กอันนี้คือสังสารอันนี้เป็นความทุกข์นะฮะเป็นความทุกข์จริงๆเรื่องนี้คู่ขนานเนี่ยเราก็มีการพูดคุยกันในกรรมธิการเป็นระยะเราก็มีโอกาสที่จะเสนอเรื่องเหล่านี้เข้าไปนะฮะเราเลยตั้งอนุกรรมธิการศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะมีท่านโสพลเป็นประธานอนุนะเราใช้เวลาเยอะนะฮะ6เดือนตั้งแต่ในห้องประชุมไปถึงพื้นที่ทุกภูมิภาคนะไปหาข้อมูลแล้วเราพบว่ามันเป็นจุด
1: ด้านนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณามัยรองประธานคณะกรรมาธิการได้เสริมว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้มีเป้าหมายทำให้ประชาชนต้องล้มละลายหรือกลายเป็นผู้ป่วยอนาถาแต่อย่างใดในส่วนประเด็นของการร่วมจ่ายนั้นแท้จริงแล้วมีหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2545ไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งถูกเพิ่มขึ้นมาใหม่จากการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้และสำหรับสิทธิการรักษาที่สำคัญเช่นการล้างไตเคมีบำบัดใช้แสงความคุ้มครองตามเดิมทุกประการพร้อมทั้งขอให้แท้จริงในร่างกฎหมายให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจเชื่อข้อมูลที่แชร์กันในสื่อสังคมออนไลน์
2: เป็นนโยบายที่ดีมากครับนโยบายเนี่ยพาให้คน ออกมาจากความล้มละลายจากการเจ็บป่วยผมจำได้สมัยผมจะมีผู้ป่วยที่เขาเรียกผู้ป่วยอนาถาใช่ไหมอาจารย์ก็ดูแลปกตินะศรีราชเนี่ยเราดูแลผู้ป่วยอนาถาได้เทียบเท่ากับผู้ป่วยที่เงินในศรีราชก็ได้ดูแลผู้ป่วยอนาถาแบบนี้นะแต่พอเราบัตรทองออกมาปี2545เนี่ยมันทำให้คำพวกเนี้ยมันหายไปทำให้ผู้ป่วยไม่ว่าจะป่วยยังไงไม่ล้มละลายแล้วแต่ก็ใช้ตอนนั้นใช้ว่า30บาทรักษาทุกโรคนะครับสังเกตไหมพอ30บาทปั๊บนี่โคเปนะคำหนึ่งที่เขาใช้ใน Facebook ที่เขาจะบอกหมอว่าพวกเราบอกว่าเนี่ยล้ม30ล้มโครงการบัตรทองล้ม30บาทพวกเราจะล้มหมดอันนี้ก็หนึ่งไม่จริงเอนะฮะผมจะบอกว่าโคเปมันมีมาก่อนแล้วลักษณะมันมีการโคเปที่ทำให้คนที่นะครับซึ่งคงเดี๋ยวอาจารย์คงจะเสวนากันต่อไปว่ามันมีต้องโคเปมันมีคนที่ควรโคเปมันมีคนที่อยากโคเปก็มีหรือมีสิทธิบางอย่างที่เขาอยากจะจ่ายหล่อเลี้ยงระบบนะครับ
1: ขณะที่นายแพทย์อนุกูลไทยบัญญัติฉบับที่1และอดีตประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลถึงการแก้ไขมาตรา3และมาตรา5ว่ามีเป้าหมายสาธารณสุขและสิทธิประโยชน์ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นโดยมาให้คนไทยได้รับบริการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพสำหรับคำว่าสิทธิบริการที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตรวมถึงการป้องกันไม่ให้ครัวเรือนต้องล้มละลายจากภาระบาลโดยไม่ได้หมายความว่าประชาชนต้องมาร่วมจ่ายมาตรฐานนายแพทย์อนุกูลยังได้กล่าวถึงการปรับสุขภาพแห่งชาติจากเดิม36คนให้แบ่งสัดส่วนใหม่อย่างสมดุลเป็น3องค์ประกอบได้แก่ผู้บริหารกองทุนเล็ดถึง12คนเป็นตัวแทนจากภาคประชาชน9คนและตัวแทนผู้ให้บริการอีก9คนเพื่อป้องกันการผูกขาดตำแหน่งต่อเนื่องเป็นเวลานานผ่านการสลับตำแหน่งทางด้านผู้ช่วยศาส

0: าจารย์นายแพทย์สนั่นวิสุทธิศักดิ์ชัยผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับที่2และผู้แทนกรรมการบริหารเครือข่ายโรงพยาบาลในประเทศไทยหรือ UHOSNET ระบุว่ายังคงมีความจำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการช่วยเหลือค่าอาหารแก่ผู้ป่วยยากไร้ส่วนประเด็นการร่วมจ่ายนั้นเก็บเงินจากผู้ป่วยทุกครั้งที่มารับบริการแต่จะบริการเจาะจงเลือกใช้บริการที่เกินกว่ามาตรฐานหรือการบริการพื้นฐานที่จำเป็นเท่านั้นนอกจากนี้ผู้ช่วยว่าการปรับโครงสร้างตัวแทนประชาชนในบอร์ดจะช่วยเพิ่มบทบาทของตัวแทนประชาชนทำให้เข้าถึงเสียงของประชาชนในวงกว้างขึ้นและเปิดโอกาสให้ผู้แทนจากองค์กรพัฒนาเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกที่กำหนดส่วนดร.โสพลมโนมยารองประธานคณะอนุกรรมาธิการได้กล่าวเน้นย้ำว่าการจัดทำร่างกฎหมายฉบับนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาเข้าร่วมระดมสมองกฤษฎีกาเข้ามาช่วยตรวจสอบกลั่นกรองรายละเอียดทางกฎหมายยานเจตนารมณ์ของคณะกรรมาธิการในการปรับปรุงระบบขอความร่วมมือให้ผู้ที่สาลงลึกในรายละเอียดของร่างกฎหมายก่อนที่จะออกมาสัดค้านท้ายที่สุดแล้วทุกฝ่ายในวงเสวนาต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติบัตรทองในครั้งนี้ไม่ใช่การลดทอนสิทธิ์หรือผลักภาระให้กับประชาชนอย่างแต่คือการผ่าตัดเพื่อความยั่งยืนเพื่ออุรักษาเสถียรภาพความมั่นคงของโรงพยาบาลทั่วประเทศและแห่งชาติให้เดินหน้าต่อไปได้เพราะท้ายที่สุดแล้วความคุ้มครองที่มั่นคงที่สุดคือระบบที่ต้องไม่ล้มไปพร้อมกับผู้ป่วย
1: ยังคงอุ่นใจได้นะคะประชาชนใช้สิทธิ์อยู่นะคะแต่ว่าในขณะนี้ค่ะก็จะได้มีการที่จะทำให้การรักษาพยาบาลการเข้าถึงสิทธิ์นั้นก็จะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะที่ได้มีการดำเนินการในทั้งส่วนของทางคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขวุฒิสภาก็เห็นความสำคัญเรื่องนี้นะคะกับการที่ประชาชนจะไปใช้สิทธิ์แล้วก็รักษาได้มาตรฐานแล้วก็ไม่ล้มหายตายจากไปอย่างที่หลายๆคนเกิดความกังวลใจนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงก่อนนะคะช่วงหน้าช่วงสุดท้ายไฮไลท์ประชุมสภาค่ะ

0: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินทินผู้แทนจะพาคุณสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินทินผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
1: ท่านประธานครับกับเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอ
2: ท่านประธานครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดครับ
3: อ๋อไม่เป็นไรพี่ดู
2: ประชุมเนี่ยนะ
4: ใช่นี่ไง
5: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนถึงสภาแล้วและยังส

0: อยากรู้ดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู
2: ้ถ้าอยากรู้ดู
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ

0: สภาโฉมใหม่ใกล้ชิดประชาชนยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่แค่ติดตามสถานการณ์แต่ร่วมเจาะลึกทุกปัญหาพร้อมความเดือดร้อนถึงมือฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนทางออกในมองรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9รัฐสภาช่อง10
1: กลับมาช่วงนี้จะไปที่เกร็ดความรู้คู่มือสภาและตามต่อด้วยปฏิทินสภาค่ะ
2: ช่วงเกร็ดความรู้คู่มือสภาวันนี้ขอนำเสนอคำว่าการยกร่างกฎหมายหมายถึงการเขียนและการเรียบเรียงข้อความในรูปของกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับของบุคคลในสังคมและเจ้าหน้าที่ผู้ใช้อำนาจรัฐด้วยถ้อยคำสามารถสื่อความหมายของกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับนั้นให้ทุกคนในสังคมเขายกร่างกฎหมายเพื่อเสนอให้ผู้มีอำนาจในการบัญญัติกฎหมายใช้ร่างกฎหมายนั้นหรือไม่หรือควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงร่างกฎหมายนั้นประการใดการยกร่างกฎหมายนั้นประกอบด้วยการกระทำสองส่วนคือส่วนที่หนึ่งการยกร่างกฎหมายได้แก่การจัดทำเนื้อหาและรูปแบบของกฎหมายที่ต้องการตราบังคับใช้และส่วนที่สองการพิจารณาร่างกฎหมายได้แก่การพิจารณาร่างกฎหมายโดยองค์กรต่างๆของรัฐรวมทั้งกระบวนการขั้นตอนต่างๆจนมีการประกาศใช้บังคับร่างกฎหมายนั้น
3: วันพุธที่7ตุลาเวลา 9:30 น.คณะกรรมการการกีฬานั้นประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องพิจารณาแผนการดำเนินงานวันพุธที่7ตุลาคม2569เวลา 9:30 น.คณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยเชิญผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสัมพันธ์และผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากรสำนักงานเข้าร่วมประชุมวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2530 น.คณะกรรมการการศาสนาศิลปากรนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องพิจารณาศึกษาแนวธนธรรมเส้นทางรถไฟสายมรณะจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดเชียงรายเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยเชิญผู้เกี่ยวอธิบดีกรมศิลปากรและนายกสมาคมอีโคโมสไทย
1: ในช่วงเวลานี้ค่ะจะได้เชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกตอบคำถามกับทางรายการไฮไลท์ประชุมสภานะคะผู้โชคดีที่ตอบคำถามได้ถูกต้องค่ะทีมงานจะสุ่มจับสลากหนึ่งท่านผู้โชคดีขึ้นมาเพื่อรับหมวกไฮไลท์ประชุมสภาไปเลยสัปดาห์ละ1ใบนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็จะได้ตอบคำถามถ้าหากว่าตอบคำถามได้ถูกต้องค่ะไม่ว่าจะกี่คนก็แล้วแต่นะคะก็จะได้มีผู้โชคดี1ท่านแล้วก็จะได้รับหมวกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอในขณะนี้คุณผู้ชมเลยนะคะ2ช่องทางนี้ที่จะร่วมสนุกตอบคำถามกันค่ะทางพาหรือว่าจะเป็นที่ LINE Official TP Channel ก็ได้นะคะด้านนี้จะไปเฉลยคำตอบในสัปดาห์ที่ผ่านมากันนะคะซึ่งก็ถามพาตั้งกระทู้ถามเรื่องมาตรการเฝ้าระวังสุขภาพและโรงไฟฟ้าประเทศใดนะคะระหว่างสปป.ลาววุฒิสภาตั้งกระทู้ถามเรื่องมาตรการเฝ้าระวังจากผลกระทบโรงไฟฟ้าประเทศใดค่ะปอลาวนั่นเองค่ะ

ส่วนคำถามประจำเลยนะคะว่าโครงสร้างของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีการแบ่งสัดส่วนใหม่มีตัวแทนประชาชนกี่คนค่ะระหว่าง9คนกับ11คนนะคะทราบคำตอบแล้วส่งคำตอบของคุณผู้ชมมาได้นะคะทั้งที่ LINE Official TP Channel รวมถึงที่เพจของวิทยุช่องทางใดช่องทางหนึ่งได้เลยนะคะร่วมสนุกตอบคำถามกันเข้ามามากๆค่ะเป็นทั้งหมดของรายการไฮไลท์ประชุมสภาที่วันนี้นำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะคุณผู้ชมสามารถจะกลับมาติดตามรับชมรายการของเราได้เป็นประจำค่ะทุกๆวันเสาร์19นาฬิกาทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาทางเว็บไซต์ ทางแอปพลิเคชัน TP Channel ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันอัญชิตถาบุญพรวงพร้อมกับทีมงานรายการไฮไลท์ประชุมสภา

เขาชอบใส่เสื้อสีดำก็เลยเรียกว่าไทยดำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นกระดุมเสื้อเป็นแบบผีเสื้อแล้วก็แบบนี้ก็คือว่ามีหนุ่มสาวคู่หนึ่งชอบกันพ่อแม่ก็มักบ่เอาสิก็เลยว่าเลยอันผูกใจก็เลยตอมใจตายน้องจะเอากระดุมให้ช่างเขาตีกระดุมเป็นแบบผีเสื้อมาเกาะอกน้องอยู่ตลอด24ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะจะได้เกาะอกน้องนางไว้ตลอดภาคเปียวนี่ก็เป็นแบบก็เขาว่าโอ้ผู้หญิงสาวผู้นี่เอ็ดยัดเอ็ดจันยัดจันก็คือสวยงามค่ะถ้าใครคนไหนเสียวเปียวไม่สวยก็ผู้ชายหรือว่าผู้บ่าวบ่มักเสียวเปียวสวยก็เลยได้แต่งงานอย่างเงี้ยค่ะผ้าสิ้นลายแตงโมนี่ก็แต่ก่อนเขาไม่ได้มียาฆ่าหญ้าเนาะเอาแตงเอาแตงไปปลูกที่ไร่ก็เลยเห็นโอ้ยเป็นลายสวยเนาะก็เลยเอาแบบว่าเอาแตงโมก็เลยเรียกว่าผ้าสิ้นลายแตงโมค่ะลายนางหารก็3พี่น้องคนพี่โทก็เสียชีวิตโอ้ก็เสียชีวิตอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนเล็กก็คนสุดท้องก็ไปโทรอีกว่าจะไม่เอาไปจะเอาไว้เก็บไว้เป็นพิธีกรรมของไทยดำเราจะเอาไว้บูชาอย่างนี้ก็เลยโทรได้คนนั้นกล้าหาญก็เลยเรียกพระสิ้นนางหาญค่ะแต่ก่อนแม่ยังไม่มีตะเกียงซุ้มผู้บ่าวขันบ่ซุ้มบ่ปั้นไฟนะบ่ได้หัวซุ้มผู้บ่าวแปลว่าผู้บ่าวก็มาคุยกันแบบนี้ค่ะคุยกันเราจะสมัยแม่ไม่ปั่นไฟไม่ได้ผัวไม่ซุ้มผู้บ่าวไม่ลงขวงไม่ได้ผัวสมัยนี้กิ้งเห็นหน้ากันก็ได้แล้วจ้ะผัวได้ผัวรักคู่นอนนั่นแหละผัวนะคะ

0: หินเม็ดนิดเดียวมันเกิดแรงกระทบเป็นวงกว้างไปตั้งหลายวงเห็นป่ะ
1: แล้วตกลงผมลูกใครอ่ะ
2: ที่ซิตี้ไอซ์เบิร์กเป็นการเปรียบเทียบบุคลิกของคนกับภูเขาน้ำแข็ง
3: ถ้าไม่ชอบความเจ็บแล้วทำตัวเองให้เจ็บทำไม
1: โอ๊ยไม่รู้ไม่ต้องถามนั่นได้ไหมน่าพัน
3: ส่วนที่อยู่เหนือ
4: ไม่ใช่อาวุธเท่านั้นนะที่ฆ่าคนได้วาจาเพียงคำก็ฆ่าคนได้
1: ไปคุกแค่4ปีน่าเนี่ยของจริง
3: สิ่งที่อยู่ใต้น้ำจริงใหญ่กว่าเพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้น
5: รายอะไรเขาจัดไว้ให้ชีวิตดีดีเนาะทำไมเราต้องสุภาพด้วยอ่ะ
0: เราน่าจะเอาสิ่งที่เราพอมีนะไปให้เด็กๆที่เขา
6: โอ้นั่นมันไม่ใช่หน้าที่เรามันเป็นหน้าที่พ่อแม่
1: ครูก็พูดได้ดิหนูไม่เคยมีชีวิตแบบผมนี
5: ่ไม่มีใครเพอร์เฟคใช่ไหมคะครู
7: ใต้ภูเขาน้ำแข็งมันกว้างใหญ่มากกว่าข้างบนที่มองเห็นสอนคุณที่ว่า
8: องดังพุทธ
9: ผมจนขำทางพา
10: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10
11: บริเวณที่มีไฟรั่วจะสังเกตเห็นฟองอากาศหรือพรายน้ำผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหากเริ่มรู้สึกชาหรือคันยิบๆคล้ายเป็นเหน็บชาให้รีบถอยออกจากบริเวณนั้นหากพบคนถูกไฟดูดเฉพาะหน้าให้ใช้วัสดุฉนวนเช่นผ้าหนาๆเข็มขัดหรือไม้ยาวคล้องลากตัวออกมาให้พ้นรัศมีที่ไฟดูดก่อนทำการปฐมพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาลต่อไปประมาทเพียงนิดชีวิตไม่ปลอดภัย
12: ใครว่าค่ายมวยต้องอยู่แค่ในยิมรายการต่อวัย Continue Age สัปดาห์นี้จะพาทุกคนมารู้จักกับครูเขครูมวยใต้ทางด่วน
13: ที่นี่ก็คือเป็นเหมือนกับบ้านหลังที่2ของน้อง
14: ใช่เลยใช่เลยผมก็คอยเติมความรู้สึกสิ่งดีๆที่เราให้
13: คิดว่าจะสอนมวยแบบนี้ไปถึงอายุเท่าไหร่

0: ลุกก็ลุก
1: ลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะ
2: ลุกก็ลุกก็ลุกก็ลุกก็ลุกก็ลุกก็ลุก
3: เพื่อคนไทยลดเสี่ยงโรค NCD ด้วยความปรารถ

0: ามที่ตอบ
1: และ3ทำพื้นที่เล่นให้ปลอดภัยร่วมกันจัดพื้นที่เล่นและพื้นที่เล่นน้ำที่ปลอดภัยให้แก่เด็กแต่ละวัยจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำที่หาได้ง่ายมีป้ายเตือนอันตรายหากเป็นเด็กเล็กแม้กระทั่งแหล่งน้ำใกล้ตัวเช่นโอ่งถังน้ำกะละมังก็อาจทำให้เด็กจมน้ำได้เช่นกันเพราะจากสถิติ 0-2 ปีจมน้ำเสียชีวิตในแหล่งน้ำใกล้ตัวถ้าเด็กหมดสติไม่หายใจหายใจเฮือกหรือถ้ามีผู้ช่วยเหลือหลายคนให้โทร1669ทันทีเพื่อให้เจ้าหน้าที่รีบเดินทางมาช่วยเหลือถ้ามีผู้ช่วยเหลือคนเดียวให้ทำ CPR ก่อน2นาทีแล้วโทร1669รอจนกว่าเจ้าหน้าที่ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน1669จะเดิน
2: คืออะไร

0: แก่ตัวไปมีสิทธิ์ได้บำนาญ
1: แค่ออมเงินไว้กับกองทัพอายุครบ60ปีเมื่อไหร่นับเงินบำนาญตลอดชีพสูงสุด 12,000 บาทต่อเดือน
2: โดนใจอ่ะ
1: ออมให้กับอาชีพอิสระให้ได้มีบำนาญใช้หลังอายุ60ปีครับ
3: แล้ววินอย่างผมเนี่ย
1: สมัครได้เพียงแค่พี่เป็นคนไทยอายุ15และอยากเก็บเงินยาวๆไว้เพื่ออนาคต
3: ก็ไปสมัครไง
4: พี่สมัครผ่านแอปก็ได้นะคะ
5: พี่คะถ้าหนูเรียนจบแล้วไปทำงานในระบบหนูยังส่งต่อได้อยู่ไหมคะ
1: ได้สิครับแต่ว่ารัฐจะหยุดสมทบเงินให้ก่อนนะเมื่อไหร่ที่น้องออกจากงานเดิมครับ
5: Very good
6: แล้วคนพิการแบบผมเนี่ยพอจะมี
1: ได้ดิแล้วฟรีแลนซ์อย่างพวกผมล่ะ
7: ได้ครับแล้วยังไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับ
8: เวอร์พระ
1: ได้พระอสอชอสมลูกจ้างก็สมัครได้ครับ
8: แล้วป้าสมัครได้ไหมอ่ะ
1: อายุเกิน60ปีหมดสิทธิ์นะครับ
9: เกียร์เฟรมเต้ยเตะเข้ามาเร็ว
10: คัด1เทค1
11: แอนด์แอคชั่น

น้ารุ่งเรืองประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อมิตรภาพที่มีมาอย่างยาวนานกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษของเราได้อย่างรากลึกด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องระหว่างกันสาธารณรัฐอิรักในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐ3ตุลาคม2569ความว่าพันธท่านนายนาซานอามีดีนรัฐอิรักกรุงแบกแดดในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอิรักข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอิรักมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยและอิรักมีสัมพันธไมตรีอันมั่นคงมายาวนานกอบด้วยความร่วมมือในด้านการค้าและการท่องเที่ยวที่เพิ่มพูนขึ้นในวาระครบ70ปีของความสัมพันธการทูตที่มีต่อกันยืนยันถึงความเชื่อมั่นของประเทศไทยร่วมกันเราจะยังคงพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพได้แก่การพานท่านนายอีแจมยองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีกรุงโซลในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกสงบความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประเทศไทยมีความชื่นชมสาธารณรัฐเกาหลีเป็นอย่างยิ่งในการเป็นประเทศชั้นนำด้านการความร่วมมือของเราได้รับการยกระดับไปสู่ความเป็นหุ้นอันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศไหลมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ชุมชนเคหะร่มเกล้าชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าและชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครร่มเกล้าอย่างความเอกชนและจิตอา

าพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาขออนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดบวรนิเวศวิหารวัดนรนาถสุนทริการามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

าตสุนทริการามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาบริษัทเวสบายเดลิเวอรี่จำกัดพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทธิวรวัดพานุรังสีวัดทองธรรมชาติกรุงศักกระสาบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดบ้านดงน้อยวัดกดม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นส่วนบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์

เวลา 14:30 น.ราชสกุลทวีวงศ์โสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปสวดพระอภิธรรมมันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาทางนี้ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณประกอบด้วยเมนูไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพไก่กระเทียมกระเพราไก่และไข่ต้มมีจิตอาสาพระราชทาน904ไทยอาสาป้องกันชาติศิลปินนักแสดงและเจ้าหน้าที่มูลนิธิมาร่วมประกอบอาหารเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เคหะชุมชนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ

0: ความปลอดภัยบริเวณทางหลวงหมายเลข32มั่งไปจนถึง4แยกอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีโดยตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับในการนี้ได้มอบหมายให้กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเป็นผู้มาตอบกระทู้ถามแทนนะครับสส.เกียรติคุณครับได้สะท้อนปัญหาการจราจรที่ติดขัดอย่างมากบริเวณสะพานข้ามถนนกาญจนาภิเษกซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนในพื้นที่บางบัวทองและไซน้อยโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับจึงตั้งคำถามถึงแนวทางของกระทรวงคมนาคมในการจะไปปรับรูปแบบการใช้ช่องทางจราจรรวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงโครงสร้างสะพานเพื่อจะช่วยระบายการจราจรและเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในส่วนของรายละเอียดการถามตอบกระทู้ช่วงแรกจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามพร้อมกันครับ
1: ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่องกระทู้ถามทั่วไป 1.2.1 กระทู้ถามที่132เรื่องปัญหาการบริหารจัดการช่องจราจรบนสะพานข้ามถนนกาญจนาภิเษกและปัญหาสภาพถนนความปลอดภัยบริเวณทางหลวงหมายเลข3215ตั้งแต่โค้ง3
2: ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมเกียรติคุณต้นยางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเห็นถึงความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนและท่านให้เกียรติกับผู้แทนราษฎรผู้แทนประชาชนนะครับถนนหมายเลข3215ตั้งแต่แยกโค้ง3วังมาเป็นสะพานข้ามถนนกาญจนาภิเษกที่รองรับพี่น้องประชาชนที่มาจากทางด่วนแจ้งวัฒนะข้ามสะพานพระราม4มาทางถนนราชพฤกษ์ชัยพฤกษ์เพื่อจะมาสู่ตำบลบางบัวทองตำบลพิมลราชตำบลไซน้อยของจังหวัดนนทบุรีช่วงเช้าก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าสะพานข้ามถนนกาญจนานี้มี3ช่องทางการจราจรช่วงเช้าพี่น้องเดินทางออกจากไซน้อยบางบัวทองเพื่อมาทำงานที่กรุงเทพมหานครเป็น2ช่องทางแต่ช่วงเย็นครับการจราจรติดขัดจากกรุงเทพมหานครหนักหนาสาหัสแล้วแค่มาถึงตรงบางบัวทองจะข้ามสะพาน

0: มันมีแค่1ช่องทางการจราจรนี่คือสภาพการจราจรทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา4โมงเย็นจนถึงเกือบ3ทุ่มพี่น้องประชาชนบัวทองไซน้อยของเขาได้นี่คือข้อมูลที่ผมและทีมงานรวบรวมมาจากปัญหาของพี่น้องประชาชนที่ใช้สะพานข้ามถนนกาญจนาดังกล่าวนะครับสไลด์ถัดไปครับนี่คือภาพแผนที่จาก Google Map นะครับให้เห็นว่าจุดที่มีปัญหาคือจุดตรงหน้าปั๊มน้ำมันบางจากหน้าคือตั้งแต่4โมงเย็นไปจนถึง2ทุ่มครึ่งจากจุดหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง1ข้ามถนนกาญจนาไปหน้าห้างแมคโครบางบัวทองไซน้อยเนี่ยครับทุกๆวันทุกๆเย็นจะเป็นอย่างนี้ครับถามว่าติดเป็นระยะทางเท่าไหร่ถึง 2.4 กิโลเมตรนะครับสิ่งที่มันมีอยู่แล้วแต่ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงรูปแบบการใช้ช่องทางจราจรในช่วงเวลาดังกล่าวได้ท่านจะมีวิธีทางหลวงและแขวงการทางนนทบุรีมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพทางการจราจรบนสะพานดังกล่าวหรือการปรับปรุงโครงสร้างช่องทางการจราจรและมีกรอบระยะเวลาดำเนินการเท่าไหร่อย่างไรขอทราบรายละเอียดครับขอบพระคุณครับ
1: กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมผมได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านพิพัฒน์รัฐกิจประการนะครับให้มาตอบกระทู้ถามทั่วไปของท่านกิตติคุณต้นยางในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับที่ท่านได้กรุณานำปัญหาความทุกข์ร้อนของพี่น้องชาวนนทบุรีมาพูดให้สภาแห่งนี้ได้รับฟังและแน่นอนครับสิ่งที่ท่านได้นำเสนอจะต้องนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างแน่นอนในช่วงแรกท่านได้กรุณาถามมา4คำถามก่อนผมก็จะขออนุญาตตอบเท่าที่ท่านถามก่อนนะครับเอาไว้ส่วนที่เหลือเดี๋ยวเรามาตอบกันในช่วงต่อไปนะครับต้องเรียนว่ากระทรวงคมนาคมนะครับได้มีการปรับปรุงพัฒนานะครับทางหลวงหมายเลข3215เนี่ยช่วงโค้ง3วัง4แยกอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเนี่ยมาเป็นระยะนะครับเราได้ทำสะพานข้ามแยกกาญจนานะครับเพื่อเป็นการรองรับตัดกระแสรถที่แต่ก่อนเนี่ยอาจจะเป็นจุดตัดแล้วก็รถติดหนักนะครับก็ทำสะพานข้ามแยกมานะครับปริมาณรถนะครับในแต่ละวันเนี่ยก็จะเฉลี่ยอยู่ประมาณวันละ 55,500 คันต่อวันนะครับโดยแบ่งจากเป็นทิศทางบางบัวทองไปไซน้อยประมาณวันละ 28,000 นะครับจากทิศทางจากไซน้อยไปบางบัวทองเนี่ยประมาณวันละ 27,000 อย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนช่วงเวลานั้นเนี่ยก็จะมีการเก็บรายละเอียดอย่างละเอียดอีกทีนึงแต่โดยเฉลี่ยเนี่ยแต่ละขาเนี่ยก็จะประมาณ 20,000 กว่าเกือบ 30,000 ทุกวันเห็นครับป้ามันมีข้อจำกัดละว่าถนนเนี่ยมีขนาดเล็กนะที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงคมนาคมเราได้ทำสะพานข้ามแยกและสะพานข้ามแยกเนี่ยก็เป็นลักษณะที่เป็น reversible lane นะครับก็คือเลนที่สามารถปรับเปลี่ยนตามที่ท่านส.ส.ได้กรุณาให้ความเห็นเลยว่าเอ๊ะช่วงเช้านะครับเอาขออภัยรถไปไซน้อยนะครับถ้าเปลี่ยนตอนเช้าเนี่ยรถน้อยก็เป็น1เลนถ้าตอนเย็นถ้ามาเยอะก็เป็น2เลนจะได้หรือไม่การออกแบบสะพานก็มีการทำมีการติดป้ายสัญญาณเอาไว้เตรียมเอาไว้แน่ชัดเจนแล้วก็มีแผนว่าถ้าช่วงไหนรถจะไปทางไหนเยอะอย่างตอนเช้าเข้าเมืองเยอะก็เป็น2เลนซะแต่ในทางปฏิบัติต้องเรียนท่านครับว่ายังไม่สามารถปฏิบัติได้เนื่องจากว่าสะพานเนี้ยมีตอบกระทู้ของท่านเนี่ยผมก็ได้สั่งการทางแขวงไปแล้วนะครับว่าให้ไปดำเนินการพูดคุยกันแล้วดำเนินการแนวทางแก้ไขนะครับต่อคำถามที่3ที่ท่านบอกว่าหากไม่สามารถดำเนินการได้ในการใช้ reversible lane ในช่วงนี้จะดำเนินการอย่างไรนะครับผมก็ได้ขอข้อมูลจากกรมทางหลวงมานะครับก็จะมีทางที่จะสามารถระบายรถได้ก็คือว่าในช่วงแยก

0: แรกนะครับทิศทางจากบางบัวทองไปไซน้อยเนี่ยผู้เลือกให้ท่านส.ส.ได้ไปใช้ประชาสัมพันธ์กับประชาชนในกรณีที่ท่านเห็นว่าทางหลวงหมายเลข3215เนี่ยมีการจราจรที่แออัดเนี่ยสามารถพิจารณาใช้เส้นทางอื่นเนี่ยได้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งจะขออนุญาตส่งเอกสารนี้ให้ท่านภายหลังนะครับนอกจากนั้นแล้วครับต่อคำถามที่ท่านถามว่ามีแผนที่จะพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของเพิ่มศักยภาพของถนนเส้นนี้มีลักษณะทางกายภาพเนี่ยคล้ายถนนพระราม2เลยเนื่องจากว่าเป็นถนนที่มีเขตทางอยู่30เมตรนะครับอยู่30เมตรและทั้งสองข้างทางเนี่ยเป็นอาคารเป็นที่อยู่อาศัยที่มีมูลค่าสูงและการที่จะขยายถนน
1: พักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับกลับมาช่วงหน้ามาติดตามการถามตอบกระทู
2: ้เพคดื่มแล้วขับอาจถึงตายนะ
3: ไรหรอกกินไม่นิดเดียวเอง
4: แล้วถ้าเป็นล่ะหนูกับแม่จะอยู่ยังไง
3: ไรหรอก
2: ดื่มแล้วขับไม่ได้ดับแค่คุณคนเดียว
5: นี่คือคอสตูมใหม่ของฆาตกรวันนี้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะสวมชุดไหนก็ร้ายจังไม่ตายหรอกวันนี้แต่ปอดอักเสบเฉียบพลันเลยนะ
6: เจ้าปะ
1: เราไปติดตามกันต่อครับ
7: สู่คำถามในช่วงที่สองนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสภาพผิวการจราจรนะครับบนถนนบางกรวยไซน้อยหมายเลข3215ตั้งแต่โค้งสามวังผ่านไปที่ตำบลบางบัวทองดีเหมือนรถของท่านนะครับรับรองเกิดอุบัติเหตุแน่ท่านจะสะพานลอยตรงบริเวณกึ่งกลางระหว่างซอยโรงหมี่กับโรงพยาบาลกรุงไทยเวสเทิร์นปากซอยปู่เทพปู่จันทร์ทีนี้มันกลายเป็นจุดเกรงใจว่าประชาชนจะใช้ประโยชน์ได้ไหมบุคลากรทางการแพทย์ลงมากรุงไทยเสียชีวิตไปหลายรายนะครับเดินข้ามถนนไปโรงพยาบาลหรือออกเวรจากโรงพยาบาลเดินข้ามถนนต้องเสียชีวิตบาดเจ็บไปหลายรายแล้วนะครับฝากท่านช่วยพิจารณาตรงนี้นิดนึงสไลด์ถัดไปครับเรื่องของทางม้าลายเหมือนกันครับทางม้าลายถนนเส้นนี้ซีดจางนะครับด้วยเหตุผลก็คือวันนึงมีรถขยะประมาณ500คันครับวิ่งผ่านเส้นนี้เพื่อไปบ่อขยะที่คลองขวางน้ำขยะมันหกลดชะลงพื้นผิวการจราจรแต่ปัจจุบันนี้ได้ประสานกับอบจไปบ้างแล้วท้องที่ท้องถิ่นจังหวัดไปบ้างแล้วให้ดูแลแต่ถ้าจะให้ดีช่วยตีเส้นการจราจรให้ชัดเจนด้วยครับทางม้าลายเป็นเรื่องของโรงเรียนชุมชนไว้ไซน้อยเด็กนักเรียนที่จะข้ามทั้งสองโรงเรียนนะครับฝั่งตรงข้ามเป็นวัดคลองตะไคร้ก็มีโรงเรียนชุมชนวัดคลองตะไคร้นะครับเด็กจะข้ามถนนกันนะครับมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งถ้าเป็นไม่ได้สร้างสะพานลอยตรงนี้ก็จะยิ่งดีนะครับในยามค่ำคืนนะครับภาพข้างบนจะเป็นตอนกลางวันภาพข้างล่างเป็นตอนกลางคืนมืดนะครับคำถามข้อที่หนึ่งในช่วงสุดท้ายนี้ครับถามว่าได้มีการสำรวจโดยกระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงและแขวงทางหลวงนนทบุรีครับได้มีการสำรวจแผนแนวทางในการที่จะปรับปรุงกระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงและแขวงการทางหลวงนนทั้งสะพานลอยคนข้ามบริเวณปากซอยปู่เทพปู่บ้านศรีประจักษ์7หน้าวัดไซน้อยหรือไม่อย่างไรขอทางหลวงและแขวงการทางนนทบุรีได้มีการสำรวจแนวทางแผนงานการทาสีทางม้าลายให้ชัดเจนหรือไม่อย่างไรขอทราบรายละเอียดด้วยนะครับขอบคุณครับ
0: ทางแขวงนนทบุรีเนี่ยเขาก็มีแผนเนื่องจากว่าถนนเดิมเนี่ยเป็นถนนแอสฟัลติกนะครับก็คือผิวลาดยางผิวลาดยางเนี่ยโดยหลักวิศวะก็จะมีอายุ

ยุการใช้งานอยู่แล้วว่าประมาณ7ปีนะครับก็ถึงเวลาที่จะต้องซ่อมบำรุงถ้าเกิดว่าเปลี่ยนจากผิวลาดยางเป็นผิวถนนคอนกรีตก็จะใช้งานได้นานขึ้นนะครับจาก7ปีก็จะเป็น20ปีแต่สิ่งที่มันต่างซ่อมบำรุงนะครับก็ขอยืนยันนะครับว่าทางแขวงเนี่ยมีการดำเนินการเพียงแต่ว่าผมเห็นแผนผมก็ยังมีความรู้สึกกังวลอยู่นิดหน่อยเพราะว่าเขาก็เปลี่ยนแผนจากอันนี้คือเป็นงบของแขวงเองโดยตรงในแต่ละปีเนี่ยเขาก็จะสามารถเพิ่มระยะเวลาระยะทางไม่ยาวหรอกครับประมาณ5กิโลนะครับแต่ว่าแต่ละปีเนี่ยก็จะทำถนนคอนกรีตให้ได้ปีละ1กิโลพองบมีอยู่เท่านั้นนะครับแต่ได้เห็นแล้วก็เลยแจ้งเขาว่าเมื่อท่านส.ส.ตั้งกระทู้ถามก็ทอลองให้ขออนุญาตได้รับการอนุญาตให้ก่อสร้างแล้วซึ่งจุดนี้นะครับของทางเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองที่ได้กรุณาสนับสนุนงบประมาณให้นะครับทางส่วนของกระทรวงคมนาคมไม่ติดขัดให้ดำเนินการนะครับในจุดที่2นะครับบริเวณหมู่บ้านศรีประจักษ์7นะครับและสะพานคลองเจ๊กใช่มั้ยครับสะพานนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยทางแขวงแจ้งมาว่ามีปัญหาเรื่องการไม่ยินยอมของเจ้าของที่ดินบริเวณที่สะพานจะไปตั้งอยู่ตรงหน้าเนื่องจากว่าเวลาเราสร้างสะพานเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีต่อหม้อสะพานทางขึ้นสะพานที่ไปกีดขวางอยู่หน้าบ้านของประชาชนตอนนี้อยู่ระหว่างหาสถานที่ใหม่เนื่องจากสถานที่เดิมที่เคยไปชี้เอาไว้เนี่ยประชาชนที่อยู่ตรงนั้นไม่ยินยอมให้สร้างก็ต้องขอความชำรุดเสียหายนะครับมีการชำรุดเสียหายต้องเรียนว่าในพื้นที่ของนนทบุรีโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณที่ท่านส.ส.ดูแลอยู่เนี่ยนะครับเราก็ได้ไปสำรวจความเสียหายมานะครับเสาไฟแสงสว่างเนี่ยนะครับแค่คือถ้าเสียหายชำรุดเสื่อมโทรมโดยสับเรามีงบประมาณในการซ่อมบำรุงประเด็นที่2คือกรณีที่มีการถูกลักขโมยอันนี้ก็เป็นประเด็นครับปัญหาเรื่องการลักขโมยเนี่ยแก้ไม่จบครับแก้ไม่จบเพราะวันนี้มืดพรุ่งนี้ซ่อมเมื่อลืนมืดใหม่อย่างดังนั้นมันอยู่ที่ว่าเราไปดูวันไหนแต่ปัญหานี้ยังแก้ไม่จบครับแต่วันนี้กระทรวงคมนาคมเราก็ทำงานร่วมกันกับกระทรวงมหาดไทยในหลายพื้นที่นะครับเราลองทำเป็นโมเดลคือกำลังของแขวงอย่างเดียวไม่พอกำลังของสายตรวจกำลังของตำรวจก็ไม่พอครับดังนั้นจึงจำเป็น

0: เกิดขึ้นอีกนะครับฉะนั้นในการตั้งกระทู้ของท่านในวันนี้หัวมากยิ่งขึ้นเพราะกรณีแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยในหอที่ได้กรุณาให้ข้อมูลนะครับรับรองว่าสิ่งที่ท่าน
1: พัฒนาเร่งรัดการดำเนินงานให้ครอบคลุมมากขึ้นครับส่วนการก่อสร้างสะพานลอยในจุดต่างๆตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางมากยิ่งครับกับรายการข้อสักถามกระทู้ถามในซามรับชมรายการได้เป็นประจำทุกวันเสาร์ครับ20:30 ทาง TPTV โทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ติดตามคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรไปด้วยกันแบบนี้ว่าเป็นคำถามที่สะท้อนปัญหาความต้องการและอนาคตของประเทศไทยอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ผมนันทคมประสาทพรทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขอบคุณทุกท่านครับเรียนเชิญทุกท่านนั่งลงครับ
1: สามเข้มข้นยกกำลังสามเรียงมารายการแข่งขันโต้วาทีสร้างสรรค์สังคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเพราะชิงเงินรางวัลรวม 520,000 บาทนอกจากนั้นครับยังได้รับโล่รางวัลและก็เกียรติบัตรจากท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรครับจากรอบออดิชั่น72ทีมเข้าสู่รอบชิงอันดับ3ครับนี่คือโฉมหน้า2
2: กระผมผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่3นายตรีวิทย์คนใจบุญขอ

0: ไหลแล้วค่ะค่ะไม่คิดใช้มันหรอกค่ะเลิศเลยล่ะสมองมันเลิศเลยล่ะเลิศเลยล่ะสมองคนเลิศเลยค่ะดิฉันโฟกัสแวนด้าฟ้าใสนาทีพวกเรานวมินนวมินนวมินเตรียมพัดนวมินนวมินนวมินเตรียมพัดสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
1: อย่างไรนะจะมาอย่างไรนะสองรอบนี้อาจารย์อภิชาติดำดีต่อเนื่องเลยนะครับอาจารย์พิษณุสกุลรุ่งใครเคยดูนะฮะสภาโจ๊กนะฮะผมไม่กล้าเลยนะฮะเป็นท่านประธานต้องเรียกอย่างนี้เลยนะฮะเอาละครับต่อเนื่องเลยครับอาจารย์สมชายดอกยี่ต่อเนื่องเลยครับอาจารย์บุญมาสีมาท่านนี้จะเป็นท่านที่ปลุกนะฮะให้น้องๆตื่นนะฮะในทุกเช้าเอาละครับและปิดท้ายครับอาจารย์ช้างประสิทธิ์อินทรคุณและแน่นอนครับจะเป็นผู้ชนะเราจะมีท่านบรรดาท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านสมาชิกวุฒิสภาหมุนเวียนผัดเปลี่ยนมาให้กำลังใจและมาให้คำคอมเมนต์ดีๆกับน้องๆวันนี้ครับในรอบนี้ได้รับเกียรติครับจากท่านสว.สุประโชคสาลาเกียรติการแข่งขันสภาวะทีซีซั่น3ในรอบชิงอันดับ3ในยติ AI ช่วยให้มนุษย์ก้าวไกลหรือทำให้ศักยภาพของมนุษย์ลดลงครับเราจะมาเริ่มต้นครับที่หัวหน้าฝ่ายเสนอครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องข้าวปั้นพิชยุทธทิติรัตน์วรนันท์ถ้าพร้อมแล้วแบบนี้4นาทีเริ่มครับ
2: อรุณรุ่งยุคใหม่จุดไฟสร้าง

0: ช่ cultural origin of human cognition นะครับหมายถึงเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวครับที่สะสมปรับเปลี่ยนถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีผ่านกระบวนการการเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่นครับก้าวไกลครับอ้างอิงจากหนังสือ The Progress Principle ครับหมายถึงแรงจูงใจและความสำเร็จที่ยั่งยืนครับที่เกิดจากการก้าวครับก้าวทีละเล็กทีละน้อยอย่างคงจำใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันโลกมันเปลี่ยนนะครับท่านเราวัดความถามและการคิดวิเคราะห์แยกแยะเหมือนในอดีตนะครับมนุษย์เราเคยใช้การประดิษฐ์แท่นพิมพ์ที่ชื่อว่ากูเทนเบิร์กแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าเราเลิกคัดหนังสือเพราะความเราไม่ได้เลิกโง่นะครับแต่ว่ามันคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทุกคนในตอนนั้นเขารู้ว่าเนี่ยมันคือยุคเรเนซองส์มันคือยุคการเปลี่ยนผ่านการมี AI ในปัจจุบันนี้มันก็เช่นกันครับมันไม่ได้ทำให้เราเลิกใช้สมองนะครับท่านแต่มันช่วยลดภาระงานจำเจเพื่อที่มนุษย์เนี่ยจะได้เอาส่วนที่เสียเวลาตรงเนี้ยไปทำในสิ่งที่มันสร้างสรรค์แล้วก็ดีกว่านวัตกรรมครับหากแต่นวัตกรรมคือเชื้อไฟครับที่จะจุดประกายให้มนุษย์เรากล้าฝันใหญ่ขึ้นกล้าฝันไกลขึ้นและกล้าฝันได้ลึกขึ้นครับมนุษย์มีเสรีภาพครับที่จะท้าทายในสิ่งที่มันเป็นครับเพื่อนของผมจะมาพูดกันถึงวิวัฒนาการ3ขั้นนั่นเองครับ1ครับคือการก้าวข้ามระดับทุกท่านครับมนุษย์ก็ยังคงเป็นผู้ควบคุมทิศคุมทางไอไม่ได้แย่งงานท่านหรอกครับไอเป็นนั่นแหละครับเขาจะมาแย่งงานคุณสิ่งนี้มันชี้ชัดนะที่ใช้ประโยชน์จาก AI เป็นและถูกต้องนั่นเองครับด้วย
1: มือต้อนรับน้องโฟกัสพลอยชมพูลาบคณารักครับพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแบบนี้แล้ว4นาทีเริ่มครับ
2: เรียนท่านคณะกรรมการและกราบสวัสดีไปยังท่านฝ่ายเสนออีกครั้งนะคะสักจะใช้แต่ AI อ้างว่าช่วยระหว่างซวยเพราะความคิดไม่ไปไหนความสามารถไม่เพิ่มพูนไม่ก้าวไกลทั้งทำให้ตรรกะคนดับสูญสิ้นจากที่ท่านแปรยติมาท่านแปรได้อย่างถูกต้องเลยค่ะว่า AI คือสิ่งที่เรียนแบบมนุษย์ไม่ใช่สิ่งที่พัฒนามนุษย์ให้ก้าวไกลแต่ท่านคะการที่ท่านกล่าวอ้างมาว่าการที่ใช้ AI จะทำให้เราเพิ่มระดับศักยภาพในการคิดวิเคราะห์แยกแยะสิ่งเหล่านั้นเป็นเพราะ AI ช่วยไม่ได้เกิดจากศักยภาพของตัวแยกแยะได้อย่างไรในเมื่อเราให้ AI ทำไปให้ทั้งหมดแล้วค่ะแล้วดิฉันก็จะขออนุญาตมาวางกรอบของทางฝ่ายค้านแล้วก็แปรยติให้ชัดเจนเริ่มจาก attitude นะคะมนุษย์เราสามารถปรับทัศนคติและนำไปสู่การมือทำจริงค่ะอย่างเช่น Bloom Taxonomy หรือว่ากรอบการเรียนรู้การพัฒนาสติปัญญาของมนุษย์ทั้ง6ระดับค่ะไม่ว่าจะเป็นความจำความเข้าใจการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การประเมินค่าและความสร้างสรรค์ค่ะแต่ AI ดังที่ท่านกล่าวเลยค่ะมันช่วยได้แค่ความจำและความเข้าใจแต่ส่วนอื่นเหรอคะพังถล่มลงไม่เหลือชิ้นดีค่ะแต่หากท่านจะคิด AI ช่วยอยู่อย่างนี้ล่ะคะมันช่วยทุกอย่างของท่านไม่ได้หรอกค่ะเพราะ AI ไม่ใช่พระพุทธเจ้าที่จะสวดบันดาลเอาทุกอย่างมาให้ท่านได้ท่านต้องใช้ความสามารถและศักยภาพของตัวเองด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะการเรียนรู้จะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า Echo หรือปฏิกิริยาสะท้อนกลับซึ่งมันจะนำไปสู่การรู้ตัวเรารู้ผู้อื่นและนำไปสู่การปฏิสัมพันธ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคนที่รักเพื่อนฝูงแต่หากท่านฝ่ายค้านแค่บอกรักคนที่ท่านรักท่านยังต้องใช้ AI มาช่วยสอนให้ทางฝ่ายค้านของเราช่วยสอนบอกรักก็ได้นะคะเราจะได้เพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิสัมพันธ์ไปด้วยกันค่ะและสุดท้ายค่ะ evaluation การประเมินผลที่สรุปความรู้ความเข้าใจของมนุษย์ให้พัฒนาต่อไปให้ก้าวไกลยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นทีละนิดทีละนิดค่ะแล้วท่านฝ่ายเห็นดูท่านฝ่ายเสนอดูเหมือนจะไร้อารมณ์เพราะว่าเหมือน AI จะช่วยสอนมาแบบนี้ใช่ไหมคะท่านฝ่ายเสนอช่วยลองยิ้มให้ดิฉันหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าถ้าท่านยิ้มเองเนี่ยดิฉันก็น่าจะใจละลาย
3: ที่จะนำมาตั้งคำถามเพื่อหาประโยชน์ที่มันมีอยู่สูงมากกว่านั่นเองครับนั่นแหละครับคือประโยชน์ที่ AI สามารถให้กับเราได้อย่างง่ายๆเลยครับมาดูประเด็นของผมกันดีกว่านะครับหน้าที่ของ AI นะครับมันไม่ใช่การแย่งชิงคุณค่าแต่อย่างใดเลยครับแต่มันคือการยกระดับเผ่าพันธุ์ครับผมนะครับจะขอพาทุกท่านไปพบกับความจริงที่ว่า AI นะครับคือวิวัฒนาการที่กำลังพามนุษย์ก้าวข้ามขีดจำกัดทางกายภาพอยู่ครับประเด็นแรกเลยนะครับการรักษาชีวิตและกระจัดความเสี่ยงเรานะครับต้องยอมรับก่อนนะว่าศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ของศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์เนี่ยครับคือสติปัญญาเฉียบแหลมครับไม่ใช่ร่างกายที่เปราะบางแล้วเหตุใดนะครับเราจึงจะต้องสูญเสียทรัพยากรอันล้ำค่าเหล่านี้ไปกับงานที่ต้องแลกด้วยชีวิตครับท่านปัจจุบันนะครับ AI สามารถเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนทางกายภาพลงพื้นที่ลองมาดูโดรนกู้ภัยอัจฉริยะที่ถูกพัฒนาโดยสถาบันระดับโลกอย่าง MIT สิครับโดรนเหล่านี้นะครับสามารถบินลัดเลาะเข้าซากอาคารที่ถล่มวิเคราะห์โครงสร้างที่อันตรายและค้นหาผู้รอดชีวิตผ่านสัญญาณความร้อนครับสิ่งเหล่านี้นะครับสามารถแสดงให้เห็นได้ว่ามนุษย์นะครับต่อไปเรานี่ครับไม่ได้กำลังอ่อนแอ

0: แย่ลงแต่เราเนี่ยครับกำลังยกระดับบทบาทตัวเองขึ้นเป็นผู้บัญชาการครับที่ใช้ศักยภาพในการประเมินสถานการณ์ในการตัดสินใจและวางแผนจากพื้นที่ปลอดภัยนี่นะครับคือความฉลาดในการใช้เครื่องมือของมนุษย์เพื่อปกป้องเผ่าพันธุ์ของตนเองครับแผงภาษาและระยะทางอุปสรรคที่เป็นกำแพงขวางกั้นความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์มานานนับพันปีมันคือกำแพงภาษาครับแต่ AI นะครับได้เข้ามาทำลายกำแพงนี้และเชื่อมศักยภาพของคนทั่วโลกเข้าด้วยกันได้อย่างไร้รอยต่อเลยครับลองจินตนาการถึงโลกที่การทำงานข้ามซีกโลกนี่ครับไม่จำเป็นต้องถูกหยุดชะงักเพียงเพราะคนนะครับพูดคนละภาษาสิครับด้วยเทคโนโลยี AI อย่าง Real Time Translation นะครับนักธุรกิจและนักวิจัยชาวไทยนะครับสามารถชาติได้อย่างลึกซึ้งถึงแก่นในวินาทีนั้นโดยที่ไม่ต้องหยุดชะงักอะไรเลยนะครับเราเนี่ยครับไม่ต้องสูญเสียเวลาเพื่อเรียนรู้ไวยากรณ์ใหม่ก่อนที่จะเริ่มสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ครับดังนั้นเมื่อ AI อาสารับความเสี่ยงแทนและถูกทำลายกำแพงภาษาที่ขวางกั้นมนุษย์มานานนับพันปีมนุษย์เนี่ยครับจึงมีชีวิตที่ปลอดภัยและเวลาที่เหลือมากพอที่จะไปโฟกัสกับความคิดสร้างสรรค์ที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยครับทั้งก้าวไกลก้าวหน้าและก้าวข้ามขีดจำกัดทางกายภาพของเราได้อย่างแท้จริงครับขอบคุณครับ
1: เอาละครับเอาละครับเราจะต่อเนื่องไปที่ผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่1ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องแวนด้าครับแวนด้าจะพกอะไรมาแวนด้ามีเวลา3นาทีนะครับพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว3นาทีเริ่มครับ
2: มนุษย์จะก้าวไกลด้วย AI ได้อย่างไรในเมื่อการใช้ AI ทำให้ศักยภาพของมนุษย์ลดลงน่ะจะกำลังพร่ำเพรออยู่แต่กับการใช้ AI ระวังจะมีปัญหาทางสุขภาพจิตนะคะโอ้แต่ดิฉันเนี่ยไม่ได้กล่าวหาแต่อย่างใดแต่นั่นคือความห่วงใยจากใจดิฉันนะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้บอกไว้เลยว่า1ในองค์ประกอบสำคัญของภาวะทางสุขภาพจิตคือการมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์คนอื่นและสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่า AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากเกินไปมนุษย์เนี่ยไม่ได้ต้องการเพียงแค่คำตอบและดิฉันเนี่ยอยากจะชมฝ่ายเสนอว่ายิ้มสวยมากเลยนะคะดิฉันบอกให้ยิ้มก็ยิ้มนั่นแหละค่ะคือปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์อันดีและดิฉันเนี่ยอยากจะค้านในเรื่องที่ท่านบอกว่าให้ AI มาทำแทนท่านเป็นคนพูดออกมาจากปากเลยว่าให้ AI มาทำแทนท่านคะดิฉันมีงานวิจัยของนักวิจัย MIT Media Lab ค่ะเทียบ2กลุ่มตัวอย่างออกมาโดยการที่ให้กลุ่มตัวอย่างนี้ได้เขียนเรียงความซึ่งไอ้ AI หรือว่า ChatGPT แต่กลุ่มที่2เนี่ยไม่ได้ใช้สมองของตัวเองและศักยภาพของตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบและรู้ไหมคะอะไรเกิดขึ้นคลื่นวัดเครื่องสมองที่เขาได้ทำการวัดเนี่ยไม่สามารถตรวจจับคลื่นไฟฟ้าทางสมองแบบนี้ค่ะนี่คือซีเรบัมส่วนฟรอนทัลโลบของข้างหน้านี่คือของมนุษย์นะคะมันจะไม่ขึ้นคลื่นไฟฟ้าแบบนี้เลยแต่ดิฉันใช้ศักยภาพของตัวเองค่ะนี่ค่ะมันจะมีคลื่นไฟฟ้าเกิดขึ้นนะคะและรู้ไหมคะว่าเราใช้ AI หรือว่าให้ AI มันไม่เหมาะสมเกิดขึ้นด้วยค่ะอย่างเช่นเราสามารถวอกแวกง่ายอันนี้อ้างอิงจากการวิจัยนะคะว่าเราเนี่ยจะวอกแวกง่ายไม่สามารถจดจ่อกับการเขียนหรือว่ารวมไปถึงส่งผลกระทบเชิงลบต่อความคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์เห็นไหมคะว่า AI เนี่ยไม่ได้ช่วยให้ศักยภาพของมนุษย์เพิ่มขึ้นหรือก้าวไกลเลยแต่มันทำให้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะท่านคะและท่านบอกว่าเราเนี่ยมีม่านหรือกั้นม่านกั้นที่เรียกว่าภาษาเราไม่สามารถไปพูดคุยกับคนทั้งโลกได้ทำไมท่านไม่เรียนรู้ล่ะคะนั่นคือศักยภาพของมนุษย์นะคะเรามีสิ่งที่ว่า knowledge echo และ evaluation ค่ะท่านก็เรียนรู้ภาษาเพิ่มสิคะนั่นจะทำให้ท่านพัฒนาและก้าวไกลศักยภาพของมนุษย์ในตัวท่านด้วยค่ะและดิฉันนะคะอยากจะฝากไว้ให้คิดเลยว่า AI เนี่ยไม่ใช่คำตอบของทุกสิ่งศักยภาพของมนุษย์อันแท้จริงของเราเนี่ยยิ่งกว่าสิ่งไหนบนโลกค่ะ
1: เอาละครับเราจะไปต่อที่ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่2ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องอิงสุภวัฒน์เจริญชนครับอิงมีเวลา3นาทีในการนำเสนอนะครับพร้อมไหมครับ
3: พร้อมครับ
1: เพราะฉะนั้น3นาทีทำให้เต็มที่เริ่มครับ
3: เรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับก่อนอื่นเลยนะครับสิ่งที่ท่านฝ่ายค้านได้พูดมาว่าให้เราพัฒนาศักยภาพของตัวเองพวกผมก็พัฒนาจนเพื่อนผมยิ้มได้แล้วก็สร้าง AI ขึ้นมาเพื่อที่จะมาจัดการงานที่เราการใช้ AI จัดการงานแทนมนุษย์คือการทำให้สมองเราอ่อนแอลง

0: การที่เราใช้รถยนต์แทนการเดินเท้าก็แปลว่าเราศักยภาพลดลงเหรอครับท่านโอ้ผมอยากจะรู้จริงๆว่าท่านมาที่สภาแห่งนี้ยังไงนะครับเลิกอวยความยากลำบากเถอะครับท่านศักยภาพของเผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่ได้วัดกันที่ความทนทานต่อความลำบากแต่วัดกันที่สติปัญญาในการประดิษฐ์เครื่องมือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครับ AI ไม่ได้ทำให้เราเปราะบางครับแต่มันคือชุดเกราะที่ทำให้เผ่าพันธุ์เราแข็งแกร่งและปลอดภัยที่สุดในประวัติศาสตร์ครับท่านครับอาจจะมองว่า AI เนี่ยคือภัยคุกคามที่ทำให้มนุษย์ถดถอยแต่นั่นเนี่ยช่างเป็นตรรกะที่เลื่อนลอยและล้าหลังเหลือเกินครับในฐานะฝ่ายเสนอคนที่2เนี่ยผมจะขอชี้เห็นถึงพลังครับว่าเทคโนโลยีนี้มันไม่ได้มาเพื่อหยุดยั้งแต่มาเพื่อยกระดับครับปรับวิถีมนุษย์ให้ก้าวข้ามขีดจำกัดไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่าวิวัฒนาการท่านครับสมองมนุษย์เนี่ยเปรียบดังขุมพลังที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าหากถูกสูบพลังงานไปกับงานซ้ำซากที่มันน่าเบื่อจำเจเบื่อหน่ายเนี่ยศักยภาพที่ควรจะสร้างสรรค์เนี่ยมันย่อมถูกบั่นทอนจนสูญสลายหายไปครับเพราะเราต้องจมอยู่กับตัวเลขและเอกสารที่มันมากมายเหลือเกินเราจะเอาพื้นที่สมองส่วนไหนครับไปพัฒนาคิดค้นสิ่งใหม่ให้ก้าวไกล AI จึงเข้ามาแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ครับรับภาระงานวิเคราะห์ข้อมูลอันหนักอึ้งตัดความเหนื่อยล้าที่เคยชูริงความเป็นมนุษย์ให้กลับมาเปล่งประกายครับงานธุรการที่เคยวนซ้ำเนี่ยถูกทำให้หายไปมนุษย์จึงเหลือเวลาอย่างมากมายครับไปสร้างสรรค์สิ่งที่มีค่าผมขอยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆเลยครับอย่างวงการแพทย์ครับท่านในเมื่อก่อนเนี่ยหมอต้องจ้องจอคอมพิวเตอร์จนสายตาอ่อนล้าต้องพิมพ์ประวัติคนไข้ทีละคนจนมือง่อยอ่อนแรงนะครับคนไข้ที่ควรจะดูแลเนี่ยกลับถูกงานเอกสารแทรกแซงครับสัมผัสที่ควรจะเยียวยาเนี่ยกลับต้องไปจับเมาส์ด้วยความยินยอมนะครับแต่ปัจจุบันครับเมื่อ AI ช่วยสรุปข้อมูลให้เราอย่างพรั่งพร้อมพร้อมเพรียบทลายกำแพงธุรการที่เคยลายล้อมให้พังลงผลลัพธ์ครับคือหมอเลิกจ้องจอแล้วหันมาจ้องตาด้วยความห่วงใยหมอเลิกจับแป้นพิมพ์แล้วหันมาจับมือด้วยความใส่ใจครับทำให้สามารถวินิจฉัยโรคและสภาพจิตใจได้อย่างลึกซึ้งผมไม่ได้พูดลอยๆนะครับเรื่องนี้มาจากงานวิจัยของสมาคมการนะครับว่าการที่เราเอา AI มาใช้ในงานธุรการงานเอกสารเนี่ยจะทำให้หมอมีเวลาว่างมาใช้ชีวิตร่วมกับคนไข้มากขึ้นถึง 200% ด้วยกันนะครับนี่นะครับคือเทคโนโลยีที่ท่านฝ่ายค้านเนี่ยบอกว่ามันน่าพรั่นพรึง AI ครับไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะมาทำแทนจนเราหยุดคิดแต่ AI คือผู้ที่จะมาช่วยชีวิตและปลดล็อกให้เราหลุดพ้นครับในรอบแรกเนี่ยผมได้ขอตัวม้าสำหรับรอบนี้ผมคงต้องขอตัวฉัน
1: เอาละครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องฟ้าใสณัฐวัฒน์งวนสูงเนินในฐานะผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่2จะมีเวลา3นาทีนะครับพร้อมไหมครับ
2: ขออนุญาตทดสอบไมค์ค่ะพร้อมค่ะ
1: พร้อมนะครับถ้าพร้อมแบบนี้แล้ว
2: อันปัญญาประดิษฐ์คนคิดสร้างแค่กบวางทางลัดตัดปัญหางานศิลป์ขาดสร้างสรรค์ไร้ปัญญาแม้เร็วกว่าแต่ไร้ค่าย่อมปราชัยค่ะเมื่อกี้นะคะที่ฉันเดินยิ้มมาแต่ไกลเลยนะคะและการที่ท่านบอกว่าท่านยิ้มเนี่ยท่านเอา AI มาช่วยท่านยิ้มหรอคะไม่ใช่ค่ะเพราะฝ่ายค้านของเรานั่นเองค่ะที่ใช้ศักยภาพของมนุษย์ทำให้ท่านยิ้มออกมาได้ค่ะบอกว่า AI เนี่ยลดการทำซ้ำซากของมนุษย์แต่ท่านคะการทำซ้ำซากนี่แหละค่ะทำให้เราเกิดการเรียนรู้และนำไปสู่การมีศักยภาพที่แท้จริงซึ่งมันพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ด้วยตัวของมันเองค่ะแล้วที่ท่านบอกนะคะในเรื่องของการแพทย์และเอกสารนะคะดิฉันขอบอกเลยว่าท่านสามารถพัฒนาในด้านการจัดการเวลาได้ค่ะท่านเนี่ยพอจัดการเวลาเสร็จท่านสามารถเอาเวลาไปพูดคุยกับคนไข้อุ๊ยส่งยิ้มให้กันอุ๊ยคนไข้มีปฏิกิริยาตอบรับยังไงนั่นคือ Echo ค่ะนี่แหละค่ะคือศักยภาพของมนุษย์ทั้งสิ้น AI ไม่สามารถเข้ามาทดแทนได้ค่ะท่านก็ได้แค่เสมือนแต่ท่านเสมอไม่ได้หรอกค่ะแล้วดิฉันนะคะจะขอพูดให้ฟังว่านอกจากที่มันจะลดศักยภาพของเรามากแล้วที่ท่านนะคะฝ่ายท่านประธานฝ่ายเสนอนะคะได้กล่าวมาว่ายุคเลยในซองเนี่ยคือยุคฟื้นฟูศิลปะและใช่ค่ะ AI ของท่านกำลังลดศักยภาพของมนุษย์ในด้านศิลปะเพราะทุกวันนี้ค่ะ AI ลอกลายเส้นของนักวาดเรียนเสียงของนักร้องลอกทำนองของนักดนตรีโดยที่ไม่ได้สนใจเรื่องลิขสิทธิ์เลยแม้แต่น้อยมันไม่ใช่แค่การขโมยผลงานนะคะแต่มันคือการเหยียบย่ำจิตวิญญาณและศักยภาพของเราที่เป็นมนุษย์ซึ่งท่านลองคิดตามสิคะถ้าวันนี้ท่านฝึกวาดภาพมาโดยที่ท่านฝึกความเป็นตัวเองมาเป็น10ปีแต่ AI เนี่ยใช้เวลาแค่5นาทีซึ่งไม่มีอะไรที่เป็นตัวเองเลยได้หรือคะ ไม่ได้สิคะแล้วนี่นะคะมีงานวิจัยจาก National Library of Medicine ค่ะที่รายงานว่าปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ร่วมกับ AI บั่นทอนความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินเนี่ยลดลงอีกทั้งนะคะนักวาดภาพประกอบมากกว่า 26% ต้องเลิกทำอาชีพที่ฝึกฝนมาทั้งชีวิตเพราะโดน AI แย่งงานไปหมดแล้วค่ะซึ่งปัญหานะคะมันไม่ได้จบแค่ที่คนโดนแย่งงานแต่มันคือการที่คนบางกลุ่มยังเลือกสร้างสรรค์ใช้ AI ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ

0: ึ่งมีวิจัยค่ะจาก Journal of Creative Behavior ค่ะที่บอกว่าคนที่ใช้ AI สร้างงานโดยที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดเนี่ยค่ะจะทำให้ไม่รู้จักพัฒนาศักยภาพของตัวเองเพราะ AI เนี่ยมันคิดมาให้แล้วแล้วเราจะเอาอะไรไปคิดล่ะคะแต่ทุกท่านคะในวันนี้ค่ะมนุษย์เรามีสิ่งมหัศจรรย์เหนือขั้นกว่า AI ค่ะเรามีสมองเรามี2มืออันสมองของมนุษย์สุดประเสริฐย่อมบันเจิดเกิดพลังครั้งยิ่งใหญ่อัศจรรย์รังสรรค์โลกให้ก้าวไกลศักยภาพสีวิไลด้วยตัวเราดิฉันอยากยกท่านธัญญาสังฆพันธานนท์ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ค่ะการที่ท่านก้าวไกลในด้านผู้ศิลปะและวัฒนธรรมได้นะคะก็เป็นเพราะท่านเขียนงานด้วยตัวของท่านเองและท่านใส่จิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์เข้าไปซึ่งการเข้ามาของ AI นะคะทำให้มนุษย์ลดศักยภาพในการถ่ายทอดเรื่องราวออกไปทุกท่านคะในเมื่อมนุษย์เรามีสมองมีอะไรที่ดีขนาดนี้เราจะยอมทนตกเป็นทาสของ AI ไปทำไมในเมื่อมนุษย์เรามีปัญญาไม่ต้องพึ่งพาปัญญาประดิษฐ์ขอบคุณค่ะ
1: เอาละครับเราจะไปต่อที่ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่3ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องออโต้ตรีวิทย์คนใจบุญน้องออโต้จะมีเวลาในการนำเสนอ3นาทีนะครับพร้อมไหมครับ
2: ขออนุญาตทดสอบไมค์ครับตอนนี้พร้อมแล้วครับ
1: โอ้โหเอเนอร์จีเอเนอร์จีเอเนอร์โอ1คนนะฮะเอาละครับจะพร้อมแล้ว3นาทีเริ่มครับ
2: ท่านเจ้าเอ๋ยทีนี้เรามาฟังฝ่ายเสนอดีกว่าครับท่านฝ่ายค้านครับพูดแต่งเติมจนไม่น่าเหลือเชื่อไม่น่าเชื่อนะครับที่ท่านบอกว่าการทำงานซ้ำซากจะเป็นการสร้างสรรค์ศักยภาพผมว่ามันไม่เป็นความจริงนะครับท่านลองคิดดูครับว่าคุณครูเอาแต่ทำเอกสารซ้ำซากไปวันๆแล้วเราจะเอาเวลาไหนไปพัฒนาการสอนเพื่อเด็กครับตอนนี้ครับเราควรคืนเวลาให้ครูได้สอนเด็กจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าให้มาทำแต่เอกสารไปวันๆครับนอกจากนี้ครับเรื่องของกระบวนการคิดครับตอนนี้ครับหลายท่านอาจจะเคยเห็นหนังสั้น AI ครับตอนนี้ครับคุณแม่ผมครับเขาสามารถเขียนเป็นสตอรี่บอร์ดได้เขามีการใช้วิเคราะห์แยกแยะทุกอย่างการสร้างสรรค์มาเป็นสตอรี่บอร์ดแล้วก็ให้ AI ครับเป็นหนังสั้นจนตอนนี้ครับเขาไม่ได้ใช้ลดทอนคุณค่าการวิเคราะห์เลยครับศักยภาพก็ไม่ลดลงแถมเขายังได้งานเป็นหนังสั้นลงเรียวใน Facebook จนตอนนี้มีเงินและอีกไม่นานครับผมเชื่อว่าแม่ผมอาจจะได้ชิงรางวัลออสการ์ครับตอนนี้และทีนี้ครับผมจะพาทุกท่านไปดูว่า AI มันทำให้เราก้าวไกลขนาดไหนด้วยการที่ AI เนี่ยพัฒนาอารยธรรมมนุษย์ครับที่ท่านพูดมาครับบอกว่า AI ลดทอนศักยภาพแล้วก็ไม่ได้พัฒนาเรื่องของศักยภาพท่านครับคำว่าก้าวไกลมันไม่ได้หมายความว่าก้าวไกลแค่เรื่องของศักยภาพครับมันยังเกี่ยวเรื่องของมวลมนุษยชาติครับตอนนี้ครับด้านการแพทย์ครับมีระบบ AI AlphaFold ครับที่พัฒนาโดย Google DeepMind ครับสามารถถอดรหัสโครงสร้างโปรตีนได้ถึง200ล้านชนิดภายในเวลาไม่กี่เดือนตัดภาพมาที่นักวิทยาศาสตร์ครับกว่าที่เขาจะถอดรหัสโปรตีนได้เขาต้องใช้ระยะเวลาเป็นหลายชั่วชีวิตคนครับซึ่งสิ่งนี้ครับมันแสดงให้เห็นว่าอีกไม่นานครับเราจะสามารถค้นพบยารักษาโรคร้ายแรงอย่างโรคมะเร็งได้ซึ่งตอนนี้ครับมันกำลังสร้างความหวังและทำให้เขามีแรงฮึดสู้อยู่กับผู้ที่กำลังประสบปัญหาโรคนี้อยู่ครับและอีกอย่างหนึ่งครับในยุคนี้ครับเป็นยุคที่สภาพอากาศแปรปรวนใช่ไหมครับเราคงไม่สามารถมาดูฟ้าฝนได้จากการนั่งดูมดขนไข่เหมือนแต่ก่อนนะครับเพราะตอนนี้ครับ AI ครับสามารถช่วยพยากรณ์ฟ้าฝนด้วยการประมวลผลข้อมูลจากดาวเทียมครับไปจนถึงการบริหารพลังงานไฟฟ้าซึ่งมันลดการเสียหายเรื่องของชีวิตคนรวมถึงเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับจุลภาคมหาภาคขึ้นไปเลยครับท่านและนอกจากนี้ครับถ้าถามว่ามันก้าวไกลแค่ไหนผมขอพาท่านไปสู่จักรวาลเลยครับรวมถึงพลังงานนะครับตอนนี้ครับเรามีเทคโนโลยีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันที่ชื่อว่าโทคามัสของรัสเซียครับที่ตอนนี้ครับเราใช้ AI ในการคำนวณและปรับเปลี่ยนสนามแม่เหล็กควบคุมสนามแม่เหล็กทุกวินาทีครับซึ่งสิ่งนี้ครับมันทำให้การคุมพลาสมาของนิวเคลียร์มันเสถียรและรวมถึงสามารถสร้างพลังงานที่ไร้ขีดจำกัดซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาดเราไม่ต้องใช้พลังงานฟอสซิลฟูเอลเราไม่ต้องนั่งบ่นว่าน้ำมันแพงเหมือนเดี๋ยวนี้นะครับนอกจากนี้ครับนักดาราศาสตร์ใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลจากกล้องโทรทัศน์อวกาศจนสามารถค้นพบดาวหลายร้อยดวงได้นอกระบบสุริยะซึ่งถ้านักดาราศาสตร์มานั่งดูในทีละภาพกว่าจะหาดาวได้ดวงหนึ่งอาจจะต้องใช้ชีวิตทั้งชีวิตนะครับและสุดท้ายครับเรื่องราวที่ผมออกเสนอมาถึงจะออกนอกโลกแต่มันก็ไม่ได้ออกนอกประเด็นนะครับและผมขอตอบคำถามท่านคณะกรรมการที่เคยถามผมตั้งแต่รอบเสมือนจริงกับมีภรรยาของจริงอันไหนมันฟินกว่าถ้าผมบอกว่าของจริงมันก็ฟินป่าครับแต่ถามว่าใครทำให้ก้าวไกลกว่าผมขอมีทั้งคู่ครับผมก็ไปเสียบสังวาสกับของจริงส่วนของเสมือนจริงครับผมก็ให้เขาทำงานให้เราก้าวไกลครับให้ชีวิตเรามันก้าวไกลแม่ได้ทั้งฟินทั้งก้าวไกลเนี่ยใครจะเลือกบ้างล่ะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย
1: เอาละครับ มาถึงผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่3มันมากจริงๆนะคู่นี้ไปกันต่อครับที่น้องน้ำณัฐิวงศ์ครุฑครับ

0: 3นาทีน้องน้ำเริ่มครับ
1: กราบสวัสดีท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนๆผู้ร่วมอุดมการฝ่ายค้านและท่านฝ่ายเสนอที่น่ารักของผมนะครับเฮ้สวัสดีค่ะแต่เหมือนว่าท่านฝ่ายเสนอก็จะมัวระวังจะก้าวไปแล้วโดนศักยภาพมนุษย์ปัดตกลงเหวไปนะครับแหมท่านว่ามาขนาดนี้แล้วผมก็มีประเด็นที่จะค้านท่านอยู่ทั้งสิ้น4ประเด็นด้วยกันครับซึ่งขอยิงโป้งไปที่ท่านฝ่ายเสนอเลยนะฮะว่าท่านกล่าวว่าสิ่งแรกที่ท่านกล่าวมาครับว่าท่านกล่าวว่า AI ช่วยเปลี่ยนคนเพิ่มความสร้างสรรค์อย่างไม่เคยมีมาก่อนไม่ต้องไปเสียเวลาทดลองเป็นร้อยเป็นพันแต่เป็นพันครั้งแต่โทษทีนะครับการทดลองเป็นร้อยเป็นพันครั้งนี่แหละครับทำให้ผมมีหนังสือเรียนหนังเล่มนี้มาจริงไหมครับแม้พูดงี้มาผมรับไม่ได้เลยฮะในฐานะเด็กสายวิทย์นะครับเพราะว่าก็อยากแนะนำให้ท่านรู้จักกับนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้เหมือนกันครับคุณหลุยส์ปาสเตอร์ครับผู้คิดค้นวัคซีนพิษสุนัขบ้าแล้วก็วิธีการ pasteurization ที่ใช้ในอาหารที่ท่านกินนั่นแหละครับถ้ายังไม่พอก็แถมอีกท่านนึงฮะคุณอเล็กซานเดอร์เฟลมิงฮะผู้คิดค้นยาปฏิชีวนะคนแรกของโลกครับแล้วของเหล่านี้ถ้าไม่มาจากศักยภาพของมนุษย์จะมาได้ยังไงล่ะครับถ้าไม่มาจากการตั้งคำถามการสังเกตการแก้ปัญหาและการสรุปผลซึ่งสิ่งนี้ถือว่าเป็นทักษะพื้นฐานของมนุษย์ที่นำไปสู่ศักยภาพและสู่ความก้าวไกลในที่สุดซึ่งผมก็ยังไม่เห็นว่า AI ของท่านจะให้ได้เลยนะครับแล้วก็มาที่ประเด็นต่อไปครับที่ท่านกล่าวว่าAI นั้นทำให้ช่วยด้านการศึกษานะครับซึ่งผมว่าไม่จริงนะฮะที่ช่วยให้มนุษย์คิดเองได้เพราะว่าผมมีงานวิจัยจากประเทศจีนเช่นกันครับงานวิจัยนี้ว่าด้วยการทดลองในนักศึกษาปริญญาตรีครับที่ว่ากลุ่มที่เรียนกับ AI และกลุ่มที่เรียนกับครูบาอาจารย์ที่เป็นมนุษย์นะฮะปรากฏว่าทำคะแนนความจำได้เท่ากันแต่เชื่อไหมฮะพอได้ไปประยุกต์ใช้จริงกับสถานการณ์ใหม่คนที่เรียนกับ AI นั้นคะแนนทำได้ต่ำเตี้ยเรียดินโอ้โหแถวบ้านผมก็เรียกว่าความรู้ทุ่งหัวเอาตัวไม่รอดนะครับไม่ต่างจากดาบไร้คมฮะเพราะคุณไม่ได้เพิ่มศักยภาพตัวเองเลยคุณมีความรู้แต่คุณนำไปใช้ไม่ได้ไม่เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์หรือแม้แต่การตกตะกอนความรู้ที่ท่านเรียนมาเลยนะครับแล้วก็ประเด็นต่อไปที่ท่านกล่าวว่าแหมเราเดินมารัฐสภาหรือเปล่าโทษทีนะครับเราก็นั่งรถมาได้เลยฮะแต่ว่าการที่นั่งรถมาเทคโนโลยีเหล่านี้หรือว่าคนขับรถของผมเองก็เป็นศักยภาพมนุษย์ที่จำเส้นทางถูกไหมฮะท่านเหมือนท่านจะสับสนเทคโนโลยีกับ AI นะฮะอันนี้ต้องไปแก้ไขนะครับแล้วก็ประเด็นต่อไปที่ท่านบอกว่าเอา AI เข้าไปจัดการแก้ปัญหางานต่างๆนั่นแหละไม่ต้องเสี่ยงแทนมนุษย์แต่ขอโทษนะครับท่านไม่ได้ยินเลยนะครับว่าท่านสิ่งที่ท่านกล่าวมาจะทำให้มนุษย์เราก้าวหน้าอย่างไรแล้วการแก้ปัญหานะครับก็เป็นทักษะถ้าขั้นพื้นฐานของมนุษย์ครับยังไงก็ต้องอาศัยมนุษย์นะการแก้ไขปัญหาและที่และอีกประเด็นนึงที่ท่านบอกว่าเอา AI มาโดยเอา AI โดยมันไม่มีผลกระทบต่อมนุษย์นะฮะซึ่งไม่จริงนะฮะท่านแถวบ้านผมก็มีนะฮะสิ่งที่เรียกว่า data center นะครับดูสิฮะใช้น้ำใช้อะไรใช้น้ำกว่า2ล้านลิตรโลกร้อนทรัพยากรน้ำเสียหมดแล้วฮะมนุษย์จะไม่กระทบได้ไงนั่นนะฮะกระทบเต็มๆเลยทั้งประเทศนะฮะและสุดท้ายนี่ฮะก่อนที่จะจากไปกับวันนี้มิตรรักแฟนวาทีผมก็อยากฝากทุกท่านไว้ว่าท่านจะฝากผีฝากไข้กับ AI ได้อย่างไรนี่มาสิ่งนี้ยังพึ่งศักยภาพของคนคอมครับ
0: เอาละครับเราจะเข้าสู่โค้งสุดท้ายในรอบชิงอันดับ3ครับไปที่แม่ทัพฝ่ายค้านครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องโฟกัสพลอยชมพูลาภคณรักครับน้องโฟกัสจะมีเวลาในการสรุปอีก3นาทีนะครับพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว3นาทีเริ่มครับ
2: แคทเธอรีนยิงมาสิดิฉันขออนุญาตยิงฝ่ายเสนอเพื่อหลงประเด็นหน่อยนะคะเพราะที่ท่านพูดมามันไม่ใช่ความก้าวไกลของมนุษย์ค่ะมันคือความก้าวไกลของ AI ทั้งสิ้นไม่ว่าจะของท่านนะคะสิ่งนี้ไม่ได้ช่วยให้มนุษย์ก้าวไกลเลยค่ะมันคือศักยภาพของ AI หาใช่ศักยภาพของมนุษย์ไม่ค่ะและดูอย่างตรงจุดๆนี้ที่เรายืนโต้วาทีพูดคุยกันอยู่นะตอนนี้ความคิดความสามารถของเราก็ไม่ได้ใช้จาก AI ใช่ไหมล่ะคะการที่ท่านฝ่ายเสนอพูดโต้แย้งกับดิฉันมาก็คือศักยภาพความคิดความสามารถของท่านเองถึงแม้ท่านจะให้ AI เจนบทมาให้แต่หนึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมคะภาวะหนี้สินทางปัญญาค่ะนี่ก็คือข้อมูลจาก MIT วิจัยที่ผู้สนับสนุนของดิฉันได้พูดไปค่ะถ้าท่านหาข้อมูลมาจาก AI โดยนี้และไม่สามารถเข้าใจข้อมูลของท่านได้เลยแล้วที่ท่านฝ่ายเสนอพูดคุยกับดิฉันอยู่ตอนนี้ท่านเข้าใจเนื้อหาของท่านจริงๆหรือจำบทจาก AI ที่มันเจนมาให้กันแน่คะและอย่างที่สองนะคะในเรื่องของวาทศิลป์ท่านคงไม่ได้ใช้ AI มานั่งสอนใช่ไหมล่ะคะว่า AI ช่วยให้มันก้าวไกลสิ่งนี้ไม่ใช่ศักยภาพของมนุษย์ที่ AI เลียนแบบได้ค่ะเพราะเรามีความรู้ความสามารถวาทศิลป์ที่เราใช้ก็เป็นน้ำเสียงจากมนุษย์เองเราสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องให้ AI สอนค่ะแล้วท่านฝ่ายจากที่ท่านฝ่ายเสนอกล่าวไว้นะคะว่าการที่ท่านเนี่ยสามารถเลือกได้ระหว่างภรรยาเสมือนจริงกับภรรยาที่เป็นมนุษย์จริงๆใช่ไหมคะท่านก็ยังเลือกทั้งคู่ก็แปลว่าศักยภาพของมนุษย์ภรรยาที่แท้จริงก็มี

0: แต่ท่านเนี่ยเจ้าชู้มากเลยนะคะดิฉันไม่เอาด้วยหรอกค่ะไม่กล้าคุยด้วยหรอกค่ะดิฉันกลัวเหลือเกินแล้ว AI เนี่ยนะคะก็ไม่ได้จะดูจะช่วยอะไรอย่างไรเลยค่ะอย่างเช่นการประชุมรัฐสภาหรือการประชุมในระดับนานาชาติสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนเป็นศักยภาพและความสามารถของมนุษย์เองถึงท่านจะกล่าวอ้างมาว่า AI ก็ช่วยให้สรุปผลหรืออะไรได้ก็ตามแต่คนที่ลงมือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้ก็คือมนุษย์ทั้งสิ้นค่ะ AI ไม่สามารถยื่นมือไปช่วยมนุษย์ที่เกิดปัญหาอยู่ในระบบเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นณตอนนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกษตรกรรมการแพทย์หรือการศึกษาที่ท่านกล่าวอ้างมาว่าคุณครูถ้าสมมติเขาเอาเวลาไปทั้งไปนั่งทำเอกสารก็คงไม่มีเวลาไปหาเด็กใช่ไหมคะแต่นั่นเป็นเพราะท่านจัดการเวลาไม่เป็นเองหรือเปล่าคะถึงไม่สามารถแบ่งเวลาไปได้ให้กับทั้งคู่ได้ท่านจะจับปลาสิ่งหนึ่งท่านก็ทำเองมันไม่ได้ประสิทธิภาพทั้งคู่หรอกค่ะหากท่านไม่ลงมือไม่ทำเองไม่ learning by doing แบบที่คุณจอห์นดีวีเขาสอนมาสิ่งเหล่านี้มันไม่นำไปสู่ศักยภาพที่สูงสุดและไม่ได้ทำให้มนุษย์ก้าวไกลด้วยค่ะดังที่ว่าค่ะ AI ช่วยป่วนด้วยหายนะสร้างภาระให้มนุษย์ก้าวถดถอยศักยภาพไม่เพิ่มขึ้นแถมเรื่องร้อยหันใช้สอยศักยภาพของเราเองค่ะแล้วดิฉันก็ขออนุญาตบอกไปจากท่านฝ่ายเสนอค่ะที่ท่านบอกว่าเราก้าวข้าม AI ก้าวข้ามศักยภาพของมนุษย์ไปแล้วแต่ท่านคะสิ่งที่จะนำไปสู่ความก้าวไกลคือศักยภาพของมนุษย์ค่ะ AI ไม่สามารถสร้างให้เกิดศักยภาพและนำไปสู่ความก้าวไกลได้เพราะสิ่งที่ทำให้เกิดความของมนุษย์เองค่ะ
1: เราจะไปปิดท้ายครับที่หัวหน้าฝ่ายเสนอครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องข้าวปั้นพิชยุทธทิติรัตน์วรนันท์ครับน้องข้าวปั้นจะมีเวลา3นาทีสุดท้ายในการสรุปนะครับพร้อมไหมครับ
2: พร้อมครับ
1: จะพร้อมแล้ว3นาทีเริ่มครับ
2: ก็แดดมันร้อนอ่ะคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนตากแดดทั้งวันก็อยากจะซื้อหุ่นยนต์สักตัวเอาไว้ใช้ทำครัวใช้กรีดยางตัดอ้อยขุดมันเรียนท่านคณะกรรมการนะครับและสวัสดีไปยังฝ่ายค้านที่เหมือนจะท่านเนี่ยน่าจะเป็นคนหลงไหมฮะเพราะรู้สึกว่าถ้าท่านมาที่รัฐสภาท่านหลงทางไหมครับผมว่าน่าจะหลงตลอดการโต้วาทีในวันนี้ท่านพยายามพูดออกดอกงอกเป็นผลว่าตรรกะที่ท่านพูดมามันถูกต้องแต่นั่นคือตรรกะวิบัติอย่างที่สุดท่านไม่ได้ฟังผมแปรยติเลยเหรอครับท่านครับผมแปลไปว่าอะไรผมแปลว่าการใช้ AI ท่านหลงยติมากวันนี้ยติคืออะไรครับการใช้ AI ทำให้มนุษย์ก้าวไกลหรือทำให้ศักยภาพมนุษย์ลดลงแต่วันนี้เรามี AI คนสร้างคือมนุษย์มนุษย์สร้างเพื่อพัฒนาศักยภาพตัวเองแล้วมนุษย์มันมีศักยภาพของเขาการใช้ AI มันไม่ใช่การใช้ศักยภาพของมนุษย์เดียวแต่มันคือการที่เขามารวบกันแล้วก็ใช้นั้นนวัตกรรมและปัญญาของมนุษย์มาร่วมกันนั่นครับ AI นั่นแหละครับทำให้มนุษย์ไม่ต้องรอท่านครับท่านจะได้เอาเวลาในส่วนที่มันเสียไปมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ผมว่าผมก็พูดกันไปแล้วนะครับและมาที่ประเด็นของผมครับเราพูดกันไปแล้วฝ่ายเสนอพูดถึงรูขุมขนเลยนะฮะท่านว่าวันนี้มันชัดเจนครับ AI มันคือปีกที่ปัญญาครับพามนุษย์ก้าวพามนุษย์ไกลผ่านวิวัฒนาการ3ขั้นแบบเป็นรูปธรรมผมชี้ชัดกันไปแล้วว่ามันก้าวข้ามกายภาพได้มันยกระดับปัญญามันมีปฏิหาริย์ระดับอารยธรรมออกไปถึงนอกโลกแต่ขอย้ำนะครับพวกเราไม่ได้ออกนอกประเด็นเหมือนท่านนะครับท่านอีกอย่างนึงนะครับความย่อหย่อนที่ท่านพูดมาเนี่ยท่านพยายามพูดถึงเรื่องของความขี้เกียจส่วนบุคคลท่านสับสนปนเปมากเลยกับการกับการขี้เกียจส่วนบุคคลและการถดถอยของมวลมนุษยชาติท่านลองมองดีๆใหม่นะครับมันเป็นแค่เรื่องของส่วนบุคคลแต่วิวัฒนาการมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับมันเป็นเรื่องของเผ่าพันธุ์ท่านต้องแยกให้ออกระหว่างคนที่ไม่พัฒนากับคนที่ใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการพาให้ตัวเองก้าวกระโดดก้าวไกลไปได้ถึงโลกอนาคตอันสดใสนั่นเองครับอย่างที่พวกเราได้กล่าวไปแล้วนักแล้วหนาว่า AI ไม่เคยมาดับแสงแห่งปัญญาอำนาจการควบคุมทิศคุมทางมันก็ยังอยู่ในมือของมนุษย์เราสิ่งนี้มันชี้ชัดและพิสูจน์แล้วนะครับว่าเราจะก้าวไปได้ไกลที่สุดในโลกอนาคตมันไม่เคยเป็นเทคโนโลยีหรือคนที่เขาทำงานแค่คนเดียวแต่มันคือการที่เรากับเทคโนโลยีผสานเข้าด้วยกันครับหยับมืออย่างนี้เลยฮะเย็นๆโอ้ตอนนี้ผมรู้สึกหนาวนะฮะขออภัยด้วยครับโอเคครับต่อนะฮะไม่เคยเป็นเทคโนโลยีที่ทำงานเดี่ยวทำให้มันไปได้ไกลและถึงอนาคตที่ตัวฉุดรั้งเลยแต่มันคือพลังที่พาเราทะยานและมนุษย์ครับมิใช่ผู้ถอยหลังครับแต่คือผู้สร้างอารยธรรมผมพูดไปตอนต้นว่าเราจะพาอารยธรรมไปสู่สิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ไกลกว่าเพราะฉะนั้นครับวันนี้มันชัดอยู่แล้วครับท่านฝ่ายเสนอผมขอยังยืนยันคำเดิมนะครับว่ามนุษย์ว่า AI นะครับจะช่วยให้มนุษย์ก้าวไกลและไม่มีวัน

0: ไม่มีทาง no ที่จะทำให้ศักยภาพของมนุษย์นั้นลดลงขอบคุณครับ
1: เอาละครับคราวนี้จะมาฟังคำคอมเมนต์จากท่านคณะกรรมการเริ่มต้นครับที่อาจารย์ช้างครับท่านอาจารย์ประสิทธิ์ครับ
2: ขออนุญาตทดสอบใหม่ครับ เรียนท่านสมาชิกวุฒิสภานะครับท่านคณะกรรมการท่านผู้ดำเนินรายการและผู้มีเกียรติทุกท่านครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอชื่นชมน้องๆทั้งสองทีมนะครับว่าเตรียมตัวมาพร้อมซักซ้อมมาดีและทุกคนก็มีวาทศิลป์ต้องชื่นชมเป็นพิเศษเลยก็คือว่าทุกคนเนี่ยมีพัฒนาการแบบก้าวกระโดดซึ่งสังเกตได้จากมีการทักษะการฟังที่ดีขึ้นจับประเด็นได้แม่นขึ้นแล้วก็คิดไวพูดได้จับใจหักล้างได้คมทีมืออาชีพครับ
1: โอ้โหสุดยอดครับ
2: เหนือสิ่งอื่นใดนะครับคือน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเคารพกติกาให้เกียรติคู่แข่งขันเพราะนี่คือสิ่งที่สำคัญของสภาวาทีเมื่อเยาวชนกล้าพูดกล้าคิดสังคมย่อมมีทิศทางและเมื่อประชาชนร่วมรับฟังย่อมเป็นพลังสร้างสรรค์ประชาธิปไตยให้งดงามเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองทีมครับ
1: ขอบคุณอาจารย์ช้างครับยอดเยี่ยมครับต่อเนื่องที่พี่ปูครับเป็นยังไงครับวันนี้รอบชิงอันดับ3
3: วันนี้เนี่ย2ทีมเนี่ยถือว่าคือเราดูมาตั้งแต่รอบแรกๆของการเข้ามาชิงชัยการเข้ามาต่างๆเนี่ยนะฮะทั้ง2ทีมเนี่ยต่างเป็นเขาเรียกว่าอะไรผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านศึกมาอย่างเขาเรียกว่าโอ้โหถ้าเป็นมากกว่าจะมีวันนี้วันนี้เนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยการหักล้างก็พอกันก็คือพอกันทั้ง2ทีมแต่มันเฉือนกันอย่างที่บอกแหละคะแนนผมว่าเฉือนกันไม่กี่คะแนน
4: เยอะนะ
3: ไม่กี่คะแนนคือหืดขึ้นคอศักยภาพทั้งคู่เอาปรบมือชื่นชมทั้งคู่เลยครับ
1: ชื่นชมไปต่อเนื่องครับอาจารย์สมชายครับ
5: ชื่นชมทั้ง2ทีมนะปรบมือเป็นกำลังใจยอดใกล้เคียงกันมากใกล้เคียงกันมากนะครับความจริงฝ่ายเสนอเนี่ยนะต้องย้ำนะลูกนะฝ่ายเสนอต้องย้ำว่า AI เป็นเครื่องมือเพิ่มศักยภาพไม่ได้เป็นตัวแทนมนุษย์อันนี้ซึ่งเราโอเคอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องย้ำให้มากขึ้นนะครับทำให้มนุษย์มีองค์ความรู้มากขึ้นทำงานที่ยากให้มันง่ายขึ้นตีประเด็นตรงนี้เอามาทีละช็อตเธอเองก็ต้องบอกว่าทำให้มนุษย์เนี่ยคิดน้อยลงทำให้มนุษย์เรานี่ขาดทักษะพื้นฐานทีนี้มาดูลีลาแต่ละท่านนะครับหัวหน้าทีมฝ่ายเสนอครับลูกวันนี้ลีลาหัวหน้าทีมฝ่ายเสนอเวลาเราเล่นเนี่ยเล่นให้มันสุดเลยก็แดดมันร้อนนะคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนตากแดดทั้งวันให้ซ้อมมาอะไรเนี่ยเล่นให้มันสุดให้เต็มที่เลยลีลาวาทศิลป์นะดีนะลูกนะรอบหลังดีกว่ารอบแรกนะครับมาทางด้านฝ่ายค้านครับหัวหน้าทีมฝ่ายค้านลูกลดเสียงสูงลงมาครึ่งหนึ่งพูดช้าๆข้อมูลมันเยอะช้าๆชัดๆนะครับนะแวนด้านี้ก็โอเคอยู่แล้วนะครับความจริงน่าจะยกตัวอย่างในเรื่องเพราะว่าปากฝั่งโน้นเขาพูดในเรื่องของทำให้เรานี่เรื่องของภาษาเรื่องอะไรเราสามารถที่จะยกตัวอย่างเช่น AI ออกเสียงไม่ได้ควบกล้ำนะโล่งอกก็ยังเป็นโล่งงอกอยู่อะไรพวกนี้นะที่ AI ยังออกเสียงไม่ได้นี่เยอะมากชั่วโมงเนี่ยชมเนี่ยอ่านเป็นชมอยู่นะครับนะอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะเป็นกำลังใจครับผม
1: เป็นกำลังใจไปต่อเนื่องครับพี่หนิงครับเป็นยังไงครับน้องๆในรอบนี้ฮะ
6: น้องๆผ่านการฝึกฝนได้ชั่วโมงบินมาเยอะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เห็นจากทั้งสองทีมในวันนี้คือความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะระยองวิทยาคมนิ่งดูมั่นใจขึ้นแล้วก็มีพัฒนาการในการสื่อสารมากขึ้นในแต่ละรอบคือมาเรื่อยๆเรื่อยๆเขาคือใส่สุดละคืออาจารย์สมชายบอกไม่สุดนี่ว่าเขาสุดเท่านี้แหละอาจารย์ นี่คือสุดแล้วนะสุดแล้วนะทั้งสี่คนนะคะทีนี้สิ่งที่ทำให้พวกเรานิ่งเนี่ยมันคือความเชื่อในสิ่งที่พูดรู้สึกสัมผัสได้

0: ว่าล้างสมองกันมาเรียบร้อยแล้วว่าเชื่อในสิ่งที่พูดก็เลยจะเน้นย้ำยติแล้วก็คือจะเน้นย้ำว่าเนี่ย AI อ่ะเป็นตัวช่วยนะ AI มันทำให้เกิดวิวัฒนาการนะ AI ยกระดับความคิดนะ AI ยกระดับนู่นนี่นั่น AI คือเราพยายามไม่เปิดจุดอ่อนให้บอกว่า AI เนี่ยมันทำให้มนุษย์ศักยภาพลดลงอย่างที่ฝ่ายค้านเขาต้องเชื่อแบบนั้นเราก็ยึดของเราทำได้ดีต่อมาค่ะนวมินทร์นะคะทีมนี้นอกจากจะมีลีลาแล้วก็ใช้อุปกรณ์เหมือนที่พี่ๆแซวกันว่าตลกอุปกรณ์เนี่ยนะคะรอบนี้ก็คือจัดเต็มมาเหมือนเดิมนี่แปลว่าเขามีความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของการหาอุปกรณ์หาสื่อต่างๆเพื่อจะมาสนับสนุนคะแนนของเขานะคะก็ช่วยได้นิดหน่อยพลังในการสื่อสารของเราอ่ะจะถูกกลบตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้กำลังใจทั้งสองทีมนะคะว่าคะแนนรวมออกมาจะเป็นอย่างไรแต่ว่าทำดีมากแล้วก็สุดทั้งคู่ค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงค่ะ
1: อีกสักท่านหนึ่งนะปิดท้ายอาจารย์แอ้ครับวันนี้น้องๆทั้งสองทีมเป็นไงบ้างฮะ
2: เรียนท่านสสท่านสวผู้ทรงเกียรติที่วันนี้มาร่วมสังเกตการอยู่ด้วยคณาจารย์แล้วก็นักเรียนนะคะที่มาเป็นกองเชียร์รวมทั้งทั้งกรรมการที่ตัดสินทั้งหมดวันนี้อาจารย์ฟังดูแล้วอะศักยภาพของ AI ก็แค่ยกระดับกับยับยั้งซึ่งยังไม่ไกลไปสุดอย่างที่อาจารย์ต้องการน่ะอยากให้คิดถึงประเด็นยัตติในมิติที่อาจารย์บอกว่าประเด็นลึกๆของผลจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วเอาผลมาเถียงกันมันหนุกกว่าอันนี้แค่ศักยภาพว่ามันช่วยอะไรเราได้บ้างรวมไปทั้งกระทั่งถึงกันดิฉันก็เป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบนะอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็สมบูรณ์แบบนะคะใครพูดจำได้นะยิ้มหวานเชียวการที่ศักยภาพของ AI ก้าวไกลไปขนาดไหนในขณะที่สมองของมนุษย์มีศักยภาพได้ลึกขนาดไหนและยังคงอยู่ตรงนี้ต่างหากความต่างมันเกิดขึ้นตกลงไกลกว่าหรือลึกกว่าหรือยังอยู่ตรงนี้ต่างหากคือผลยกตัวอย่างนักวิทยาศาสตร์สองคนมาตั้งเป็นร้อยปีแล้วยังอยู่มาจนปัจจุบันนี้และยังขยายผลต่อได้แต่ไม่ขยายและไม่หักกันเสียดายแต่เอาละทำได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ยินดีแต่อาจารย์เป็นคนบอกแล้วนะคะว่าดูยัตติต้องดูให้ลึกอ่ะรอคะแนนรวม
1: รอลุ้นฮะผลการแข่งขันครับสภาวาทีซีซั่น3ครับในรอบชิงอันดับ3ในยัตติAI ช่วยให้มนุษย์ก้าวไกลหรือทำให้ศักยภาพมนุษย์ลดลงครับผลคะแนนไม่เป็นเอกฉันท์ฮะเอาละฮะและผลคะแนนไม่เป็นเอกฉันท์6ต่อ3เสียงครับเอาละฮะ6ต่อ3เสียงครับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมรับศึกษาพัฒนาการฮะยินดีด้วยครับนวมินเตรียมพัฒจะได้รับรางวัล 60,000 บาทระยองวิทยาคมเต็มที่มากและหลายๆคนพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมครับรับรางวัล 40,000 บาทรางวัลเบสสปีกเกอร์หรือนักพูดยอดเยี่ยมในคู่นี้ได้แก่น้องต้องบอกว่าคนนี้มาแรงแซงทางโค้งครับน้องออโต้ทริวิทย์คนใจเบิร์เรียนเชิญท่านสวครับท่านสวสุภโชคสารกิจครับด้านหน้าครับได้มอบรางวัลครับเบสิกเกอร์ระดับท้องแดงแน่นอนครับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับท่านคณะกรรมการใจดีของเราทั้ง9ท่านขอบคุณท่านสวสุภโชคสารกิจครับขอบคุณน้องๆทั้ง2ทีม
3: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Weekly News สรุปข่าวรัฐสภารอบสัปดาห์นะคะอยู่กับคุณธีรพงษ์ธนันท์ดิฉันวิภาลักษ์ไทยและอาจารย์ล่ามภาษามืออาจารย์คมคีสัจจนาเกียรติค่ะ
0: กลับมาพบกันต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้มีจากหลายเรื่องราวเหลือเกิน
1: เรียกได้ว่าเป็นสัปดาห์ที่หลายเรื่องราวโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมตอนนี้นะคะก็ยังคงเฝ้าติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้หลายๆพื้นที่กันอยู่ตั้งแต่ในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาน
0: ะครับต้องบอกว่าฝั่งการเมืองก็ลงพื้นที่กันอย
1: ่
0: างต่อเนื่องนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแม้ว่าขณะนี้น้ำอาจจะยังท่วมขังในบางพื้นที่เนี่ยที่ยังไม่สามารถที่จะระบายออกได้หมดสูบยังไม่หมดน
1: ะ
0: ก็อาจจะมีบางพื้นที่ที่มีน้ำเน่าเสียนะครับขึ้นบ้างแล้วนะครับก็ภาวนาขอให้ฝนไม่ตกเข้ามาซ้ำ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงที่เราอาจจะต้องรับมือกันอย่างหนักนะคะเป็นฤดูฝนช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะหนักไปที่ทางด้านของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางเดี๋ยวในช่วงของปลายปีเราก็ต้องมาเฝ้าระวังกันอีกเพราะว่าภาคใต้ก็บอกเลยว่าอาจจะต้องอ่วมอีกครั้งหนึ่งนะคะเตรียมรับมือแต่ถ้าเกิดเรารับมือเนี่ยไอ้ที่มันควรจะ 100% ที่เราจะต้องได้รับความเสียหายมันก็อาจจะน้อยลงไปได้อ
0: ย่างที่บอกไปว่าภาคกลางตอนนี้ก็อยู่ในสภาวะที่ต้องเฝ้าระวังนะครับริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

0: ซึ่งก็ถือว่าเป็นในช่วงของวันพุธที่เราได้ติดตามกันนะคะระบบทั้งในภาวะของวิกฤตนะคะส่วนทางด้านของสสฝ่ายพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยให้ดีกว่าเดิมเพื่อที่จะให้ประชาชนสามารถที่จะเตรียมพร้อมกับความรับมือได้ทันค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะได้มีการพิจารณายติด่วนค่ะเรื่องก็ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบกับการรับมือน้ำปัญหาน้ำท่วมในภาวะวิกฤตและก็มาตรการในการฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนเพื่อเสนอให้รัฐบาลติด้วยกันค่ะคุณผู้ชมโดยนายประดิษฐ์สังขจายนะคะส.ส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยได้มีการอภิปรายว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่จึงจำเป็นนะคะที่จะต้องเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมกับลักษณะของน้ำท่วมในแต่ละพื้นที่ส่วนพื้นที่เสี่ยงจากการระบายน้ำนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยประชาชนเขาสามารถที่จะทราบถึงสถานการณ์แล้วก็เตรียมตัวล่วงหน้าได้แต่ว่าปีนี้การระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเพิ่มขึ้นเกือบ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเลยส่งผลให้ระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเกือบ2เมตรภายในระยะเวลากว่า10วันและล่าสุดก็มีการแจ้งเตือนนะคะว่าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจะระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำหรับการแจ้งเตือนภัยค่ะนายประดิษฐ์ก็เห็นนะคะว่าข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐเนี่ยควรที่จะมีความชัดเจนแล้วก็เป็นข้อมูลที่ประชาชนสามารถนำไปใช้เตรียมตัวได้โดยควรที่จะนำข้อมูลจากทุกหน่วยงานมาเรียงลำดับสถานการณ์ตั้งแต่การพยากรณ์อากาศการประเมินพื้นที่เสี่ยงรวมไปถึงการแจ้งเตือนเฉพาะจุดให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นพร้อมมีข้อเสนอแนะในการเตรียมรับมือเช่นการย้ายรถยนต์ไปอยู่ในพื้นที่สูงแล้วก็การเตรียมอาหารภายในบ้านสำหรับ 5-7 วันทางนี้ตนเองก็ขอเสนอให้รัฐบาลควรที่จะปรับการทำงานเป็นเชิงรุกโดยนำข้อมูลสภาพอากาศปริมาณฝนแนวโน้มการระบายน้ำจากเขื่อนและก็ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ประกอบการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดสถานการณ์รวมไปถึงสับสนการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ค่ะฟังเสียงจากทางด้านส.ส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยค่ะ
1: วันนี้ครับล่าสุดเลยนะครับมีการแจ้งเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วครับสิ่งที่รัฐบาลควรทำในการเตรียมตัวรับมือสถานการณ์น้ำท่วมจากการระบายน้ำคือวันนี้รัฐบาลต้องเปลี่ยนการทำงานเป็นเชิงรุกครับไม่ใช่ทำงานแบบเชิงรับทั้งที่รู้ข้อมูลว่าน้ำจะท่วมแต่การช่วยเหลือกลับสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อมีการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติการรายงานสถานการณ์ทั้งสภาพอากาศสภาพฝนข้อมูลแนวโน้มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาข้อมูลการรายงานของหน่วยงานจะต้องสามารถนำมาประกอบในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมได
2: ้ขณะที่ส.ส.อรรถกรสิริรัตยากรนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทราพรรคราษฎรธรรมอภิปรายนะครับในหลายพื้นที่เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอย่างเช่นที่จังหวัดฉะเชิงเทราก็เป็นเขตพื้นที่จังหวัดรับน้ำจากหลากหลายพื้นที่จนทำให้ไม่สามารถที่จะระบายน้ำลงทะเลได้ทันซึ่งไม่รวมวิกฤตน้ำทะเลหนุนจึงทำให้ประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับผลกระทบซึ่งก็ต้องยอมรับว่าพฤติกรรมของธรรมชาติเปลี่ยนแต่วิธีการบริหารจัดการของภาครัฐยังไม่มากที่ใช้หลักในการบริหารจัดการน้ำแบบรูเคิร์ฟและส่วนตัวอยากให้กรมอุตุนิยมวิทยาวิเคราะห์ข้อมูลให้แม่นยำว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นอยากให้ภาครัฐจัดทำแผนที่แจ้งเตือนน้ำประชาชนสามารถที่จะเข้าไปดูกดข้อมูลรายวันได้ด้วยตนเองขณะที่หลักเกณฑ์ในการประกาศภัยพิบัติหากพบว่าพื้นที่ใดประสบภัยให้ภาครัฐประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติทันทีส่วนการตรวจสอบความเสียหายในการทำพื้นที่การเพราะรัฐบาลมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินมาชดเชยให้กับพี่น้องเกษตรกรเพื่อไม่ให้เกิดความตกหล่นแล้วก็ล่าช้านะครับส.ส.อรรถกรยังบอกด้วยนะว่าเมื่อเกิดวิกฤตน้ำประปาเนี่ยมักจะส่งมือที่ส่งไม่ถึงมือประชาชนนะครับซึ่งไม่รวมถึงกระสอบทรายที่กลุ่มผู้ประกอบการบางรายใช้โอกาสนี้ในการขึ้นราคาจึงอยากให้ภาครัฐเนี่ยนำข้อสง

0: สัยเหล่านี้กลับไปพิจารณาแก้ไขอีกฝากฝั่งหนึ่งนะครับคุณธงธรรมเวทยชัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยก็อภิปรายเสนอแผนปฏิบัติการให้รัฐบาลนำไปดำเนินการต่อก็คือการรุก5ด้านปรับ4โครงสร้าง5ฟื้นฟู2ระยะโดยการทำงานเชิงรุก5ด้านก็คือรุกด้านพื้นฐานคือการมองน้ำทั้งระบบโดยนำพื้นที่สาธารณะออกแบบให้เป็นพื้นที่หน่วงน้ำรุกด้านการแจ้งเตือนนะครับโดยแจ้งเตือนประชาชนก่อนที่ภัยจะมาถึงรุกด้านการเยียวยาก็เสนอให้มี one stop service ให้ประชาชนแจ้งความเสียหายเพียงครั้งเดียวและให้รัฐทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรุกด้านกฎหมายแล้วก็ระเบียบโดยการแก้ไขกฎหมายและข้อระเบียบที่มีข้อจำกัดอะไรที่ทำให้การทำงานล่าช้าต้องเปลี่ยนและการรุกด้านบูรณาการที่ต้องมีแผนปฏิบัติการร่วมกันนะครับส่วนการปรับ4โครงสร้างก็คือการทำบัญชีระบบน้ำรายพื้นที่จัดลำดับงบประมาณจากผลลัพธ์ลดความเสียหายผูกผังเมืองเข้ากับผังน้ำและเตรียมเมืองสำหรับวันฝนตกเกินขีดจำกัดนั่นเองฮะ
1: ส่วนทางด้านขอไปค่ะส.ส.ธงธรรมนะคะได้กล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือปัจจุบันนี้ยังขาดมิติในการฟื้นฟูโดยการนับหัวการช่วยเหลือแบบครัวเรือนค่ะเลยทำให้รายย่อยเนี่ยไม่ได้รับการเยียวยาสินค้าแล้วก็รายได้ปัญหาระบบที่ซับซ้อนที่ยังคงกระจายในหลายหน่วยงานแล้วก็ยังไม่มีมาตรฐานที่จะคาดการเอาไว้ไม่ได้นะคะให้ประชาชนไม่ทราบถึงการช่วยเหลือจึงเสนอให้มีการก็คือการที่จะไปดูระยะฟื้นฟูเร่งด่วนและก็ระยะปรับปรุงกฎหมายแล้วก็โครงสร้างโดยการผลักดันให้เกิดการพิจารณาพระราชบัญญัติช่วยเหลือและการฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัยและการแก้ร่างพระราชบัญญัติ SME นะคะให้สามารถฟื้นฟูกิจการหลังจากภัยพิบัติได้ค่ะฟังเสียงจากทางด้านของส.ส.ธงธรรมเวชยชัยค่ะ
2: ก่อนภัยมาถึงครับแล้วก็ early warning เนี่ยจะต้องนำไปสู่ early action ครับด้านที่3ครับคือรุกด้านการเยียวยาครับคือผมขอเสนอให้มี one stop service ครับประชาชนและผู้ประกอบการครับควรจะแจ้งความเสียหายแค่ครั้งเดียวครับจากนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐในการเชื่อมข้อมูลระหว่างหน่วยงานครับและทุกในวันนี้เนี่ยกับการฟื้นชีวิตและฟื้นเศรษฐกิจหลังน้ำลดเนี่ยไม่เหมือนกันครับด้านที่4ครับคือรุกด้านกฎหมายและก็ระเบียบครับคือเราต้องแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เป็นข้อจำกัดครับอะไรที่ทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ล่าช้าเนี่ยต้องเปลี่ยนครับแล้วก็รวมไปถึงต้องศึกษากลไกกฎหมายสำหรับการระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนหลักเกณฑ์การชดเชยแล้วก็ระบบตรวจสอบที่ชัดเจนครับด้านที่5ครับคือรุกด้านการบูรณาการครับคือต้องมีแผนปฏิบัติการร่วมกันครับหน่วยงานรัฐก็ไม่ควรบริหารน้ำตามเส้นแบ่งของหน่วยงานอย่างเดียวครับเพียงแต่ว่าต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวสถานการณ์ชุดเดียวแผนปฏิบัติการร่วมแล้วก็ซ้อมแผนร่วมกันครับแต่ท่านประธานครับการทำงานเชิงรุกอย่างเดียวยังไม่พอครับเพราะว่าสิ่งที่น้ำท่วมครั้งนี้เปิดให้เราเห็นครับซึ่งมี4ด้านครับอย่างแรกครับคือการทำบัญชีระบบน้ำรายพื้นที่ครับทำข้อมูลให้เห็นข้อมูลจริงครับไม่ใช่แค่ตัวเลขบนกระดาษว่าท่อคลองเครื่องสูบน้ำมีความพร้อมใช้งานจริงแค่ไหนครับแต่ว่าเราต้องมี water infrastructure inventory ครับที่สะท้อนความสามารถในการใช้งานจริงครับไม่ใช่เพียงทรัพย์สินที่อยู่บนหน้ากระดาษครับ
0: นั่นก็เป็นเรื่องน้ำที่เกิดขึ้นนะครับที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีการตั้งยัตตินะครับส่งถึงรัฐบาลก็มีหลากหลายข้อสังเกตข้อเสนอแนะที่จะรวบรวมส่งต่อครม.พิจารณาต่อไปในเรื่องของการดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนบรรยากาศไปที่ฝั่งสว.กันหน่อยนะครับกับคณะกรรมการการกฎหมายวุฒิสภาโชว์ผลงานรอบ2ปีคุณวิภากับการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้มีนักโทษเนี่ยล้นคุกนะทั่วประเทศ140กว่าเรือนจำนักโทษไม่น้อยกว่า 400,000 คนนี่นะครับมาดูผลงานกันหน่อยนะครับที่เกิดขึ้นนะครับโดยพลตำรวจโทบุญจันทร์กฎหมายการยุติธรรมวุฒิสภาเป็นประธานการเปิดสัมมนานะครับเรื่องสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ2ปีและแนวทางการดำเนินงานในอนาคตเขาไปจัดการที่โรงแรมปรินตันกรุงเทพนะครับก็มีประธานอนุกรรมการและกรรมการเข้าร่วมสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละด้านพลตำรวจโทบุญกว่า2ปีคณะกรรมการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยลงพื้นที่ศึกษาปัญหาทั่วประเทศที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งยาเสพติดแล้วก็การหลอกลวงออนไลน์ความปลอดภัยนักท่องเที่ยวปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำและกฎหมายที่ล้าสมัยซึ่ง

0: ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในการแก้ไขนะครับสำหรับปัญหายาเสพติดคณะกรรมการให้ความสำคัญกับผู้เสพที่มีอาการทางจิตและอาจก่อเหตุสร้างความเดือดร้อนแก่สังคมโดยศึกษามาตรการบำบัดรักษาและควบคุมอย่างเหมาะสมขณะที่ปัญหาหลอกลวงออนไลน์ได้เสนอแนวทางให้ธนาคารผู้ให้บริการบังคับใช้กฎหมายร่วมกันรับผิดชอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมนะครับมีเสียงพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายครับ
1: ในรอบ2ปีกว่าที่ผ่านมานะครับคณะเราทำงานเยอะแยะแทบแต่ละอาทิตย์เราจะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างไรในฝ่ายนิติบัญญัตินะครับแต่ที่เป็นปัญหามากคือผู้เสพผู้เสพจากน้อยเป็นเสพมากแล้วก็ทั้งมีการมีอาการทางจิตก่อเหตุขึ้นแต่ละวันในรอบเอาเป็นว่าต้นปีนี้มานะครับเกิดขึ้นบ่อยมากซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องวุฒิสมาชิกต้องช่วยกันปรึกษาหารือนอกจากเรื่องยาเสพติดนะครับเราได้ศึกษาพิจารณาเรื่องหลอกลวงออนไลน์เป็นปัญหาหนักมากแล้วก็เยอะมากมีเสนอข้อทางออกในการปรับแก้กฎหมายจะต้องให้หน่วยงานหลายหน่วยมารับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นธนาคารเครือข่ายโทรศัพท์เครือข่ายธนาคารหรือผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายจะต้องมาร่วมกันจับไม้ดูแลขนาดนี้และตามงานอยู่ขนาดนี้เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนอันดับที่3เรื่องความปลอดภัยนักท่องเที่ยวเป็นปัญหามากนะครับมีการเราไปประชุมที่ประเทศจีนได้รับคำพูดมาว่ามาเมืองไทยไม่ปลอดภัยโอ้จะพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อประสานกรรมธิการช่วยกันทำงานนะครับ
2: ดร.สากลนะคะภูลสิริกุลซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการดำเนินงานที่ผ่านมาอนุกรรมธิการค่ะก็เน้นการกับการประสานหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นทั้งศาลอัยการกรมราชทัณฑ์กรมพินิจแล้วก็คุ้มครองเด็กและเยาวชนรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เพื่อที่จะเข้าไปแก้ไขอุปสรรคในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนค่ะด้านดร.สากลเองก็ยังบอกนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยมีเรือนจำ143แห่งแล้วก็มีผู้ต้องขังมากกว่า 400,000 คนโดยประมาณเนี่ยก็คือ 80% เป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติดก็จำเป็นที่จะต้องมีการเร่งแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำพร้อมกับศึกษาแนวทางคืนผู้พ้นโทษกลับสู่สังคมอย่างเหมาะสมนอกจากนี้ยังมีแนวคิดศึกษาการจัดตั้งเรือนจำเอกชนซึ่งก็จะต้องพิจารณารายละเอียดนะคะแล้วก็จัดสัมมนารับฟังข้อมูลเพิ่มเติมค่ะที่นายเสกจุลเกตนะคะจุลเกศรนะคะประธานอนุกรรมธิการการกฎหมายก็ได้กล่าวค่ะว่าคณะอนุกรรมธิการได้ร่วมกันพิจารณาร่างกฎหมายที่ผ่านมาของสภาผู้แทนราษฎรก่อนที่จะมีการจัดทำรายงานประกอบกับโดยให้ความสำคัญกับการทบทวนกฎหมายที่ล้าสมัยโดยเฉพาะกฎหมายด้านของไซเบอร์การค้าการขายออนไลน์แล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะกับการที่จะไปดูเรื่องของการดำรงชีวิตแล้วก็ปากท้องของประชาชนเพื่อให้กฎหมายสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันอีกด้วยค่ะ
0: ด้านคุณกิติศักดิ์หมื่นศรีประธานอนุกรรมธิการการตำรวจก็บอกนะครับว่าหลังเข้ารับตำแหน่งประมาณ5เดือนนี่ก็สามารถสะสางเรื่องค้างเดิม13เรื่องโดยเหลือ4เรื่องอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับตามคดีสำคัญต่างๆทั้งเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นวลสว่างกรณีลักแดนและกรณีห้วยขวางซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุณกิติศักดิ์บอกนะว่ากฎหมายบางฉบับตอนนี้ก็มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 50-100 ปีนะครับจึงจำเป็นต้องทบทวนแล้วก็ปรับปรุงให้ทันต่อบริบทของสังคมพร้อมประสานอนุกรรมธิการกฎหมายเพื่อผลักดันข้อเสนอแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านพลตำรวจโทบุญจันทร์กล่าวย้ำนะครับว่าเป้าหมายของคณะกรรมการก็คือการรวบรวมข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะส่งต่อให้ฝ่ายบริหารนำไปพิจารณาดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชนพร้อมเปิดช่องทางให้ประชาสารมายังวุฒิสภาเพื่อให้คณะกรรมการนำข้อมูลไปศึกษาและดำเนินการตามขอบเขตหน้าที่โดยย้ำว่าคณะกรรมการพร้อมรับฟังปัญหาและทำหน้าที่เพื่อดูแลประชาชนต่อไปครับ
2: มาที่บรรยากาศของการเกิดน้ำท่วมนะคะแต่ว่าก็มีการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน

0: พรรคภูมิใจไทยเป็นอีกหนึ่งพรรคค่ะที่ได้มีการเปิดนะคะเรื่องของแก๊ปฟู้ดค่ะเพื่อที่จะให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยเขาได้รับความช่วยเหลือในด้านนี้อีกด้านหนึ่งนะคะซึ่งทางด้านของโรงครัวภูมิใจไทยค่ะเขามีการจับมือกับแก๊ปฟู้ดนะคะเปิดเลยนะคะกับการกดสั่งอาหารปรุงสุกฟรีเพื่อที่จะไปส่งถึงหน้าบ้านให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังค่ะโรงครัวภูมิใจไทยนะคะมีการส่งต่อความห่วงใยค่ะส่งต่อไปถึงหน้าบ้านผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนนะคะเดินหน้าลุยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยการเปิดช่องทางพิเศษทำใหม่เลยส่งตรงถึงหน้าบ้านฟรีผ่านแอปพลิเคชัน Grab Food โดยที่ไม่มีค่าจัดส่งค่ะมุ่งที่จะเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มผู้ประสบภัยที่ไม่ได้สะดวกเดินทางออกไปซื้ออาหารหรือว่าเป็นการซื้ออาหารที่ยากลำบากหรือว่าจะยังเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือก็สามารถที่จะสั่งผ่านขั้นตอนการสั่งรับอาหารฟรีได้เลยนะคะ1ค่ะก็คือเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Grab นะคะแล้วก็กดเลือกบริการ Grab Food 2ค่ะพิมพ์ค้นหาชื่อร้านพิมพ์ไปเลยนะคะว่าโรงครัวภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทย3ค่ะหมุดที่อยู่ในการรับสินค้าจำกัดสูงสุด5ชุดต่อ1ออเดอร์ค่ะคราวนี้บริการอาหารฟรีแล้วก็จัดส่งฟรีครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะช่วยผู้ประสบภัยเนี่ยได้รับอาหารโดยที่ไม่ต้องเดินทางออกจากบ้านพรรคภูมิใจไทยขอส่งมอบกำลังใจขอบคุณในส่วนของภาคเอกชนที่ได้ร่วมใจการสนับสนุนความช่วยเหลือในครั้งนี้เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนผ่านพ้นในช่วงเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกันค่ะ
1: พบที่เกิดขึ้นนะครับบริเวณกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยฝากฝั่งของการเมืองหลากหลายพรรคนะฮะก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับลงพื้นที่ไปมอบของยังชีพอาหารนะครับแล้วก็สิ่งของต่างๆช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างอาจารย์ยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ก็ร่วมกันหลากหลายภาคส่วนนะครับลงพื้นที่ไปที่ชุมชนเคหะร่มเกล้านะครับเพื่อไปมอบอาหารสิ่งของจำเป็นเครื่องใช้ต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่เคหะร่มเกล้าครับโดยอาจารย์ยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.นะครับได้พูดคุยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือหรือมจพ.และสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศหรือสอป.เพื่อบูรณาการการนำเทคโนโลยีอากาศยานแบบไร้คนขับหรือว่าโดรนนะครับมาใช้บริหารจัดการน้ำท่วมในพื้นที่โครงการเคหะชุมชนล่มเกล้าลาดกระบังซึ่งแถวนั้นเนี่ยมีคนอยู่หนาแน่นนะครับถึง 170,000 คนเลยทีเดียวสถานการณ์ในพื้นที่เคหะชุมชนล่มเกล้าเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่ารุนแรงนะฮะโดยเฉพาะที่บริเวณพื้นที่ไข่แดงกลางชุมชนที่มีระดับน้ำท่วมสูงการเข้าช่วยเหลือด้วยเรือเนี่ยทำได้ยากลำบากเนื่องจากติดสิ่งกีดขวางแล้วก็แนวรั้วบ้านส่งผลให้การลำเลียงเสบียงก็ล่าช้าหน่วยงานจึงปรับแผนด้วยการนำโดรนเข้าสนับสนุนภารกิจเพื่อบรรเทาทุกผู้ประสบภัยเบื้องต้นนะครับขณะเดียวกันนะครับอาจารย์ยศชนันก็ได้มีการลงพื้นที่ร่วมกับคุณนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.คุณวิชาญมินชยานันท์ไต่และพลอากาศเอกมานัฐวงศ์วาดอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศนายกสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่ร่วมกันไปที่ถนนร่มเกล้าซอย24ซึ่งด้านในก็คือเคหะร่มเกล้าพื้นที่ที่ประสบภัยหนักที่สุดของกรุงเทพมหานครในขณะนี้นะครับโดยได้มีการนำครัวกลางจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ไปด้วยพร้อมประสานทีมอาสาโดรนกู้ภัยน้ำท่วมซึ่งก็เป็นการผนึกกำลังระหว่างบริษัทซิสทอนิกจำกัดและสอปนำกำลังเจ้าหน้าที่10นายเข้าปฏิบัติภารกิจสำหรับการลงพื้นที่ช่วยเหลือครั้งนี้ก็ได้มีการระดมยุทโธปกรณ์โดรนรวม6ลำประกอบไปด้วยโดรนกู้ภัยและสำรวจขนาดเล็ก4ลำที่ติดตั้งระบบวิเคราะห์ข้อมูลภาพและเรดาร์เพื่อใช้บินสำรวจฉับไวและโดรนกู้ภัยและขนส่งขนาดใหญ่อีก2ลำสำหรับลำเลียงอาหารและถุงยังชีพซึ่งมีขีดความสามารถในการยกน้ำหนักได้สูงสุดถึง80กิโลกรัมพร้อมอุปกรณ์ตาข่ายหิ้วยกแล้วก็เครื่องปั่น

0: ไฟสำหรับสนับสนุนการทำงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับในด้านการจัดเสบียงก็จะมีหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและโรงครัวเบื้องต้นที่บริเวณปากซอยรามคำแหง192เขตมีนบุรีนะครับก็มีฐานปฏิบัติการหลักที่ร่ม92พร้อมทีมรถขับเคลื่อน4ล้อเตรียมสแตนด์บายนอกจากนี้ก็มีแผนย้ายโรงครัวไปตั้งที่วัดปากบึงซึ่งห่างจากพื้นที่เป้าหมายเพียง 1.5 กิโลเมตรนะครับเพื่อให้การขนส่งอาหารได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นระหว่างการลงพื้นที่อาจารย์ยศชนันแล้วก็คณะได้ร่วมสังเกตการการปฏิบัติงานจริงนะฮะโดยทีมงานก็ได้ใช้โดรนขนส่งขนาดใหญ่บินนำถุงยังชีพแล้วก็อาหารไปหย่อนในพื้นที่จุดรวมตัวกลไกการใช้สลิงปล่อยลงมาความยาวก็ประมาณ20เมตรได้นะครับทำให้อาหารเนี่ยก็ส่งถึงความช่วยเหลือเข้าสู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถที่จะมีคนเข้าไปได้นะครับหรือว่าเรือเข้าไปไม่ได้เนี่ยก็อาหารก็ไปถึงอย่างแม่นยำด้วยจนกระทั่งเสร็จสิ้นภารกิจอย่างสมบูรณ์ครับ
1: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดใน Weekly News กันต่อค่ะ

0: นี่คือวิธีง่ายๆช่วยให้คนไทยลดเสี่ยงโรค NCD ลดเหนื่อยนิ่งทุกครึ่งชั่วโมงใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวขยับร่างกายในท่าที่สะดวก
1: ท่านี้เรียกว่า Side Step Squat
0: ท่านี
1: ้ Alternate Heel Auto Tap
0: แล้วท่านี
1: ้ท่านี้เรียกว่า Side Lunge Knee Up
0: จำไม่ได้ขออีกที
1: โอ้ยจะท่าไหนก็ได้หมดแล้ว
0: อย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
2: ปัญหาที่รอการแก้ไขไม่ว่าใกล้หรือไกลระยะทางไม่ใช่อุปสรรคพื้นที่รับฟังปัญหาช่วยเหลือผ่านกลไกรัฐสภาเพราะทุกเสียงคือพลังสำคัญร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงประเทศภายใต้ประชาธิปไตยที่เข้มแข็งติดตามได้ในรายการบทบาทกรรมาธิการทุกวันศุกร์เวลา 15:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
6: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
7: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
8: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

0: ติดตามกันต่อในช่วงนี้ยังคงติดตามท่วมกันอยู่นะคะเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องรับมือกันทุกปีแล้วนะคะไม่ว่าจะอยู่ฤดูกาลไหนหรือว่าอยู่ในภาคไหนก็ตามค่ะก็เสี่ยงที่จะต้องเป็นผู้ประสบภัยทั้งนั้น
1: หลังจากนี้นะสถานการณ์โลกนะครับภาวะโลกร้อนต่างๆเนี่ยไม่ได้แค่เมืองไทยนะครับทั่วโลกก็ต่างเฝ้าระวังการปรับเปลี่ยนชีวิตที่จะต้องเจอกับน้ำทุกปีจะต้องวางแผนระยะยาวอย่างไรบ้าง
0: อย่างที่ญี่ปุ่นนี้เขาก็ตกนะหลายวันเลย34วันก็มีติดต่อกันก็มีนะคะหลายประเทศจริงๆค่ะที่ประสบกับปัญหาเรื่องของภัยธรรมชาตินั่นเองนะคะทางด้านของสว.ปิยพัฒน์นะคะก็เลยชี้ว่าน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นซ้ำซากได้อีกเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะให้ทางด้านของรัฐบาลปรับปรุงเรื่องของการแจ้งเตือนภัยโดยเฉพาะเซลล์บอร์ดแคสต์นะคะให้มีการรัดกุมมากยิ่งขึ้นหรือว่ามีการแจ้งเตือนล่วงหน้า 1-3 ชั่วโมงด้วยค่ะนางสาวพิญญพัฒน์สันสรียชีวินค่ะสมาชิกวุฒิสภานะคะมีการกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยเหมือนเป็นการสะท้อนชัดเจนนะคะว่าการบริหารจัดการยังคงให้น้ำหนักกับการตั้งรับและก็การแก้ไขปัญหาเป็นครั้งๆมากกว่าการที่จะมาวางแผนในระบบการป้องกันเชิงรุกและบูรณาการทั้งระบบแม้ว่าหน่วยงานจะสามารถคาดการณ์และแจ้งเตือนล่วงหน้าได้แต่ว่าเมื่อเกิดน้ำท่วมก็ยังคงเห็นการนำเครื่องสูบน้ำและก็ถุงยางชีพเข้าไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น

0: เพราะว่าปิญญาพันธ์ยังจะบอกอีกนะคะว่าปัญหาสำคัญเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ฝนตกหนักนะแต่ว่ามันไปเกี่ยวข้องกับข้อจำกัดเชิงโครงสร้างที่มีการสะสมมานานทั้งขนาดระบบของท่อระบายน้ำที่อาจจะไม่เพียงพอคลองบางจุดตื้นเขินแล้วก็มีสิ่งกีดขวางการลดลงของพื้นที่รับน้ำตลอดจนการใช้ประโยชน์ที่ดินและโยงกันมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้นะคะสว.ปิญญาพัฒน์ยังได้กล่าวว่าจุดที่น้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ทราบกันว่ามีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่ว่าที่ผ่านมาเมื่อฝนตกหนักก็มักจะนำเครื่องสูบน้ำเนี่ยเข้าไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อน้ำลดก็มีการถอนออกโดยยังไม่ได้มีการไปแก้สาเหตุเชิงโครงสร้างอย่างเช่นขยายระบบระบายน้ำขุดรอกคลองหรือว่าเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำซึ่งทำให้ประชาชนต้องเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซากทั้งเรื่องความเสียหายต่อทรัพย์สินรายได้และก็การดำเนินชีวิตทางนี้นะคะสว.ปิญญาพัฒน์ยังได้มีการยกบทเรียนค่ะจากพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ฝั่งธนบุรีนะคะว่าการป้องกันน้ำท่วมที่ดีเนี่ยต้องอาศัยการลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งแนวป้องกันน้ำประตูระบายน้ำแล้วก็สถานีสูบน้ำโดยไม่สามารถที่จะมองปัญหาเป็นจุดๆแต่ต้องบริหารตั้งแต่ต้นน้ำเส้นทางระบายน้ำคลองไปจนถึงปลายทางอย่างไรก็ตามก็มองนะคะว่าเป็นอีกจุดที่จะต้องเร่งมีการปรับปรุงโดยเสนอให้ใช้เซลบอร์ดแคสต์นะคะหรือระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินเข้ามือถือให้กับประชาชนโดยตรงเลยแล้วก็ควรที่จะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างน้อย 1-3 ชั่วโมงพร้อมระบุว่าพื้นที่แล้วก็ผลกระทบให้ชัดเจนด้วยเช่นจุดใดที่เสี่ยงน้ำท่วมสูงรถขนาดเล็กเนี่ยผ่านได้หรือไม่หรือจำเป็นจะต้องเคลื่อนย้ายทรัพย์สินหรืออพยพหรือไม่ค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีการเสนอให้ศูนย์สื่อสารภัยพิบัติแห่งชาติเป็นศูนย์กลางในการกันกรองข้อมูลจากทุกหน่วยงานเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางเดียวกันตรงกันพร้อมกับการเปลี่ยนการสื่อสารจากภาษาเทคนิคมาเป็นข้อมูลที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ตัดสินใจได้ทันทีสว.ปิญญาพัฒน์ทิ้งท้ายนะคะว่าขอให้กำลังใจรัฐบาลและก็กรุงเทพมหานครในการรับมือสถานการณ์ด้วยก็ขอเสนอให้เร่งยกระดับในการเตือนภัยแล้วก็บริหารจัดการน้ำให้เป็นเชิงรุกรวดเร็วแล้วก็ยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นที่ตั้งด้วยค่ะ
1: จากสว.เป็นหัวเรื่องของภัยน้ำเนี่ยนะฮะไปกันที่สส.สุรินทร์พรรคภูมิใจไทยกันหน่อยกับสส.อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยดูแลเรื่องของการบริหารจัดการน้ำให้ดีกว่านี้ในการแจ้งเตือนภัยประชาชนนะครับแล้วก็การบริหารจัดการน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนี่นะครับตามกันดูที่สสปฏิดาตันติรัตนานนท์สสสุรินทร์พรรคภูมิใจไทยนะครับลุกขึ้นอภิปรายในการพิจารณายติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบการรับมือปัญหาน้ำท่วมในภาวะวิกฤตและมาตรการฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนทั้งนี้ประชาชนในจังหวัดสุรินทร์โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาพนมดงรักไหลสู่อ่างเก็บน้ำในเวลาอันรวดเร็วส่งผลให้เส้นทางสัญจรในหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนกับประชาชนสำหรับสิ่งที่ได้รับการสะท้อนจากประชาชนก็คือมวลน้ำในบางช่วงไหลมาอย่างรวดเร็วทำให้การแจ้งเตือนประชาชนไม่ทันต่อสถานการณ์ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถเตรียมรับมือและเคลื่อนย้ายทรัพย์สินได้อย่างรวดเร็วตนจึงเห็นว่าการแจ้งเตือนภัยจำเป็นที่จะต้องมีความรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์น้ำได้อย่างเหมาะสมนะครับโดยสส.ปฏิดาก็ยังได้พูดถึงเรื่องของกำลังใจที่ส่งให้ประชาชนนะฮะที่ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่ด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่าง
0: โฆษกรัฐบาลนะคะเผยถึงปัญหาเรื่องของกระเป๋าสัมภาระของบริษัทการบินไทย
1: โอ้โหสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลายคนทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติเนี่ยรอกระเป๋ากันคุณผู้ชมไม่น้อยกว่าครับ
0: บางคนเนี่ยคือข้ามวันเลยถ้าเป็นคนไทยเองบางจุดที่เขาอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆเนี่ยเขาก็ยังกลับไปนอนที่บ้านได้เพื่อเดี๋ยวอีกวัน2วันก็มากระเป๋าได้แต่บางคนเนี่ยต้องมีการเดินทางต่อต้องทำงานต่อ
1: ไม่รวมต่างชาตินะที่เขาออกมารวมตัวกันที่เคาน์เตอร
0: ์
1: การบินไทยอ่ะจนต้องเรียกร้องต้องรับผิดชอบเรื่องนี้

0: บางคนมาต่อเครื่องที่ไทยด้วยก็ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของกระเป๋าสัมภาระต่างๆนะคะก็เป็นปัญหาในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะรองโฆษกรัฐบาลเองก็เผยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยพยายามที่จะคลี่คลายแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวน่าจะประมาณ 1-2 สัปดาห์นี้น่าจะกลับไปสู่สภาวะปกติได้ค่ะนางสารธิดาเพิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าจากกรณีผู้โดยสารจำนวนมากแล้วก็สัมภาระที่ล่าช้าตกค้างซึ่งก็ติดอยู่ที่สายพานไม่ลำเลียงออกมาณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตลอดช่วงวันที่ 26-27 กันยายนที่ผ่านมานะคะเนื่องมาจากว่าพนักงานส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังค่อนข้างสูงส่งผลให้มีกำลังพลไม่เพียงพอในการลำเลียงกระเป๋าการเดินทางบริเวณสายพานประกอบกับกระเป๋าที่ติดค้างอยู่เลยจำเป็นจะต้องผ่านกระบวนการในการตรวจคัดกรองตามขั้นตอนของกรมศุลกากรจึงทำให้กระบวนการทั้งหมดเนี่ยเกิดความล่าช้าค่ะนางสาวรัตติดากล่าวนะคะว่าขณะนี้ก็มีการส่งกำลังพลทหารจำนวน69นายด้วยกันนะคะเพื่อช่วยดำเนินการก็คาดว่าปัญหาดังกล่าวจะแล้วเสร็จในช่วงของภายใน1สัปดาห์นี้นั่นเองค่ะ
1: 6-7 ชั่วโมงที่บอกไปก็เป็นในช่วงของวันแรกๆที่เกิดขึ้นนะจริงๆเป็นวันๆนะนะครับแล้วก็ปัญหานี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วพนักงานการบินไทยจริงๆก็มีข่าวออกมาบอกว่าเอ๊ะไปช่วยติดเรื่องของน้ำท่วมหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วก็การบินไทยเป็นบริษัทที่มีเขาเรียกว่าเอาซอสที่เข้าไปดูแลบริหารจัดการเรื่องของกระเป๋าเนี่ยให้กับบริษัทการบินอื่นด้วยแต่ว่าการบินของตัวเองเนี่ยก็คือมีปัญหา
0: ไม่พอ
1: คนไม่พอจริงๆนะเดี๋ยวก็มีทางออกกับเรื่องนี้เดี๋ยวว่ากันดูว่าหลังจากนี้การบินไทยจะออกมาแถลงข่าวแล้วก็จะออกมาแสดงความรับผิดชอบอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะเบรกไปพร้อมกันนะฮะกับของดีเมืองอุบลกันหน่อยไปดูกันหน่อยว่าของกินนะฮะแล้วก็ที่เที่ยวที่อุบลเนี่ยมันน่าสนใจอย่างไรนะฮะตอนออนซอนอุบลบ้านเฮากับเช็คอินถิ่นผู้แทนนะครับวันนี้พาไปกับสสวรสิทธิ์กันตินันสสอุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อครับ

สถานที่ธรรมชาติก็จะมีหลายที่นะครับว่าจะเป็น 3,000 โบผาแต้มนะครับวัดภูพร้าวแล้วที่สำคัญอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่วัดเยอะนะครับก็คืออุบลราชธานีเป็นจังหวัดวัฒนธรรมแล้วก็เป็นจังหวัดที่จะให้พี่น้องประชาชนมาร่วมทําบุญได้ง่ายอุบลราชธานีที่ชื่อดังจริงๆนะครับก็คือหมูยอนะครับก็ไปกินที่ไหนมาแล้วก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่หรอกครับก็มีหมูยอแล้วก็มีแหนมเนืองนะครับแหนมเนืองอุบลเนี่ยจะต่างกันกับอุดรอุดรนี่จะเก็บได้เป็นเดือนแต่ของอุบลนี่ทำสดเก็บได้แค่7 วันครับต้องกินให้เสร็จนะครับอุบลอาหารอร่อยกับทุกอย่างครับ

0: ถ้าคุณไม่ค่อยได้วิ่งหลอดเลือดก็จะแข็งตับอ่อนไม่มีแรงวิ่งจะ
1: แค่ออกวิ่งอวัยวะก็จะออกวิ่งเลือดจะกลับมายืดหยุ่นตับอ่อนทำงานดีขึ้นลดโรคเบาหวานโรคความดันพบความอัศจรรย์ของการวิ่งไทยเฮลท์เดย์รัน
2: ท่านประธานครับกับเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
3: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
4: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
3: ตรงนี้เนี่ยนะ
4: ใช่นี่ไง
5: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS

0: ยังเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ได้อีกด้วย
1: คำถามที่คุณสงสัย
2: ผมกับข้างบ้านเนี่ยฮะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
1: ฎหมายที่คุณอยากรู
3: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
1: ติดตามรับชมรายถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 15:00 นปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022@10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก
4: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
5: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
6: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
7: มาช่วยกันลดหวาน
6: ลดมัน
5: และเลี่ยงเค็ม
8: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
9: ติดตามกันต่อในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศในรั้วของรัฐสภากันหน่อยนะคะนอกจากที่รัฐสภาแล้วจะมีการประชุมนะคะก็ยังมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อที่จะให้บุคลากรในสำนักงานเนี่ยมีทั้งเรื่องของคุณภาพในการทำงานด้วยมีคุณภาพจิตที่ดีด้วยผนวกควบคู่กันไปนะคะล่าสุดประธานรัฐสภาค่ะก็ได้มีการกล่าวให้โอวาทกับบุคลากรของรัฐสภาของเรานะคะว่าควรที่จะต้องมีความหวังต้องเริ่มจากการสร้างมือด้วยสร้างด้วยตนเองก่อนนะคะพร้อมกับทักษะและพัฒนาสมรรถภาพระหว่างบุคลากรย้ำว่าการอบรมเนี่ยต้องนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงไม่ใช่เพียงแค่การอบรมผ่านไปเท่านั้นค่ะนายโสภณ สารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็กล่าวให้โอวาทค่ะในโครงการสัมมนาเรื่องของนโยบายการขับเคลื่อนองค์กรสู่การปฏิบัติงานแล้วก็การสร้างสัมพันธภาพของบุคลากรในองค์กรโดยประธานรัฐสภาค่ะก็กล่าวว่ามนุษย์เนี่ยหากขาดความหวังหรือว่าถ้าใช้ชีวิตอย่างไร้ความหวังจะหมดความสุขและไม่มีพลังในการดำเนินชีวิตโดยความหวังก็มีอยู่2รูปแบบด้วยกันก็คือความหวังที่เราเนี่ยสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตนเองและก็ความหวังที่ฝากไว้กับโชคชะตาหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นายโสภณกล่าวนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองเฉพาะคนดีดังนั้นนะคะหากเราหวังแบบเลื่อนลอยก็อาจจะทำให้มีความสุขได้แต่ผลลัพธ์เนี่ยจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือของการควบคุมของเราขณะที่การสร้างความหวังด้วยกำลังและก็ความสามารถของตนเองเนี่ยจะทำให้สามารถเห็นผลจากการลงมือทำได้อย่างเป็นรูปธรรมจึงควรอยู่กับว่าเราเนี่ยจะเลือกสร้างความหวังในรูปแบบใดทางนี้สำหรับโครงการนี้ก็เป็นการพัฒนาข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะใครที่มีความพร้อมที่จะต่อยอดให้มาเข้าร่วมโครงการเพราะว่าคนที่พร้อมเนี่ยจะพัฒนาตัวเองจะเกิดผลทั้งต่อตนเองสร้างทักษะแล้วก็สร้างสมรรถภาพที่ดีต่อกันซึ่งก็จะทำพาหน่วยงานของเราเนี่ยนอกจากนี้นะคะประธานรัฐสภายังได้กล่าวด้วยกับว่าการจัดโครงการในลักษณะดังกล่าวเนี่ยไม่ควรที่จะปล่อยให้สูญเปล่าแล้วก็ไม่ควรที่จะไม่เข้าร่วมเพียงเพราะเพื่อที่จะให้เป็นไปตามพิธีกรรมแต่ควรที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับเนี่ยไปปรับใช้ในการทำงานแล้วก็พัฒนาตนเองเพื่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างแท้จริงนายโสภณกล่าวถึงการใช้ชีวิตในสังคมยุคใหม่ด้วยนะคะว่ามันมีตัวแปรหลายอย่างนะที่สุขโดยเฉพาะการแสวงหานะคะเพื่อนหรือความสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งก็อาจจะก่อให้เกิดผลเนี่ยเกิดผลกระทบแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่เข้ามาแย่งความสุขในชีวิตจึงจะต้องรู้จักการควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ไม่ปล่อยนะคะให้สื่อเนี่ยเป็นผู้ควบคุมเรานายโสภณกล่าวทิ้งท้ายว่าหวังว่าการอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยมีเพื่อนที่สามารถร่วมทุกข์ร่วมสุขเพิ่มมากขึ้นตลอดจนสามารถที่จะขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ในการทำงานให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นด้วยโดยที่ไม่เกิดความรู้สึกแปลกแยกแม้แต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน

0: ันแต่ควรที่จะยึดหลักสงวนจุดต่างแสวงจุดร่วมแล้วก็เลือกคบหาหรือว่ารักษาความสัมพันธ์กับสิ่งที่ดีเพื่อได้ร่วมกันสร้างบรรยากาศการทำงานและองค์กรที่เข้มแข็งไปฟังเสียงจากทางด้านประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะ
1: สิ่งเหล่านี้นี่ไม่ได้ลงทุนเลยนะคำพูดคำจาความปรารถนาดีการให้อภัยกันการดูแลซึ่งกันและกันการใช้คำพูดที่มันสนุกแต่ไม่ใช่ประจบสพนะอันนั้นก็ไม่ดีนะครับมันจะทำให้พวกเราเนี่ยจะสร้างความสามัคคีคือความรักถ้าเมื่อไหร่แล้วเรารักกันทุกอย่างมันจะไปได้ดีหมดทั้งเรื่องส่วนตัวทั้งเรื่องส่วนรวม
2: ไปดูการลงพื้นที่ของท่านรองมาริกาจิรพันธ์บานิชกันหน่อยนะครับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ลงพื้นที่บ้านกึ่งวิถีหญิงนะครับตรงนั้นก็จะมีผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยกว่า600คนด้วยกันพร้อมกับมอบเงินสนับสนุนในการทำภารกิจของบ้านกึ่งวิถีหญิงด้วยครับโดยนางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1พร้อมกับคณะทำงานฝ่ายการเมืองรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ให้การต้อนรับนะครับนางขวัญเมืองบวรอัศวกุลประธานมูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิงเพื่อหารือแนวแต่สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยจิตเวชโดยเฉพาะการบำบัดฟื้นฟูและฝึกอาชีพตามความถนัดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและดูแลตนเองได้นะครับพร้อมกันนี้นางสาวมาริกาได้มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิงเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการดูแลผู้ป่วยจิตเวชด้วยโดยในการหารือนางขวัญเมืองได้สะท้อนว่าปัจจุบันมูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิงดูแลผู้ป่วยจิตเวชเกือบ600คนโดยผู้ป่วยบางรายส่วนมากมาจากสถานพยาบาลและบางรายเป็นผู้ที่ถูกทอดทิ้งจากครอบครัวทำให้การดูแลมีความซับซ้อนและต้องใช้บุคลากรรวมถึงทรัพยากรในการดูแลอย่างต่อเนื่องนางขวัญเมืองกล่าวด้วยนะครับว่าผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการดูแลและรับประทานยาอย่างต่อเนื่องโดยมูลนิธิได้เข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานทั้งด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายบางส่วนผ่านเงินบริจาคเนื่องจากงบประมาณภาครัฐมีข้อจำกัดในการนำมาใช้กับภารกิจบางด้านขณะเดียวกันมูลนิธิได้ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยการฝึกอาชีพเพื่อไม่ให้การดูแลเป็นเพียงการเลี้ยงดูแต่ต้องการให้ผู้ป่วยได้ฝึกทักษะและมีโอกาสประกอบอาชีพตามศักยภาพอย่างเช่นการทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุต่างๆซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในกิจกรรมแล้วก็สามารถนำทักษะไปใช้ในการดำรงชีวิตได้นะครับนางสาวมาริกาบอกจิตเวชมีอาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ก็ถือเป็นประเด็นสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นจากการรักษาและสามารถกลับไปใช้ชีวิตภายนอกได้ทั้งนี้จำเป็นต้องมีต่อเนื่องนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงข้อจำกัดในการดำเนินงานของมูลนิธิโดยเฉพาะเรื่องของการรับบริจาคและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสำหรับผู้บริจาคซึ่งมูลนิธิต้องการให้ดำเนินงานมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้รองประธานมาริกานะครับจึงรับฟังปัญหาแล้วก็ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพิจารณาหาแนวทางสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์รวมถึงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพของผู้ป่วยจิตเวชควบคู่ไปกับการสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธินะครับเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมและพึ่งพาตนเองได้อย่างเหมาะสมต่อไปครับ
0: ในสภาผู้แทนราษฎรนะคะจะมีคณะกรรมการหลายคณะกรรมการซึ่งก็มีการแบ่งการทำหน้าที่ไปเฉพาะเจาะด้านหลายๆด้านด้วยกันเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านนะคะไปดูเรื่องของบทบาทในคณะกรรมการกันหน่อยนะคะโดยคณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาจัดสัมมนานะคะกับเรื่องของบทบาทของสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการในการที่จะเข้าไปแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงค่ะคณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎรนะคะเขาก็มีการจัดสัมมนาค่ะกับเรื่องของบทบาทนะคะของสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการกับการแก้ไขปัญหา

0: ของประชาชนโดยมีนางบุญยิ่งนิติกาญจนาค่ะประธานคณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎรมาเป็นประธานในพิธีเปิดโดยนางบุญยิ่งเนี่ยก็กล่าวนะคะว่าคณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่และก็อำนาจเกี่ยวกับการพัฒนาและก็ปรับปรุงการดำเนินกิจการของสภารวมทั้งพิจารณาคำร้องเรียนตลอดจนข้อเสนอแนะของสมาชิกและประชาชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการของสภาดังนั้นการที่จะได้รับฟังปัญหาและความคิดเห็นจากประชาชนโดยตรงจะก็เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการของทั้งมีการแลกเปลี่ยนในเรื่องของการที่จะไปดูแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนสำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีค่ะที่จะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการตลอดจนเปิดเวทีให้กับประชาชนได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเป็นการสะท้อนปัญหานะคะรวมทั้งนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอำนาจต่อไปด้านนายพงศ์สรณัฐทองลีค่ะรองประธานคณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎรคนที่3กล่าวรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2562ข้อ90วงเล็บ2คณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและปรับปรุงการดำเนินกิจการของสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งพิจารณาคำร้องเรียนและข้อเสนอแนะของสมาชิกและประชาชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกิจการของสภาผู้แทนราษฎรของคณะกรรมการจึงให้ความสำคัญกับการรับฟังปัญหาและก็ความคิดเห็นของประชาชนด้วยนะคะเพื่อที่จะนำข้อมูลที่ได้รับเนี่ยไปประกอบการดำเนินงานตามหน้าที่และก็อำนาจสำหรับวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะเป็นการเผยแพร่ความรู้และก็สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสภาผู้แทนราษฎรและก็คณะกรรมการในการรับฟังและพิจารณาปัญหาของประชาชนตลอดจนเปิดเวทีนะคะให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาเนี่ยได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและก็สะท้อนปัญหากันมากยิ่งขึ้นและนอกจากนี้ภายในงานสัมมนาก็ยังมีการจัดเสวนาในหัวข้อนะคะอำนาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอาทินางสาวพัสรินรามวงศ์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนนางสาวชลนัทโกยกุลส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนนายพงศ์สรณัฐทองลีส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนเป็นต้นค่ะเพื่อที่จะไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ให้ความรู้กับบทบาทหน้าที่อำนาจของสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็คณะกรรมการตลอดจนแนวทางในการนำกลไกของฝ่ายนิติบัญญัติมาใช้ในการรับฟังแล้วก็แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนนั่นเองค่ะ
1: พรุ่งนี้กลับมาตามกันต่อเวลาเดิมนะครับกับ Weekly News สรุปข่าวรัฐสภารอบสัปดาห์วันนี้เรา2คนพร้อมอาจารย์ล่างภาษามือและทีมงานลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

น้ำคือสิ่งที่มอบชีวิตให้กับทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ตั้งแต่ต้นไม้ที่เขียวขจีสรรพสัตว์มากมายที่อิงแอบอาศัยอยู่ในธรรมชาติไปจนถึงชีวิต

0: มนุษย์ทุกคนจริงอยู่ที่โลกใบนี้เต็มไปด้วยน้ำมากถึง2ใน3ส่วนของพื้นที่โลกทั้งหมดซึ่งน่าจะเพียงพอต่อทุกสิ่งมีชีวิตในโลกแต่ในความเป็นจริงทุกชีวิตต่างพึ่งพาได้เพียงน้ำจืดที่มีอยู่น้อยมากในบรรดาน้ำทั้งหมดคือมีเพียง 1% เท่านั้นที่เป็นน้ำจืดในโลกใบนี้ในน้ำเพียง 1% นั้นอยู่ในแหล่งน้ำจืดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำห้วยหนองคลองบึงทะเลสาบหรือแม้กระทั่งน้ำใต้ดินที่เรียกว่าน้ำบาดาลเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำในมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยเกลือโซเดียมจึงเห็นได้ชัดเลยว่าเรามีน้ำจืดที่ใช้ได้เพียงน้อยนิดและยิ่งปัจจุบันทรัพยากรน้ำของเราถูกคุกคามด้วยมลพิษมากมายทั้งจากอุตสาหกรรมหนักเบาจากภาวะสงครามจากการเกษตรที่เต็มไปด้วยสารพิษรวมถึงขยะที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์จนยังไม่มีทีท่าว่าจะหาข้อยุติถึงสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนี้ให้ลดลงได้ในแน่นอนว่าปริมาณสารพิษและขยะอีกมากมายมหาศาลนั้นอยู่ในแหล่งน้ำจืดอันบริสุทธิ์และมีค่ายิ่งหากมนุษย์ยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
1: องค์ประกอบของโลกเนี่ยอาจจะมีน้ำเป็นองค์ประกอบสัก2ส่วน3ก็ดูเหมือนจะมีเยอะแต่น้ำที่เราเอามาใช้ประโยชน์เนี่ยเพียง 1% เพราะนั้นในส่วนของทรัพยากรน้ำเนี่ยเราคิดว่าเป็นวัฏจักรที่มีไม่จำกัดแต่จริงๆแล้วในปัจจุบันนี้นะครับต้องขอบอกว่าน้ำที่เราเอามาใช้ประโยชน์จริงๆอ่ะมีไม่มากนักแล้วก็ในเชิงปริมาณเองก็มีข้อจำกัดในการที่เรามาใช้ในส่วนของคุณภาพเองก็เห็นปัญหาว่าแหล่งน้ำต่างๆเนี่ยก็เริ่มเสื่อมโทรมลงทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำปี61เนี่ยเรานิยามว่าในเรื่องของทรัพยากรน้ำเนี่ยเราดูตั้งแต่น้ำบนฟ้านะครับน้ำที่อยู่บนผิวดินน้ำใต้ดินรวมถึงน้ำทะเลด้วยการใช้ประโยชน์ในปัจจุบันนะครับที่มีการใช้ประโยชน์ในหลายมิติทั้งในเรื่องอุปโภคบริโภคนะครับใช้เพื่อการเกษตรนะครับภาคอุตสาหกรรมก็มีการใช้เยอะขึ้นรวมถึงในเรื่องของคุณภาพน้ำเราก็จะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยการที่เราใช้น้ำโดยค้างนั้นๆนะครับทำให้ในเรื่องของทรัพยากรน้ำเนี่ยที่เรามีน้อยอยู่แล้วเนี่ยครับยิ่งคุณภาพที่จะเอามาใช้เนี่ยก็ยังมีปัญหาตามมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องมาช่วยกันดูอย่างจริงจังซึ่งอันเนี้ยเป็นเจตนารมณ์ของพรบทรัพยากรน้ำนะครับที่จะเข้ามาช่วยดูในส่วนนี้ให้ครบทุกมิติตั้งแต่ในเรื่องของการใช้การพัฒนาการจัดสรรนะครับการฟื้นฟูอนุรักษ์หรือการบำรุงรักษาอันเนี้ยเราจะดูให้ครบทุกมิติเพื่อที่จะคงการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรน้ำได้อย่างยั่งยืนครับ
0: ในอดีตมนุษย์สามารถใช้น้ำและดื่มได้จากธรรมชาติแต่ในวันนี้กลับทำแบบนั้นไม่ได้ด้วยมลพิษมากมายที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้สะอาดและปลอดภัยขึ้นซึ่งในประเทศไทยได้เริ่มต้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ได้เริ่มนำเอาความทันสมัยและเทคโนโลยีมากมายจากอารยประเทศเข้ามาใช้ในหลายด้านหนึ่งในนั้นคือเรื่องของการผลิตน้ำประปาซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2452จนกระทั่งมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6มีการเริ่มต้นจัดตั้งการประปากรุงเทพเมื่อวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2457ทำให้ประชาชนชาวไทยได้ใช้น้ำที่ผ่านการกรองเป็นครั้งแรกเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันด้วยแนวคิดที่เชื่อว่าคุณภาพของคนต้องเริ่มต้นจากคุณภาพของน้ำเป็นสำคัญ

0: ึ่งกำกับดูแลโดยการประปานครหลวงและอีกส่วนที่เหลือจะเป็นส่วนที่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศนั่นคือการประปาส่วนภูมิภาครวมไปถึงการประปาเทศบาลตำบลและชุมชนในกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยปัญหาเรื่องน้ำประปาดูจะไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากมีการวางรากฐานไว้อย่างดีมานับร้อยปีถึงแม้จะมีความต้องการบริโภคน้ำที่สูงขึ้นเรื่อยๆจากเมืองที่ขยายตัวรวมถึงประชากรที่เพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังมีประสิทธิภาพในการผลิตน้ำประปาอย่างเพียงพอและมีมาตรฐานสูงซึ่งเกิดจากความเสถียรของแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตมาจาก2แหล่งสำคัญคือจากแม่น้ำเจ้าพระยาและจากแม่น้ำแม่กลองจะต่างจากภูมิภาคที่อยู่นอกเมืองหลวงที่มีความสลับซับซ้อนของแหล่งน้ำดิบที่หลากหลายรวมถึงระยะทางที่ห่างไกลทั้งจากแหล่งน้ำดิบมาถึงโรงสูบน้ำรวมถึงจากโรงกรองน้ำส่งไปยังชุมชนเราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกถึงแนวคิดวิธีการผลิตน้ำประปาที่ส่งต่อไปยังชุมชนที่อยู่ห่างไกลกันครับ
1: ปัจจุบันนะครับการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยเราให้บริการ234สาขาทั่วประเทศก็คือ74จังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีใน234สาขาเนี่ยเรามีลูกค้าที่เป็นมิเตอร์อยู่ที่5ล้าน5แสนมิเตอร์แต่ถ้าเป็นหลังคาเรือนมันก็จะมีตึกสูงมีคอนโดมีอะไรด้วยมีลูกค้าอยู่ประมาณ6ล้าน4แสนหลังคาเรือนในการที่จะให้บริการจากนี้ไปเนี่ยเราก็มีการทำบันทึกมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะยกมาตรฐานประปาท้องถิ่นขึ้นมาเป้าหมายหลักจะมีอยู่3เป้าหมายเป้าหมายแรกคือการวางท่อขยายเขตประปาท้องถิ่นที่ไม่สามารถให้บริการเพิ่มคืออยู่ในชุมชนแต่ให้บริการได้เพียงจำกัดแต่ว่ากปภ.เนี่ยสามารถวางท่อขยายเขตเข้าไปได้เป้าหมายที่2ก็คือในกรณีที่ประปาท้องถิ่นนั้นต้องการที่จะบริหารจัดการมีจ่ายน้ำให้กับชุมชนแต่น้ำที่จะจ่ายไม่เพียงพอวางผ่านเราก็จะขายน้ำประปาให้แล้วก็ประปาท้องถิ่นก็ไปบริหารจัดการประเด็นที่3ก็คือประปาท้องถิ่นยินดีที่จะโอนให้กปภ.รับมาดำเนินการมาตรฐานของประปากปภ.ก็คือเราให้บริการตลอด24ชั่วโมงก็มีความสะอาดมีคุณภาพสุขในเกณฑ์มาตรฐานของ WHO อนามัยโลกโดยเฉพาะในเรื่องของไม่ว่าจะปริมาณคุณภาพน้ำประปาของกปภ.เนี่ยเราจะมีการตรวจสอบอยู่ตลอดคือเราก็จะมีหลักเกณฑ์ของเราโรงกลองแต่ละแห่งนี่ก็จะมีการคุณภาพน้ำตั้งแต่น้ำดิบเข้ามาคุณภาพเป็นยังไงผลิตแล้วเป็นยังไงผ่านการกรองผ่านกระบวนการลงมาเก็บในถังน้ำใสก่อนที่จะสูบปั๊มออกไปจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนตรงนี้ก็จะต้องมีการคลอรีนเราก็จะมีการตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้เกิดความมั่นเปิดจากกล้องเนี่ยมันยังมีกลิ่นคลอรีนนั่นคือมีความสะอาดแน่นอนเพราะคลอรีนยังคงเหลืออยู่ในน้ำประปา
0: ในพื้นที่ที่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานครสามัญกลับเป็นทรัพยากรที่มีค่าดุจทองคำธรรมดาที่มีเงินก็ซื้อได้แต่คือหัวใจสำคัญของการดำรงชีวิตความสะอาดและความปลอดภัยของน้ำที่ใช้ดื่มใช้กินและใช้อุปโภคในชีวิตประจำวันซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างมหาศาลในประเทศไทยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการนำน้ำประปาคุณภาพดีไปให้ถึงบ้านของประชาชนที่อยู่ห่างไกลเป็นหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ที่ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านน้ำประปาแก่ประชาชนโดยจัดหาน้ำดิบผลิตและบริการน้ำประปาที่มีคุณภาพตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก

0: ั่วไปนั้นนับเป็นวัตถุดิบสำคัญไม่ว่าจะเป็นด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยรวมไปถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องทำอย่างไรให้ทุกแหล่งน้ำเมื่อผ่านกระบวนการกรองน้ำแล้วจะต้องได้น้ำที่ดีที่สุด
1: ในส่วนของด้านการจัดหาแหล่งน้ำนะครับของกปภ.เราเนี่ยอันดับแรกก็จะเลือกจากพื้นที่เป็นที่ราบนะฮะก็คืออาจจะเป็นอ่างเก็บน้ำบางที่เนี่ยอาจจะเป็นแบบไม่ใช่ลุ่มไม่ใช่ตำแหน่งที่ว่ามีแม่น้ำไหลผ่านหรือว่ามีคลองชลประทานอะไรเนี่ยอาจจะไปหาตรงแหล่งน้ำเดิมที่เคยมีอยู่ในพื้นถิ่นอยู่ในท้องที่นะครับเป็นน้ำผิวดินนะครับแล้วก็จะมีการตรวจหาค่าสารอินทรีย์ต่างๆนะครับก่อนนะครับว่าน้ำตรงนี้สามารถที่จะนำมาใช้เป็นต้นทุนในการผลิตน้ำได้หรือเปล่าก็คือจะมีการหาพวกสารประกอบต่างๆนะครับว่ามันจะทำปฏิกิริยากับสารจับตะกอนได้มากน้อยเพียงใดหลักๆของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นน้ำผิวดินเกือบทั้งหมดแล้วครับก็จะเป็นในส่วนของอ่างเก็บน้ำคลองชลประทานจากแม่น้ำโดยตรงแต่ในส่วนที่ห่างไกลจากแหล่งน้ำก็อาจจะมีงบประมาณในการสร้างหรือว่าขุดเป็นสระเก็บน้ำขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับทำน้ำประปาโดยตรงก็ได้หรืออาจจะอีกจุดนึงเนี้ยแล้งแต่อีกจุดนึงอ่ะน้ำสมบูรณ์ก็จะมีการวางท่อส่งน้ำดิบมาเพื่อที่จะมาทดแทนหรือว่าช่วยเหลือเติมในส่วนที่ว่ามีปัญหาทางด้านแหล่งน้ำ
0: มีการให้บริการครอบคลุมพื้นที่234สาขาใน74จังหวัดทั่วประเทศโดยมีสถานีสูบน้ำดิบและโรงกรองน้ำทำหน้าที่ให้น้ำดิบกลายเป็นน้ำประปาที่สะอาดเราจะพาคุณผู้ชมไปดูขั้นตอนการผลิตน้ำประปากันแบบเจาะลึกกันครับจากจุดเริ่มต้นของแหล่งน้ำที่เรียกกันว่าน้ำดิบจะมีการเริ่มต้นจากการสูบน้ำดิบไปยังสถานีผลิตน้ำอัน
1: ดับแรกเลยเราจะมีการสูบน้ำมาขึ้นหอแบ่งน้ำตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีการจ่ายสารคลอรีนแล้วก็มีการจ่ายสารแพ็กมาผ่านกระบวนการกวนเร็วมันจะมีการผ่านระบบไฮดรอลิกจัมป์เพื่อให้น้ำเนี่ยไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสร็จแล้วก็ดันขึ้นมาจากช่องอุโมงค์แล้วก็มากระทบกับแผ่นมิกเซอร์โคนนะครับทำให้เกิดการปั่นป่วนอย่างรุนแรงทำให้สารเคมีที่เราจ่ายไปเนี่ยผสมกับน้ำดิบเข้ากันทุกโมเลกุลนะครับส่งเสริมทำให้ไปเกิดปฏิกิริยาในการจับตะกอนได้ดีขึ้นได้เร็วๆขึ้นในกรณีที่ว่าความขุ่นอาจจะมากเป็นปกติในช่วงน้ำฤดูฝนหรือฤดูน้ำหลากความขุ่นมันจะค่อนข้างเยอะเพราะเนื่องจากที่นี่ใช้น้ำเป็นระบบน้ำไหลไม่ได้มีการกักเก็บสต็อกไว้เพื่อให้น้ำมันตกตะกอนโดยธรรมชาติ
0: น้ำดิบที่ได้นั้นแน่นอนว่าจะเต็มไปด้วยสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นเช่นสารแขวนลอยต่างๆหรือตะกอนต่างๆรวมไปถึงเชื้อโรคที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคน้ำดิบที่สูบมาจะเดินทางไกลไปยังโรงกรองน้ำเพื่อเริ่มต้นในขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบด้วยการเติมสารเคมีที่จำเป็นซึ่งประกอบด้วยสารส้มปูนขาวและคลอรีนในปริมาณที่เหมาะสม
2: สารเคมีที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคนะคะเราจะแบ่งด้วยกันเป็น3กลุ่มนะคะโดยกลุ่มแรกนะคะจะเป็นกลุ่มการปรับปรุงคุณภาพน้ำนะคะเช่นปูนขาวค่ะเราจะใช้ในการปรับค่าความเป็นกรดด่างค่ะส่วนในกลุ่มที่2นะคะจะเป็นสารที่ช่วยในการตกตะกอนโดยการประปาส่วนภูมิภาคนะคะจะมีการใช้สารส้มหรือสารแพ็กนะคะในการตกตะกอนโดยสารเคมีนี้นะคะจะไปทำลายเสถียรภาพของอนุภาคตะกอนนะคะในน้ำดิบพออนุภาคโดนทำลายเสถียรภาพแล้วก็จะมีการรวมตัวกันใหญ่ขึ้นเมื่อมีขนาดใหญ่น้ำหนักใหญ่ขึ้นก็จะตกลงสู่ภายด้านล่างค่ะน้ำใสก็จะอยู่ด้านบนและไหลเข้าสู่กระบวนการกรองต่อไปค่ะโดยในกลุ่มที่3นะคะสารเคมีที่ใช้จะเป็นกลุ่มฆ่าเชื้อโรคเราจะมีการใช้คลอรีนนะคะซึ่งผู้ใช้น้ำนะคะสามารถมั่นใจได้เลยเมื่อเปิดน้ำประปาแล้วมีกลิ่นคลอรีนนะคะแสดงว่าน้ำนั้นสะอาดและปลอดภัยค่ะ
0: หลังจากนั้นน้ำดิบจะไหลผ่านระบบกวนเร็วให้สารเคมีผสมกับน้ำดิบเพื่อช่วยในการสร้างตะกอนปรับค่าความเป็นกรดด่างกำจัดจุลชีพและสาหร่ายที่ปนมาในน้ำดิบน้ำดิบจะถูกส่งขึ้นไปยังบ่อแบ่งน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำเข้าถังกวนช้าและถังตกตะกอนแต่ละถังน้ำจากบ่อแบ่งน้ำจะไหลมายังถังกวนช้าทำให้ตะกอนที่มีขนาดเล็กรวมตัวกันกลายเป็นตะกอนที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากขึ้นสามารถตกตะกอนได้โดยแรงโน้มถ่วง
1: เข้าสู่กระบวนการของกวนช้าโดยจะมีการทำเป็นผังเหมือนเป็นใบพัดนะครับเพื่อปะทะเพื่อให้น้ำเนี่ยมีความเร็วลดลงทำใหตะกอนที่จับตัวเสร็จแล้วเนี่ยมีระยะเวลาในการให้มันเกิดความปั่นป่วนของน้ำเนี่ยทำให้ตะกอนที่มี จมลงสู่ก้นถังตัวตะกอนตรงนี้นะครับก่อนที่จะจากกวนช้าเนี่ยจะมาถึงตรงจุดที่ถังตัวตะกอนตรงนี้มันจะมีเป็นเวียที่เป็นคล้ายเหมือนรังผึ้งนะครับเพื่อปะทะแรงเคลื่อนของน้ำให้ช้าลงอีกด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการตกตะกอนให้ดีขึ้นและสุดท้ายก็จะมีในส่วนของการติดตั้งทิวเซตเทอร์นะครับตัวนี้ก็จะช่วยให้ตัวตะกอนได้เร็วกว่าเดิมแล้วก็ทำให้ประสิทธิภาพในการตกตะกอนเนี่ยไม่มีการฟุ้งกระจายขึ้นไปปนกับน้ำด้านบนนั่นเองส่งผลให้น้ำที่เรากรองเนี่ยมันจะมีความใสตามค่าที่เราควบคุมไว้ก่อนที่จะเอาไปกรองในขั้นตอนสุดท้ายนั่นเอง
0: น้ำที่ได้จะไหลเข้าสู่ถังตกตะกอนเพื่อแยกตะกอนออกจากน้ำซึ่งตะกอนที่มีขนาดใหญ่จะตกสู่ก้นถังและถูกระบายออกสู่รางระบายตะกอนมาถึงขั้นตอนนี้จะเริ่มเห็นน้ำที่ใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ยังมีตะกอนขนาดเล็กที่ยังต้องกำจัดออกน้ำใสที่ได้จะไหลล้นเข้ารังซึ่งทำหน้าที่กรองตะกอนขนาดเล็กที่ยังหลงเหลือจากถังตกตะกอนโดยให้น้ำไหลผ่านทรายกรองเพื่อให้ได้น้ำที่มีความใสสะอาด
1: และกระบวนการสุดท้ายเนี่ยก็จะผ่านระบบทรายกรองนะครับที่มีความละเอียดสูงนะฮะซึ่งมีประสิทธิภาพสามารถกรองได้อยู่ที่ประมาณ12 NTUซึ่งน้ำก่อนกรองของเราเนี่ยจะควบคุมไว้ที่อยู่ประมาณ5 NTU ด้วยกันเนื่องจากว่าเราไม่อยากจะไปให้ทรายกรองเนี่ยรับภาระมากจนเกินไปช่วยยืดอายุในการใช้งานและให้ทรายกรองเนี่ยมีอายุการใช้งานนานขึ้น
0: หลังจากผ่านขั้นตอนนี้แล้วน้ำใสที่ได้จะไม่มีตะกอนที่จะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้น้ำแต่เพื่อความมั่นใจในความสะอาดจึงทำการเติมสารคลอรีนในปริมาณที่เหมาะสมเหลืออยู่ให้หมดสิ้น
1: และขั้นตอนสุดท้ายหลังจากการกรองผ่านสายกรองเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการโพสต์คลอรีนเพื่อฆ่าเชื้ออีกครั้งหนึ่งเพื่อไปบรรจุเก็บไว้ในถังน้ำใสพร้อมที่จะสูบจ่ายให้กับประชาชนและประปาสาขาข้างเคียงที่รับน้ำต่อจากเราครับ
0: แต่ก่อนที่จะส่งน้ำประปาที่มั่นใจแล้วว่าสะอาดนั้นจะทำการให้แน่ใจด้วยการตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยเบื้องต้นจะทำการตรวจสอบที่โรงกรองน้ำหลังจากที่น้ำผ่านการกรองโดยทรายกรองแล้วแต่เพื่อให้แน่ใจมากยิ่งขึ้นก็จะมีการส่งไปยังห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำซึ่งจะมีนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีวภาพสารปนเปื้อนโลหะหนักและสารเคมีทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างพิถีพิถันเพื่อตรวจสอบค่าน้ำต่างๆให้ได้มาตรฐานก่อนที่จะส่งไปยังทุกครัวเรือนของประชาชน
2: การตรวจสอบคุณภาพน้ำของห้องปฏิบัติการเราจะทำการตรวจสอบตั้งแต่แหล่งน้ำดิบน้ำประปาต้นทางและน้ำประปาบ้านผู้ใช้น้ำนะคะโดยในการทดสอบนะคะเราจะมีการทดสอบทางด้านกายภาพนะคะจะเป็นความขุ่นการนำไฟฟ้าความเป็นกรดด่างทางด้านเคมีนะคะจะเป็นทางไหนนอกจากนี้ก็ยังมีการควบคุมด้านจุลชีววิทยานะคะเราจะมีการตรวจคอริฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดอีคอไลและสิ่งที่สำคัญนะคะที่ผู้ใช้น้ำจะมีความวิตกกังวลนะคะก็คือเป็นสารพิษในน้ำนะคะเช่นตะกั่วปลอดสารหนูซึ่งทางการประปาส่วนภูมิภาคนะคะก็จะมีการควบคุมคุณภาพน้ำในส่วนนี้นะคะเพื่อให้ผู้ใช้น้ำมั่นใจในคุณภาพค่ะ
0: หลังจากผ่านขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำแล้วน้ำที่ได้จึงเรียกกันว่าน้ำประปาซึ่งจะเก็บไว้ในถังน้ำใสเก็บไว้ก่อนที่จะนำไปสูบไว้ที่หอโดยเห็นถังน้ำขนาดใหญ่จนชินตาซึ่งจะทำหน้าที่จ่ายน้ำไปยังผู้ใช้น้ำต่อไปในการจ่ายน้ำประปาจะมี2วิธีคือการจ่ายน้ำประปาจากหอถังสูงจะมีการใช้เครื่องสูบน้ำสูบน้ำจากถังน้ำใสขึ้นไปพักไว้บนหอถังสูงแล้วจ่ายน้ำประปาด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกและอีกวิธีคือการจ่ายน้ำประปาด้วยเครื่องสูบน้ำจะเป็นการสูบน้ำจ่ายผ่านเส้นท่อโดยตรงไปยังผู้ใช้น้ำ
1: ในส่วนของระบบจ่ายน้ำนะครับเพื่อให้เข้ากับระบบท่อนะครับให้จ่ายแค่ประชาชนหรือว่าพื้นที่ครับก็จะมี2ชนิดด้วยกันนะครับก็จะมีในส่วนของอัดเข้าเส้นท่อเลยก็คือมีการเดินเครื่องสูบน้ำอัดเข้าเส้นท่อโดยตลอดเวลาโดยการปรับจ่ายการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ตามปริมาณการใช้งานของผู้ใช้น้ำปลายทางและส่วนอันที่2ก็คือหลักทั่วไปนะครับก็จะเป็นสูบน้ำขึ้นมาเก็บไว้ทางศูนย์แล้วก็ปล่อยเป็นใช้แรงโน้มถ่วงของโลกก็จะมีการควบคุมแรงดันอยู่ที่ประมาณ 3-4 บาร์อยู่แล้วส่วนใหญ่จะออกแบบใช้เป็นลักษณะพื้นที่จ่ายน้ำที่มีความเสถียรแล้วก็มีความนิ

0: ไม่ได้มีความแตกต่างด้านช่วงเวลาการใช้งานมากเกินไปแต่ในส่วนของการที่ว่าใช้อัดเข้าเส้นท่อโดยใช้มอเตอร์อัดแรงดันแล้วก็คุมความเร็วรอบเนี่ยก็จะมีการเฝ้าระวังนะครับมีการแจ้งเตือนนะเราสามารถปรับมอเตอร์ให้สอดคล้องกับการใช้งานปลายทางของอย่างเพียงพอและต่อเนื่องทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
1: หัวใจสำคัญของการควบคุมระบบการกรองน้ำจนจบทุกขั้นตอนโดยไม่มีการสะดุดหรือหยุดการทำงานหากไม่วิกฤตจริงๆคือห้องสคาดาซึ่งมีทีมวิศวกรคอยควบคุมดูแลอย่างดีเพื่อให้ระบบการผลิตน้ำนะเนื่องจากเรื่องน้ำนั้นเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญต่อทุกชีวิต
2: ระบบประปาของเราครับมีการเฝ้าระวังจากระบบสคาดานะครับสคาดาก็จะดูคุณภาพน้ำดิบที่เข้ามานะครับน้ำในระหว่างกระบวนการผลิตรวมถึงน้ำจ่ายให้ผู้ใช้น้ำนะครับอันนี้เราจะเฝ้าระวังทั้งหมดก็จะมาโชว์ที่สคาดานะครับเวลาค่าไหนที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยค่านี้จะตรวจจับได้เร็วมากช่วยในการบริหารจัดการน้ำนะครับให้สามารถจ่ายน้ำได้ต่อเนื่องของพี่น้องประชาชนนะครับ
1: เราจะเห็นได้ว่าการผลิตน้ำประปาทุกขั้นตอนก่อนถึงชุมชนนั้นเกือบทุกขั้นตอนจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวนมากซึ่งทางการประปาส่วนภูมิภาคได้มีการคำนึงถึงการใช้พลังงานสะอาดซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกเพื่อลดการใช้ทรัพยากรหลักเนื่องจากเป็นหนึ่งในสาเหตุของภาวะโลกร้อน
2: เราคำนึงถึงเรื่องการประหยัดพลังงานด้วยครับมันจะมีช่วงค่าไฟฟ้าถูกกับค่าไฟฟ้าแพงครับช่วง9โมงถึง4ทุ่มเงี้ยค่าไฟฟ้าแพงเราก็จะเดินเครื่องสูบน้ำน้อยลงจากเดิน2เครื่องก็จะเหลือเครื่องเดียวเป็นต้นนะครับแล้วก็คืนเราก็จะเดินเครื่องให้มากขึ้นในช่วงค่าไฟถูกเพื่อมาผลิตแล้วก็ในทุกสถานีเราจะทำเรื่องประหยัดพลังงานด้วยครับแต่ละสถานีก็จะมีมาตรการไม่เหมือนกัน
3: ปฏิเสธไม่ได้ว่าน้ำประปาค่าใช้จ่ายที่สูงที่สุดก็คือพลังงานไฟฟ้าถัดมาก็คือสารเคมีแล้วก็เรื่องบุคลากรในเรื่องไฟเนี่ยถ้าเราสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้และในอดีตบางแห่งไฟฟ้าไม่ถึงมันจะต้องเป็นเครื่องยนต์ที่จะต้องปั่นไฟต้องสูบน้ำต้องอะไรต่างๆเครื่องมีน้ำมันมีต่าง
1: ๆระบบผลิตน้ำและระบบจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคล้วนแต่ต้องใช้ไฟฟ้าเป็นหลักโดยต้นทุนกำลังคือมอเตอร์ไฟฟ้าหลายขนาดต้องจ่ายค่าไฟฟ้าปีละประมาณ 1,000 ล้านบาทแนวทางการนำพลังงานทดแทนมาใช้นอกจากช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนแล้วยังลดค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าเพื่อลดต้นทุนในการผลิตน้ำประปาและการสูบจ่ายน้ำรวมถึงระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องและการใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และส่งผลดีต่อการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจหรือ Eco Efficiencyซึ่งอยู่ในเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินการของกปภ.อีกด้วยสำหรับพลังงานสะอาดหรือพลังงานทดแทนในปัจจุบันเท่าที่โลกใบนี้ใช้กันอยู่ได้แก่พลังงานแสงอาทิตย์ที่รู้จักกันคือโซลาร์เซลล์หรือโซลาร์รูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์พลังงานลมซึ่งนิยมใช้กังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าจากแรงลมส่วนพลังงานน้ำได้แก่เขื่อนหรือฝายกั้นน้ำผลิตไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำพลังงานชีวภาพหรือชีวมวลได้จากการนำเอาสิ่งปฏิกูลจากพืชและสัตว์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้าได้รวมไปถึงพลังงานจากขยะซึ่งใช้ขยะเป็นแหล่งความร้อนพลังงานทดแทนส่วนใหญ่จะนำมาผลิตให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกชนิดแล้วการประปาส่วนภูมิภาคเลือกใช้แนวทางใด
3: พลังงานทดแทนของกพ.ณวันนี้ที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือโซลาร์เซลล์โซลาร์รูฟท็อปคือเรามี234สาขากระจายทั่วเรามีพื้นที่ในการติดตั้งด้วยความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงในการที่จะมาติดตั้งตัวโซลาร์เซลล์โซลาร์รูฟท็อปตัวนี้เป้าหมายเราอยู่ที่70เมกะวัตต์เฟสแรกเราทำไป25เมกะวัตต์ก็ติดตั้งเสร็จ

0: ไปเมื่อเมษาที่ผ่านมาถ้าคิดเป็นสาขาแล้วมีอยู่43สาขาอันนั้นคือเป็นโครงการนำร่องยังเหลืออีกคือแผนที่เรา MOU ร่วมกับไฟฟ้าภูมิภาคก็จะมาแต่จริงๆแล้วมันลงได้มากกว่า70เมกะวัตต์แต่ด้วยเป็นโครงการเริ่มต้นก็อยากจะเห็นอยากจะใช้พลังงานสะอาดเนี่ยลดโลกร้อนในเรื่องของคาร์บอนเครดิตอะไรต่างๆก็จะช่วยในภาพรวมได
1: ้การประปาส่วนภูมิภาคได้เริ่มต้นทำโครงการนำร่องระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เริ่มต้นที่สถานีผลิตน้ำบ้านถ่อนกปภ.สาขาอุดรธานีมีกำลังการผลิตไฟฟ้า290กิโลวัตต์3เฟส220ระบบออนกริดขนานเข้ากับระบบไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อช่วยจ่ายกระแสไฟฟ้าเฉพาะในเวลากลางวันซึ่งเป็นระบบที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าติดรักษาง่ายและลงทุนน้อยกว่าระบบอื่นรูปแบบของการติดตั้งเป็นแบบโซลาร์ต้องติดตั้งบนหลังคาอาคารแต่ในสถานีผลิตน้ำของกปภ.สามารถติดตั้งบนถังเก็บน้ำหรือถังน้ำใสได้โดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารสามารถขออนุญาตได้เช่นเดียวกับการติดตั้งบนหลังคา
0: วันนี้มันก็จะมีในส่วนของการประหยัดพลังงานอีกอย่างหนึ่งนั่นคือท่อส่งน้ำมันมีอัตราการไหลมีความเร็วก็จะปั่นเหมือนปั่นไฟต่างประเทศในบางประเทศที่ระดับความสูงต่ำของการส่งน้ำตรงนี้เขาจะใช้ประโยชน์เอาน้ำมาปั่นไฟได้ก็ตอนนี้เรามีทดลองอยู่เป้าหมายหลักที่เราอยากเห็นนะวันนี้สมาร์ทมิเตอร์ถ้าปกติมันก็จะเป็นแบตเตอรี่อายุการใช้งาน2ปี4ปีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราสามารถที่จะในตัวมิเตอร์เนี่ยมันปั่นไฟเก็บแบตไว้ในตัวอายุการใช้งานมันก็จะได้อย่างต่อเนื่องเพราะถ้ามีการใช้น้ำมันก็ปั่นละมันก็จะเป็นแบตเก็บไว้อยู่ในตัวมิเตอร์ตรงนี้มันก็สามารถที่จะส่งสัญญาณเป็นสมาร์ทมิเตอร์ได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของพลังงานสะอาดเพราะสมาร์ทมิเตอร์ของไฟฟ้าทำได้เพราะเขาวัดกระแสไฟกระแสไฟมันก็คือพลังงานเขาไม่มีปัญหาในเรื่องพลังงานที่จะมาถ้าเป็นของประปาเรามันวัดน้ำมันไม่วัดกระแสไฟเพราะนั้นเราทำไงที่จะเอาพลังงานจากการไหลของน้ำมาเปลี่ยนเป็นที่จะขับในตัวส่งสัญญาณของมิเตอร์ในส่วนมิเตอร์เนี่ยต่างประเทศนี่ยังไม่มีการนำมาใช้จะมีใช้ก็คือน้ำที่ในท่อที่เขาไปปั่นไฟต่างหากเราก็เป็นโจทย์ให้กับพนักงานพวกเรา234สาขาไปคิดค้นปีต่อไปเรามาดูกัน
1: นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญกับความพยายามในการใช้พลังงานทางเลือกมาให้ผู้บริโภคได้ใช้ซึ่งเป็นอนาคตที่น่าสนใจอย่างยิ่งหากน้ำประปาที่ได้ช่วยลดการทำลายสิ่งแวดล้อมได้การประปาส่วนภูมิภาคได้รับการรับรองจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขในโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปาและน้ำประปาดื่มได้และในอีกหลายสาขาที่ผ่านการรับรองในระดับสากลคือระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001เวอร์ชั่น2015ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้น้ำประปานั้นตอบโจทย์ผู้ใช้ได้อย่างเต็มที่แม้ในบางครั้งหากผู้บริโภคนั้นสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจริงหรือไม่ก็สามารถนำน้ำประปามาส่งให้การประปาส่วนภูมิภาคตรวจสอบคุณภาพน้ำได
2: ้ถ้าเกิดเราใช้น้ำสะอาดนะฮะอย่างบ้านผมเองเมื่อก่อนใช้น้ำบาดาลน้ำบาดาลเนี่ยเรารู้เลยเวลาเรามาตรวจค่าเนี่ยมันขึ้นสูงแต่เรามาใช้น้ำประปามาตรวจค่าเนี่ยค่ามันขึ้นน้อยมากเพราะว่าผ่านการตรวจจากประปาส่วนภูมิภาคไปแล้วนะฮะมันก็ไปเข้าไปตรวจที่บ้านอีกทีนึงคิดแล้วมันสะอาดกว่าผมก็เลยต้องตัดสินใจไม่ใช้น้ำบาดาลมาใช้น้ำประปาก็ดีขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องก๊อกน้ำเรื่องสุขภาพแล้วติดเครื่องกรองที่บ้านเราสามารถทานได้เลยนะเพียงแต่ตอนนี้พยายามคุยกับชาวบ้านให้เขาเข้าใจเรื่องการใช้น้ำประปาการใช้น้ำบาดาลแต่อยากให้ชาวบ้านมีน้ำสะอาดที่ใช้ก่อน
1: ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคตั้งอยู่ในพื้นที่การให้บริการทั่วประเทศเพื่อการตรวจวัดคุณภาพน้ำได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ ISO IEC 17025 เวอร์ชั่น 2017

0: ด้วย
1: จากได้เข้ามาดูแล้วนะฮะโรงผลิตน้ำโพธารามใหญ่มากมีคุณภาพผมก็จะเอาตรงนี้นะกลับไปคุยกับพ่อแม่พี่น้องในตำบลหรือในอำเภอดำเนินในจังหวัดถือว่ามีบทบาทสำคัญที่กับน้ำช่วยในชุมชนแล้วก็ช่วยชาวบ้านนะฮะแล้วก็มีที่วัดกองน้ำที่ได้ทันสมัยแล้วก็น้ำประปาสะอาดนะครับน้ำประปาส่งภูมิภาคเราก็สามารถที่ติดต่อได้ตลอดเวลาถ้าเกิดเหตุนี้ก็สามารถไปได้ทันท่วงทีจากได้ติดต่อมาก็คือว่าทางประปาเนี่ยได้ทันท่วงทีครับ
2: ทางการประปาส่วนภูมิภาคนะคะก็จะมีการควบคุมคุณภาพน้ำตั้งแต่แหล่งน้ำดิบนะคะโดยเราก็จะทำการทดสอบในรายการสารเป็นพิษนะคะเพราะว่าทางโรงงานอุตสาหกรรมอาจจะมีการปล่อยน้ำเสียลงมาได้ดังนั้นเราก็จะมีเครื่อง ICP-MS นะคะในการวิเคราะห์สารหนูปลอดตะกั่วนะคะเบื้องต้นเพื่อดูว่าในแหล่งน้ำดิบเรามีปัญหาเรื่องสารเป็นพิษหรือเปล่าถ้าแหล่งน้ำดิบเรามีนะคะในกระบวนการผลิตของเราก็จะต้องมีขั้นตอนวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อให้คุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาคค่ะ
3: ถ้าคุณภาพอย่างน้ำของไม่ว่าจะประปาภูมิภาคประปานครหลวงเนี่ยมาตรฐาน WSO แล้วเราเทิร์ดปาร์ตี้มาตรวจสอบร่วมในโครงการ Water Safety Plan ถ้าบอกว่าคุณภาพน้ำดื่มได้ไหมจากโรงกลองเนี่ยดื่มได้แน่ๆแต่ก็ต้องไปแก้ในเรื่องของท่อที่มันเสื่อมสภาพท่อที่แตกชำรุดก็ต้องเร่งทำตัวคุณภาพน้ำดื่มการเข้าถึงน้ำดื่มวันนี้ภารกิจของกพ.ที่เราทำอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเรามีมินิสเตชันผลิตน้ำดื่มด้วยระบบ RO Reverse Osmosis ซึ่งกระจายอยู่ตามพื้นที่ของสาขาปีที่ผ่านมา 6-7 เนี่ยเราทำไป10แห่งในปีนี้เราทำ18แห่งข้อดีของมินิสเตชันคุณภาพน้ำดื่มก็เหมือนน้ำดื่มบรรจุขวดเพียงแต่ว่าเราจะไม่ได้ใส่ขวดให้จะลดขยะจากขวดพลาสติกเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็เอาภาชนะที่สะอาดก็มารับจากจุดให้บริการนะครับอันนี้คือมินิสเตชันเป้าหมายเราก็จะทำเรามี234สาขาก็มีโครงการที่จะทำให้ครบตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนั่นคือเริ่มต้นเนี่ยเรายังให้บริการฟรีตัวค่าใช้จ่ายในเรื่องของกระแสไฟในเรื่องของเมมเบรนดวนเนื้อเยื่อของ RO อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีอายุการใช้งานคือเริ่มต้นเนี่ยให้พี่น้องประชาชนรับทราบว่ามันมีจุดน้ำดื่มสะอาดของกพ.อยู่ที่นี่ที่นี่แต่ในอนาคตหลังจากที่เข้าระบบอะไรต่างๆแล้วก็มีการหาลือกันว่าถ้าเราจะจำหน่ายนั่นคือเราจะจำหน่ายลิตรละ50สตางค์ก็ถ้าเทียบน้ำดื่มขวด1ลิตรถ้าเราซื้อทั่วไปก็10บาทแต่นี่คือลิตรละ50สตางค์มันก็ยังประหยัดอยู่เป็นการเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดแล้วก็ที่เห็นณวันนี้เริ่มกระจายไปตามสาขาต่างๆ234สาขาเรามีตู้กดน้ำดื่มด้วย RO เนี่ยครับแต่ว่ายังจะต้องอยู่ภายในพื้นที่ของประปาพี่น้องประชาชนสามารถที่จะเข้าไปรับบริการได
0: ้ด้วยอุปสรรคที่หลายพื้นที่ประปาเวลามีปัญหาท่อแตกน้ำรั่วน้ำไม่ไหลจะต้องใช้เวลานานเพื่อให้เข้าถึงอย่างรวดเร็วทันท่วงทีจึงมีการนำเอาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่ทันสมัยมาเชื่อมต่อกับประชาชนได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชันซึ่งทำให้สะดวกอย่างยิ่งในการใช้บริการ
4: ปัจจุบันมากขึ้นค่ะและอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเราจึงเล็งเห็นความสำคัญถึงคุณภาพชีวิตค่ะจึงได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้บริการนะคะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงง่ายสะดวกด้วยค่ะเราเชื่อมั่นว่าการผลิตน้ำประปาที่สะอาดมีคุณภาพถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณภาพชีวิตประชาชนดียิ่งขึ้นค่ะ
0: นอกจากการประปาส่วนภูมิภาคที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพสะอาดมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลยังมีหน่วยงานสำคัญที่มีศักยภาพในการผลิตน้ำประปาชุมชนที่ดีไม่แพ้กันนั่นคือการประปาเทศบาล
5: เทศบาลเมืองราชบุรีของเราครับถือว่าโชคดีนะครับเรามีแม่น้ำที่มีความสะอาดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็คือแม่น้ำแม่กลองนะครับเราก็เลยมีการสร้างกองการประปาเทศบาลเมืองราชบุรี

0: ซึ่งมีการจำหน่ายน้ำประปานอกเขตนะครับรัศมีประมาณ3กิโลเมตรนะครับซึ่งมีดูแลพี่น้องประชาชนประมาณ 100,000 คนนะครับผมได้เล็งเห็นครับว่าน้ำถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเราต้องผลิตน้ำที่สะอาดให้กับพี่น้องประชาชนเราได้บริโภคนะครับรวมถึงราคานะครับที่เราจะต้องทำให้ราคาประหยัดเพื่อให้พี่น้องประชาชนเราลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนน้ำประปาของเทศบาลเมืองราชบุรีของเรานะครับเราเริ่มต้นอยู่เพียงแค่ประมาณ4บาทเท่านั้นเองนะครับสูงสุดก็มาสัก7บาท8บาท9บาทนอกเขตนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่นะครับได้เป็นอย่างดีถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายประจำนะครับตรงนี้แล้วก็น้ำประปาของเทศบาลเมืองราชบุรีเราถือว่าโชคดีครับเรามีต้นทุนทางธรรมชาติค่อนข้างมากนะครับเรามีแม่น้ำแม่กองซึ่งเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่นะครับตลอดทั้งปีไม่เคยแห้งนะครับแล้วก็เป็นแม่น้ำที่มีความสะอาดนะครับต้นน้ำก็มาจากทางจังหวัดตากนะครับผ่านมาทางเมืองกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ผ่านจังหวัดราชบุรีลงอ่าวไทยที่สมุทรสงครามนะครับตรงนี้เราก็มีวัตถุดิบนะครับมาผลิตน้ำค่อนข้างที่จะมีคุณภาพสูงทำให้พี่น้องประชาชนครับประมาณ 100,000 คนในเขต5ตำบลครับได้บริโภคน้ำที่สะอาดราคาถูกครับ
1: จังหวัดราชบุรีเป็นหนึ่งในตัวอย่างของจังหวัดที่มีการบริหารจัดการเรื่องน้ำประปาโดยให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆทั้งนี้ได้มีโรงกรองน้ำ2ระบบครอบคลุมประชาชนราว 100,000 คน
2: เดิมการประปาเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะเป็นของกรมโยธาธิการแล้วก็ได้เริ่มประกอบกิจการประปามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2498แล้วก็ต่อมาในปี2502เทศบาลเมืองราชบุรีนะคะโอนรับกิจการประปาของกรมโยธาสภาพการประปาปัจจุบันนะคะการประปามีจำนวนผู้ใช้น้ำณปัจจุบันณวันนี้นะคะมีทั้งสิ้นประมาณ 26,800 รายนะคะมีพื้นที่ในการให้บริการก็คือในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโกองค์การบริหารส่วนตำบลคุมหักเทศบาลตำบลหลุมดินค่ะโรงผลิตน้ำประปาเนี่ยมีอยู่2แห่งก็คือที่สถานีถนนไกลเพชร1แห่งค่ะคือที่นี่แล้วก็ที่สถานีผลิตน้ำประปาวัดเทพอาวาสอีก1แห่งค่ะการประปาเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะใช้น้ำดิบในการผลิตน้ำประปาจากแม่น้ำแม่กลองค่ะซึ่งแม่น้ำแม่กลองเนี่ยจะเป็นน้ำที่มีคุณภาพดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าน้ำมาจากเขื่อนท่ามกาค่ะซึ่งมีคุณภาพดีอยู่แล้วนะคะคุณภาพน้ำของเราก็ค่อนข้างจะดีอะค่ะมีโรงสูบน้ำดิบอยู่2ที่ก็คือโรงสูบน้ำดิบวัดช่องลมนะคะสูบให้กับโรงผลิตน้ำประปาสถานีตรงนี้ประมาณ600เมตรค่ะส่วนอีกสถานีนึงก็คือสถานขับส่งให้กับโรงผลิตน้ำประปาวัดเทพอาวาสค่ะโรงพยาบาลราชบุรีนะคะใช้น้ำจากเทศบาลเมืองราชบุรีซึ่งเขาก็จะมีการตรวจคุณภาพน้ำโดยหลักๆแล้วของเราเนี่ยจะตรวจความขุ่นคลอรีนและ pH ส่วนโรงพยาบาลราชบุรีเนี่ยเขาจะตรวจวัดค่าคลอรีนเมื่อไหร่ก็ตามที่ค่าคลอรีนเขาน้อยในเกณฑ์ของเขานะคะก็จะประสานมาให้ทางเราเนี่ยเพิ่มช่วยเพิ่มค่าคลอรีนให้หน่อยในการฆ่าเชื้อโรคก็มีการร่วมมือกับกรมอนามัยนะคะของสาธารณสุขก็มาเข้ามาตรวจเราจนตอนนี้เราก็ได้รับรางวัลมาตรฐานได้รับเกียรติบัตรอะค่ะแสดงว่าเป็นระบบผลิตประปาที่พัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ของกรมอนามัยอะค่ะ
3: ระบบประปาของกองการประปาเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับจะได้น้ำมาจากแม่น้ำแม่กองนะครับเป็นแม่น้ำสายหลักแล้วก็แม่น้ำที่มีคุณภาพสำรวจมานะครับซึ่งเราจะสูบจากแม่น้ำแม่กองขึ้นมาแล้วก็มาผลิตอยู่ด้านบนมาห่อแบ่งแล้วระบบการผลิตจะมีการตกตะกอนแล้วก็เผาระบบตกตะกอนเราจะแยกแยะแบ่งกันไปแล้วก็สู่การฆ่าดินนะครับแล้วก็ใช้มอเตอร์ผลักดันเข้าเส้นท่อตอนนี้เรามี2ระบบนะครับถ้าเป็นเขตในเมืองนะครับเราจะสูบเข้าดันเข้าเส้นท่อและใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมแรงดันตามเฟเชอร์ที่เราต้องการนะครับส่วนนอกเขตอีก5ตำบลเราจะใช้การสูบแล้วไปปล่อยขึ้นบนภูเขาที่เราเรียกว่าเขาเกนจันเราจะมีถังเก็บน้ำขนาดใหญ่4,000ลิตรอีก1จุดซึ่งจะใช้แรงโน้มถ่วงของโลกปล่อยมาด้านนอกนะฮะเราจะแบ่งแยกระหว่างคนเขตในเขตกับนอกเขตซึ่งที่เราแบ่งกันอย่างนี้เพราะว่าสะดวกในการดูแลว่าท่อปลาแนวไหนแตกสะดวกในการค้นหาแล้วก็คำนวณต้นทุนการผลิตน้ำได้ถูกว่านอกเขตกับในเขตปริมาณเป็นยังไงครับตรงหอสูงนี้เราจะใช้ตอนสำหรับตอนอัคคีภัยไฟไหม้หรือฉุกเฉินนะฮะเราก็มีน้ำใช้อยู่ในเขตเราอาจจะใช้จ่ายได้ในภายสัก 2-3 ชั่วโมงในการรอไฟมาหรือไฟตกอะไรเรายังใช้ในงานได้อยู่ครับ

0: ใช้ระบบการปั่นเท้าเส้นท่อก่อนครับดูแลของเรานะครับควบคุมการจ่ายควบคุมแรงดันมอเตอร์ซึ่งเจ้าที่เราจะนั่งอยู่ในห้องปฏิบัติการนะฮะจะดูสภาวะน้ำที่ขึ้นมาคุณภาพเป็นยังไงตอนนี้เราเป็นดูแบบเรียลไทม์ได้เลยว่าขึ้นมามีสารอะไรบ้างดังนั้นเราควรจะปรับสารเคมีเข้าไปกดระดับนั้นยังไงนะครับปริมาณคุมถังน้ำใสว่าปริมาณถังน้ำใสตอนนี้เท่าไหร่อยู่เราควรจะจ่ายให้กับชาวบ้านในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนกับชั่วโมงปกติเนี่ยชาวบ้านจะใช้งานไปทำงานทำอะไรเงี้ยเช้าเย็นเนี่ยคนต้องการใช้เยอะเราก็จะเร่งมอเตอร์ให้ตามสภาพที่ว่าชาวบ้านต้องการไม่ให้แรงดันเกินหรือน้อยไปตามที่สภาวะที่ต้องการครับ
1: ปัจจุบันสถานีสูบน้ำมีอายุมากกว่า60ปีทำงานผ่านร้อนผ่านหนาวมายาวนานและประสบปัญหาอยู่บ้างหากน้ำขึ้นสูงมากจะต้องมีการหยุดการสูบน้ำเพื่อขนย้ายมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่ง
2: ตอนนี้นะครับเรามีสถานีผลิตน้ำประปานะครับอยู่2แห่งนะครับก็คืออยู่ที่ถนนไกรเพชรนะครับ1แห่งแล้วอีกจะเอาว่านะครับ2แห่งนี้ก็คือกระจายดูแลพี่น้องประชาชนทั้งหมด5ตำบลนะครับรวมถึงณตอนนี้ผมก็กำลังสร้างสถานีสูบน้ำแห่งใหม่นะซึ่งของเก่าเนี่ยประมาณ 50-60 ปีแล้วนะครับอันใหม่เนี่ยเราสร้างมอเตอร์เป็นแบบระบบทุ่นลอยเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยเราสามารถที่จะผลิตน้ำได้โดยปกติเลยนะครับแล้วก็ยื่นออกไปกลางแม่น้ำแม่กลองมากขึ้นนะครับก็จะทำให้วัตถุดิบน้ำที่มาผลิตเนี่ยสะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วส่วนมอเตอร์เนี่ยเราก็ประมาณ3ตัวนะครับสามารถที่จะสลับกันเวลามอเตอร์แห่งหนึ่งมีปัญหาอีกลูกหนึ่งสามารถเข้ามาทดแทนได้เลยนะครับตรงนี้ก็ทำให้พี่น้องประชาชนนะฮะที่ใช้น้ำประปาของเทศบาลเมืองนะฮะได้เลยว่าณวันนี้ศักยภาพเรากำลังขยายเพิ่มขึ้นของตำบลรอบข้างนะครับที่มีการสร้างหมู่บ้านจัดสรรกันมากขึ้นรวมถึงนะครับผมก็มีโครงการในสิ้นปีนี้นะครับสร้างที่ผลิตน้ำประปา400ล้านคิวนะครับอีกแห่งหนึ่งนะครับในที่กองการประปาก็จะทำให้ศักยภาพในการผลิตน้ำประปาของเราเนี่ยทั้งสะอาดแล้วก็มีจำนวนมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนครับ
1: เราจะเห็นได้ว่าน้ำประปานั้นมีความหมายต่อชีวิตเพราะน้ำจืดคุณภาพดีนั้นมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลกใบนี้หากผู้บริหารที่กำกับดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนไม่ได้สนใจหรือให้ความสำคัญก็ยากที่จะทำให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงน้ำที่นับวันจะกลายเป็นทรัพยากรอันมีค่า
3: เป้าหมายหลักของเราเนี่ยเราจะมีตัวแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำขับเคลื่อนพร้อมๆกับทั้งฤดูแล้งฤดูฝนสำหรับตัวแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเนี่ยมันจะมีข้องกับการบริหารจัดการน้ำก็จะเป็นด้านที่หนึ่งก็คือการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคนะคะแล้วก็การจัดการน้ำภาคการผลิตเป็นด้านที่2น้ำท่วมและอุทกภัยจะเป็นด้านที่3แล้วด้านที่4ก็จะเป็นอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำด้านที่5เป็นเรื่องของการบริหารเป็นกรอบหลักนะคะให้กับการทำงานในภาพของลุ่มน้ำที่จะต้องดำเนินการไปตามแผนแม่บททั้ง5ด้านภายใต้กรอบของการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆทั้ง5ด้านนี้ด้วยค่ะกรณีมีปัญหาหน่วยงานตามภารกิจเหล่านี้จะต้องไปจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีในช่วงภัยแล้งหรือว่าช่วงฤดูฝนตัวนี้ก็จะมีแผนขับเคลื่อนเข้ามาสู่การแก้ไขปัญหาของหน่วยงานต่างๆตามภารกิจแต่ละด้านด้วยค่ะ
4: ในเรื่องของการขับเคลื่อนการนะครับเราจะเรียกว่าเป็นการบริหารทรัพยากรน้ำเราจะดูทั้งมิติการใช้นะครับการพัฒนาการจัดสรรการบำรุงรักษาการฟื้นฟูอนุรักษ์ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในเรื่องของการที่เราจะขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรน้ำเนี่ยเราจะมีแผนแม่บทน้ำนะครับ20ปีซึ่งจะสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติสอดรับกับความต้องการของในระดับพื้นที่เป็นแผนแม่บทน้ำ20ปีจะลงมาสู่ระดับลุ่มน้ำก็เป็นแผนแม่บทลุ่มน้ำ

0: แผนพวกนี้นะครับจะเป็นแผนที่จะดูการดำเนินการของทรัพยากรน้ำในหลายมิตินะครับโดยเฉพาะในมิติในเรื่องของอุปโภคบริโภคนะครับว่าเราจะต้องมีน้ำกินน้ำใช้ที่สะอาดพร้อมที่จะได้อย่างครบถ้วนนะประเด็นยุทธศาสตร์ที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการนำน้ำไปใช้เพื่อเกษตรก็ดีอุตสาหกรรมก็ดีเราต้องมีการพัฒนาแหล่งน้ำใหม่ๆรวมถึงอนุรักษ์ในส่วนของแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมให้มีการใช้ประโยชน์มากขึ้นในเรื่องของการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำอันนี้ก็เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่3ที่เราจะต้องดูด้วยเหมือนกันนะครับว่าในเรื่องของน้ำท่วมมันก็เป็นปัญหาหนึ่งก็คือมีปริมาณมากในช่วงที่เราไม่ต้องการอันนี้ก็จะมีในเรื่องของการบริหารจัดการการไปสร้างพื้นที่ปิดล้อมเพิ่มเติมอันนี้ก็จะเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ด้านที่3ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านที่4มีการใช้มันก็ต้องมีการฟื้นฟูอนุรักษ์ต้นน้ำจะทำยังไงในแหล่งน้ำนะครับในพื้นที่ชุ่มน้ำจะทำยังไงให้แหล่งน้ำพวกนี้มีน้ำที่มีคุณภาพดีสะอาดแล้วเราใช้ประโยชน์แล้วก็จะสามารถเอามาใช้ได้อย่างยั่งยืนนะครับสุดท้ายในเรื่องของยุทธศาสตร์ที่จำเป็นก็คือการบริหารจัดการเมื่อมีแหล่งน้ำแล้วมีการฟื้นฟูแล้วเราก็ควรจะต้องมีการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆโดยใช้สารสนเทศต่างๆเข้ามาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเนี่ยให้เราเห็นว่าท้ายสุดอันเนี้ยเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนแม่บทน้ำ20ปีมีการปรับปรุงแล้ว1ช่วงนะครับแล้วก็เราก็จะใช้แผนแม่บทน้ำ20ปีเนี่ยเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรน้ำครับ
1: เราเป็นเทศบาลนะครับเราก็ต้องดูแลพี่น้องนะตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตดูแลในทุกด้านทุกมิตินะครับแล้วก็ด้านที่เราให้ความสำคัญคือเรื่องของน้ำประปาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับคำชื่นชมนะครับว่าราคาถูกนะครับแล้วก็สะอาดเราเป็นหน่วยงานเทศบาลเราก็สามารถที่จะมีศักยภาพเทียบเท่ากับประปาภูมิภาคได้ครับตรงนี้ก็เป็นหลักของเรา
2: ผู้ใช้น้ำจะได้น้ำที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายทำให้เราได้เห็นความพยายามตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำมาจนถึงปลายน้ำคือผู้ใช้น้ำซึ่งอาจทำให้มุมมองของผู้บริโภคที่มีต่อน้ำประปานั้นเปลี่ยนไปเพราะน้ำประปาคือหยดน้ำแห่งชีวิตไม่ว่าประชาชนจะอยู่ใกล้หรือไกลน้ำสะอาดจะเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนพึงได้รับอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

0: รายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน
1: นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้มาแถวเยาวราชในช่วงกลางวันนะครับจะมาตามหาร้านยาร้านหนึ่งที่ไม่ใช่ร้านยาธรรมดาทั่วๆไปนะครับวันนี้ผมจะพามาร้านชื่อว่าร้านเจ้ากลมเป๋อเป็นร้านสมุนไพรโบราณนะครับ
2: เปิดมากี่ปีแล้วครับ
3: ปีนี้ปีที่130ของเราเนี่ยมีเยอะที่สุดแล้วล่ะสมุนไพรอ่ะอย่างยาหอมอันเนี้ยกินเวลาจิตใจฟุ้งซ่าน
1: ช่วงนี้ร้อนครับฟุ้งซ่านง่ายนี่ผมมาอยู่แถวๆสี่แยกคอกวัวเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักกับบ้านยาหอมนะครับบ้านของหมอยา5แผ่นดิน
4: ผมมีวัตถุประสงค์หลักๆคืออยากจะต่อยอดมรดกของตระกูลบุญรัตน์เวชผมเป็นทายาทรุ่นที่5

0: แล้วเรารู้สึกว่าภูมิปัญญาไทยดีอ่ะทำไมเด็กรุ่นใหม่รู้สึกว่ามันไม่ดีหรือมันเชยมันรู้สึกมันไม่เข้ากับวิถีชีวิตเขาเราก็อยากเอามรดกของบรรพบุรุษเนี่ยมาต่อยอดให้เป็นแบรนด์แต่เป็นแบรนด์สำหรับคนปัจจุบันแต่ตอนนี้ถ้าเราไม่เข้าใจแก่นของภูมิปัญญาไทยแล้วเรามาต่อยอดผิดอันนี้ไม่ได้นะผู้ใหญ่เขาสร้างเอาไว้เนี่ยมันจะเพี้ยนไปเลยนั้นเราต้องรู้ให้จริงถ้าเราจะมาประยุกต์ต้องประยุกต์ให้เป็นว่านี่คือความดีงามคุณค่าของไทยอันหนึ่ง
1: ถ้าพูดถึงสมุนไพรไทยหรือยาไทยในความรู้สึกของคนรุ่นผมเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าห่างไกลจากความเข้าใจเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าปกติเวลาเราไม่สบายเราก็แค่ไปโรงพยาบาลหรือไปหาร้านขายยาแผนปัจจุบันกินแต่เราจะมารู้จักกันจริงๆก็ช่วงโควิดที่ผ่านมาที่หลายๆหน่วยงานแล้วก็หลายๆคนหันมาใช้ยาไทยของเราอย่างฟ้าทลายโจรเพื่อรักษาอาการโควิดนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ผมอยากจะรู้จักกับสมุนไพรไทยให้มากขึ้นครับ
2: พวกหนุ่มๆสาวๆไม่มีใครมาทำหรอกยุ่งยากแค่ต้มเขาก็ยี่ละเขาชอบสะดวกสบายเด็กรุ่นใหม่อ่ะนอกจากเขาไม่หายจากทางนู้นเขาถึงจะมาลองทางนี้เก่าๆเนี่ยที่หายมาเยอะแล้วอันเนี้ยเขาจะไม่เปลี่ยนไปที่อื่นแล้วเขาจะอยู่แค่สมุนไพรได้ไม่ได้เขาก็ต้องลองก่อนส่วนใหญ่เนี่ยพวกยาแผนปัจจุบันมาแล้วบางคนแพ้รุนแรงก็เข็ดอ่ะ
1: สมุนไพรไทยกับยาปัจจุบันมันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงบ้างอะครับ
2: มันต่างกันแน่นอนครับเพราะว่ายาสมุนไพรไทยเนี่ยเราทำมาจากธรรมชาติทั้งนั้นคำว่าแพ้เนี่ยแทบจะไม่มีแต่นี้สมุนไพรที่เกิดจากธรรมชาติมันมักจะต้องใช้เวลาหน่อยในการรักษาไม่เหมือนอย่างยาแผนปัจจุบันเนี่ยเขาก็เอาสมุนไพรนี่เรามาสกัดอีกที
1: ก็คือเอาสมุนไพรมาทำเป็นยาป
2: ัจจุบันมาสกัดให้มันเข้มข้นขึ้นมากๆอย่างพวกพาราพวกอะไรหลายปวดหัวแต่สมุนไพรไทยไม่อย่างนั้นอย่าปวดกล้ามเนื้ออะไรต้องกิน 3-4 วันขึ้นไปล่ะ
1: ก็คือเหมือนจะให้ค่อยๆรักษาตัวเองไป
2: ใช่ด้วย
1: ร้านยานี้เปิดมากี่ปีแล้วครับ
2: ปีนี้ปีที่130เจ้ากรมเปิ๋เนี่ยสมัยกลางรัชกาลที่5ท่านเป็นมรรคทายกของวัดจักรวรรดิ
1: ก็คือวัดตรงนี้เลยเหรอครับ
2: วัดนี้เลยล่ะหลวงปู่มาเนี่ยท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดนี้ท่านก็มีความรู้เรื่องสมุนไพรเยอะมากท่านก็ให้เจ้ากรมเปิ๋ได้เรียนจากท่านอีกทีจนกระทั่งวันหนึ่งท่านอายุมากแล้วตอนนั้นสัก80ได้มั้งท่านก็บอกว่าเจ้ากรมเปิ๋เนี่ยท่านไม่อยู่แล้วอ่ะก็เลยให้เข้าที่อันนี้ตั้งแต่นั้นมาก็เนี่ยมาได้เรื่อยๆแล้วก็อยู่กันมาได้เรื่อย
1: ๆจนมาถึงรุ่น4
2: รุ่นที่4ผมเป็นเหลนละ
1: เปิดมา130ปีแล้วพอมันมีเหมือนยาแผนปัจจุบันเขาเข้ามาอย่างเงี้ยครับร้านยาแผนโบราณมันได้รับผลกระทบเยอะไหม
2: ไม่ได้รับเลยแม้แต่นิดเดียวของเรายังไงก็ยังอย่างนั้น
1: เหมือนเขารักษาคนละแนว
2: มาเลยคนที่ต้องการไวๆสะดวกสบายเขาก็ไปแผนปัจจุบันคนที่เขาเชื่อมั่นในของโบราณแล้วหายจริงใช้เวลาหน่อยเนี่ยเขาก็ต้องเลือกเอาว่าเอาอย่างไรของเราเนี่ยยาชนิดนึงเนี่ยบางทีมีสมุนไพรอย่างนั้นตั้ง20-30อย่างซึ่งเราเอาอย่างอื่นเข้ามารวมกันให้รักษาคลุมมันไปเรามีตัวยาทั้งหมด800กว่าชนิดส่วนมากคนไข้เนี่ยเขาจะมาเล่าอาการเราฟังแล้วเราจะจัดยาให้ซึ่งเรามีอยู่แล้วประมาณ70ตำราที่เราทำไว้เขามาปั๊บเราเล่าอาการเราฟังแล้วก็จัดยาเขาได้เลยไม่ต้องรอไม่ต้องอะไร
1: อันนี้คือกำลังทำอะไรกันนะครับ
2: ก็นี่เขาก็คัดของที่เราสั่งมาเป็นกระสอบเป็นนี่ออกเรื่องก็มีก้านไม้อะไรปนมาเราก็ต้องมาคัดอีกที
1: ก็คือใช้เอาแค่ส่วนที่เราใช้ได้มา
2: ใช่ใช่แล้วก็ทางนู้นก็มีแสดงทำยาคนไข้หลายโรคแล้วเราก็ให้ยาจัดยาได้เลยเอาไว้เรียงอยู่ข้างนอกอ่ะเป็นหอไอ้ในตู้

0: ยาที่เขามีตำรามาว่ามีอะไรบ้างอะไรหนักเท่าไหร่แล้วเราก็ให้แผนกนู้นทำแล้วข้างบนยาทั้งนั้นที่เห็นเป็นกระป๋องไปลิ้นชักยาทั้งนั้น
1: ดอกไม้ก็เป็นยาครับ
0: โอ้ดอกไม้นี่ยาเยอะมากดอกไม้บัวหลวงมะลิพิกุลบุญนาคสารพีเป็นยาบำรุงหัวใจโดยตรงเลยบำรุงสมองบำรุงหัวใจเป็นยาทั้งนั้นที่กินแล้วตายก็เป็นยาคุณต้องรู้จักใช้มัน
1: สมุนไพรพวกนี้ครับเราไปหามาจากไหนอะฮะ
0: เรามีคนเข้ามาส่งมีหลายสิบเจ้าพวกอบเชยอะไรเนี่ยหมดแล้วที่เขาปอกเอาเปลือกมาไม่มีแล้วมาจากอินโดมาเลนู่นเพราะว่าของพวกนี้ของเราเล่นลอกมาจนหมด
1: หมดแล้ว
0: ตอนเนี้ยอินเดียกับจีน
1: พวกสมุนไพรของเราอะครับมันมีอะไรที่มันเริ่มหมดไปบ้างแล้ว
0: ก็คำว่าไม่มีเลยยังตอบไม่ได้แต่ว่าที่มันหาไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็มีหลายสิบอย่างเหมือนกันก็ตอนพระเทพเสด็จมาที่เนี่ยท่านก็มาขอให้ช่วยจดไอ้ตัวยาที่มันกำลังจะสูญพันธุ์เพราะว่าท่านไปหาปลูกไว้ที่จันทบุรีกับที่กาญจนบุรีเก็บไปได้สัก60-70ชนิดอ่ะแล้วก็ถวายท่านไปแล้วท่านก็ให้ทางป่าไม้อ่ะไปหามาปลูก
2: ในประเทศไทยเรามีพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยตั้งแต่พ.ศ. 2542นะครับเพื่อเป็นการคุ้มครองและส่งเสริมให้เอกชนชุมชนและองค์กรต่างๆเห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยจะได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนครับ
0: พวกนี้เป็นของกระจุกกระจิกซึ่งคนก็มาซื้ออย่างไอ้นี่พวกแก้ร้อนในทั้งนั้นล่ะนะอย่างมาตูมเลย
1: อันนี้คือเหมือนสิไปชงน้ำ
0: ชงน้ำกินแก้ร้อนใน
1: แล้วถ้าเกิดที่คุณลุงบอกว่ารักษาเอาไว้รักษาครับนั่นคือ
0: รักษาเป็นยาหม้อนะที่เห็นตั้งอยู่นะทั้งหมดนะอันนั้นต้องเราวิเคราะห์โรคก่อนแล้วเราถึงได้จัดให้ว่าควรจะกินยาอะไรนะอย่างอันนี้ก็ยาระบาย
1: อ
0: ันนี้ใบมะขามแขกอันนี้ฝักมะขามแขกก็เป็นยาระบาย
1: ใบกับฝักก็คือ
0: ยาระบายทั้งคู่แต่อันนี้ระบายแรงกว่าเยอะ
1: ที่เอามาใส่ขนมด้วยคร
0: ับ นี่ละยาหวานอันนี้มันสำหรับคนเป็นโรคเบาหวานทานแทนน้ำตาลโดยไม่มีกลูโคสเพราะน้ำตาลกลูโคสมันเยอะทำให้เกิดโรคว่าของเราเนี่ยมีเยอะที่สุดแล้วล่ะตัวสมุนไพรอ่ะสมุนไพรตอนนี้มาทางใต้ก็เยอะ
1: คร
0: ับ พ่ออากาศก็ชื้นชื้นเพราะฝน
1: ก็คือเหมือนปลูกขึ้นง่าย
0: อะไรก็ขึ้นแบบธรรมชาติเลยจริงๆแล้วนี่ประเทศเราไม่มีงบทางด้านนี้สมุนไพรของเราเยอะเลยพวกญี่ปุ่นก็มีคนจีนทางฮ่องกงสิงคโปร์เขาก็มาขอดูกิจการของผมนะแล้วเขาก็รู้ศึกษามาแล้วว่าสิ่งไหนทำอะไรได้บ้างผมให้ผมไม่หวงหรอกให้เข้าไปเพราะว่าถ้ามันสำเร็จออกมามันเราใช้กันทั่วโลก30กว่าชนิดอยู่ข้างหน้าที่อยู่ในโหลนั่นล่ะคือยาสามัญประจำบ้านเช่นยาไข้หวัดยาแก้ร้อนในปากเป็นแผลลิ้นเป็นแผลยาลมวิงเวียนเมารถเมาเรือยาเกี่ยวกับว่ากระเพาะลำไส้ปั่นป่วนพวกยาคุมธาตุพวกยาอะไรพวกนั้นอ่ะนี่สำหรับเด็กก็มียาซางเด็กอ่อนสำหรับเด็กเป็นไข้หวัดแล้วก็ยาซางเม็ดแดงกับเด็กโตหน่อยอะไรเงี้ยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นยาปฏิชีวนะตอนนี้เริ่มทำไป 3-4 อย่างแล้วมันไม่มีวัตถุดิบอย่างนั้นเนี่ยยาเขียวโบราณเนี่ยเขาไว้ตอนนี้ไม่ใช่โบราณตอนนี้ก็ยังใช้แก้โรคอีสุกอีใสหัดชั้นหนึ่ง
1: แล้วพวกยาหอมเขาใช้ทำอะไรกัน
0: ยาหอมมันมีหลายอย่าง
1: ผมเห็นยาย
0: าหอมมันเนี่ยกินเวลาจิตใจฟุ้งซ่านเวลาจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนั้นจะต้องชนิดนี้นะชนิดอื่นไม่ได้อย่างอันนี้ยาหอมก็แก้โรคเกี่ยวกับพวกกระเพาะลำไส้นะพวกท้องอืดท้องผ้าแตกปวนตันปวน
1: ธาตุนี่คือหมายถึง
0: ท้องเสีย
1: หมายถึงแบบ
0: ท้อง
1: ข้างใน
0: ควบคุมอันนี้ก็เป็นยา

0: ชงน้ำเนี่ยแก้คล้ายๆกับนี้แต่อ่อนกว่าอันนี้ชงทานเหมือนน้ำยาอุทัยอ่ะแก้ร้อนใน
1: แก้ร้อนในได
0: ้ส่วนอันนี้แก้ไอเราไปทำเป็นเม็ดเป็นหลอดนั่นเองอันนี้ไปใส่มะนาวเกลือแล้วปั้นเป็นเม็ดอันนี้แก้ไอเนี่ยอันนี้ยาเนี่ยแก้อันนั้นดีมากเลยเวลาร้อนในแล้วปากเป็นแผลลิ้นเป็นแผล
1: ครับ
0: ไม่เกิน3วันรับรอง
1: ป้าย
0: ผมส่วนมาก2วันใช้5เม็ดใส่ปากเคี้ยวๆๆแล้วอมไว้สัก10นาทีเกิดขึ้นเลยทำจากกระดูกสัตว์ใหญ่ๆแล้วก็พออมไว้10นาทีคืนน้ำคืนยาลงไปเลยรับรองไม่เกิน3วันคือยาเม็ดดำ
1: ยาเช่นลมวิงเวียนน้ำมืดแมวเก็บไว้ให้แม่แม่น่าจะชอบนะคือลุงเขาบอกว่าสรรพคุณแล้วก็มีตัวยาบอกว่ามีผสมอะไรบ้างน่าสนใจใจนี้ผมสนใจนี้ยาหอมเทพจิตลุงบอกว่าแก้ฟุ้งซ่านช่วงนี้อากาศร้อนผมว่าผมฟุ้งซ่านมากๆจ่ายเงินก่อนครับคิดเงินครับก็เป็นขาแล้วข้างในเป็นยังไงโอ้นี่ลุงเขาจะใส่มาเป็นซองแบบนี้ครับแล้วก็ข้างในก็จะมีเป็นใบกำกับยาเหมือนของยาแผนปัจจุบันเลยเขาจะบอกวิธีทานครับเราต้องทานยังไงเขากิน5เม็ดแล้วเราลองกินน้อยๆกันกินสัก2เม็ดกันรสชาติมันก็จะมีความสมุนไพรเยอะอยู่แต่ทานไม่ยากถ้าเกิดเราทานเข้าไปกับน้ำเหมือนทานยาปัจจุบันเลยครับ

ว่าเป็นบ้านหมอยา5แผ่นดินสร้างเสร็จในยุครัชกาลที่6ซึ่งเป็นโรงงานทํายาหอมมาตลอด5แผ่นดินเลยคุณทวดพี่อ่ะแล้วก็ครอบครัวบุญรัตเวชเนี่ยก็เป็นประกอบอาชีพทํายาหอมมาตลอดเลยแล้วก็บ้านหลังเนี้ยเมื่อก่อนเป็นทั้งคลินิกด้วยแล้วก็เป็นทั้งโรงงานผลิตยาหอมสุคนธโอสถตรามาเมื่อก่อนนี่คึกคักมากสมัยเด็กๆผมก็มาช่วยคุณปู่คุณย่าทำยาหอมปิดทองปิดฉลากซึ่งหลังบ้านก็จะมีโรงโม่แล้วก็โรงพิมพ์ครบวงจรนี่คือเหตุผลที่ตั้งชื่อว่าบ้านยาหอมอยากจะรื้อฟื้นมรดกของต้นตระกูล

ผมมีวัตถุประสงค์หลักๆคืออยากจะต่อยอดมรดกของตระกูลบุญรัตเวศในฐานะที่ผมเป็นทายาทรุ่นที่5แล้วเราเติบโตมากับผู้ใหญ่ผมคลุกคลีกับคุณทวดกับคุณย่าเนี่ยเป็นเด็กที่อยู่กับคนแก่แล้วเรารู้สึกว่าภูมิปัญญาไทยดีอ่ะทำไมเด็กรุ่นใหม่รู้สึกว่ามันไม่ดีหรือมันเชยมันรู้สึกมันไม่เข้ากับวิถีชีวิตเขาผมคิดว่าไอ้ภูมิปัญญาไทยเนี่ยอย่างที่พูดตระกูลนี้เป็นหมอยาแล้วเราก็คลุกคลีมากับคุณปู่คุณย่าคุณทวดให้เราเข้าใจแก่นแท้ของยาไทยมันคืออะไรเราก็อยากเอามรดกของบรรพบุรุษเนี่ยมาต่อยอดให้เป็นแบรนด์แต่เป็นแบรนด์สำหรับคนปัจจุบันเพราะเราเชื่อว่ามรดกไทยมีอะไรดีอีกเยอะแต่บางคนเนี่ยนอกจากรักษามามันยังไม่รู้จักต่อยอดด้วย

อันนี้คือยาหอมรุ่นที่บรรพบุรุษผลิตซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำแล้วเพราะโรงงานยาหอมได้ปิดไปแล้วนะฮะสุคนธโอสถรามาเนี่ยคุณทวดพี่เกิดปีม้านะครับคุณปู่พี่ก็เลยตั้งชื่อสร้างแบรนด์เนี่ยเป็นยาหอมรามาแล้วก็ขายมาตลอด5แผ่นดินเลยพอสักพักหนึ่งเนี่ยพระราชบัญญัติว่าห้ามมีโรงงานในเกาะรัตนโกสินทร์คุณปู่พี่ก็เลยย้ายไปอยู่ดาวคะนองดังนั้นบ้านหลังนี้ก็เลยปิดตายมาตลอด20ปีเลยแล้วตอนหลังอ่ะพี่ก็มารื้อฟื้นเราก็อยากปกภูมิปัญญาไทยในด้านการแพทย์แผนไทยยาไทยเนี่ยมันเท่มันทันสมัยแล้วก็มันโดนใจกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ใช่เฉพาะคนป่วยหรือคนแก่คนวัยรุ่นคนทั่วไปนี้ก็สามารถจะมาใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดีที่นี้ได้

0: คือเหมือนเป็นแกลเลอรี่เล็กๆนะครับเล่าที่มาที่ไปของบ้านยาหอมแห่งนี้นะครับและนี่ก็คือบรรพบุรุษของผมส่วนใหญ่จะเป็นคุณหมอหมดเลยนะครับอย่างรูปนี้คือตระกูลบุญรัตเวศเนี่ยถ่ายที่หน้าบ้านยาหอมแห่งนี
1: ้อันนี้คือรุ่นพี่
0: รุ่นพี่ครับก็เติบโตมาแล้วตอนหลังเนี่ยพอโรงงานปิดคุณปู่พี่ก็เลยยกภูมิปัญญาทั้งหมดให้กับอภัยภูเบศกลายเป็นพิพิธภัณฑ์บุญรัตเวศและก็เกี่ยวกับยาหอมอยู่ที่ชั้น2ของตึกอภัยภูเบศที่ปราจีนบุรีเรียบร้อยแล้ว
1: ทำไมโรงงานถึงปิดหรอครับ
0: เพราะว่า1คือคุณปู่คุณอาที่บอกว่าวัตถุดิบในยุคนี้หาได้ไม่เหมือนเดิมเชื่อไหมยาหอมขวดนึงอ่ะใช้วัตถุดิบ36ชนิดทุกวันนี้พี่ทำด้วยนะครับยาหอมสุคนธารามาเนี่ยต้องใช้วัตถุดิบ36ชนิดเหมือนกันแต่เราประยุกต์เนี่ยห้องนี้ครับเมื่อก่อนเนี่ยเป็นห้องที่เหมือนห้องแลบ
1: ห้องแลบ
0: ของคุณหมอของคุณปู่คุณอาพี่นะครับเวลาเขาทดลองยาใหม่ๆผสมสมุนไพรใหม่ๆเขาจะทดลองกันห้องนี้ปัจจุบันนี้พี่ก็เลยมาทำให้เป็นห้องนวดแผนไทยครับมี4เตียงทำให้อารมณ์เหมือนวัดโพอย่างเงี้ยแต่ติดแอร์แล้วก็มีม่านกั้นห้องนี้ก็จะเป็นห้องโถงของห้องนวดต่างๆเป็นที่รวมพลนะครับรูปประคบเนี่ยธรรมดาที่เรารู้จักภูมิปัญญาไทยก็คือเป็นรูปประคบ
1: ครับ
0: เวลากล้ามเนื้ออักเสบหรือปวดเมื่อยมากตรงไหนก็จะให้รูปประคบแต่รูปประคบของบ้านยาหอมเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้ครับเนี่ยจะเป็นน้องก้องปวดใช่ไหมเราก็จะเอามาประคบตรงนี
1: ้อ๋อ
0: มันก็จะได้ยาพอดีแต่เราจะใส่ไมโครเวฟก่อนนะครับ
1: คร
0: ับ และข้างในนี่ก็จะเป็นธัญพืชแล้วก็จะมีเอสเซนเชียลออยล์ซึ่งส่งกลิ่นหอมแก้เครียดไปในตัวด้วยชั้น2นี่ก็ถือว่าเป็นแกลเลอรี่เล็ก
1: ๆแ
0: ล้วก็เน้นเรื่องการนวดแล้วก็ห้องสัมมนาแล้วก็มีประวัติของบ้านนี้ใช่ไหมครับพอชั้น2นี่ก็จะเป็นเหมือนวิถีชีวิตที่คนก็จะมารื่นรมได้ทั้งวันก็จะเต็มไปด้วยอาหารสูตรโบราณแล้วก็เป็นคาเฟ
1: ่
0: นะแล้วก็เป็นช็อปขายของครับ
1: ครับนอกจากพรบ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพ.ศ. 2552ที่ผมบอกไปแล้วก็ยังมีพรบ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทยพ.ศ. 2556ที่ได้มีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้วตั้งสภาการแพทย์แผนไทยขึ้นเพื่อส่งเสริมการประกอบวิชาชีพกำหนดและควบคุมมาตรฐานจริยธรรมสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยรวมทั้งมีการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมวิชาชีพการแพทย์แผนไทยอีกด้วยครับ
0: สมุนไพรที่ใช้เป็นตัวประกอบของยาน
1: ี่คือของจริง
0: ใช่ของจริงหมดเลยฮะกฤษณาเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการทำยาหอม
1: ครับ
0: ทำให้เกิดกลิ่นนะฮะเป็นงายกฤษณาดอกบุญนาคนี่ก็จะเป็นองค์ประกอบสำคัญของการทำยาหอม
1: ครับ
0: ซึ่งประเทศไทยก็หายากมากแล้วบางอย่างก็ซื้อที่เพชรบุรีบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่มันก็ต้องใช้สั่งจากอินเดียผสมกันนะ

0: การได้คุยกับพี่ดนชัยวันนี้ผมรู้สึกว่าเรื่อง
1: ยกตัวอย่างเช่นชายาหอมอันนี
0: ้
1: เราอยากโผล่ว่ายาหอมเป็นยาคนแก่หรือผมไม่ได้ป่วยทำไมผมต้องกินยาหอมแล้วก็มาฟิวชั่นผสมกับชาใบเตยชามะตูมชาตะไคร้นั่นออกไหมประโยชน์แล้วก็กลิ่นรสก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจะใช้ปกติในชีวิตประจำวันเราได้สุดท้ายคือการจัดประสบการณ์นะเราจะออกแบบประสบการณ์ไงที่รากมรดกของเราไม่เสียแต่เราสามารถจะสร้างประสบการณ์ที่เล่าเรื่องนะดีๆของความรสกลิ่นเสียงผ่านการใช้ชีวิตที่นี่เพราะฉะนั้นการจะต่อยอดสิ่งดีของมรดกภูมิปัญญาไทยหรือของสิ่งดั้งเดิมเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเราเป็นใครก่อนเมื่อเราเข้าใจเป็นสิ่งที่เราเป็นเราจะรู้ว่าเราควรจะคิดแบบไหนเราควรจะทำยังไงและเราควรจะพูดแบบไหนผมเชื่อว่าสมุนไพรไทยและก็ภูมิปัญญาไทยอีกหลายอย่างเนี่ยข้อดีนะครับคือมาจากภูมิปัญญามาแล้วเหมือนเขาไม่มั่วเขาทดลองมาแล้วแล้วเขาก็รู้จริงน่าจะเก็บรักษาแต่ตอนนี้ถ้าเราไม่เข้าใจแก่นของภูมิปัญญาไทยแล้วเรามาต่อยอดผิดๆอันนี้ไม่ได้นะมันจะประโยชน์ที่ผู้ใหญ่เขาสร้างเอาไว้เนี่ยมันจะเพี้ยนไปเลย

นั้นเราต้องรู้ให้จริงถ้าเราจะมาประยุกต์ต้องประยุกต์ให้เป็นก็อยากให้เป็นจุดหมายปลายทางอันหนึ่งที่เรารู้สึกภาคภูมิใจเกี่ยวกับเรื่องหมอยาไทยอ่ะให้ชาวต่างชาติฟังด้วยภาษาที่ว่าเขาอ่ะมีประโยชน์กับเขาสามารถจะมาใช้ประสบการณ์แบบนี้ได้และจะกลับไปเล่าให้คนอื่นฟังว่านี่คือความดีงามคุณค่าของไทยอันหนึ่งนี่คือวัตถุประสงค์2 อย่าง

0: ับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่ดนชัยนะครับที่ช่วยแนะนำเรื่องของสมุนไพรไทยยาหอมแล้วก็ผมเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะเบรนสิ่งที่มันเป็นไทยดั้งเดิมกับสิ่งที่มันนำเข้ามาอย่างเงี้ยให้มันเข้ากันแล้วมันมาถึงปัจจุบันได้ยังไงแล้วก็ในความรู้สึกที
1: ่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะหากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทวันนี้คุณหยุดสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะแล้วหรือยังกรรมการขับเคลื่อนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไปสำนักงานสีเขียว

ผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์เอ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาแสนราษฎร

ภาพจำเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยมักเชื่อมโยงกับอาหารไทยเรือนไทยภาษาไทยกลางการแต่งกายแบบไทยก็จะนึกถึงยุคโบราณอยุธยาภาพยนตร์ละครการจัดการแสดงต่างๆเน้นนุ่งสิ้นนุ่งโจงห่มกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยผิดไหมไม่ผิดชาติไทยมีประชากรคนก็มีความหลากหลายในตนเองความเป็นไทยไม่ได้มีหนึ่งเดียวความหลากหลายที่งดงามนี้เป็นเหมือนแสงเรืองรองในพื้นที่ต่างๆทั่วไทยแต่บางแห่งถูกทำให้ริบหรี่ลงด้วยเหตุผลนานาประการ

0: าไพรวันเป็นนักดนตรีปกากยอก่อตั้งมูลนิธิภูมิปัญญาชาติพันธุ์ขับเคลื่อนประเด็นสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนและสืบสานองค์ความรู้ภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์
1: ในกลไกในพื้นที่เนี่ยมันต้องมีการยกระดับเป็นกลไกกลางขึ้นมา
2: สู่ยุทธศาสตร
3: ์พี่น้องชุมชนชาติพันธุ์กลายเป็นผู้เปราะบางทางสังคมทันทีเลยถ้าเราอยู่ประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเราจะกลายเป็นผู้มีศักยภาพในสังคมมีความมั่นคงและมีศักยภาพที่จะทำให้คนมาเรียนรู้กับเรา
0: ชนพื้นเมืองเป็นประชากรที่อาศัย470ล้านคนมีภาษา 4,000 กว่าภาษาประมาณ2ใน3อาศัยอยู่ในทวีปเอเชียในประเทศไทยมี70กว่ากลุ่มชาติพันธุ์ภาษา

0: จายอยู่ในส่วนต่างๆของประเทศกลุ่มคนดั้งเดิมที่อยู่มาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์และที่ลอกกลุ่มชาติพันธุ์หมายถึงกลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมและภาษาพูดของตนเองวัฒนธรรมไม่อยู่นิ่งตายตัวจากการปฏิสัมพันธ์การอพยพย้ายถิ่นเป็นต้นดินนี้เป็นเส้นทางของคนจากอาหรับอินเดียเวียดนามเขมรมาเลเซียหมู่เกาะต่างๆติดต่อค้าขายสัมพันธ์กันมาแต่โบราณสืบย้อนไปนับพันปี
1: สังคมไทยมีลักษณะที่เป็นสังคมของพหุ
0: ศาสตราจารย์ดร.จตุพลคำปวนสายด้านการเคลื่อนย้ายประชากรไทยโดยวิเคราะห์จาก DNA โบราณบันเทคโนโลยีสมัยใหม่และประวัติศาสตร์ให้ข้อมูลประชากรในประเทศไทยชัดเจนขึ้นมาก
1: ในการศึกษาลักษณะหลักฐานทางพันธุศาสตร์นะครับหรือว่าการใช้ DNA เนาะก็จะสามารถที่จะยืนยันได้ว่าตัวสังคมไทยเนี่ยครับมีความเป็นพหุสังคมก็คือประกอบขึ้นด้วยกลุ่มชนเนี่ยที่มีความหลากหลายของผู้อย่างในการศึกษาของตัว DNA เองเนี่ยสามารถสืบกลับไปชาติได้นะครับกำเนิดของมนุษยชาติเนี่ยหลักฐาน DNAมักจะยืนยันเนี่ยเกิดขึ้นที่ทวีปแอฟริกาเมื่อประมาณแสนถึงแสนห้าหมื่นปีก่อนทอดมาจนถึงคนปัจจุบันมันก็จะมีการศึกษาใน DNA ที่เป็นกลุ่ม DNA มาก่อนที่เป็นกระดูกเก่าๆเนาะแล้วเขาก็เอามาศึกษาอย่าง A ได้แล้วก็เอามาศึกษาเขาก็จะเป็นตัวแทนของคนที่อยู่ในยุคนั้นซึ่งเราก็จะเจอภาพว่ามีความก้ำกึ่งกันอยู่ระหว่าง2ตระกูลภาษาก็คือกลุ่มประชากรดั้งเดิมที่อยู่ในพื้นที่มาก่อนนี่นะครับกับกลุ่มประชากรที่พูดภาษาตระกูลไทยกระไดซึ่งเป็นกลุ่มที่อพยพลงมาจากตอนใต้ของประเทศจีนนะครับ
0: การศึกษา DNA โครงกระดูกมนุษย์โบราณเมื่อหลายพันปี DNA ใกล้เคียงกับคนปัจจุบันกลุ่มชาติพันธุ์ที่พบคือมอญโบราณเขมรโบราณแสดงว่ากลุ่มคนเหล่านี้คงอยู่ที่นี่ต่อเนื่องมานานแล้วและต่อมามีคนที่พูดภาษาไทยเข้ามา
1: พหุสังคมอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะในยุคปัจจุบันความหลากหลายในเชิงพันธุกรรมเนี่ยอาจจะอยู่ร่วมกันมาแล้วสังคมอาจจะเกิดมาตั้งแต่อดีตแล้วก็ได้ครับ
0: ผลการศึกษา DNA สอดคล้องกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีเกี่ยวกับชนเผ่าดั้งเดิมการค้าและการเคลื่อนย้ายคนทางใต้มีทั้งคนท้องถิ่นแท้จริงคือชนเผ่าพื้นเมืองมอร์แกนมอร์แกลนอุรักลาโวดามันและหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนมานิในภาคใต้มีร่องรอยคนที่เดินทางจากอินเดียอาหรับและคนจีนที่เดินทางทางทะเลบางส่วนตั้งรกคาบสมุทรทางใต้เป็นเส้นทางเดินเรือทะเลอินเดียและทะเลจีนใต้มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายคือเมื่อ 1,000-2,000 ปีก่อนมีหลักฐานคือการตั้งถิ่นฐานเมืองโบราณข้าวของจำนวนมากภาคกลางเคยเป็นแหล่งอยู่อาศัยของคนมอญยุคทวาราวดีและความสัมพันธ์ต่อเนื่องไปทางอีสานใต้เชื่อมถึงอาณาจักรโบราณใน

0: จังหวัดในภาคกลางมีการติดต่อค้าขายกับจีนทางทะเลโดยเฉพาะในช่วงอาณาจักรอยุธยาคนชาติพันธุ์ต่างๆในอีสานตอนบนมีความสัมพันธ์เป็นพื้นที่หาอยู่หากินข้ามไปมาในสมัยที่ยังไม่มีคนกับพม่าและจีนซึ่งส่วนใหญ่เป็นจีนแบบไทยลื้อ12ปันนามีประวัติศาสตร์ยาวนานมีหลักฐานคือบันทึกของจีนว่าล้านนาติดต่อกับอนองปันนาเมื่อเกือบพันปีก่อน
1: คนเหนือจะเป็นกลุ่มของประเทศจีนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็จะเป็นการรับเอาตัว DNA เนี่ยของกลุ่มประชากรที่พูดภาษาตระกูลไทยกระไดจากตอนใต้ของประเทศจีนเนี่ยมาค่อนข้างเยอะในขณะที่ทางอีสานเองเนี่ยเนาะก็จะมีการผสมผสานระหว่างกลุ่มประชากรที่พูดภาษาตระกูลไทยเนี่ยกับกลุ่มภาษาตระกูลออสโตเอเชียที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมาก่อนที่คนไทยจะอพยพลงมาเนี่ยนะครับทางภาคกลางกับภาคใต้เนี่ยครับจะมีปัจจัยของกลุ่มคนที่กลุ่มคนมอญซึ่งอย่างที่เราทราบนะครับว่ากลุ่มคนมอญเนี่ยจะเป็นกลุ่มประชากรนะครับก็อย่างมีอาณาจักรทวาราวดีที่สร้างขึ้นในดีภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยภาพที่เราเจอล่าสุดเนี่ยก็คือมีการผสมผสานของเชื้อสายจากอนุทวีปอินเดียนะครับซึ่งก็คือกลุ่มคนจากอินเดียเนี่ยเนาะแล้วก็เข้ามานะครับในช่วงประมาณ 1,000 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นเก็บของป่าล่าสัตว์อยู่มาดั้งเดิมซึ่งกลุ่มนี้เองเนี่ย DNA ของเขาเองอะครับก็จะมีความแตกต่างไปจากกลุ่มชนที่เป็นคนภาคใต้ณปัจจุบัน
0: จากเมืองหรือนครรัฐแรกเริ่มเติบโตเป็นอาณาจักรรวบรวมคนหลากหลายเข้าใต้การปกครองเพื่อเป็นแรงงานเท่ากับยิ่งเติมความหลากหลายของชาติพันธุ์ในแผ่นดินคนชาติพันธุ์ต่างๆไทยยวนลาวพวนลาวินสมัยโบราณคนแต่ละชาติพันธุ์อยู่กันเป็นกลุ่มก้อนแต่ก็ติดต่อสัมพันธ์ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าค่อยๆรับและให้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน
2: ตัวว่าอาชาเครื่องรางปัดเป่าปัดลังความโอเค
3: นกมาหนองนาจิ้วหู
0: สังคมพหุวัฒนธรรมจะแตกต่างกันไปอย่างหลากหลายหากต่างฝ่ายและกันความคับข้องใจหรือความขัดแย้งก็จะไม่ทวีคูณและอยู่ร่วมกันได
4: ้เปรียบเทียบกับประเทศอื่นแล้วจะก้าวหน้าไม่แพ้ชนเผ่าพื้นเมืองหลายๆประเทศนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับผมเรามีสภาชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยเรามีเครือข่ายเผ่าของแต่ละเผ่าเรามีโครงสร้างทั้งในระดับเผ่าและในระดับรวมกันที่เป็นในระดับเครือข่ายเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นความก้าวหน้านะครับผมแล้วก็แต่ยังไงก็แล้วแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ได้มีเรื่องของการนำร่องสำหรับผมมันเป็นมติครม.ทดลองนะสำหรับผมทดลองสำหรับหน่วยงานภาครัฐแต่ว่าสำหรับก็คือมติครม.2 มิย. 53ของชาวเลกับ3 สิงหา 53ของชาวกะเหรี่ยง

0: เราไม่ได้มองว่ากลุ่มชาติพันธุ์ว่ามติครม.พูดถึงการฟื้นฟูวิถีชีวิตนั่นหมายถึงเรามองต้นสาร
1: องศาสตราจารย์ดร.นฤมลอรุณวันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนักวิจัยวิชาการมนุษยวิทยาชนเผ่าชนพื้นเมืองและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
2: ส่วนหนึ่งของมติครม.คือการพูดถึงพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษเมื่อเรามีวิธีคิดมีโครงสร้างที่แบ่งผู้คนเพราะว่าเราต้องการที่จะสร้างความเป็นซึ่งก็ดีนะคะแต่การที่เรามีโครงสร้างแบบนี้เดียวระบบส่วนกลางเนี่ยมันทำให้เราหลงลืมความเป็นพหุวัฒนธรรมความเป็นพหุภาษาอันนี้เป็นส่วนที่เรามองข้ามความหลากหลายแล้วพอมันค่อยๆหายไปเนี่ยเราก็เพิ่งรู้คุณค่ากะเหรี่ยงเนี่ยก็มีวิถีไร่หมุนเวียนซึ่งถูกเข้าใจผิดว่าทำเนี่ยก็ต้องมีการถางพื้นที่เพื่อที่เขาจะได้ปลูกข้าวไร่อันนี้ความเข้าใจผิดของสังคมใหญ่รวมทั้งเมื่อมันก่อร่างสร้างตัวเป็นโครงสร้างในเนี่ยเห็นว่ามันทำลายพื้นที่สีเขียวมันก็เลยทำให้ไร่หมุนเวียนกลายเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายทั้งที่ไร่หมุนเวียนเนี่ยจริงๆเรามองเห็นเหมือนเป็นยอดภูเขาน้ำแข็งข้างหลังที่ใหญ่โตเป็นปรัชญาเป็นเบื้องหลังเป็นคุณค่าเป็นความอุดมสมบูรณ์เป็นความมั่นคงทางอาหารเป็นการเกื้อกูลกันระหว่างวิถีชีวิตคนกับที่ถ้าชาวกะเหรี่ยงเขายังมีไร่หมุนเวียนที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยมีการเจรจามีการเอื้อเฟื้อในชุมชนเพราะฉะนั้นความเป็นชุมชนมันเกิดความเป็นกลุ่มก้อนมันเกิดแล้วความเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยมันไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง
1: นวลมากดินแดนที่อาศัยอยู่มักถูกจัดสรรขายให้เช่าทำสัมปทานเพื่อผลประโยชน์
3: ข้างนี้มันจะมีขอบนาแล้วก็บนรั้ว
1: ชนเช่นถูกโยกย้ายออกจากดินแดนดั้งเดิมเผชิญกับความรุนแรงเมื่อพยายามปกป้องดินแดนที่อยู่อาศัยมีความฝันในโลกปัจจุบันคนรุ่นใหม่สื่อสารเรื่องราวของตนสู่สาธารณะมากขึ้นผ่านโลกดิจิทัลสมัยใหม่คนเป็นเน็ตไอดอลชนเผ่าขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนท่ามกลางข้อจำกัดในเรื่องที่ดินที่ทำกินและปัญหาแรงเสียดทานอคติต่างๆ
4: คอนเทนต์เนี่ยค่ะ TikTok เนี่ยอัตลักษณ์ของมองยังไง
5: คือคำพูดขึ้นต้นเวลาทักทายเอามาช่องทางมีหมูแค่กินกูแกก็คือถึงแม้เราจะไม่ได้ใส่ชุดใส่เข้าไปในคลิปเราอาจจะไม่ได้แต่งกายเป็นชุดโป๊มาหรือว่าอาจจะไม่ค่อยได้ใส่แล้วแต่ว่าถึงเทศกาลหรือว่าบางโอกาสหนูก็ยังแต่งตัวเหมือนเดิมพูดภาษาไทยตลอดเลยหนูก็ยังคงใช้ภาษาโม้เหมือนเดิมค่ะ
6: พ่อก็ว่ามันเป็นการไร้สาระอะไรเงี้ยค่ะแต่พอหนูเริ่มมีพฤติกรรมเยอะขึ้นแล้วก็มีงานเข้ามารีวิวนิดหน่อยค่ะแล้วก็อย่างเช่นมีงานในวันนี้ค่ะก็คือพ่อก็เริ่ม
7: ทำเสียงเล็กๆเสียงไม่ค่อยเสียงของคนไร้พลังของเนี้ยให้มันส่งเข้าไปให้กับคนได้รับรู้คนได้รับฟัง

0: อันนี้ผมคิดว่ามันเป็นพื้นที่และผมว่านี่แหละมันเป็นพื้นที่ในการถอนหรือถอนมายาคติเดิมๆหรือถอนการรับรู้เดิมๆและสร้างเพื่อที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเราคือคนบ้านเดียวกันจริงๆแล้วเราคือคนสังคมเดียวกันแต่มันคือความหลากหลายและนี่ไงครับคุณค่าของความหลากหลายมันคือความร่ำรวยของสังคมเราและนี่ไงครับมันไม่ใช่ภัยนะมันไม่มีพิษมีภัยแต่มันมีคุณค่าและมันมีคุณค่ามูลค่าที่จะทำให้สังคม
1: แล้วก็ถ้ามีพื้นที่วัฒนธรรมบางส่วนอย่างเช่นชาวเลอยู่กับทะเลขนาดใหญ่ไม่ได้ใช้เครื่องมือที่ทำลายล้างหรือชาวกะเหรี่ยงที่อยู่กับโดยที่ไม่ได้ถางเตียนทำเป็นพื้นที่เชิงเดี่ยวหรือทำเป็นใช้ปุ๋ยใช้ยาเนี่ยก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะรักษาแล้วก็อยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนเรากำลังพยายามหวนคืนแล้วก็หาทางเลือกให้คนกลุ่มต่างๆเหล่านี้ที่เป็นกลุ่มเล็กน้อยแล้วก็ไม่ค่อยมีสิทธิ์มีเสียงค่ะ
0: กฎหมายหลายสอดคล้องกับวิถีชาติพันธุ์ของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นกฎหมายที่ดินและการจัดการทรัพยากรอันนี้ไม่สอดคล้องกับวิถีชาติพันธุ์เราแน่ๆกฎหมายว่าเรื่องสัญชาติอะไรพวกนี้อันนี้ก็ไม่สมอย่างไรที่มันจะมีกฎหมายบางอย่างที่มาภายของเราให้เรามีความมั่นคงทางวิถีว่าพรบตรงนี้ที่เป็นความหวังเนี่ยเราไม่ต้องการสิทธิพิเศษเหนือคนอื่นแต่เราต้องการให้กฎหมายฉบับนี้มาทำให้ช่องโหว่ช่องว่างของเราที่มันมีเหล่านี้ให้มันอื่นเราต้องการให้สิทธิของเราเท่ากับคนอื่นเราไม่ต้องการมากกว่าคนอื่น
2: ชนเผ่า
3: ล้างแม่
2: ชนเผ่า
3: ล้างแม่
2: ภาษาแม
4: ่ประเทศไทยเต็มไปด้วยผู้คนอันหลากหลายตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน
5: สิ่งหนึ่งที่เราคงต้องยอมรับก็คือว่าประเทศเราไม่ได้เกิดขึ้นจากรากเหง้าแค่หนึ่งเดียวนะครับด้วยประวัติศาสตร์ข้อมูลทาง DNA เองก็ตามเนี่ยครับได้แสดงให้เห็นว่าประเทศเรามีความหลากหลายของผู้คนก็สามารถที่จะเข้ามาอยู่ร่วมกันได้นะครับและนั่นรวมทั้งการมีความหลากหลายของตัว DNA ในแต่ละบุคคลที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานทางพันธุกรรมหลายตัวนี้แล้วแสดงออกมาในเชิงของอัตลักษณ์ที่ปรากฏออกมาไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดการแต่งกายหรือวัฒนธรรมประเพณีซึ่งความงามของตัวความหลากหลายที่เกิดขึ้นในประชากรในประเทศเราครับ
1: เราคงหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ามคืนไม่ได้สังคมที่ทำงานอยู่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในภาคีที่ผลักดันเรื่องป่าชุมชนเราก็เห็นว่ามัน40ปีที่แล้วอ่ะเกิดจากงานวิจัยเกิดจากการลงชุมชนแล้วค่อยๆแนวทางในอนาคตเนี่ยเราก็คงจะต้องใจเย็นกับมันเราจะสร้างจากข้างล่างขึ้นบนได้ยังไงอย่างน้อยตอนนี้เรายังมีความหวังว่าชุมชนเริ่มรวมตัวกันหลายๆคนอาจจะเห็นว่ามติครม.เนี่ยไม่ค่อยได้มีผลเท่าไหร่แต่สิ่งที่เราเห็นในแง่ที่ทำงานวิชาการแล้วก็เกาะติดกับพื้นที่คือชุมชนเริ่มเข้มแข็งขึ้นชาวเลเริ่มมีปากมีเสียงเขาเริ่มมีปากมีเสียงไม่ใช่เฉพาะตัวเองแต่ว่ากับกลุ่มอื่นๆด้วยแล้วก็รวมไปถึงปัญหาของกลุ่มอื่นๆที่เขาได้ร่วมแล้วก็เคลื่อนไหวเพื่อจะเรียกร้องสิทธิ์ด้วยเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยได้เกิดขึ้นข้ามคืนค่ะต้องทำงานร่วมกันแล้วก็มันก็ส่วนนึงก็จากข้างล่างขึ้นบนอีกส่วนนึงเนี่ยทำงานกับชุมชนแล้วมีความหวังเห็นวิถีชีวิตแบบนี้เราคิดว่ามันเป็นความหวังทั้งกับตัวเขาเองแล้วกับสังคมใหญ่ด้วยค่ะ
4: การอยู่ร่วมทุกคนได้รับสิทธิ์และการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เคารพซึ่งกันและกัน

ให้การยอมรับเห็นคุณค่าการปะทะสังสรรค์ทางความคิดรับความหลากหลายซับซ้อนมุ่งลดทอนไม่ผลักไสคนบางกลุ่มให้ประสบภาวะไร้ความสุขและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังมนุษย์ทุกคนมีความรู้ความรักมีพลังและควรได้เรืองแสงประสานกัน

0: ผา5ไร่ไหม้เป็น20 30ไร
1: ่ตรวจหาสารพิษในกระแสเลือดมันกินยังได้เลยอ่ะกินเข้านี่นะน้ำตานี่ไหลหมดอ่ะ
2: เรือก็ไม่มีกังวล
3: โสเภณีเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่เขาจะไปมันหายไปเลยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย
4: ์เราก็มีหนี้สินเยอะแยะมากมายก่ายกอง
5: นอนมืดกายหน้าผากแล้วก็คิดว่าจะเผาข้าวที่ตายอ่ะ
6: จากวันแรกที่เริ่มต้นก้าวเดินจากโครงการนับร้อยที่กระจายตัวทั่วประเทศ
7: หอม
8: เดือนกันยา3เม็ด70
0: ถ้าโครงการไม่ให้โอกาสผมทุกวันนี้ไม่มีวันนี้วันนี้ผมดีใจ
6: เปลี่ยนชีวิตที่เคยนั่งรอความช่วยเหลือให้ลุกขึ้นยืนหยัดได้ด้วยขาตนเองพลิกชีวิตคนนับพันนับหมื่นสู่ความยั่งยืนรุ่นแล้วรุ่นเล่ากว่า30ปีที่ก้าวเดินยังคงก้าวต่อไปก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่มีวันหยุด

0: ็นปัญหาให้ชัด
1: จะเอาขยะจากที่อื่นครับ
0: ฟังเสียงประชาชนให้ถึง
2: คณะของท่านเป็นท่านแรกเลยที่เข้าไปดูข้อเท็จจริง
0: แก้ปัญหาให้ตรงจุด
3: มีอะไรขอให้บอกทางกรรมาธิการเราทุกหน่วยงาน
0: เพราะกรรมาธิการไม่ได้อยู่แค่ในสภาแต่พร้อมลงพื้นที่เพื่อเปลี่ยนเสียงสะท้อนสู่การแก้ไขทุกเสียงมีความหมายทุกปัญหาต้องมีทางออกติดตามรายการบทบาทกรรมาธิการได้ทุกวันศุกร์เวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
4: ใครว่าค่ายมวยต้องอยู่แค่ในยิมรายการต่อวัย Continue Age สัปดาห์นี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับครูเขครูมวยใต้ทางด่วน
5: ที่นี่ก็คือเป็นเหมือนกับบ้านหลังที่2ของน้อง
6: ใช่เลยใช่เลยผมก็คอยเติมความรู้สึกสิ่งดีๆที่เราให้
5: คิดว่าจะสอนมวยแบบนี้ไป
6: สุดท้ายก็ยังไม่รู้เหมือนกัน
4: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นทางช่อง4โหราทัศน์รัฐสภานะครับ
7: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
8: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสุน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผมคิดว่าอาชีพเกษตรกรรมเนี่ยนำไปสู่ความมั่งคั่งในชีวิตได้แต่ว่ามันก็แลกกับความท้าทายแลกกับความยากลำบากเพราะว่าเราต้องต่อสู้กับเรื่องของความไม่แน่นอนนะครับเรื่องของดินฟ้ามันก็เลยทำให้ผมต้องกลับมาอยู่กับครอบครัวซึ่งเยียวยามีกำลังใจมีแรงบันดาลใจที่จะทำธุรกิจเริ่มต้นชีวิตนะครับกับการเป็นอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ของตัวเอง

าวันหนึ่งสิ่งที่เราทํามันล้มเหลวหรือมันไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ยังมีอีกหลายเส้นทางที่ผมจะต้องไปนะครับแต่วันนี้ผมขอเลือกเส้นทางนี้แล้วก็เอาชุดความรู้ที่ผมมีเนี่ยไปต่อยอดให้มันไปให้สุดทางให้ได้ก่อนนะครับ

0: ชื่อประธานไร่สุพ่วงครับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามหลักทฤษฎีใหม่นะครับอยู่ที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีครับก็เป็นบัณฑิตจบใหม่ครับก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางชีวิตกลับมาที่ก็จริงๆก็อยากจะกลับมาทำงานในท้องที่นั่นแหละก็พยายามที่จะดูลู่ทางเช่นไปทำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปทำงานเป็นนักพัฒนาชุมชนนะครับแต่ว่าพอไปดูแล้วเนี่ยโครงสร้างขององค์กรมันก็เหมือนกันหมดก็คือไม่ได้มีอิสรภาพทางความคิดก็เลยรู้สึกว่ามีต้นทุนเดิมก็คือบรรพบุรุษเนี่ยทิ้งที่ดินไว้ให้ก็เลือกที่จะเป็นเกษตรกรนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นเกษตรกรที่นี่พ่อแม่เป็นครูทั้งคู่เลยนะครับพ่อก็เป็นครูที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของการงานอาชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อกับแม่เลยให้ความสําคัญกับการฝึกนักเรียนให้มีอาชีพเช่นเริ่มจากการปลูกผักสวนครัวแปรรูปทําอาหารทําขนมความรู้เรื่องการเกษตรเนี่ยได้พ่อนี่ถือว่าเป็นครูคนแรกๆเลยที่ให้ความรู้นะครับพ่อมีเทคนิคในการสอนลูกก็คือว่าเมื่อพ่อไปที่มันเกี่ยวข้องกับการเกษตรพ่อก็จะติดเราไปด้วยเด็กๆเราก็อาจจะไม่มีความสนใจมากนักเพราะว่าเราก็สนุกสนานตามวัยนะแต่ว่าพอวันหนึ่งพอการเวลาได้ซึมซับความรู้ชุดความรู้พวกนี้มันซึมซับโดยอัตโนมัติ
1: เราสอนลูกเราเนี่ยน่าจะป.4นะตอนนั้นเขาไม่รู้เรื่องเราแล้วก็เล่นเกมเล่นอะไรไปอย่างเงี้ยนะถ้าอยากจะให้เขาสนใจอะไรสักอย่างต้องให้เขาเห็นของจริงนะโดยเฉพาะเรื่องงานอาชีพเรื่องอะไรเนี่ยก็อย่าให้เขาเห็นแต่ที่มันแปลกหูแปลกตาหรือเขาประสบความสําเร็จอะไรเนี่ยให้ลูกเห็นตั้งแต่เด็กๆอ่ะให้เขาลองคิดด้วยตัวเองดูบ้างนะแทนที่จะไปเอาอย่างเขาเงี้ยลองคิดเองสิกล้าคิดทําอะไรได้ตัวเองเนี่ยนะตอนหลังก็เหมือนว่าเขา

0: ก็ไม่อยากจะไปเป็นอะไรพนักงานตําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอะไรแม้แต่จะต่อทางทหารไม่ไปนะแล้วเหมือนเขาเริ่มฉุบคิดได้เหมือนกัน
1: ในช่วงแรกที่กลับมาทําเกษตรเนี่ยก็คือมาทํานาครับเพราะว่าที่นี่เรามีนาข้าวอยู่ประมาณ10-15ไร่ปีแรกที่เริ่มทําก็คือประสบการณ์น้อยเราไม่รู้เรื่องดินฟ้าอากาศนะเราไม่รู้ว่าช่วงเวลาไหนเนี่ยหว่านข้าวแล้วข้าวมันจะขึ้นหรือข้าวมันจะตายบางทีมันก็เจอช่วงที่มันเป็นฝนทิ้งช่วงในสมัยใหม่เช่นการทําเกษตรตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับควบคู่กับการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอะไรพวกเนี้ยก็เป็นจนการทํานาของเราเนี่ยมันเริ่มพัฒนาขึ้นนั้นการที่เรามาทําอาชีพจากผู้ปกครองพ่อแม่ก็อะไรที่พ่อแม่ที่จะช่วยได้พ่อแม่ก็จะช่วยในช่วงแรกทั้งกําลังใจกับปัจจัยการผลิตอะไรที่ลูกต้องใช้เวลาในการเรียนลองผิดลองถูกเนี่ยพ่อแม่ก็จะช่วยครับ
0: ตอนนั้นก็ทําหมดพื้นที่จริงๆอ่ะ15ไร่อ่ะนะทําหมดเลยเขาใจร้อนมากเลยนะเพราะว่ามันมีแต่หญ้าน่ะสมมุติว่ามีหญ้ามีข้าวขึ้นรวมกันสัก100ต้นน่ะมันน่าจะมีข้าวสัก10ต้นได้มั้งเนี่ยนะเราก็รู้แล้วอ่ะนะว่ามันไม่ได้อะไรถามพอถึงข้าวเกี่ยวได้ก็ถามพอดว่าเกี่ยวถามลูกนะเรารู้แล้วว่ามันได้ไม่ถึงเกวียน15ไร่เนี่ยไม่ถึงเกวียนหรอกเราก็รู้อยู่ว่าเราจัดการกับหญ้าไม่ค่อยได้นะเขาก็เริ่มสนใจว่าแล้วพ่อทํายังไงล่ะไม่ให้หญ้ามันขึ้นนะก็ต้องคุมน้ําลูกต้องคุมน้ําก็จําได้ว่าละอีกสัก2ปีต่อมาพ่อก็ไปซื้อรถไถมาให้เขาเนี่ยนะแล้วก็ให้รู้จักเขาเรียกทําให้หญ้ามันขึ้นน้อยที่สุดแบบเราเลี้ยงลูกแบบเนี่ยนะไม่เคยไปซ้ําเติมเขาอะไรเขาเนี่ยนะจําคําสอนของครูบาอาจารย์ของพ่อเองว่าจะทําอะไรเรียนให้รู้ดูให้จําทําให้จริงเนี่ยว่าเอออย่างเงี้ยมันไม่ถอยง่ายๆหรอกนะเดินทางไปดวงจันทร์ก็ยังไปกันได้ทําแค่นี้ทําไมจะทําไม่ได้บอกลูกนะ
1: ตอนมาทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยสังคมรอบข้างเขาเป็นเกษตรเคมีมาประมาณซึ่งค่อนข้างที่จะเป็นสิ่งแปลกใหม่ในชุมชนนะครับเพราะว่าการทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยเราทําในลักษณะไร่นาส่วนผสมด้วยซึ่งค่อนข้างย้อนแย้งกับทางการทําเกษตรที่รอบๆเป็นก็คือการทําเกษตรเชิงเดียวแล้วเขาพยายามที่จะดูเราว่าเราจะอยู่ได้ไหมนะครับบางทีเขาก็สะพายเป้ฉีดยาฆ่าหญ้าแล้วก็แตกต่างจากเราก็คือเราเดินถอนหญ้านะครับเขาใช้เงินในการฉีดยาเนี่ยสัก300บาทต่อวันเนี่ยหญ้าเขาตายหมดแล้วแต่เราอาจจะต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์กว่าหญ้าจะหมดครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่แปลกใหม่เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นจริงๆข้อดีข้อเสียในการทําเกษตรเคมีเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะข้อแรกที่เราเห็นว่ามันเป็นข้อดีของชาวบ้านเนี่ยคือมันให้ผลเร็วเวลาเราใช้ปุ๋ยคอกเนี่ยอาจจะใช้เวลาจะค่อยๆเติบโตค่อยๆเจริญงอกงามขึ้นมาแต่ว่าปุ๋ยเคมีเนี่ยวัน2วันเนี่ยมันเห็นผลละนะครับจะเป็นเรื่องความรวดเร็วความสะดวกด้วยแต่ว่าใช้เงินทุนนอกจากต้นทุนแล้วเนี่ยปุ๋ยเคมีเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่มันเมื่อสะสมไปเป็นเวลายาวนานมันจะทําลายระบบนิเวศนะครับทําให้ดินเราแข็งกระด้างทําให้ดินเราเป็นกรดนะครับอันนี้ก็ต้องแลกกันนะครับแต่เราเลือกที่จะมองอนาคตที่เราเห็นผลได้ชัดเลยเนี่ยก็คือเรื่องของระบบนิเวศมันเริ่มฟื้นฟูแล้วก็รู้สึกว่าสภาพดินเนี่ยสิ่งมีชีวิตในดินเนี่ยมันเริ่มที่จะสมบูรณ์มากขึ้นสิ่งที่ผมทําแล้วได้มูลค่ามากขึ้นนี่แหละเป็นสิ่งที่ทําให้ชาวบ้านสนใจเราในช่วงแรกที่เราพยายามบอกชาวบ้านว่าการทําเกษตรเชิงเดี่ยวมันไม่ดีนะการทําเกษตรเคมีมันไม่ดีนะมันทําต่อไปแล้วมันจะจนนะชาวบ้านไม่เชื่อเราชาวบ้านไม่ได้เชื่อเรื่องของวิธีการแต่ชาวบ้านเชื่อเรื่องของผลลัพธ์ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เราเข้าใจว่าการที่เราจะทํา

0: านกับมวลชนเนี่ยทํางานกับชาวบ้านเนี่ยแล้วให้ชาวบ้านเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในจุดที่มันดีขึ้นเนี่ยเราต้องเอาผลลัพธ์มาให้เขาเห็นก่อนแล้วถึงให้เขาเข้าใจกระบวนการให้เขาเห็นประโยชน์ร่วมกันเขาถึงก้าวเข้ามาแล้วก็ถึงเกิดความศรัทธาและความเชื่อขึ้นภายหลังช่วงเวลาสุดท้ายที่เราเป็นที่ไม่ใช่สถานที่ที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมอย่างเดียวเรากลายเป็นโรงเรียนกลายเป็นสถานที่ที่คนให้ความสนใจเข้ามาเรียนรู้ครับจนเรารู้สึกว่าการเป็นครูเนี่ยมันเป็นพรสวรรค์ของเราปลายสุดพ่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยทําให้เรากลายเป็นสถานที่ที่เยียวยาชุมชน
1: หลายคนเขาพยายามเอาจุลินทรีย์ละลายในกรอบข้างนอกที่ไล่เราทํากลับกันกลับกันก็คือเอาสิ่งที่เราอยากจะมาเข้ามาที่นี่เลย
2: เป็นรุ่นแรกเลยนะคะรุ่นแรกของเราเนี่ยต้องพูดได้เลยว่าเป็นรุ่นต้นแบบเพราะว่าเป็นรุ่นที่เราไม่ได้มีการรับสมัครเราเลือกว่าจะมีน้องคนไหนบ้างที่สามารถที่จะลุกขึ้นมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะมีบทบาทในการที่จะเป็นเดอะครีเอเตอร์ได้คือสิ่งหนึ่งที่พี่หนุ่ยเห็นเลยนะคะคือพี่หนุ่ยรู้เลยว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่แค่เชื่อในสิ่งที่อ่านนะคะพอดเนี่ยเป็นคนที่เรียนรู้อะไรแล้วเนี่ยลงไปปฏิบัติจริงแล้วก็สามารถที่จะเอาผลจากที่เองปฏิบัติเนี่ยมาสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่เป็นคุณสมบัติที่สําคัญแล้วที่นักพอดเนี่ยเป็นผู้ให้ที่เรียกว่าบางทีเราจะนึกไม่ถึงนะคะว่าเราเห็นเนี่ยเป็นคนแบบนิ่งๆเหมือนเป็นเกษตรกรเนี่ยแต่เมื่อไหร่ที่ได้เริ่มการสอนแล้วเนี่ยมีระบบความรู้เนี่ยที่มีระบบมากแล้วก็สามารถที่จะปรับให้มันเข้ากับกลุ่มทาร์เก็ตสอนเด็กก็อย่างนึงสอนนักธุรกิจก็อย่างนึงงั้นพี่หนิงคิดว่าพอดเนี่ยมีความสามารถในการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ดีสิ่งแรกที่เราเติมให้เขาเลยก็คือว่าที่คุณรู้จักเนี่ยว่าคุณรักที่จะทําเวลาคุณเอามาทําธุรกิจเนี่ยคุณดีพอคุณพลังของแพชชั่นแต่มันไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนพัฒนาไปได้ด้วยคําว่าแพชชั่นอย่างเดียวมันต้องมีคําว่าโปรเฟชชั่นอลเนี่ยเข้ามาช่วยเติมเต็มด้วยมันต้องมีคําว่าชีวิตอื่นมันต้องมีคําว่ามาด้วย
0: สิ่งที่พี่หนุ่ยสอนผมเสมอก็คือการรู้จักตัวเองพอพี่หนุ่ยเอาเรื่องของปัญญาสี่กิจพอเพียงมาทําเรื่องของการรู้จักตัวเองก็ทําให้ผมรู้ว่าจริงๆแล้วผมนี่แหละมีพรสวรรค์เรื่องของการเป็นนักถ่ายทอดเป็นครูทําให้ผมย้ําตอกย้ําจุดยืนว่าการเป็นศูนย์การเรียนรู้เนี่ยมันคือตัวผมเกิดมาเพื่อเป็นสถานศึกษาแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่น
2: หลักการสอนของพี่ๆแต่ละคนความจริงไม่ได้เป็นพี่หนุ่ยสอนคนเดียวนะคะนะคะพี่หนุ่ยเนี่ยใช้คํานี้กับทุกคนเลยคือเราเก่งอีกคนนึงไม่เก่งแล้วเราคิดว่าเราพรีเซนต์งานเสร็จแล้วเนี่ยเราจะรอดกลับไปเนี่ยพี่หนุ่ยก็บอกเลยว่าฉันไม่สอนต่อจนกว่าเธอทุกคนจะทําให้เพื่อนที่เรียนอยู่ด้วยกันเนี่ยเข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบซึ่งกันและกันเราไม่ได้อยู่ในระบบการสอนที่บอกว่าเอ้ยใครแบบหัวไวก็เรียนรู้ได้เยอะแต่เราอยู่ในระบบที่เรียกว่าถ้าคุณรู้ก่อนคุณก็ต้องมาเติมเต็มให้กับคนที่ไม่รู้เราจะก้าวไปช้าหน่อยนึงไม่เป็นไรแต่เราจะต้องก้าวไปพร้อมๆกันพี่หนุ่ยเห็นพัฒนาการที่เรียกว่าอย่าไปเรียกว่าก้าวกระโดดนะคะเพราะว่าพอดเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับค่อยๆเข้าใจแต่พอดเนี่ยเป็นคนที่ลึกซึ้งมากเลยเพราะฉะนั้นพอดเนี่ยจะไม่ใช่เป็นอะไรที่เรียกว่าแต่เวลาที่เราเห็น

0: พอดฟังเนี่ยเรารู้เลยว่าเขาคิดไปได้ลึกกว่าเราเขาคิดไปได้ไกลกว่าเราเราจะรู้เลยว่าเวลาที่เขาไปประมวลผลเนี่ยค่ะว่ามีการแอพพลายประยุกต์ใช้กับธุรกิจของเขาเนี่ยได้อย่างลงตัว
1: ความรู้ที่ผมเรียนเนี่ยเนื่องจากผมเรียนเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นส่วนสําคัญเลยล่ะในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าที่แปรรูปจากผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยควบคู่กับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเราเลยรู้ว่าจริงๆแล้วภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยบางอย่างมีความก้าวหน้ามากกว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ในความเรียบง่ายเนี่ยมันเต็มไปด้วยหลักการที่มันซับซ้อนแต่ชาวบ้านเนี่ยเวลาทํามาแล้วเนี่ยชาวบ้านก็ทําได้อย่างง่ายไม่เกินตัวทําให้ความรู้ของเราที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทําให้การแปรรูปผลผลิตเนี่ยมีคุณภาพและความสม่ําเสมอมากขึ้นก็เป็นเรื่องที่เราเอาความรู้ที่ใช้พลังงานนะครับพลังงานก็ถือว่าเป็นต้นทุนหลักของคนในชุมชนเราเราเริ่มเอาความรู้ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเข้ามาใช้เรื่องของการใช้โซลาร์เซลล
2: ์กล่าวถึงน้องพอดน้องพอดเองเนี่ยเค้าบ้านน้องพอดเค้าทําน้ําตาลอยู่แหละการทําน้ําตาลเค้าก็เหมือนกับชาวบ้านทําน้ําตาลก็ใช้วิธีการดูนู่นใช้วิธีหลักการสังเกตอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้งั้นผมก็ไปเรียนผมก็ไปดูเขาทำนะสุดท้ายคุณพ่อพอดหรือว่าน้องพอดเองก็ถามผมว่าได้ไหมผมตอบอย่างภาคภูมิใจเลยว่าทำไม่ได้เรา
3: ได้หรอก
2: แต่ผมคิดว่าผมทำอีกอย่างได้ผมก็เอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยเอากลับมาพัฒนาโดยการที่เอาเครื่องมือวัดมาจับเช่นจับอุณหภูมิจับความหวานปริมาตรไฟความแรงของไฟที่ใช้ในแต่ละช่วงเพราะฉะนั้นทุกกระทะของผมเนี่ยหนึ่งความหนืดเท่ากันหวานเท่ากันหนืดเท่ากันพอเราได้อย่างนั้นปุ๊บเนี่ยถามว่าเราจะเก็บไอ้ความสุขของเราหรือว่าความสำเร็จของเราไว้คนเดียวไหมเราก็ไม่เก็บไว้คนเดียวผมใช้วิธีการว่าเอาสิ่งที่เราพัฒนาได้เนี่ยเอาไปคืนครูครั้งแรกคุณพ่อก็ได้เป็นครูผมก่อนเลยผมก็เอาตรงนี้ไปคืนครูด้วยการที่เอาเครื่องมือวัดวิธีการสอนของผมเนี่ยอาจจะแตกต่างจากของคนอื่นวิธีการสอนของผมไม่ทำผมจะให้คนที่เรียนเนี่ยเป็นคนทำโดยที่ผมเนี่ยไกด์อยู่ใกล้ๆจะบอกว่าทำยังไงดูยังไงวัดอย่างไรใช้เครื่องมือเครื่องไม้อย่างไรแต่เขาต้องเป็นคนทำพอผมแนะนำรอบแรกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยผมก็จะให้เขาทำวิธีที่สองทดสอบวิธีที่สองคือผมนั่งดูอยู่เฉยๆให้เขาทำเองจนเขาทำได้นั่นแหละความสำเร็จบางอย่างมีสูตรเข้ามาเกี่ยวข้องมีอะไรมีการคำนวณค่อนข้างที่จะแต่ใช้เวลานานโซลาร์เซลล์เนี่ยน้องพอดเองเนี่ยใช้เวลาเรียนก็ค่อนข้างนานพอสมควรครับเพราะว่าโซลาร์เซลล์เองเนี่ยน้องพอดจบอิเล็กทรอนิกส์มาแต่ว่าน้องพอดเองเนี่ยทางด้านอิเล็กทรอนิกส์มาเลยดังนั้นเนี่ยการรื้อฟื้นถามว่านานกว่าคนอื่นไหมก็ไม่ถึงกับนานกว่าคนอื่นเนาะก็ถือขั้นว่ายังพัฒนาต่อรอดได้เร็วกว่าคนที่ไม่เคยเรียนมาเลยผมบอกน้องพอดในการดำเนินชีวิตว่าคนเราเนี่ยมันต้องอยู่ง่ายอยู่ง่ายหมายความว่าอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่ตรงไหนก็ได้อยู่กับใครก็ได้คือคนเราเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราอยู่ยากไอ้ตรงนู้นก็ทําไม่ได้ไอ้ตรงนี้ก็ทําไม่ได้ทั้งๆที่คุณยังไม่เคยลองทําเลยเค้าบอกได้หรอกตรงนี้ปลูกไม่ได้แต่คุณยังไม่ทันได้ลองอยู่ให้ง่ายหมายถึงคุณทําชีวิตให้มันง่ายๆอย่าไปทําชีวิตให้มันยุ่งยากคุณคิดง่ายๆคิดว่าถ้าคุณจะทําเกษตรคุณคิดว่าดินคือที่ยึดเกาะรากคุณจะปลูกอะไรก็ปลูกได้ถูกมั้ยสิ่งที่ได้อะไรจะคืนจากน้องพอดมาบ้างถามว่าเราได้

0: อะไรจากเขาไหมเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรจากเขาหรอกสิ่งที่ผมอยากได้มากที่สุดก็คือวิธีการคิดเนี่ยเอาสิ่งที่ผมสอนหรือสิ่งที่เข้าใจจากผมเนี่ยเอาไปต่อยอดแล้วสอนคนอื่นให้เข้าใจเหมือนกันสิ่งที่สอนน้องประจําหรือว่าอยากให้น้องบอกกลับมาก็คือว่าตอนเนี้ยเขาสามารถที่จะปลุกคน1คนให้ตื่นแล้วก็หันมาอยู่ในวิถีเกษตรที่มีความสุขสิ่งนี้ที่เราต้องการ
1: ทุกวันนี้สิ่งที่ไร่สุขพ่วงทําเนี่ยส่งผลกับชุมชนเนี่ยในหลายๆมิตินะครับมิติแรกคือมิติด้านเศรษฐกิจเนี่ยชัดเจนว่าคนในชุมชนเนี่ยจากที่เขามีความรู้ในการประกอบอาชีพของเขาเนี่ยเราก็เอาคนในชุมชนเนี่ยมาเรียกว่ามาอัพสกิลมาเอาความรู้ใหม่นะครับก็คือเอาความรู้สมัยใหม่เนี่ยไปต่อยอดอาชีพเดิมการที่เราใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้เกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยมันช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเขาได้ยังไงนะครับผลการวิเคราะห์ก็คือว่าเขามีรายได้ต่อครัวเรือนเนี่ยสูงขึ้นนะครับเขามีสถานที่ที่ใช้ในการจําหน่ายที่เป็นของตัวเองสภาพแวดล้อมมันดีขึ้นมีอากาศที่บริสุทธิ์มีออกซิเจนนะครับรอดพ้นจากภัยพิบัติป้องกันลมพายุป้องกันอากาศร้อนป้องกันมลพิษนะครับอันนี้ก็เป็นมิติที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมจนเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน
2: พอดเนี่ยเป็นคนที่รู้จักพลังของทรัพยากรรอบๆตัวเขาไม่ว่าจะเป็นของธรรมชาติที่เขาสามารถที่จะหยิบมาชันความดีงามกลับไปให้ธรรมชาตินั้นด้วย
0: ก็จริงๆผมภูมิใจในตัวน้องพอดหลายๆเรื่องเช่นความมุ่งมั่นในการทําน้องพอดเนี่ยไม่เคยเรียนรู้เรื่องพลังงานมาเลยศูนย์เลยเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องพลังงานผมสามารถสอนให้คนคนนึงเนี่ยสามารถที่จะติดตั้งโซลาร์เซลล์เองเป็นสามารถยืนอยู่ด้วยลําแข้งของตัวเองและสามารถพึ่งพาตัวเองได
3: ้ภูมิใจตรงที่เขาอะกระดันอยู่ภูมิมีวุฒิภาวะทางอารมณ์รู้จักเป็นผู้ให้เราไม่ได้มองแค่แคบๆอย่างนี้แต่ถ้ามองว่าถ้าเขาพาคนอื่นไปให้สำเร็จแบบเขาสิอันนี้พ่อจะภูมิใจมากกว่า
1: จริงๆแล้วผมก็ขอบคุณพ่อที่หนึ่งพ่อให้ชีวิตให้ต้นทุนในชีวิตผมมากกว่าลูกคนอื่นเพราะว่าพ่อกับแม่ได้เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้ลูกเสมอพ่อให้กำลังใจพ่อให้ความรู้พ่อให้แรงบันดาลใจเพราะว่าคำว่าแรงบันดาลใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันสร้างพลังให้เราพ่อเชื่อว่ามันสำเร็จส่วนความรู้ก็อยู่ในตัวท่านนั่นแหละคือการเป็นบุคคลที่ทำให้ดูมากกว่าการพูดให้ฟังนะครับผมอยากขอบคุณพี่หมายที่มาเติมเต็มเส้นทางของชีวิตผมให้มันให้อุปสรรคในการเดินทางชีวิตเนี่ยมันน้อยลงทุกครั้งที่ผมมีปัญหาเนี่ยพี่หมายก็จะบอกเส้นทางในการแก้ไขปัญหาเสมอขอบคุณที่พี่หน่วยทำให้ผมมั่นใจในตัวเองแต่ว่าพี่หน่วยบอกกับผมเสมอว่าการรู้จักตัวเองแล้วก็มั่นใจตัวเองนี่แหละนะครับไม่ต้องไปเรียนแบบใครหรอกนะครับสิ่งที่ผมอยากจะตอบแทนท่านก็คือการเป็นครีเอเตอร์อย่างที่ท่านวางไว้คือท่านไม่ได้ต้องการนักธุรกิจท่านต้องการคนที่จะเข้ามาสร้างสังคมที่มันดีขึ้นเป็นธุรกิจที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นถ้าพูดถึงความสุขที่เราค้นพบอ่ะสิ่งแรกก็คือผมเป็นคนที่อยู่กับพ่อแม่ได้ตลอด24ชั่วโมงนั้นความสุขแรกที่ผมค้นพบก็คือผมมีครอบครัวที่อบอุ่นมากๆผมมีสภาพแวดล้อมที่ดี2ก็คือเรามีความสบายใจก็คือเราไม่เป็นหนี้เราดำรงสถานะด้วยความพอเพียงนะครับเราไม่ขาดแคลนความพอเพียง

0: ในความหมายของเราไม่ใช่ความยากจนนะความพอเพียงความสุขจากความพอเพียงคือเราไม่ขาดเราไม่อดอยากความสําเร็จขั้นต่อไปของเราคือการทําให้คนอื่นได้รับประสบการณ์เดียวกับเรา
1: ครับ
0: การที่ทําให้คนรอบข้างได้รับประสบการณ์เดียวกับเราเนี่ยคือเขาก็ต้องมาคุยกับเราเราเริ่มเปลี่ยนตัวเองจากการเป็นชาวไร่เนี่ยมาเป็นครูเพื่อบอกกับคนอื่นว่านี่คือความสุขที่เราค้นพบนะ
2: เราได้โดยที่คนไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเราอยากเป็นชาวไร่ที่ปลูกต้นไม้ครั้งเดียวเราไม่ต้องไปดูแลอีกนะครับเรามีแนวคิดว่าเราปลูกต้นไม้ต้องดูแลเราไม่ใช่เราดูแลต้นไม้
0: เมื่อชาวบ้านมาเรียนรู้กับเราแล้วไปทำมันเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือเขามีความสุขไปพร้อมๆกับเรา

0: รพระฉันนะ
1: ต้นกล้ารถถังหลวงอาธรรมโมอยู่ไหม
2: ยายจะมาหาหลวงอาทำไมหรอครับ
1: ยายอยากจะมาปรึกษางานกฐินกับหลวงอาธรรมโมสักหน่อยอ่ะจัดจัดไปเถอะยายเมาอุ้ยไม่ได้จัดกฐินมันมีเวลาของมัน
2: ยายจะมารู้ดีเกินต้นกล้าคนสนิทของหลวงอาได้ยังไง
3: ต้นกล้าต้องให้หลวงอาไปติวหนังสือให้เช้านี้เพราะเย็นนี้มีสอบอ่ะ
4: ติวส่วนติวธุระส่วนธุระหลวงอามีนัดกับโยมเมาไว้ก่อนแล้ว
1: อ้าวเจ้ารถถังเจ้าต้นกล้าแอบอ้างงั้นเหรอ
3: ป้าป้าป้าป้าป้าป้า
1: ถือว่าสนิทอยู่ใกล้กับหลวงอาทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วแบบพระฉันนะไปได
2: ้พระก็ต้องทำตัวดีๆสิไม่งั้นจะเป็นพระได้ไง
4: ฟังนะแล้วก็อย่าทำตามล่ะ
5: เฮ้ยวันๆเจอแต่ภิกษุยิงๆหรือเราอยู่สูงกว่าเขาเขาเลยไม่กล้าสนทนาด้วยพวกภิกษุไม่มีอันดับเฮ้ยเบื่อจัง
6: ท่านฉันนะการบวชคือหนทางการเรียนรู้เพื่อการหลุดพ้น
5: โถโถท่านเรื่องแค่นี
6: ้แค่สอนนิดเดียวทำไมต้องเดือดขนาดนี้นะขันตินะเฮ้ยขันติ
5: ขันติอยู่นั่นแหละข้าจะขันแตกอยู่แล้ววันๆไม่เห็นทำอะไรเลยโลกนี้ช่างน่าเบื่อยิ่งนะ
6: ท่านฉันนะเขาว่าอาจจะไม่ใช่เพราะโลกหรอกที่น่าเบื่อทำตัวเราเองนี่แหละที่น่าเบื่อตั้งหาก
5: อย่าถือว่าเป็นพระผู้ใหญ่ใกล้ชิดกับพระที่กับข้าไม่ต้องให้ใครมาเตือนข้าก็รู้ของข้า
6: ที่ท่านคิดเถอะ
7: กัลยาณมิตรที่ดีเป็นบุญอันสูงส่งเมื่อกัลยาณมิตรเป็นเรื่องที่ดีควรคบหายิ่งนักส่วนมิตรที่ไม่ดีก็ควรถอยห่าง
5: พระพุทธเจ้าข้าพวกนี้ขี้ฟ้องจริงๆนี่ท่านคิดว่าตัวเองเป็นผู้รู้งั้นหรือ
6: ก็หากผู้ใดมันศึกษาเล่าเรียนผู้นั้นก็จะสามารถเป็น